0: ที่ทำควบคู่กับพิธีแช่ว่านหย่าก็คือพิธีกินข้าวเหนียวดำหรือหุงข้าวเหนียวดำซึ่งในสมัยอดีตจะทำกันปีละ2ครั้งคือวันขึ้น15ค่ำเดือน5และวันขึ้น15ค่ำเดือน10แต่ในปัจจุบันจะนิยมทำกันในวันที่พระอาจารย์ผู้ทำพิธีทำนายแล้วว่าเป็นวันที่มีฤกษ์ดีสามารถประกอบพิธีได้โดยการนำเครื่องว่านสมุนไพรต่างๆไม่ต่ำกว่า108ชนิดมาผสมกันแล้วนำไปต้มเพื่อทำเป็นน้ำว่านหย่ามาใช้หุงข้าวเหนียวดำโดยในการหุงข้าวเหนียวดำจะใช้ก้อนหิน3ก้อนซึ่งปลูกเสกแล้วมาทำก้อนเศร้าในการหุงข้าวเหนียวหลังจากนั้นพระอาจารย์จึงประกอบพิธีตามฤกษ์ยามที่กำหนดและนำข้าวสารข้าวเหนียวดำน้ำว่านหย่าและอุปกรณ์ต่างๆมาลงอักขระเลขยันทำพิธีหุงข้าวเหนียวดำพร้อมทั้งทำพิธีเสกคาถาไปจนกว่าข้าวเหนียวจะสุกเสร็จแล้วจึงนำไปทำพิธีกินข้าวเหนียวดำซึ่งจะทำภายในพระอุโบสถหรือภายในถ้ำฉัตรทันบริเวณเขาอ้อในวันที่จัดพิธีจะมีบรรดามหาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลกันมาตามความเชื่อและพลังศรัทธาจนทำให้ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทแห่งนี้ขจรกระจายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วถิ่นฐานย่านเมืองพัทลุงและบริเวณใกล้เคียงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
1: คือในส่วนของวัดเขาอ้อนี้นะครับซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในปัจจุบันนะครับคนทั่วไปเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นแหล่งศึกษาทางไสยศาสตร์ของปากใต้ใกล้ๆเป็นตักศิลาทางไสยศาสตร์ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เขาเชื่อว่ามันจะทำให้อยู่ยงคงกระพันเช่นผลพันธลักษณ์ราชเดชท่านเป็นศิษย์เขาอ้อท่านก็เคยมาแช่ยาอาบยาที่วัดเขาอ้อ
2: คือจริงๆแล้วตามอาจารย์ที่เคยทำหุงเหนียวคือเดือนเมษากับเดือนกันยาเขาเลือกเอาวันที่แข็งด้วยวันก็คือเป็นวันอังคารก็เป็นวันเขาส่วนมากเขาจะทำการหุงข้าวเหนียวนั้นเขาถือกันว่าหนึ่งเป็นยาสองคงกระพันจาตรี
1: แต่ว่าจริงๆแล้วส่วนนี้มันมีคุณทางด้านสุขภาวะด้วยก็คือมันเป็นตัวยาที่สามารถถ้าอาบบ้านกินยากินเหนียวกินมันพวกนี้มันสามารถไปแก้โรคเช่นว่าโรคผิวหนังต่างๆนี่อาจจะหายโรคเข็ดจอกปวดอะไรต่างๆพวกนี้มันจะหายได้เพราะว่าเรากินตัวยาสมุนไพรเข้าไปนั่นเองนะ
3: พิธีกินข้าวเหนียวดำนะครับก่อนจะป้อนก็จะมีเอาเท้าเหยียบบนเหล็กมีหนังหมีหนังเสือก็พวกนี้ก็มันแก้อาถรรพ์ทั้งหมดเลยก็นางมีนางเสืออะไรอาจารย์ก็ป้อนให้คนละสามกรรมสามกรรมแล้วก็มีน้ำมานาด้วยน้ำมานานี่ใจตั้งไม่ใจตั้งควยตั้งอะไรใช้คาถานั่งเสกจนน้ำมันเหลวๆนะครับเสกจนมันจะเหนียวแล้วเอามาป้อนให้ลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์กินมันใช้กับอยู่ยงคงกระพัน
4: แต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ก็ต้องบวกกับผู้ที่รับพิธีการป้อนข้าวเหนียวดำต้องบัญญัติศีล5อยู่ในศีลในธรรมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมมันก็ไม่เกิดประสิทธิภาพแต่ถ้าบัญญัติศีล5อย่างเคร่งครัดอนุภาพของพิธีการกินข้าวเหนียวดำของสำนักเขาอ้อก็จะมีอนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

อกจากความโด่งดังของสรรพวิชาอาคมทางไสยเวชแล้วนั้นถิ่นฐานโบราณย่านนี้ยังปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์ในอดีตนั่นคือเทวสถานสำคัญที่เก่าแก่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึง14ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกขานกันในปัจจุบันว่าถ้ำคูหาอยู่บริเวณใกล้วัดพระโคจังหวัดสงขลาซึ่งในบริเวณนี้เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมู่พราหมณ์พราหมณ์มีบทบาทสำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นอย่างมากในหัวเมืองพัทลุงตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนการปฏิรูปการปกครองของล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทั้งพิธีเสียเคราะห์เมืองพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแรกนาขวัญลูกการผ่านสมัยความสำคัญของพราหมณ์กับวิถีชีวิตคนเมืองพัทลุงกลับลดน้อยถอยลงหลงเหลือเป็นเพียงแค่คำกล่าวขานตำนานบ้านตำนานเมืองเท่านั้น

0: ชนกลุ่มหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยที่สืบเชื้อสายมาจากชนชั้นวรรณะพราหมณ์ในประเทศอินเดียเนื่องจากในสมัยโบราณอินเดียได้แบ่งชนชั้นในสังคมฮินดูออกเป็น4วรรณะคือวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์และวรรณะสูตรวรรณะพราหมณ์เป็นนักบวชผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อติดต่อกับเทพเจ้าจึงทำให้มีการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมพราหมณ์ออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในเอเชียอาคเนย์เช่นเขมรชวาโดยเฉพาะคาบสมุทรมาลายูและทางภาคใต้ของประเทศไทยจึงทำให้พราหมณ์เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในเมืองพัทลุงกว่าพันปีล่วงมาแล้วซึ่งเล่าขานเป็นตำนานท้องถิ่นสืบต่อกันมาว่าในสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ปราบปรามแคว้นกลิงคราชในประเทศอินเดียทำให้ชาวเมืองต่างๆได้รับความเดือดร้อนเพราะภัยสงครามชาวอินเดียพากันอพยพมายังแหลมมาลายูส่วนหนึ่งได้ขึ้นฝั่งที่เมืองท่าปะเหลียนเรียกชื่อในสมัยนั้นว่าปะแลนดาหรือปะลันดาแล้วเดินทางขึ้นบกข้ามแหลมมาลายูมายังเมืองพัทลุงทางช่องเขาตระตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงชาวอินเดียบางส่วนได้เดินทางต่อเข้าไปในเขตอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงโดยล่องเรือลงไปตามลำน้ำฝาละมีและขึ้นฝั่งตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่บ้านท่าทิพย์ครูตำบลหานเทาอำเภอปากพยูนชาวอินเดียเหล่านี้ได้นำศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาเผยแผ่ให้แก่ชาวเมืองจนแพร่หลายอีกทั้งยังได้นำคติความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาเข้ามาผสมผสานกับลัทธิความเชื่อดั้งเดิมในท้องถิ่นและสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ศาสนาพราหมณ์เนี่ยความจริงมันเริ่ม

0: นี่หลังจากนั้นก็เข้ามาที่คาบสมุทรสถิงพระตรงนี้ตั้งแต่ศตวรรษที่12แล้วหลังจากนั้นเมื่อเกิดเมืองพัทลุงขึ้นทางฝั่งวัดเขียนบางแก้วเนี่ยก็มีพราหมณ์บางกลุ่มเนี่ยก็ได้ออกมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่วัดเขียนบางแก้วที่เราเรียกกันว่าบวชพราหมณ์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือบวชพราหมณ์หรือเทวสถานของพราหมณ์นะชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดแกกชีหรือโคแกกชีนะเพราะตรงนี้ก็ในสมัยอยุธยานั้นก็เป็นสถานที่พราหมณ์ทำพิธีไปทำทางศาสนาและพิธีที่เกี่ยวบ้านเมืองที่พราหมณ์กลุ่มนี้จะเข้ามาทำพิธีกรรมต่างๆให้กับหัวเมืองต่างๆเช่นพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแลกนาขวัญหรือพิธีเสียเคราะห์เมืองแต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทำให้พราหมณ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ที่ลำปำเนี่ยค่อยๆอพยพเคลื่อนย้ายกระจายออกไปตามตัวเมืองพราหมณ์พวกนี้ก็เลยหมดบทบาทหันมาประกอบพิธีกรรมต่างๆให้กับชาวบ้าน
1: ปัจจุบันนี้ก็พราหมณ์ได้ทำหน้าที่ก็ได้ไปหนึ่งทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับตั้งศาลพระภูมิและก็ตรวจบ้านกับไล่สิ่งที่ชั่วร้ายให้กับชาวบ้านของที่ใช้ในการทำพิธีพราหมณ์ก็มีอยู่หนึ่งหนังสือองค์การเรียกว่าหนังสือบุตรอ่านเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายเพื่อที่จะให้เกิดสิริมงคลขึ้นกับบ้านเมืองมันดอเป็นสิ่งที่ว่าที่เวลาพิธีพราหมณ์ก็อ่านองค์การเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการแฝงบันดอกเพื่อขับไล่ให้ออกไปสังนี้เพื่อที่จะว่าเพื่อเกิดให้เกิดเสียงปัดเป่าให้ได้ยินว่าได้ขับไล่ออกไปจากบริเวณนั้น
2: วัดปฏิบัติของพราหมณ์คือก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานหนักๆทำไร่ไถนาได้เหมือนกับคนปกติและอีกอย่างก็ต้องศึกษานะที่จะสวดมนต์ตามคัมภีร์โบราณนะเป็นบทสวดที่พราหมณ์จะต้องอ่านและสวดได้เพื่อจะนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมคำอ่านที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับของอินเดียมากจะขึ้นด้วยว่าโอมนะนมัสการพระศิวะทุกบทสุดท้ายจะจบด้วยนมัสวายะนมัสวายะนมัสวายะนะซึ่งทราบว่าที่อินเดียเขาก็ยังสวดกันอย่างนี้พราหมณ์ในพัทลุงที่เป็นสายเลือดพราหมณ์จริงๆตอนนี้หลงเหลืออยู่นะสามารถประกอบพิธีกรรมได้ก็คือ2คนนะแล้วก็ประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญอยู่ก็คือวันขึ้นปีใหม่พราหมณ์ก็คือวันขึ้น1ค่ำเดือน4นะตามจันทรคติเนี่ยพราหมณ์พัทลุงสามารถที่จะสืบทอดต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งได้มั้ยผมเชื่อว่าน่าจะมีต่ออีกสักช่วงหรือ2ช่วงหลังจากนี้นะครับแต่ถ้าหมดอีก2ช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีต่อหรือไม่ซึ่งเป็นวิกฤตในศาสนาที่เป็นหลักฐานนั่นเดิมที่เราเชื่อว่าพราหมณ์พัทลุงก็คือพราหมณ์อินเดียที่อพยพมาตั้งแต่สมัยในอดีตนะครับนั้นถ้าเมื่อไหร่พราหมณ์พัทลุงหมดก็คือประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งก็จะต้องขาดหายไป
3: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของเมืองพัทลุงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมรู้สึกได้ว่าเรื่องราวการเดินทางผ่านตำนานเรื่องเล่าขานที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ปรากฏจดจารอยู่บนถิ่นฐานย่านเมืองต่างไม่ว่าจะเป็นพัทลุงหรือที่จังหวัดไหนๆในเมืองไทยล้วนเป็นตำนานที่อยากให้ลูกหลานไทยทุกคนภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของมรดกอันล้ำค่าเหล่านี้ให้คงมีคงอยู่เคียงคู่กับประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งหลักหมุดจุดเริ่มแรกแห่งเรื่องราวเก่าการที่ได้รับการดังสรรบันดาลขึ้นมาจากภูมิปัญญาซึ่งเต็มไปด้วยสารถะของบรรดาบรรพชนคนพัทลุงเพราะตำนานเหล่านี้เปรียบเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์ให้พิทักษ์รักษาศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตวัฒนธรรมในท้องถิ่นอันเป็นความภูมิใจของคนบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้มาช้านาน
0: ใน
4: ในช่วงที่บ้านเมืองยังไม่มีตัวบทกฎหมายที่มาบังคับใช้เราก็ใช้เรื่องของการเล่าตำนานให้ผู้คนได้มีความเชื่อมีความศรัทธาได้สร้างสรรค์จันโลงของสังคมให้พัฒนามาได้จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเยาวชนนั้นก็น่าจะได้นำเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์นะครับในการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีคุณค่าและก็ภาคภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นชาวจังหวัดพัทลุงนะครับ
5: การมีตำนานเล่าขานมาสืบสานให้ลูกหลานรุ่นหลังมันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าแล้วแต่ว่าคนรุ่นหลังจะคิดแบบไหน
2: ความสำคัญของเรื่องเล่าหรือตำนานต่างๆจึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานมีความตระหนักในการรักษามรดกนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองก็ดีภูมิปัญญาก็ดีสืบทอดต่อไปนะครับ
3: นี่คือบทสรุปของการเดินทางท่องไปพินิจนครในแดนดินฐานถิ่นโบราณชุมชนที่เรียกขานกันว่าพัทลุงเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีรากเหง้าเก่าการเป็นตำนานสืบสานมาถึงในปัจจุบันนี้สวัสดีครับ

ายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.

0: ีถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ที่เบื้องการ
2: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
1: สถานที่แห่งนี
3: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
1: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู้
1: เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยๆก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยๆมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
5: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
6: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยๆนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
4: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
6: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
6: เอ๊ะ
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเ

0: เกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
1: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
0: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
0: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามารูแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
3: เอ๋เมืองนามารูป
0: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
1: เพราะเห

0: แต่วิชา
1: เอ๊ะ เข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันเล่าเอ๋นั่นอะไรนะ
2: พายุแรงขนาดนี้ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: เชียเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
0: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
2: เจ้าปานใช่ไหมจับมือข้าไว้
3: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
2: มานี่สิ
3: เจอแล้ว

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนฮะเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ

0: ความคิด
1: งั้นเอาตามนี้นะ
0: จุบจิ๊บจุบ
2: ได้เลยบอก
0: ได้ช่วยกันช่วยกัน
2: ได้เลย
0: ไหนดูสิไหนดูสิ
1: ยังมีชีวิตอยู่
0: ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
2: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
0: ดีดีดีข้าว่าดีดีดี
2: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
3: เจ็บนะใครมากัดพุงคะไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
2: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
4: เสียงใครตะโกนจะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
5: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ม นักวิชาการเชื่อว่าก่อนที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองจะสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในพุทธศักราช1893นั้นพื้นที่บริเวณนี้ได้มีบ้านเรือนตั้งอยู่ก่อนแล้วมีชื่อเรียกว่าเมืองอยุธยาหรืออยุธยาศรีรามเทพนครหรือเมืองพระรามมีที่ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกของเกาะเมืองอยุธยาปัจจุบันปรากฏร่องรอยชุมชนที่มีวัดเป็นศูนย์กลางสำคัญหลายวัดเช่นวัดมเหยงวัดกุดีดาวและวัดอยุธยาหรือวัดเดิมเป็นต้นเมืองอยุธยานี้คงเจริญรุ่งเรืองมากในปลายพุทธศตวรรษที่19ดังปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติที่กล่าวถึงการสร้างพระพุทธรูปที่เรียกพระเจ้าพะแนงเชิงหรือพระพุทธไตรรัตนนายกหลวงพ่อโตพระประธานของวัดพนัญเชิงในปีพุทธศักราช1867ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง26ปีซึ่งแสดงว่าพื้นที่บริเวณนี้มีชุมชนซึ่งมีความมั่งคั่งและมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นจนสามารถสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางของชุมชนได้เนื่องจากพระพุทธรูปองค์นี้ได้ผ่านการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งหลายคราวจนยากที่จะศึกษารูปแบบทางศิลปะเมื่อครั้งแรกสร้างได้แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงเค้าโครงพระพักของพระพุทธรูปก็จะเห็นว่ามีเค้าโครงเป็นรูปเหลี่ยมอันเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมในศิลปะแบบอู่ทองซึ่งเป็นรูปแบบศิลปะที่ได้รับความนิยมในช่วงก่อนอยุธยาถึงอยุธยาตอนต้นแต่เป็นที่น่าประหลาดใจว่าหลักฐานจากการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีในพื้นที่บริเวณดังกล่าวกลับไม่ปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัยของผู้คนในพื้นที่บริเวณนี้ก่อนพุทธศตวรรษที่20แต่อย่างใด
6: อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2519ภายใต้ชื่อโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งเป็นโครงการของแผนงานสงวนรักษาอนุรักษ์และซ่อมแซมมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของกรมศิลปากรมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ต่อการเป็นแหล่งของการศึกษาทางโบราณคดีประวัติศาสตร์โดยมีหลักฐานทั้งโบราณสถานโบราณวัตถุและศิลาจารึกที่บันทึกเรื่องราวผลงานจากการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ช่วยเผยเรื่องราวในอดีตให้ปรากฏแก่ผู้ที่ได้มาศึกษาเยี่ยมชมคณะกรรมการมรดกโลกแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติได้ประกาศในการประชุมณกรุงคาร์เทจประเทศตูนิเซียให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2534ในลำดับที่574เนื่องจากหลักฐานที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงผลงานอันล้ำเลิศทางสถาปัตยกรรมไทยโบราณเป็นประจักษ์พยานของความรุ่งเรืองในอดีตแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์การก่อตั้งประเทศรวมทั้งในปีพุทธศักราช2546องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นมรดกความทรงจำของโลกหรือ The Memory of the World Registerเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2546

0: อ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยว่าอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

วันนี้ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอาจมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช
3: ่ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
8: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
8: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
8: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องตรวจจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
4: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่
8: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี่
8: อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือ

0: ว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
1: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
2: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7 นาที
1: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7 นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
0: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
4: ครับ
5: ครับ
6: ครับ
7: ครับ
1: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
4: ครับ
3: ไฟไหม้แล้ว
8: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
2: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
3: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
2: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะพวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
8: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
2: ได้เลยห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
3: ลงลิฟต์ลงลิฟต
8: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
2: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระ

0: าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
1: ขอพระองค์ทรงเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงเจริญ
3: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
4: เว็บไซต์
0: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
1: บายบาย
0: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

MCIU DLTV สื่ออนิเมชันเรื่องแอบลับรับให้เธอรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

0: ครูดำดงครูสอนรามน้องฮังเลน้องอั้งโล่น้องโอเล่น้องกำบังณโรงเรียนหนองอีต่องคอนแวนต์มีคุณครูสองท่านประกอบด้วยครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าช่วงนี้กำลังจะปิดเทอมจึงนัดหมายกับนักเรียนชั้นป.5ให้มาเจอกันหลังเลิกเรียนเพื่อจะพาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ใกล้ๆโรงเรียนคือเซ็นทรัลนครปฐมในวันที่30มีนาคม2567เวลา 16:30 น.มีนักเรียนที่จะไปกับคุณครู2ท่านทั้งหมด4คนคือน้องฮังเลน้องอั้งโล่น้องโอเล่น้องกำบังซึ่งนักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ขออนุญาตผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วครูสอนรามวันนี้จะปิดเทอมแล้วเราพาเด็กๆของเราไปเที่ยวกันดีไหมคะ
1: น่าสนใจดีนะครับถือว่าพาเด็กๆไปเปิดหูเปิดตาด้วยปกติเด็กๆอยู่กับปู่ย่าตายายไม่ค่อยได้ไปไหนกันอยู่แล้ว
0: เอเรามีงานที่ท่านผอ.มอบหมายให้เราทำค้างไว้ใหม่นะ
1: ไม่น่ามีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเวลาราชการมาแล้วแต่จำได้ว่าเราทำการเสร็จแล้วนะครับ
0: งั้นเราจะไปที่ไหนกันดีคะครูสอนราม
1: เราไปเซ็นทรัลนครปฐมกันดีไหมครับพรุ่งนี้เปิดวันแรกพอดีเลย
0: ดีเลยค่ะกำลังอยากไปพอดีเลย
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราไปชวนเด็กๆกันดีกว่า
0: ครูสอนรามและครูดำดงเดินมาที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พร้อมทั้งชวนเด็กๆทั้ง4คนไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมที่กำลังเปิดใหม่ในวันนี้
1: เด็กๆพรุ่งนี้เวลา 16:00 น.ครูกับครูดำดงจะไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมกันมีใครอยากไปกับครูบ้างไหมครับ
2: หนูขอไปด้วยค่ะกำลังอยากไปพอดีเห็นใน Facebook เขากำลังพูดถึงกันเยอะเลยค่ะปู่ก็ไม่ว่างจะพาหนูไปผมไปด้วยครับหนูขอไปด้วยค่ะ
3: ผมด้วยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเด็กๆไปขออนุญาตผู้ปกครองกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาให้คำตอบครูแล้วหลังเลิกเรียนเราไปกันแล้วขากลับครูจะไปส่งที่บ้านเองค่ะ
2: รับทราบค่ะโอ้ยตื่นเต้นจังเลย
3: รับทราบครับอยากไปแล้ว
2: รับทราบค่ะคืนนี้หนูจะนอนหลับไหมนะ
3: รับทราบครับปู่อนุญาตแน่นอน
0: เวลา 16:00 น.ครูดำดงและครูสอนรามพร้อมทั้งเด็กทั้ง4คนมาพร้อมกันหน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางไปห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ
2: สักครู่ค่ะอั้งโล่ยังไม่มาเลยค่ะไปกันนะสงสัยจะตื่นเต้นแน่ๆเลย
3: นั่นไงนั่นไงอังโลมาโน่นแล้ว
2: เย้เย้ดีใจจังเลยมาครบกันหมดแล้วจะได้ไปกันสักที
1: Let's go
0: หน้าห้างเซ็นทรัลนครปฐมครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆมาถึงห้างและพาเด็กๆ เดินเที่ยวชมห้างที่เปิดใหม่เด็กๆตื่นตาตื่นใจแววตาเป็นประกายเนื่องจากไม่เคยเข้าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตขนาดนี้มาก่อน
2: โอ้โหใหญ่โตจังเลยครับอย่างกับว่างเลยค่ะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไหมคะฮังเลเราว่าไม่ต้องถอดหรอกดูคนอื่นเขาสิเข ขาเดินเข้าไปแล้ว
0: เดินเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบันไดเลื่อนกันนะคะ
4: เด็กๆจับมือกันไว้นะเดี๋ยวเราจะหลงกัน
0: ในห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆทั้ง4คนเห็นคนถือถุงสินค้าและเห็นพนักงานยกของเข้าห้างกันอย่างชุลมุนเด็กๆจึงมีความสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงสามารถยกของเหล่านั้นได้ครูสอนรามจึงอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากแรง
2: ครูสอนรามคะทำไมคนถือถุงใส่ของที่เยอะๆหนักๆ กันไหวด้วยล่ะคะ
3: นั่นสิครับดูพี่พนักงานคนนั้นสิครับถือกล่องสินค้าเข้าไปเรียงในชั้นได้อย่างสบายๆคนเดียวเลย
2: หนูว่าเขาต้องเป็นซูเปอร์แมนแน่ๆเลยค่ะมีพลังมหาศาล
0: ครูว่าเรื่องนี้ครูสอนรามเขาน่าจะตอบได้นะคะว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ย
4: เด็กๆรู้ไหมครับว่าพวกพี่เขาไม่ใช่ซูเปอร์แมนหรือจอมพลังอะไรหรอกนะพวกพี่เขาใช้แรงต่างหากล่ะแรงหมายถึงสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากเดิมทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที
2: ่อ๋อแบบนี้นี่เองครูสอนรามที่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราเลยนะคะ

0: ถึงว่าสิก็ได้แต่สงสัยมาตลอดวันนี้เข้าใจสักทีนะ
1: ในห้างสรรพสินค้าเด็กๆและคุณครูไปหยิบรถเข็นมาเดินช้อปปิ้งในห้างด้วยความเพลิดเพลิน

0: โดยบอกให้เพื่อนผู้หญิงไปนั่งในรถเข็นแล้วน้องอั้งโล่จะเข็นเองส่วนน้องกำบังเดินจับมืออยู่กับคุณครูสอนราม
1: ฮังเล่ฮังเล่เธอเมื่อยไหมเราไปเอารถเข็นมาเข็นกันดีกว่าเธอกับโอเล่จะได้ขึ้นไปนั่งในรถเข็นเดี๋ยวเราเข็นเอง
2: เรากลัวหลงก็เดินจับมือครูสอนรามแล้วกัน
0: ระวังด้วยนะอย่าไปชนใครเขานะคะ
1: ไปแล้วไปแล้ว
3: อั้งโล่อย่าเข็นเร็วเกินไปนะ
0: น้องอั้งโล่เข็นรถเข็นที่มีน้องฮังเลและน้องโอเล่นั่งอยู่ข้างในจนกระทั่งน้องอั้งโล่เริ่มเหนื่อยจึงเรียกให้น้องกำบังมาช่วยเข็นโดยปล่อยให้ครูดำดงและครูสอนรามเดินตามอยู่ด้านหลัง
1: กำบังกำบังมาช่วยเราเข็นหน่อยสิชักจะเหนื่อยแล้ว
2: ได้เลยเดี๋ยวเราไปช่วย
1: อะไรกันเหนื่อยแล้วหรอแค่แป๊บเดียวเองนะยังสนุกอยู่เลย
3: เด็กๆรู้ไหมว่าทำไมอั้งโล่ถึงเหนื่อยแล้วต้องเรียกกำบังมาช่วย
1: ไม่รู้ครับหรือว่าพระผ่อนหมดแรง
0: ไม่ใช่หรอกค่ะ
3: การที่อั้งโล่เรียกกำบังไปช่วยจะทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเพราะแรงสองแรงขึ้นไปออกแรงผลักไปในทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น
0: เดี๋ยวครูพาไปเดินเล่นที่โซนฮาร์เบอร์แลนด์กันดีกว่ามีเครื่องเล่นเจ๋งๆเยอะเลยครูดำดงครูสอนรามพร้อมเด็กๆทั้ง4คนกำลังจะไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องเล่นของเด็กๆที่ทันสมัยน่าสนใจสำหรับเด็กน้องอั้งโล่น้องกำบังอ่านป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์แล้วไปตามทิศทางที่ป้ายบอกด้วยความตื่นเต้นจนรถเข็นวิ่งไปด้วยความเร็วสูงครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วครูดำดงจึงบอกครูสอนรามให้รีบวิ่งไปหยุดรถเข็นของเด็กๆก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วอธิบายเรื่องแรงสองแรงที่มีทิศทางตรงกันข้าม
1: นั่นไงป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์
2: จะรอช้าอยู่ทำไมไปกันเลย
1: กำบังมันจะเร็วเกินไปแล้วนะจะรีบไปไหนเดี๋ยวไปชนคนอื่นเขาจะทำยังไงไม่ได้แล้วเราว่ารถเข็นมันเร็วเกินไปต้องไปหยุดก่อนที่จะชนคนอื่นอั้งโล่ใช้มือดันรถเข็นให้หยุดฮ่ารถเข็นหยุดแล้วแต่เอ๊ะทำไมรถมันถอยหลังไปนิดหน่อยอ้าวครูสอนรามมาช่วยอั้งโล่ด้วยหรือคะ
0: ใช่ค่ะครูสอนรามเขาไปช่วยอั้งโล่เพราะเห็นว่ารถอาจจะไม่หยุด
1: แต่ว่าอั้งโล่ก็ทำให้รถหยุดได้แล้วนะคะ
3: ที่อั้งโล่ทำให้รถเข็นหยุดได้เพราะว่าแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อรถเข็นแรงจะหักลบกันจนหมดทำให้แรงลับเป็นศูนย์รถเข็นมันจึงหยุด
2: แต่ว่าพอรถเข็นหยุดแล้วผมออกแรงเข็นเบาๆแต่รถเข็นมันก็ถอยหลังมาหาผม
3: นั่นก็เพราะว่าครูไปดันรถเข็นข้างหน้าซึ่งครูออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับกำบังแล้วแรงที่ออกก็มีขนาดไม่เท่ากันครูออกแรงมากกว่ากำบังทำให้รถเข็นไปตามทิศทางที่ครูออกแรงครับ
2: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
3: คราวหน้าเด็กๆต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะร้อนกัน
0: ครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆทั้ง4คนเที่ยวชมเซ็นทรัลนครปฐมจนทั่วเด็กๆรู้สึกมีความสุขและได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆจนได้เวลาเหมาะสมครูดำดงและครูสอนราม จึงพาเด็กๆ กลับบ้านโดยขณะที่เด็กๆนั่งอยู่ใน

0: รถครูสอนรามได้เล่าให้เด็กๆฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกจากจะได้ไปเที่ยวกันแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องแรงไปด้วยในตัวซึ่งเขาเรียกกันว่าแรงลับวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะ
1: สนุกมากๆเลยครับ
2: สนุกมากๆเลยครับ
1: สนุกมากๆเลยค่ะสนุกมากๆเลยค่ะ
3: เด็กๆนอกจากเราจะสนุกไปกับการเที่ยวห้างแล้วนะวันนี้เรายังได้เรียนรู้เรื่องแรงลับกันด้วยนะครับจากการเข็นรถเข็นของเด็กๆทำให้เรารู้เรื่องแรงลับได้นะครับว่าแรงลับเป็นผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไปตามผลลัพธ์ของแรงลับเหมือนรถเข็นที่มันเคลื่อนที่ตามแรงที่เราออกไปนั่นเอง
0: ที่สำคัญนะคะแรงมีหน่วยที่เรียกว่านิวตันด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆวิทยาศาสตร์มันแอบซ่อนอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเลยได้เวลากลับบ้านแล้วไปค่ะครูสอนรามกลับบ้านกันค่ะไว้ปิดเทอมหน้าครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวอีกนะคะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีนักเรียนโรงเรียนต้นทางวังไกลวนทุกคนนะคะสวัสดีครูปลายทางและเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนวันนี้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะต้นทางล่ะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะเยี่ยมคิดว่าปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วเช่นกันนะคะว่าแต่บอกคุณครูได้ไหมคะว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเราทำกิจกรรมอะไรไปเอ่ยสร้างสื่อใช่ไหมคะให้นักเรียนนั้นเขียนแนวคิดแนวทางการแก้ปัญหาของปูเสฉวนโดยสร้างเป็นสื่อใช่ไหมคะซึ่งสื่อตรงนี้จะเป็นชิ้นงานก็ได้หรือนักเรียนจะเขียนลงไปในใบงานก็ได้นะคะก็เป็นสื่ออีกประเภทหนึ่งเช่นกันแต่สำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูให้สร้างเป็นสื่อใช่ไหมคะตามความที่นักเรียนนั้นสนใจถูกต้องไหมเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วเยี่ยมค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ากิจกรรมต่อไปนั้นจะต้องทำอะไรนะคะหลังจากเราสร้างสื่อแล้วจะไปทำอะไรต่อไปเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมเราก็ยังอยู่ในกิจกรรมนี้นะคะก็คือคืนบ้านให้เสฉวนนั่นเองค่ะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนจะอธิบายแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ปูเสฉวนสามารถดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ได้ตีความใหม่ข้อมูลแล้วก็ลงข้อสรุปได้ค่ะเกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ให้ปูเสฉวนสามารถดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ได้นะคะเอาล่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ค่ะนะคะกิจกรรมวันนี้จะอยู่ในหน้าที่37นะคะก็คือข้อ8ให้อ่านในใจก่อนค่ะทั้งต้นทางและปลายทางแล้วเดี๋ยวสรุปให้คุณครูฟังหน่อยว่าวันนี้นักเรียนต้องทำอะไร

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มีแค่กี่ข้อเอ่ย1ข้อนะคะ1ข้อลองสรุปให้คุณครูฟังสิคะวันนี้ต้องทำอะไรสรุปเป็นคำพูดไม่อ่านให้คุณครูฟังต้องทำอะไรคะนำเสนออะไรคะสื่อที่เรานั้นสร้างขึ้นแล้วต้องทำอะไรต่อไปต้องร่วมกันประเมินใช่ไหมคะประเมินโดยใช้อะไรคะใช้ตารางการประเมินนะเอาล่ะนะคะนั่นคือนักเรียนนั้นต้องสร้างสร้างสื่อไปแล้วก็หลังจากนี้ก็คืออะไรคะนำเสนอสื่อที่สร้างขึ้นนะคะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูก็ได้บอกไปแล้วใช่ไหมคะนะวันนี้ได้นำเสนอนะแล้วนักเรียนนั้นต้องร่วมกันประเมินค่ะประเมินอะไรประเมินอะไรนี่สำคัญนะความสมเหตุสมผลของแนวทางการแก้ปัญหาและความเหมาะสมของสื่อที่นักเรียนสร้างขึ้นนะคะซึ่งการประเมินนี้เราจะใช้ตารางการประเมินค่ะตารางการประเมินก็อยู่ในชุดในกิจกรรมของนักเรียนนะคะซึ่งจะอยู่ในหน้า42และหน้า43ค่ะวันนี้จะมีตารางการประเมินนะคะแบบประเมิน2แบบประเมินนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูบานุบานดูพร้อมๆกันเลยค่ะแบบประเมินนะคะความสมเหตุสมผลของแนวทางการแก้ปัญหาและความเหมาะสมของสื่อที่สร้างขึ้นนะคะแบบประเมินที่1ค่ะทุกคนหันหน้ามาคุณครูก่อนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวจะไม่เข้าใจว่าประเมินแบบไหนเพราะในขณะที่เพื่อนนำเสนอเราต้องทำอะไรคะเพื่อนกลุ่มอื่นต้องทำอะไรเอ่ย
1: ฟ
0: ังแน่นอนจะต้องฟังต้องตั้งใจฟังด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีมารยาทในการฟังเราจะไม่ทำไมคะเราจะไม่แทรกเพื่อนเนาะในขณะที่เพื่อนนั้นนำเสนอนะคะขณะเดียวกันเมื่อเพื่อนประเมินแล้วกลุ่มที่ประเมินก็ต้องยอมรับการประเมินของเพื่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะประเมินแบบประเมินที่1ค่ะความเหมาะสมของแนวทางการแก้ปัญหาให้กับปูเสฉวนของกลุ่มอื่นนะเป็นอย่างไรก็จะมีรายการประเมินนะคะความคิดเห็นของทุกกลุ่มนะคะก็จะมีให้ติ๊กคำว่าอะไรคะหรือการเครื่องหมายคำว่าใช่กับไม่ใช่ดังนั้นรายการประเมินมีอะไรบ้างพอเพื่อนประเมินน้องเรียนลองดูซิว่าเอ้ยเพื่อนประเมินเนี่ยเขามีแนวทางการแก้ปัญหาสอดคล้องกับสาเหตุของปัญหาหรือเปล่าสอดคล้องกับสาเหตุปัญหาไหมปัญหาคืออะไรอะคะปัญหาของเราคืออะไรปูเสฉวนทำไมนะไม่มีบ้านให้ที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะก็คือไม่มีเปลือกหอยฝาเดียวและสาเหตุที่ทำให้ปูเสฉวนไม่มีเปลือกหอยฝาเดียวในการที่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยจึงต้องไปใช้ขยะไปเป็นบ้านแทนเนี่ยเพราะอะไรเพื่อนเขาพูดแนวทางมาเนี่ยสอดคล้องไหมกับสาเหตุตรงนั้นตัวนี้นักเรียนเข้าใจไหมคะต่อไปลองดูซิว่าเอ๊แนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่มเพื่อนเนี่ยเป็นลำดับขั้นตอนไหมแนวทางของเพื่อนนั้นนะคะสามารถนำไปใช้ได้จริงไหมนำไปใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วแนวทางการแก้ปัญหามีแหล่งข้อมูลที่มาสนับสนุนความเป็นไปได้ไหมมีหรือไม่มีซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราร่วมกันระดมแนวคิดกันใช่ไหมคะแล้วครูบอกว่าให้เรียนนั้นทำไมคะสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและนั้นวันนี้นักเรียนก็จะได้ในสิ่งที่เรียนนั้นระดมมาแล้วก็สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมแต่เราก็ลองดูบางกลุ่มก็อาจจะเอาแค่อะไรคะที่นักเรียนนั้นร่วมกันระดมความคิดมาเขียนอย่างเดียวแต่ก็มีบางกลุ่มที่เขาจะทำไมเอ่ยสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งเมื่อใดก็ตามที่นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนักเรียนต้องทำไมด้วยคะระบุอะไรเอ่ยแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะเพื่อสนับสนุนความเป็นไปได้ของข้อมูลนักเรียนนั่นเองนั่นคือแบบประเมินที่1ค่ะมาดูแบบประเมินที่2วันนี้เราต้องประเมินควบคู่กันไปนะแบบประเมินที่2นะคะความเหมาะสมของสื่อที่กลุ่มอื่นสร้างขึ้นรายการประเมินนะคะลองดูซิว่าสื่อที่สร้างขึ้นเนี่ยเข้าใจได้ง่ายไหมที่เพื่อนสร้างมานะคะเข้าใจได้ง่ายหรือเปล่าถ้าเข้าใจได้ง่ายนักเรียนก็กาเครื่องหมายถูกลงไปในช่องว่าอะไรคะที่ว่าใช่แต่พอมองแล้วรู้สึกว่าเข้าใจทำไมคะค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะ หรือยากก็กาลงไปในช่องที่ไม่ใช่แล้วรูปแบบล่ะเอ๊รูปแบบของสื่อเพื่อนกลุ่มอื่นเนี่ยน่าสนใจไหมน่าสนใจหรือเปล่านะคะตรงส่วนนี้ให้นักเรียนก็ดูด้วยว่าของกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มเวลานำเสนอนักเรียนชอบกลุ่มไหนสื่อของกลุ่มไหนซึ่งของนักเรียนต้นทางเนี่ยนะคะด้วยสมาชิกหลายคนใช่ไหมในกลุ่มวันนั้นคุณครูให้ทำอย่างไรคะให้จับคู่ใช่ไหมนั้นถ้าจับคู่ในกลุ่มนะคะก็น่าจะต้องมีอะไรคะชิ้นงานที่สื่อที่ทำไมคะสื่อที่หลากหลายเนาะนะคะก็หลากหลายนักเรียนก็ทำที่แตกต่างกันไปนักเรียนก็ลองคุยกันว่าจะเอาสื่อของเพื่อนคนไหนที่จะนำเสนอนะคะลองดูเพราะว่าถ้านำเสนอหมดทั้งกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงคะนักเรียนทุกชิ้นงานเลยทำไมคะค่อนข้างที่จะใช้เวลาก็นักเรียนเลือกมาก็ได้สักสื่อสักชิ้น2ชิ้นหรือ3ชิ้นก็แล้วแต่นักเรียนนะคะต้องส่วนนี้เดี๋ยวคุณครูนั้นจะให้นักเรียนนั้นทั้งต้นทางและปลายทางเตรียมตัวก่อนนะคะเตรียมตัวก่อนที่จะนำเสนอเตรียมตัวอย่างไรเตรียมตัวเราเอาของเพื่อนมาวางซิในกลุ่มเป็นยังไงบ้างแล้วลองศึกษาข้อมูลดูนะคะแล้วเราจะเลือกสื่อไหนที่จะนำเสนอหรือจะนำเสนอทั้งหมดถ้าสื่อไม่มากเกินไปอ่ะพร้อมที่จะไปเตรียมตัวหรือยังคะเดี๋ยวครูให้สัก5นาทีพอไหมเพราะดังนั้นนะคะนักเรียนไปเตรียมตัวการนำเสนอได้เลยค่ะ

0: เป็นไงบ้างคะนักเรียนเตรียมตัวกันพร้อมแล้วหรือยังคะทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมหรือยังคะต้นทาง
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะคะปลายทางล่ะคะคิดว่าพร้อมแล้วเช่นกันใช่ไหมคะเอาละค่ะสำหรับตรงส่วนนี้นะคะกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนนั้นนำเสนอสื่อที่สร้างขึ้นและร่วมกันประเมินความสมเหตุสมผลของแนวทางการแก้ปัญหาและความเหมาะสมของสื่อที่สร้างขึ้นโดยใช้ตารางการประเมินนะคะที่อยู่ในชุดกิจกรรมนักเรียนที่ครูได้บอกไปเมื่อสักครู่และตรงส่วนนี้ค่ะก็ต้องรบกวนท่านครูปลายทางนะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นได้นำเสนอสื่อค่ะพร้อมหรือยังคะที่จะนำเสนอสื่อถ้าพร้อมแล้วนักเรียนนำเสนอสื่อได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่ม5ค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะมีชิ้นงาน2สื่อเป็นสื่อแบบโปสเตอร์กับแผ่นพับค่ะสื่อแบบแผ่นพับนะคะรณรงค์คืนบ้านให้ปูเสฉวนเก็บขยะไม่ให้ทะเลสกปรกไม่ให้สิ่งมีชีวิตตามทะเลตายและรักษาสิ่งแวดล้อมปูเสฉวนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็จะอยู่อย่างปกติทะเลก็จะน่าอยู่ค่ะ

0: ที่มา BBC News ไทยค่ะไม่นำปูเสฉวนไปเลี้ยงปูเสฉวนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ควรนำไปเลี้ยงค่ะเพราะปูเสฉวนเป็นสัตว์ที่ต้องเปลี่ยนเปลือกหอยตามขนาดตัวที่เพิ่มขึ้นหากนำปูเสฉวนไปเลี้ยงปูเสฉวนอาจตายได้ค่ะแหล่งที่มาคาปุก.com ค่ะไม่เก็บเปลือกหอยฝาเดียวในปัจจุบันเปลือกหอยฝาเดียวลดน้อยลงเป็นจำนวนมากเพราะฝีมือของมนุษย์ที่นำเปลือกหอยฝาเดียวไปทำกิจกรรมต่างๆจึงควรอนุรักษ์เปลือกหอยฝาเดียวไว้ค่ะที่มา dmcr.go.th ค่ะไม่ซื้อและขายปูเสฉวนหากนำปูเสฉวนไปเลี้ยงปูเสฉวนอาจตายได้ณปัจจุบันปูเสฉวนลดน้อยลงและหากนำปูเสฉวนไปขายปูเสฉวนก็จะสูญพันธุ์ไปในที่สุดค่ะจึงควรอนุรักษ์ปูเสฉวนไว้ที่มา MGR ออนไลน์ค่ะลักษณะของปูเสฉวนปูเสฉวนมีลำตัวที่นิ่มและใช้เปลือกหอยเป็นกระดองมีก้ามใหญ่หนึ่งข้างกินซากพืชซากสัตว์เป็นอาหารค่ะ
1: ส่วนของรายงานโปสเตอร์นะคะก็จะเป็นการรณรงค์เหมือนกันค่ะข้อที่1 นะคะลดการทิ้งขยะบริเวณชายหาดเพราะอาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในขยะและทำให้ปูเสฉวนตายได้ค่ะข้อที่2 นะคะไม่นำปูเสฉวนไปเลี้ยงเพราะสิ่งมีชีวิต ที่กินปูเสฉวนขาดแคลนแหล่งอาหารและอาจจะมีซากพืชซากสัตว์บริเวณชายหาดมากขึ้นหรือทำให้ปูเสฉวนตายได้ค่ะข้อที่3 นะคะไม่เก็บเปลือกหอยเพราะทำให้ปูเสฉวนไม่มีที่อยู่อาศัยและมีจำนวนลดลงค่ะข้อที่4 ค่ะรับบริจาคเปลือกหอยเพราะเปลือกหอยมีจำนวนลดลงจากการกระทำของมนุษย์จึงต้องรับบริจาคค่ะข้อที่5 ค่ะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดเพราะจะช่วยให้ชายหาดสะอาดและทำให้ปูเสฉวนไม่เข้าไปอยู่ในขยะค่ะที่มานะคะสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะและมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยค่ะ
0: การนำเสนอของกลุ่ม5พวกเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
2: ปรบมือค่ะนั่นบ้างของกลุ่ม5ทั้งกลุ่มเลยนะคะลองดูนะเพื่อนๆเมื่อสักครู่ได้ฟังของกลุ่มที่5ไหมคะฟังไหมลูกมาประเมินค่ะมาประเมินนะคะกลุ่ม5ก็ต้องฟังเพื่อนด้วยนะคะว่าการประเมินนั้นเป็นอย่างไรนะคะเอาละค่ะแบบประเมินที่1แนวทางการแก้ปัญหาสอดคล้องกับสาเหตุของปัญหาไหมคะเมื่อสักครู่แสดงว่ากลุ่มที่5สอดคล้องใช่ไหมคะตอบใช่กันหมดเลยต่อไปค่ะแนวทางการแก้ปัญหาเป็นลำดับขั้นตอนไหมคะเป็นลำดับขั้นตอนไหมฟังแล้วเข้าใจง่ายไหมนะคะแล้วสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงไหมคะแนวทางของกลุ่มที่5นักเรียนก็ทำไมคะก็กาเครื่องหมายลงไปแล้วแนวทางแก้ปัญหามีแหล่งข้อมูลสนับสนุนความเป็นไปได้ไหมมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไหมคะข้อนี้ใช่เลยเพราะเขามีแหล่งที่มาครบนะคะคือนอกจากเอามาจากที่เราร่วมกับอภิปรายแล้วยังมีการสืบค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะเยี่ยมนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าสื่อกันบ้างนะคะสื่อเป็นยังไงสื่อของกลุ่มที่5สื่อที่สร้างขึ้นเข้าใจได้ง่ายไหมคะง่ายหรือไม่ง่ายของเขามีอะไรนะมีแผ่นพับใช่ไหมคะแล้วมีโปสเตอร์ซึ่งในกลุ่มมีอะไรอีกคะในกลุ่มของหนูนอกจากมีแผ่นพับมีโปสเตอร์แล้วมีไหมคะไม่มีมีแผ่นพับกับโปสเตอร์ทั้งหมดเลยนะคะแล้วรูปแบบของเพื่อนน่าสนใจไหม
3: น่าสนใจ
2: น่าสนใจไหมคะเอาน่าสนใจนะคะตรงส่วนนี้นักเรียนขีดตามความเข้าตามความรู้สึกของเราได้เลยแล้วก็เราบอกมาซิว่าตรงส่วนนี้ของเพื่อนเป็นยังไงนะคะซึ่งเพื่อนเองก็ต้องเปิดใจรับฟังนะคะการประเมินตรงนี้เพราะว่าเรามีเกณฑ์ในการประเมินตรงนี้ผ่านไหมสำหรับกลุ่มที่5ผ่านเดี๋ยวต่อไปการนำเสนอของกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4เตรียมตัวได้เลยค่ะกลุ่มที่4ไปยืนเตรียมตัวได้เลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะหนูตัวแทนกลุ่ม4กลุ่ม4ทำมาในแบบแผนผังกับโปสเตอร์ค่ะ

0: คืนบ้านให้ปูเสฉวน 1. ไม่ทิ้งขยะลงชายหาด 2. ไม่เก็บเปลือกหอย 3. ไม่เก็บปูเสฉวนไปเลี้ยง 4. เก็บขยะบริเวณชายหาด 5. ไม่ฆ่าปูเสฉวนค่ะ
1: คืนบ้านให้ปูเสฉวน 1. ไม่เหยียบปูเสฉวน 2. เก็บขยะตามชายหาด 3. ไม่นำปูเสฉวนมาเลี้ยง 4. ไม่เก็บเปลือกหอยฝาเดียวตามชายหาด 5. ไม่ทำร้ายที่อยู่ปูเสฉวน
0: ส่วนแหล่งที่มากลุ่ม4ร่วมกันอภิปรายในกลุ่มค่ะ
2: นะคะปรบมือให้กับกลุ่มที่4ค่ะเป็นยังไงบ้างคะของเพื่อนกลุ่มที่4แนวทางการแก้ปัญหาสอดคล้องกับสาเหตุของปัญหาไหมสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องใครว่าสอดคล้องยกมือใครว่าไม่สอดคล้องยกมือสอดคล้องทั้งหมดนะคะแนวทางการแก้ปัญหาเป็นลำดับขั้นตอนไหมคะสามารถนำไปใช้ได้ไหมได้เนาะเป็นลำดับขั้นตอนเข้าใจง่ายแนวทางการแก้ปัญหามีแหล่งข้อมูลมาสนับสนุนไหมคะมีหรือไม่มีมีไหมมีไม่มีไม่มีคือมีแค่ที่เพื่อนกันร่วมกันอภิปรายแต่ไม่ได้สืบค้นคว้าเพิ่มเติมใช่ไหมคะเอาแต่ที่ระดมความคิดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่คะไม่ใช่นะคะต่อไปแบบประเมินที่1แล้วนะคะไปดูแบบประเมินที่2ความเหมาะสมของสื่อที่กลุ่มอื่นสร้างขึ้นบ้างสื่อที่สร้างขึ้นเข้าใจง่ายไหมเข้าใจง่ายหรือไม่เข้าใจง่ายเข้าใจง่ายรูปแบบของสื่อน่าสนใจไหมคะ
3: น
2: ่
3: าสนใจอ๋อ
2: น่าสนใจยังไงมีรูปภาพประกอบเป็นไงคะ
3: น
2: ่
3: าร
2: ักอะไรน่ารัก
3: อ๋อ
2: ปูเสฉวนน่ารักมีรูปภาพประกอบน่ารักกลุ่ม4ยิ้มไปเต็มๆเลยนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วของกลุ่มที่4ต่อไปกลุ่มที่3เตรียมตัวค่ะกลุ่มที่3เตรียมตัว
4: สวัสดีครับผมตัวแทนมาจากกลุ่มที่3วันนี้จะมานำเสนอในรูปแบบของแผนพับกับโปสเตอร์ครับ 1. ไม่เก็บเปลือกหอยฝาเดียวเพราะเพื่อไม่ให้เปลือกหอยฝาเดียวมีจำนวนลดน้อยลงและปูเสฉวนจะไม่มีที่อยู่อาศัย 2. ไม่ทิ้งขยะในทะเลเพราะไม่มีเปลือกหอยฝาเดียวปูเสฉวนจะนำขยะมาเป็นที่อยู่อาศัยแล้วเมื่อปูเสฉวนมีขนาดใหญ่ขึ้นจนออกจากขยะนั้นไม่ได้จนตายในที่สุดครับ 3. ไม่เก็บปูเสฉวนนำไปเลี้ยงเพราะปูเสฉวนจะมีจำนวนลดน้อยลงและจะมีซากพืชซากสัตว์เยอะขึ้นจนก่อให้เกิดมลพิษในทะเลครับ4. รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันเก็บขยะในทะเลและไม่เก็บเปลือกหอยฝาเดียวและไม่นำเอาปูเสฉวนไปเลี้ยงและจะทำให้ปูเสฉวนไม่สูญพันธุ์ 5. ปูเสฉวนมีข้อดีตรงที่สามารถช่วยกินซากพืชซากสัตว์สร้างให้ปุ๋ยกับดินและทำความสะอาดชายหาดได้จึงส่วนผลดีต่อระบบนิเวศของชายหาดโดยรวมครับ
5: แบบที่2แบบโปสเตอร์1ไม่ทิ้งขยะ2ไม่นำปูเสฉวนไปเลี้ยง3เก็บขยะบริเวณชายหาด4บริจาคเปลือกหอย5ไม่เก็บเปลือกหอยกลับบ้าน
4: ส่วนแหล่งที่มาครับคือช่วยกันระดมความคิดในกลุ่มครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับดีค
2: ่
4: ะ
2: ปรบมือค่ะก็เป็นลักษณะการรณรงค์ใช่ไหมคะโปสเตอร์การรณรงค์เนาะแล้วก็เป็นแผ่นพับใช่ไหมคะเอาละนะเอาเรามาดูค่ะเพื่อนๆแบบประเมินที่1นะคะเมื่อสักครู่นักเรียนได้ประเมินเพื่อนไปหรือยังคะกลุ่มอื่นๆได้ประเมินเพื่อนไปหรือยังประเมินกลุ่ม3ไปหรือยังคะแนวทางการแก้ปัญหาสอดคล้องกับสาเหตุไหมคะสาเหตุของปัญหาไม่พอฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะสอดคล้องกับสาเหตุไหมคะที่ปูเสฉวนไม่มีบ้านอยู่สอดคล้องไหมสอดคล้องนะคะแนวทางการแก้ปัญหาเป็นลำดับขั้นตอนไหมคะเป็นไหมคะเป็นลำดับขั้นตอนแนวทางการ

0: ้ปัญหามีแหล่งข้อมูลสนับสนุนความเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ไหมไม่นะคะอาจจะการที่พูดคุยกันแต่ว่าไม่ได้หาข้อมูลทำไมคะเพิ่มเติมเพราะนั้นต้องเพิ่มเติมตรงที่แหล่งข้อมูลให้ชัดเจนนิดหนึ่งนะคะเอาล่ะดังนั้นไปดูแบบประเมินที่สองนะคะแบบประเมินที่สองสื่อที่สร้างขึ้นเข้าใจได้ง่ายไหมคะซับซ้อนไหมเข้าใจง่ายไหมนักเรียนนักเรียนลองคุยกันเพื่อนในกลุ่มสองว่าไงคะกลุ่มสามสื่อที่สร้างขึ้นเข้าใจง่ายไหมคะเข้าใจง่ายไหมคะเข้าใจง่ายรูปแบบของสื่อน่าสนใจไหมตามความคิดของเราน่าสนใจไหมคะเราน่าสนใจเพื่อนยกนิ้วให้นะคะเอาล่ะเรียบร้อยต่อไปขอกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองเตรียมตัวได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงบุญญานุชอิประเสริฐมาจากกลุ่มที่สองค่ะวันนี้มีแผ่นพับกับโปสเตอร์ค่ะในแผ่นพับค่ะชื่อเรื่องว่าคืนบ้านให้ปูเสฉวนค่ะข้อ1ไม่ควรทิ้งขยะบนชายหาดควรทิ้งลงถังขยะเพราะอาจส่งผลกระทบต่อปูเสฉวนได้เช่นปูเสฉวนนำขยะมาทำเป็นที่อยู่อาศัยซึ่งอาจทำให้ปูเสฉวนเสียชีวิตและลดจำนวนลงได้ค่ะ2. ช่วยกันเก็บขยะบนชายหาดอาจจะมีขยะหลงเหลืออยู่ตามชายหาดเพื่อไม่ให้ปูเสฉวนนำขยะไปทำเป็นที่อยู่อาศัยค่ะข้อที่3ไม่ควรเก็บเปลือกหอยฝาเดียวมาจากชายหาดเพราะเปลือกหอยฝาเดียวอาจจะลดจำนวนลงและปูเสฉวนอาจจะไม่มีเปลือกหอยฝาเดียวเป็นที่อยู่อาศัยปูเสฉวนจึงนำขยะมาทำเป็นที่อยู่อาศัยค่ะข้อที่4ปูเสฉวนบกมากกว่า 500,000 ตัวตายลงเนื่องจากมลพิษพลาสติกเมื่อปูเสฉวนบกตายลงจะปล่อยกลิ่นสารเคมีออกมาซึ่งจะดึงดูดปูเสฉวนบกตัวอื่นเข้ามาติดในขยะพลาสติกทำให้เกิดการเสียชีวิตค่ะข้อที่5ปัจจุบันปูเสฉวนยังไม่ได้ประกาศเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแต่หากจับในพื้นที่อนุรักษ์ก็ถือว่าผิดกฎหมายและเราก็ไม่ควรที่จะนำสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ที่อยู่อาศัยเดิมเพราะสัตว์ทุกตัวล้วนมีเซฟโซนที่เรียกว่าบ้านเสมอค่ะต่อไปเป็นส่วนของโปสเตอร์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลักษมีดำทุ่งหงมาในรูปแบบของโปสเตอร์ค่ะคืนบ้านให้ปูเสฉวน 1. ไม่ทิ้งขยะบริเวณชายหาดเพราะอาจจะทำให้ชายอาจเพราะจะทำให้ชายหาดดูสะอาดตาและปูเสฉวนก็จะไม่เข้าไปอยู่ในขยะแทนเปลือกหอยทำให้ปูเสฉวนมีโอกาสที่จะตายน้อยลงมากขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าปูเสฉวนเข้าไปอยู่ในขยะแล้วเมื่อมันขยายตัวจะออกจากขยะไม่ได้แล้วก็ตายในที่สุดค่ะ 2. ไม่เก็บเปลือกหอยฝาเดียวเพราะจะทำให้ที่ที่อยู่อาศัยของปูเสฉวนน้อยลงและจะทำให้ปูเสฉวนเข้าไปอยู่ในขยะแทนและเมื่อจำนวนปูเสฉวนลดลงซากพืชและซากสัตว์ก็จะมีอยู่ตามชายหาดเต็มไปหมดและสัตว์ที่กินปูเสฉวนเป็นอาหารก็จะขาดแคลนอาหารได้ค่ะ 3. ไม่นำปูเสฉวนไปเลี้ยงไม่นำปูเสฉวนไปเลี้ยงเพราะจะทำให้ปูเสฉวนอาจตายได้เมื่อปูเสฉวนตายไปมากขึ้นก็จะทำให้ปูเสฉวนมีจำนวนลดลงเมื่อปูเสฉวนมีจำนวนลดลงก็จะทำให้มีซากพืชซากสัตว์มีอยู่เต็มชายหาดและสัตว์ที่กินปูเสฉวนเป็นอาหารจะขาดแคลนอาหารค่ะ 4. ช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายหาดเพราะจะทำให้ไม่มีขยะบริเวณชายหาดและสะอาดถ้ามีขยะบริเวณชายหาดทำให้ปูเสฉวนเข้าไปอยู่ในขยะแล้วก็ตายในที่สุดและเมื่อปูเสฉวนตายลงมากขึ้นก็จะลดลงและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่กินปูเสฉวนเป็นอาหารอีกด้วยค่ะ 5. ไม่ซื้อหรือขายปูเสฉวนถึงแม้ปูเสฉวนจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย

0: ยกเว้นในเขตอุทยานทำให้ถูกจับจากธรรมชาติเพื่อนำไปหารายได้และให้ปูเสฉวนตายเป็นจำนวนมากและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆอีกด้วยแหล่งที่มา dmcrth.dmcr.go.th สำหรับกลุ่ม2ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
1: มีแหล่งที่มาด้วยแหล่งที่มาของแผ่นพับมีไหมคะ
2: มีค่ะ
1: แหล่งที่มาอะไรคะลูก
2: realmeho.com ค่ะ
1: มีแหล่งที่มาเรียบร้อยปรบมือให้กลับกลุ่มที่2ค่ะเรียบร้อยไปแล้วนะคะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะแนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่มที่2สอดคล้องกับสาเหตุของปัญหามั้ยคะ
3: สอดคล
1: ้
3: อง
1: สอดคล้องนะคะเพื่อนหาข้อมูลมาเยอะแยะเลยใช่มั้ยใช่มั้ยคะเอาล่ะแนวทางการแก้ปัญหาเป็นลำดับขั้นตอนมั้ยคะ
3: เป็น
1: มีแหล่งที่มาข้อมูลมาสนับสนุนความเป็นไปได้ของข้อมูลไหมมีไหมคะมีนะคะเอามาดูสื่อกันบ้างนะคะแบบประเมินที่2นะคะแบบประเมินที่2สื่อสร้างขึ้นเข้าใจได้ง่ายไหมซับซ้อนไหมคะไม่ซับซ้อนเข้าใจได้ง่ายรูปแบบของสื่อน่าสนใจไหม
3: น่าสน
1: ใจนะคะเอาล่ะนะคะน่าสนใจหมดเลยใช่ไหมคะทุกกลุ่มเลยใช่ไหมนะเอาละค่ะต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่1ค่ะเตรียมตัวได้เลยค่ะกลุ่มที่1
4: สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนมาจากกลุ่มที่1ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์และแผนผังครับผมจะนำเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์ครับหัวข้อคือรณรงค์รักษาบ้านให้ปูเสฉวนครับ1ไม่ทิ้งขยะบนชายหาด2ไม่เหยียบเปลือกหอยฝาเดียว3เก็บขยะบนชายหาด4ไม่เก็บเปลือกหอยฝาเดียว5ไม่เลี้ยงปูเสฉวนครับต่อไปเป็นแผนผังของแผนผังความคิดครับ
5: รูปแบบของผมคือแผนผังความคิดการคืนบ้านให้ปูเสฉวน 1. รับบริจาคเปลือกหอยฝาเดียว 2. ไม่นำปูเสฉวนไปเลี้ยง 3. ไม่นำเปลือกหอยฝาเดียวไม่เก็บเปลือกหอยฝาเดียว 4. ช่วยการเก็บขยะตามชายหาด 5. ไม่ทิ้งขยะบริเวณชายหาด
4: วันนี้กลุ่มที่1ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: เอาละค่ะเรียบร้อยไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างของกลุ่มที่1แนวทางแก้ปัญหาสอดคล้องกับสาเหตุไหมคะกลุ่มที่1สอดคล้องไม่สอดคล้อง
3: สอดคล
1: ้องแนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่มที่1เป็นยังไงเป็นลำดับขั้นตอนไหมคะเป็นไหมคะเป็นลำดับขั้นตอนมีแหล่งที่มาสนับสนุนไหมกลุ่มที่1มีไหมคะกลุ่ม1ได้แหล่งที่มาจากไหนลูกระดมความคิดกันไม่ได้สืบค้นเพิ่มเติมใช่ไหมคะไม่เป็นไรนี้แหล่งที่มานะคะก็ยังไม่ชัดเจนแต่ก็เลยไปสืบค้นนะคะที่มาชัดเจนต่อไปนะคะแบบประเมินที่2สื่อที่สร้างขึ้นเข้าใจได้ง่ายไหมคะเข้าใจได้ง่ายไหมซับซ้อนไหมง่ายรูปแบบของสื่อน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจหมดเลยนะคะเอาล่ะตรงส่วนนี้นะคะครูเห็นนักเรียนนะคะมีความพยายามกันมากเลยตั้งใจมากเลยค่ะน่ารักมากนี่ขอปรบมือชมเชยค่ะเก่งทุกคนเลยนะคะแนวทางการแก้ไขครูดูไปแล้วเนี่ยก็คือสามารถทำได้หมดเลยนะคะซึ่งจะมีตรงจุดหนึ่งนะคะถ้าเราแก้เนี่ยนะเราต้องแก้ตั้งแต่ต้นเหตุแต่ถ้าเราแก้ปลายเหตุเนี่ยมันก็จะช้าเกินไปเช่นจะทำยังไงให้ไม่ต้องขอรับบริจาคก็ต้องทำยังไงคะไม่เก็บเปลือกหอยฝาเดียวใช่ไหมคะไม่ทิ้งขยะบนชายหาดตามที่เรียนบอกแต่ขอรับบริจาคนั้นเป็นอย่างไรแล้วแสดงว่ามันต้องเกิดอะไรแล้วต้องเกิดการที่ปูเสฉวนเนี่ยใช้ขยะเป็นบ้านแล้วใช่ไหมคะเกิดขาดแคลนเปลือกหอยฝาเดียวแล้วถึงต้องรอรับบริจาคใช่ป่ะนั้นถ้ารอรับบริจาคเนี่ยก็แก้ไขได้แต่แก้ไขตรงที่ปลายเหตุเพราะนั้นถ้าจริงๆแล้วไม่จำเป็นก็ไม่อยากจะทำไมคะไม่อยากจะ

0: จะให้ถึงตรงจุดนี้ก็คือขอรับบริจาคถ้าขอรับบริจาคเมื่อไหร่แสดงว่าเริ่มทำไมคะขาดแคลนอีกทั้งขยะก็มีทำไมแสดงว่าบนชายหาดนั้นทำไมคะขยะก็มีปริมาณที่มากนะอ่ะเดี๋ยวตรงส่วนนี้เดี๋ยวนักเรียนนั้นมาร่วมกันอภิปรายนะคะร่วมกันอภิปรายกันไปดูตรงที่อภิปรายค่ะร่วมกันอภิปรายรูปแบบของสื่อที่แต่ละกลุ่มนำเสนอมีรูปแบบใดบ้างเมื่อสักครู่ดูเป็นรูปแบบใดบ้างคะมีแผนผังมีโปสเตอร์มีแผนพับนะคะจากการประเมินสื่อตามเกณฑ์นักเรียนชอบสื่อของกลุ่มใดชอบสื่อกลุ่มใดคะเอากลุ่มไหนเอากลุ่ม C กลุ่ม2กลุ่ม1กลุ่มตัวเองนะเพราะอะไรถึงชอบล่ะต้องมีเหตุผลเพราะอะไรน่ารักแล้วได้ดูเนื้อหาของเพื่อนไหมเนื้อหาของเพื่อนสืบค้นข้อมูลอย่างดีนะคะนักเรียนยอมรับผลการประเมินหรือไม่เวลาเรานำเสนอเพื่อนประเมินมายอมรับไหมคะบางคนบอกว่าไม่มีอะไรนะแหล่งที่มาของข้อมูลหรืออะไรเงี้ยนะคะยอมรับไหมยอมรับเพราะอะไรเป็นความจริงเป็นไปตามเกณฑ์ใช่ไหมคะที่อยู่ในตารางการประเมินนะต่อไปค่ะในชีวิตประจำวันนักเรียนเคยพบปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆบ้างหรือไม่เคยพบไหมเคยพบหรือไม่เคยพบอย่างเช่นเดินไปเนี่ยบริเวณชายหาดอ่ะมีก้นบุหรี่อยู่มีพวกอะไรคะขวดหรือขยะอยู่อย่างเงี้ยหรือตาข่ายที่พันอะไรตัวปูอยู่อย่างเงี้ยเคยบ้างไหมเคยบ้างไหมคะบางคนก็บอกว่าเคยบางคนก็บอกไม่เคยถ้าคนที่เคยถามว่ามีวิธีการแก้ปัญหาหรือมีแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านั้นไหมมีหรือไม่มีอย่างถ้าเจอขยะเนี่ยนักเรียนจะทำยังไงอ่ะ
1: เก
0: ็บขยะนะคะถ้าไปเจอตาข่ายพันตัวปูอยู่นักเรียนจะทำยังไงก็แกะอะไรคะ
1: แกะ
0: ตาข่ายออกนะคะให้ปูได้ทำไมได้มีชีวิตที่อิสระเนาะนะคะนั่นเองคิดว่าถ้าทุกคนไม่ร่วมมือในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่จะส่งผลกับสิ่งมีชีวิตและมนุษย์อย่างไรบ้างอันดับแรกคือส่งผลแน่นอนใช่ไหมและส่งผลยังไงกับสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นส่งผลยังไงอะถ้าทุกคนไม่ร่วมมือในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเดี๋ยววันนี้ทั้งเรียนเนี่ยมีแนวทางเยอะแยะเลยในห้องที่นำมาแต่ไม่ได้ทำเลยอ่ะไม่ได้อนุระไม่ได้รณรงค์กันเลยไม่ได้ทำกันเลยอย่างเงี้ยจะส่งผลยังไงอะคะ
1: ส
0: ิ่
1: งม
0: ี
1: ช
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ตที
0: ่
1: แหล่งที
0: ่อ
1: ย
0: ู่
1: ใน
0: สิ่งมีชีวิตแหล่งที่อยู่นั้นทำไมนะอาจจะตายได้ใช่ไหมคะแล้วมนุษย์อะส่งผลมนุษย์ยังไงส่งผลยังไงมีซากพืชซากสัตว์เต็มชายหาดบริเวณนั้นก็เป็นมลพิษใช่ไหมคะส่งผลกับชีวิตก็คือที่นักเรียนบอกมาว่าทำไมนะคะส่งผลให้สิ่งชีวิตนั้นตายและส่งผลกระทบกับโซ่อาหารที่อยู่บริเวณแหล่งที่อยู่นั้นด้วยสำหรับมนุษย์ก็ส่งผลเช่นกันเหมือนที่บอกไปก็คืออาจจะได้รับมลพิษนะคะทัศนียภาพสวยงามไหมแหล่งที่อยู่นั้นถ้ามีขยะจะสวยงามไหมคะไม่สวยงามสัตว์น้ำหรือสิ่งมีชีวิตอื่นตายลงเป็นยังไงคะก็ไม่สวยงามเนาะก็ส่งกลิ่นเหม็นอีกนะคะก็เป็นมลพิษนะคะกิจกรรมคืนบ้านให้ปูเสฉวนนะคะตรงนี้สิ่งที่เรียนรู้ในกิจกรรม4ชั่วโมงเรียนมาเรียนรู้อะไรบ้างเรียนรู้อะไรบ้างตรงนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนั้นกลับไปทําเป็นการบ้านได้เนื่องด้วยเวลาเราทําไมล่ะคะค่อนข้างมีจำกัดตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันร่วมกันด้วยกันก่อนด้านหลังจากนั้นเราก็ค่อยกลับไปทำอะไรคะกลับไปเขียนเพิ่มเติมสิ่งได้เรียนรู้มาเรียนรู้อะไรมาบ้างเรียนรู้อะไรบ้างอะตั้งแต่แรกเลยอะไรนะครับความสำคัญของปูเสฉวนปูเสฉวนสำคัญยังไงทำความสะอาดชายหาดกินซากพืชซากสัตว์ถ้าไม่มีปูเสฉวนเป็นยังไงมีซากพืชซากสัตว์เต็มชายหาดเลยได้ไงอีกไม่มีปูเสฉวนส่งผลต่อโซ่อาหารบริเวณแหล่งที่อยู่นั้นส่งผลต่อมนุษย์ไหมส่งผลนะคะอ้าวนักเรียนดูค่ะอ่านพร้อมกันอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทาง1 2 3อ่านพร้อมกันค่ะ

0: สาเหตุสาเหตุเกิดจากอะไรคะเกิดจากอะไร
1: เกิดจากมนุษย์ทิ้งขยะ

่อไปผู้เสียชวนจึงทำไมคะ

คือสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ทั้งหมดเกี่ยวกับอะไรคะปูเสฉวนนั่นเองนะคะคืนบ้านให้ปูเสฉวนเอาล่ะสำหรับตรงส่วนนี้ค่ะการประเมินตนเองอยู่ในหน้า45นะคะ45นั้นวันนี้เรียนได้ทำอะไรไปบ้างได้นำเสนอสื่อไหมคะกลุ่มของนักเรียนได้นำเสนอสื่อไหมนำเสนอสื่อที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับข้อมูลหรือเปล่านะคะวันนี้กลุ่มของเราทำได้ดีไหมพอใช้หรือปรับปรุงหรือนักเรียนทำสื่อกับเพื่อนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะความพอใจร่วมแสดงความคิดเห็นไหมคะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นไหมได้ร่วมกันประเมินไหมประเมินและยอมรับแนวทางการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมโดยพิจารณาจากหลักฐานหลักฐานมาจากไหนก็มาจากแหล่งข้อมูลที่เรียนนั้นไปสืบค้นมามีหลักฐานอ้างอิงนะคะตรงส่วนนี้เรียบร้อยต่อไปสรุปกิจกรรมทั้งหมดแล้วคืนบ้านให้เสฉวนไรบ้างเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบกับใครปูเสฉวนนะคะหรือสิ่งมีชีวิตบริเวณนั้นส่งผลให้ปูเสฉวนเป็นยังไงคะตายตรงต้องใช้อะไรขยะใช่ไหมคะเป็นบ้านถ้าบริเวณชายหาดมีขยะเยอะดังนั้นเราจะสังเกตได้ถ้าปูเริ่มใช้ขยะเป็นบ้านแล้วแสดงว่าบริเวณนั้นชายหาดบริเวณนั้นเริ่มทำไมแล้วคะมีอะไรเยอะมีจำนวนขยะเยอะแล้วปูเสฉวนจึงต้องใช้ขยะมาเป็นบ้านเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้นักเรียนอยากจะเห็นไหมไม่อยากจะเห็นนะตรงนี้นะคะสรุปกิจกรรมพร้อมกันค่ะ

0: ต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปของเราจะขึ้นหน่วยที่2แล้วนะคะในเรื่องของลักษณะพันธุกรรมของพืชมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ต้องเรียนในชั่วโมงต่อไปคือใบงานค่ะเรื่องลักษณะพันธุกรรมของพืชนะคะบัตรภาพพืชค่ะแล้วก็ต้นพืชต่างๆนั่นเองนะคะเอาล่ะต้องส่วนนี้นะคะคุณครูขอฝากไว้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะกลับไปเขียนให้เรียบร้อยนะคะแล้วกลับไปทบทวนนะคะสำหรับวันนี้ฝันนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทุกคนเคารพ

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของ

ตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบ

มีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: วันนี้เสนอตอนเสียงสูงเสียงต่ำแสนสนุก

0: สวัสดีจ้าเด็ก
1: ๆสวัสดีค่ะ
0: เอ๊ะนี่กำลังทำอะไรกันอยู่จ้ะเนี่ย
2: จิบจิบจีจิบจิบ
3: จิบจิบจีจิบจิบ
2: จิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบ
3: จิบจิบจิบจิบจิบจิบ
2: จ
3: ิ
2: บจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบ
3: จิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบ
2: จิบจิบจิบจิบจิบจิบ
3: จิบจิบจิบ
4: เย้
0: พี่แท้ก็กำลังดูฟาฟาแข่งเสียงร้องเพลงกับคุณนกอยู่นี่เอง
5: ฟาฟา
3: ฮะ
5: เสียงวัว
6: ม
3: อมาม
6: ามาม
3: ามาม
6: าม
3: ามา
7: ฟาฟาเก่งจังเลย
8: จะเสียงสูงเสียงต่ำก็ร้องตามได้หมดเลย
3: เอ๊ะเสียงสูงเสียงต่ำ
0: ก็ระดับเสียงน่ะมันมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำต่างกันมากมายเลยละจ้า
3: ฮะเหรอครับ
0: ไหนแรบบี้ลองสาธิตให้ดูหน่อยสิจ้า
3: ได้ค่ะ
0: ระดับเสียงแบบแบ่งง่ายๆก็จะมีเสียงกลาง
3: ลา
0: เสียงสูง
3: ลา
0: เสียงต่ำ
3: ลาโอ้ว้าว
0: ไหนลองทดสอบดูสิว่าฟาฟาเข้าใจหรือเปล่าถ้าแรบบี้ยกไม้ระดับกลางฟาฟาก็ร้องเสียงกลางนะจ๊ะถ้ายกไม้สูงก็ร้องเสียงสูงแต่ถ้ายกไม้ต่ำก็ต้องร้องเสียงต่ำด้วยนะพร้อมนะจ๊ะเอาเลยพี่

0: โอ้เก่งมากฟ้าฟ้า
1: ร้องถูกหมดเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้าเข้าใจเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะจ๊ะร้องตามถูกหรือเปล่าถ้ายังไม่ถูกงั้นเราลองมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะจำไว้นะยกไม้ระดับกลางเสียงกลางยกไม้ขึ้นสูงเสียงสูงยกไม้ลงต่ำก็เสียงต่ำถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยจ้าแรบบี้

0: ไงจ๊ะร้องถูกไหมเอ่ยว่างๆจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะส่วนฟ้าฟ้ากับแรปโบเนี่ยยอดเยี่ยมมากร้องตามได้ไม่ผิดเพี้ยนเลยเก่งมากๆจ้า
1: เอ๋รัวแคทโต้ก็อยากเล่นด้วย
2: สู้เขาหนาฟ้าฟ้า
0: ไปพักก่อนแล้วไปพบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย

0: ราจะมาทำความรู้จักนะคะประโยคและส่วนประกอบของประโยคส่วนประกอบของประโยคนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเรานะคะค่อยมาทบทวนและเรียนรู้ไปด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้นั้นเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากล่องสุ่มนำโชคค่ะเอาละค่ะให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆนะลูกนั่งตัวตรงวันนี้คุณครูจะสุ่มไหนใครที่ทานข้าวเช้ามาบ้างใครที่ไม่ได้ทานข้าวเช้าลุกขึ้นค่ะเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะนี่คือผลของการไม่ได้ทานข้าวเช้านะลุงนะมาหาครูเร็วเดี๋ยวครูจะหาเพื่อนๆอีก3คนนะคะไหนใครนักเรียนปลายทางในห้องคนใดที่ใส่แว่นกรุณาลุกขึ้นค่ะนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางกรุณาลุกขึ้นค่ะอุ๊ยครบ3คนพอดีเลยไม่ต้องถอดแล้วลูกเอ้ยเชิญมาด้านหน้าเลยค่ะมาเลยลูกเดี๋ยวขอไมค์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะกี่คนเนี่ยนับ
1: 1
2: 2
3: 3
4: 4
5: 5ค่ะ
0: นับเร็ว
1: ๆ1
2: 2
3: 3
4: 4
5: 5
0: นับ
1: 5
3: 4 3
5: 2
0: 1เคยเรียนภาษาอังกฤษไหมเรียนภาษาอังกฤษนับ
5: ไฟ
0: เอาเราเริ่มอะไรอ่ะเราเริ่มคนแรกเราก็ต้องเริ่ม
2: 1
0: เอาไหม
2: 1
3: 2
4: 3
5: 4 5
3: 3 2
4: 1
0: เอาไหม
3: 1 2 3
5: 4 5
0: นับเป็นเลขไทยเอาเริ่ม
1: 1
0: ตั้งสติหน่อยสิลูกเอาเริ่ม
1: 1
3: 2 3 4
5: 5
0: เพื่อเรียกร้องว่าเอาภาษาจีนพอก่อนนะลูกนะวิชานี้คือเป็นวิชาภาษาไทยไม่ใช่อาเซียนนะลูกนะโอเคโอเคโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะกล่องสุ่มนำโชคเราจะให้ฝั่งไหนเริ่มก่อนดี
6: ฝ่ายชาย
0: ฝ่ายผู้ชายนะคะฝ่ายผู้ชายถือไม้เลยค่ะถือไม้เลยลูกเดี๋ยวเราจะสุ่มนะคะแทมแทมแทมแทมไม่ใช่เงินค่ะมันคือกระดาษไม่ใช่เงินค่ะลูกมันคือกระดาษนะเลือกค่ะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะลูกเลือกค่ะขอสลับหน่อยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเลือกค่ะหยิบพร้อมกันเลย3คน1 2 3โอ
2: ้ใจเย็นๆ
0: เดี๋ยวเรานะคะมาเปิดพร้อมกันคุณครูขอไมค์เพิ่ม1ตัวลูกเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมๆกันนะลูกแล้วก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆอ่านแล้วจะให้คนที่อยู่ข้างหน้าสุดหล่อและสุดสวยของเรานะคะลองวิเคราะห์ดูซิวันส่วนไหน คือนามวลีส่วนไหนคือกริยาวลีเด็กๆคะเป็นการทบทวนพร้อมไหมคะพร้อมไหมลูกพร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแหละนะถือไม้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเปิดพร้อมกันเลยลูกเปิดพร้อมกันเด็กๆจะได้คนที่หนึ่งได้คำว่าอะไรลูกคนที่หนึ่งได้คำว่าอะไรคะอ่านค่ะ
1: คนนั้นสวยราวกับนางฟ้าครับ
0: เธอคนนั้นสวยราวกับนางฟ้าพูดถึงครูไหมเนี่ยคนที่สองค่ะ
7: นักเรียนซื้อหนังสือครับ
0: นักเรียนซื้อหนังสือคนที่สามลูก
8: สุนัขตัวโตค่ะ
0: สุนัขตัวโตนักเรียนคนที่สี่ค่ะลูก
9: ฤดูหนาวยามเช้าค่ะ
0: ฤดูหนาวยามเช้านักเรียนคนที่ห้าลูก
10: ชาวนาไถนาค่ะ
0: ชาวนาไถนาเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันสิคะว่าเด็กๆ เดี๋ยวเราไปดูแผ่นใหญ่กันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆปลายทางจะมองไม่เห็นกันนะลูกเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์แผ่นใหญ่กันมาต่อแถวเรียงด้านล่างได้เลยค่ะคนแรกมาหาครูก่อนคนอื่นยืนเรียงกันก่อนลูกคนแรกมาหาครูหนูจะเบียดครูจนตกลูกมาหาครูเธอคนนั้นสวยราวกับนางฟ้าเด็กๆปลายทางนะคะลองพิจารณาดูนะคะว่าส่วนใดคือนามวลีส่วนใดคือกริยาวลีเอาละค่ะถือว่าเป็นการทบทวนไหนหนูลองพิจารณาดูสิลูก
11: เธอคนนั้นคือนามวลี
0: เธอคนนั้นคือนามวลีส่วน
11: สวยราวกับนางฟ้าคือกิยาวลีครับ
0: สวยราวกับนางฟ้าคือกริยาวลีเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะกลับไปนั่งที่ได้เลยลูกต่อไปคนที่สอง
12: นักเรียนคือนามวลีครับ
0: นักเรียนคือนามวลีนะคะ
12: ซื้อหนังสือคือกิยาวลีครับ
0: ซื้อหนังสือคือกริยาวลีไปนั่งได้ค่ะเราจะไม่เฉลยก่อนนะคะว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
13: สุนัขคือนามวลีค่ะ
0: สุนัขคือ
13: นามวลี
0: สุนัขคือนามวลีแล้ว
13: โตคือกิยาวลีค
0: ่ะแล้วตัวไปไหนล่ะลูก
13: ตัวโต
0: เอาใหม่อีกครั้ง
13: ตัวโตคือนามวลีเอ้ยไม่ใช่ค่ะกริยาวลีค่ะ
0: ตัวโตคือกริยาวลีเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าต่อไป
14: ฤดูหนาวคือนามวลีค่ะ
0: ฤดูหนาวคือนามวลีส่วน
14: ยามเช้าคือกิยาวลีค่ะ
0: ส่วนยามเช้าคือกริยาวลีต่อไปค่ะลูก
10: ชาวนาคือนามวลีค่ะไถนาเป็นกริยาวลีค่ะ
0: ชาวนาคือนามวลีส่วนไถนาคือกริยาวลีเอาละค่ะเด็กๆคะกลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆปลายทางนะคะพิจารณาข้อความเหล่านี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลา1นาทีนะคะให้เด็กๆพิจารณาดูว่าส่วนใดคือนามวลีส่วนใดคือกริยาวลีแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆร่วมกันพิจารณาได้เลยค่ะ

0: ละค่ะเด็กๆคะเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการวิเคราะห์เด็กๆมีความคิดเห็นเหมือนเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่าเอ่ยคุณครูยังไม่ได้ตอบเลยนะคะว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดเดี๋ยวเรามาพิจารณากันเป็นทีละข้อนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกก่อนนะคะเธอคนนั้นสวยราวกับนางฟ้าเด็กๆคิดว่าส่วนใดเป็นนามวลีลูกคนนั้นเป็นนามวลีส่วนสวยราวกับนางฟ้าเป็นกริยาวลีดังนั้นคำตอบของเพื่อนข้อนี้ก็คือถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2นักเรียนซื้อหนังสือในเด็กๆลองพิจารณาดูสิคะว่านามวลีคือข้อความใดลูก
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: น
0: นักเรียนถูกไหมคะคำว่าซื้อเป็นอะไรลูกซื้อหนังสือเป็นอะไร
1: กริยาวล
0: ีแสดงว่าเพื่อนๆตอบข้อนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูรูปนี้เลยรูปนี้นะคะสุนัขตัวโตเด็กปลายทางลองพิจารณาดูสิคะว่ามีนามวลีและกริยาวลีหรือเปล่าเด็กๆลองพิจารณาดูนะคะสุนัขตัวโตส่วนใดมีกริยาวลีบ้างลูก
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ีค่ะมีไหม
2: ไม่มี
0: ดังนั้นสุนัขตัวโตนี้เป็นเพียงแค่นามวลีเท่านั้นค่ะไม่มีกริยาวลีนะคะดังนั้นสุนัขตัวโตถือว่าเป็นประโยคไหมลูกในเด็กคิดว่าถือว่าเป็นประโยคไหมไม่เป็นประโยคนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูค่ะฤดูหนาวยามเช้าฤดูหนาวยามเช้าอ่ะไหนเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่านามวลีคือข้อความใดติ๊กตอกติ๊กตอกนามวลีคือข้อความใดลูกแล้วยามเช้าล่ะลูกยามเช้าเป็นกริยาหรอยามเช้าเป็นการบอกอะไรบอกเวลาถูกไหมลูกดังนั้นข้อนี้มีกริยาวลีไหมคะข้อนี้มีกริยาวลีไหมลูก
2: ไม่มี
0: ดังนั้นข้อนี้นะคะก็คือมีเพียงแค่นามวลีเท่านั้นนะคะต่อไปชาวนาไถนาเรามาดูกันชาวนาไถนานามวลีอยู่ส่วนไหนลูกอยู่ตรงคำว่าชาวนาส่วนคำว่าไถนาเป็นก็คือไถนาเป็นกริยาวลีข้อนี้ถูกเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากวิเคราะห์นะคะข้อความทั้ง5ข้อความนี้เอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะหลังจากที่เรานะคะทบทวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเรื่องนามวลีและกริยาวลีเดี๋ยวเรามาดูกันว่านามวลีและกริยาวลีนั้นมีส่วนสำคัญอย่างไรกับประโยคและมีส่วนสำคัญอย่างไรกับส่วนประกอบของประโยคเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะอ ประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกความหมายของประโยคได้2นักเรียนจะต้องแต่งประโยคได้ถูกต้อง3นักเรียนจะต้องเห็นความสำคัญของประโยคนั่นเองอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าประโยคกันก่อนนะลูกประโยคคืออะไรประโยคนะคะถ้าตามหนังสือประโยคคือหน่วยทางภาษาที่ประกอบด้วยคำหรือกลุ่มคำเรียงต่อกันประโยคเป็นหน่วยทางภาษาที่สามารถสื่อความได้โดยประโยคจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ2ส่วนคือนามวลีกับกริยาวลีซึ่งประโยคนะคะอาจจะมีเพียงกริยาวลีก็ได้แต่จะมีเพียงนามวลีไม่ได้แสดงว่าประโยคนั้นถ้าขาดนามวลีไปบางประโยคยังถือว่าเป็นประโยคไหมลูก
2: ย
0: ังถือว่าเป็นประโยคไหมลูกยังถือว่าเป็นประโยคเพราะเขาบอกว่าอะไรประโยคประกอบไปด้วยส่วนสำคัญนะคะสองส่วนคือนามวลีและกริยาวลีในประโยคนั้นจะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือกริยาวลีส่วนนามวลีอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกันเลยนะลูก

0: เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะอ่ะตัวอย่างข้อความต่อไปนี้นะคะจะไม่เป็นประโยคค่ะเพราะมีแต่นามวลีแต่ไม่มีกริยาวลีเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแค่นามวลีจะถือว่าไม่เป็นประโยคอย่างเช่นท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายไม่มีนามวลีเอ้ยขออภัยค่ะไม่มีกริยาวลีนะคะต่อไปมาดูพวกเรานักเรียนบ้านไร่ทั้ง6คนมีส่วนใดที่เป็นกริยาวลีบ้างลูกมีส่วนใดที่เป็นกริยาวลีบ้างลูกมีไหมไม่มีดังนั้นข้อความนะคะ2ข้อความนี้จะไม่เป็นประโยคเพราะไม่มีอะไรอยู่ไม่มีอะไรตอบดังๆกริยาวลีไม่มีกริยาวลีนั่นเองอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะคะข้อความต่อไปนี้ค่ะเป็นประโยคเพราะประกอบไปด้วยกริยาวลีเพียงลำพังจำที่คุณครูถามเมื่อกี้เมื่อสักครู่ได้ไหมคะว่าถ้าหากขาดนามวลีไปแล้วมีเพียงแค่กริยาวลีเด็กๆคิดว่าสามารถเป็นประโยคได้ไหมบางคนตอบว่าเป็นได้บางคนตอบว่าเป็นไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูนะคะไขข้อข้องใจกันเลยข้อความนี้นะคะเป็นประโยคนะคะเพราะประกอบไปด้วยกริยาวลีเพียงลำพังหรือประกอบไปด้วยนามวลีกับกริยาวลีอ่ะเรามาดูกันก่อนลูกกรุณาลุกขึ้นกรุณาลุกขึ้นมีนามวลีไหมคะมีนามวลีไหมลูกไม่มีแต่ถือว่าเป็นประโยคเพราะว่าอะไรเพราะเราสื่อสารแล้วเข้าใจไหมกรุณาลุกขึ้นเด็กๆที่นั่งด้านหลังสุดกรุณาลุกขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นประโยคนะคะเพราะว่ามีคำว่าอะไรลูกเด็กๆดูใช่ไหมคะอ่ะต่อไปเรามาดูอย่ายอมแพ้เป็นอันขาดเด็กๆดูสีแดงไว้นะสีแดงคือเป็นกริยาวลีอย่ายอมแพ้เป็นอันขาดมีนามวลีอยู่ไห
1: ม
0: ไม่มีแต่เมื่ออ่านแล้วเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจ
0: เข้าใจอ่ะคราวนี้เรามาดูในส่วนนี้กันค่ะลูกตรงส่วนที่เขาบอกว่าหรือประกอบไปด้วยนามวลีกับกริยาวลีท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายเมื่อสักครู่นี้คืออะไร
1: ค
0: ือ
1: นามวล
0: ีคือนามวลีกรุณาลุกขึ้นคืออะไรลูก
1: กริ
0: ยาวลีดังนั้นเมื่อนามวลีนะคะบวกกับกริยาวลีจะได้เป็นประโยคแต่ถ้ามีนามวลีเพียงอย่างเดียวถือว่าเป็นประโยคไหมลูก
1: ไม
0: ่แต่ถ้ามีกริยาวลีเพียงอย่างเดียวสามารถเป็นประโยคได้ไหม
1: ได
0: ้นะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะลูกนะให้เด็กๆจำข้อความนี้ไว้นะคะให้ขึ้นใจเลยนะคะให้เด็กๆจำไว้ให้ขึ้นใจเลยโดยทั่วไปประโยคนะคะจะประกอบด้วยส่วนสำคัญนะคะสองส่วนด้วยกันนั่นก็คือนามวลีทำหน้าที่เป็นประธานกับกริยาวลีทำหน้าที่ภาคแสดงจำได้ไหมประโยคประกอบไปด้วยกี่ส่วนลูก
1: สองส่วน
0: นามวลีทำหน้าที่เป็นกริยาทำหน้าที่กริยาวลีทำหน้าที่เป็นทบทวนอีกครั้งนะคะทบทวนอีกครั้งนะลูกเด็กๆปลายทางอย่าลืมทบทวนด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้

0: ้นะคะเราจะต้องนำไปใช้ในการทำแบบฝึกหัดนะลูกนะเอาละค่ะทบทวนอีกครั้งหนึ่งประโยคมีส่วนประกอบกี่ส่วนลูก
1: 2 ส่วน
0: ด้วยกันนามวลีทำหน้าที่เป็น
1: ประธา
0: านส่วนกริยาวลีทำหน้าที่เป็นภาคแสดงเลขที่20ลุกขึ้นค่ะมีไหมลูกส่วนประกอบของประโยคมีกี่ส่วนคะ
2: 2 ส่วนค่ะ
0: 2 ส่วนส่วนแรกนะคะนามวลีทำหน้าที่เป็น
2: ประธานค่ะ
0: กริยาวลีทำหน้าที่เป็น
2: ภาคแสดงค่ะ
0: ภาคแสดงเก่งมากค่ะลูกเอาละค่ะไหนมีนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางคนใดที่ยังจำไม่ได้อีกบ้างเอ่ยมีไหมอ่ะไม่มีนะคะถือว่าผ่านนะลูกนะอ่ะคราวนี้เรามาดูเรามาทำความเข้าใจกันลูกเมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่านามวลีคืออะไรทำหน้าที่เป็นอะไร
1: เป
0: ็
1: นประธาน
0: นามวลีทำหน้าที่เป็นประธานส่วนกริยาวลีทำหน้าที่เป็นภาคภาคแสดงเดี๋ยวปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะนามวลีทำหน้าที่เป็นอะไรลูก
1: ประธาน
0: เป็นประธานของประโยคส่วนกริยาวลีทำหน้าที่เป็นอะไรลูก
1: ภาคแสดง
0: ของประโยคอ่ะคราวนี้เรามาดูข้อแรกนามวลีมีไหม
1: ไม่มี
0: แต่กริยาวลีมีไหม
1: มี
0: คำว่าเหนื่อยแค่พูดว่าเหนื่อยก็ถือว่าเป็นประโยคไหมลูก
1: เป็น
0: ไหมเหนื่อยต้องมีอะไรต่อไหมเราเข้าใจได้เลยไหม
1: เข้าใจได
0: ้เลยต้องมีอะไรมาเพิ่มไหมต้องมีอะไรมาเติมข้างหน้าหรือว่าต้องเติมข้างหลังเพิ่มไหมลูกไม่ต้องแค่คำว่าเหนื่อยเราก็สามารถเข้าใจได้แล้วนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูในส่วนที่เป็นของประโยคกันบ้างประโยคบอกแล้วประกอบไปด้วยนามวลีบวกกริยาวลีพ่อเป็นนามวลีทำหน้าที่เป็น
1: ประ
0: ธานให้เด็กๆจำอย่างนี้นะพ่อเป็นนามวลีทำหน้าที่เป็นประธานคำว่าเหนื่อยเป็นกริยาวลีทำหน้าที่เป็น
1: ภาคแสดง
0: พ่อเหนื่อยถือว่าเป็นประโยคไหม
1: เป็น
0: นะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อพ่อของผมมีกริยาอยู่ไหมมีกริยาวลีอยู่ไหม
1: ไม่มี
0: คำว่าของผมเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของใช่ไหมคะอ่ะคราวนี้เรามาดูนะพ่อของผมเป็น
1: นาม
0: วลีทำหน้าที่เป็นประธานเหนื่อยมากเป็นทำหน้าที่เป็น
1: ภาคแสดง
0: เห็นไหมต่อให้เราเติมเข้ามาเติมคำว่ามากเข้ามาแต่มันก็ยังเป็นกริยาวลีอยู่ดีอ่ะต่อไปเรามาดูมันจะยาวขึ้นพ่อของผมเช่นเดิมค่ะเป็น
1: นามวล
0: ีทำหน้าที่เป็น
1: ประ
0: ธานเหนื่อยจนบอกไม่ถูกเห็นไหมเหนื่อยจนบอกไม่ถูกเป็นอะไรเป็นกริยาวลีทำหน้าที่เป็น
1: ภาคแสดง
0: พอที่จะเข้าใจไหมลูก
1: ค่ะ
0: มีใครไม่เข้าใจบ้างยกมือ

สามารถสอบถามได้นะลูกนะต่อไปนะลูกต่อไปมาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะนะคะให้เด็กๆปลายทางนะคะรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะทำกิจกรรมพัฒนาทักษะดังนี้ค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่9ค่ะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานตรวจและประเมินใบงานที่9ค่ะส่วนคำชี้แจงของนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนทำใบงานที่9ค่ะหน้าที่75ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วส่งให้คุณครูประจำวิชาตรวจสอบความถูกต้องค่ะแต่หากเด็กๆอยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเด็กๆสามารถเปิดไปได้ที่หน้า72เพื่อศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยคได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการแต่งประโยคนะคะทั้ง5ข้อด้วยกันเด็กๆทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วให้ส่งกับคุณครูประจำวิชาด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะประโยคนะคะประกอบไปด้วยกี่ส่วนลูก
1: สองส
0: ่
1: วน
0: สองส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งค่ะคืออะไรลูก
1: นามวล
0: ีนามวลีทำหน้าที่คือคือประธานส่วนที่สองก็คือ
1: กริยาวล
0: ีทำหน้าที่เป็นแสดงเก่งมากค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้กันเลยค่ะคำถามนะคะมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าประโยคมีความสำคัญอย่างไรเอาละค่ะคุณครูขอสุ่มนะคะหมายเลขที่4ในความคิดเห็นของนักเรียนเวลาเราพูดในชีวิตประจำวันถือว่าเรามีการใช้ประโยคไหมลูก
2: ใช่ครับ
0: ดังนั้นเด็กๆคิดว่าประโยคมีความสำคัญไหมคะ
2: สำคัญครับ
0: สำคัญอย่างไรสำหรับหนูคะ
2: ทำให้เรารู้ว่าประโยคพูดถูกต้องยังไงครับ
0: จะทำให้เรานะคะทราบถึงโครงสร้างของประโยคนะคะว่ามีความถูกต้องได้อย่างไรบ้างใช่ไหมคะเก่งมากค่ะนั่งลงได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปค่ะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยค2ค่ะสิ่งที่นักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะใบงานที่10เรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยค2ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะคุณครูขอให้การบ้านนักเรียนนะคะกลับไปทบทวนเกี่ยวกับเรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยคเพื่อที่จะมาเรียนนะคะในบทเรียนครั้งถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนหมดทำความเคารพ
1: ขอ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบัน

0: จากคนทั้งสองวัยเนี่ยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
1: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้าจันอุราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆนี่ครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งหางหงส์อันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: มาแล้วจ้าของโปรน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแคหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาแผ่เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv

0: www.ac.th นอกจากนี้มีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
2: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกรงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
3: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันถ้าเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
2: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: รพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางรักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับสำหรับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับนักเรียนเราได้เรียนกันไปในเรื่องของการบวกลบระคนของเศษส่วนและจำนวนคละนะครับและยังไม่พอครับเราก็ได้เรียนกันไปกับในเรื่องของการคูณการหารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละซึ่งในเรื่องที่เราเรียนมานะครับก็จะมีวิธีในการพิจารณาที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็ยังอยู่ในกรอบที่เราได้เรียนมานั่นเองนะครับในวันนี้นะครับเรื่องที่เราเรียนนั้นก็จะมีทั้งอาจจะมีบวกลบนะครับหรือว่าคูณหารเนี่ยอยู่ในโจทย์ที่เป็นโจทย์เดียวกันนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในเรื่องของเป็นโจทย์ที่เป็น2ขั้นตอนนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ที่เป็นบวกลบคูณหารระคนเศษส่วนและจำนวนคละนั้นนักเรียนจะมีวิธีการพิจารณาอย่างไรนั่นเองครับกับหัวข้อในวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปก็คือในเรื่องของการบวกลบคูณหารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละครับก่อนอื่นครับนักเรียนเราจะมาทบทวนในเรื่องของการบวกลบคูณหารระคนของจำนวนนับก่อนโดยให้นักเรียนได้ลองพิจารณาโจทย์ข้อนี้ครับนักเรียนครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยก็คือเป็นวงเล็บใช่ไหมครับ48ลบด้วย24หลังจากนั้นครับก็บวกเท่าไหร่ครับบวก8แล้วก็หารด้วย2เดี๋ยวนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับลองโจทย์ข้อนี้ลองพิจารณาว่าเราจะมีวิธีการแก้โจทย์ข้อนี้ยังไงแล้วก็หาคำตอบออกมาได้อย่างไรเดี๋ยวนักเรียนโจทย์แล้วก็ลงมือทำได้เลยครับลงมือเลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลลัพธ์ของโจทย์ข้อนี้นั้นนักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่กันบ้างแล้วก็คำตอบที่นักเรียนตอบมานั้นถูกต้องหรือไม่นะครับนักเรียนครับจากโจทย์ข้อนี้ที่ครูให้ได้ให้นักเรียนเนี่ยได้ลองลงมือทำได้คำตอบเท่าไหร่กันบ้างครับนักเรียนต้นทางและปลายทางลองตอบครูดังๆนะครับ
1: 28
0: ได้เท่าไหร่ครับ
1: 28
0: มีคำตอบที่หลากหลายมากเลยนะครับตอนนี้คุณครูได้ยินทั้ง28มีอย่างอื่นอีกไหมครับมี16ใช่ไหมครับมี16แล้วก็จริงๆก็ยังมีนอกเหนือจากนี้อีกนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสรุปแล้วผลลัพธ์ของโจทย์ข้อนี้คืออะไรกันแน่นั่นเองนะครับนักเรียนครับในการพิจารณานั้นเมื่อนักเรียนเห็นวงเล็บก่อนอื่นเลยโจทย์นะครับถ้าเป็นวงเล็บนักเรียนพิจารณาวงเล็บก่อนอยู่แล้วถูกต้องไหมครับดังนั้นถ้าข้อนี้เนี่ยคุณครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนนะครับก็น่าจะนำ48ไปลบด้วยเท่าไหร่ก่อนครับลบด้วย24ในวงเล็บก่อนแต่ขั้นต่อไปนี่แหละครับจะไปผิดกันที่ว่านักเรียนจะพิจารณาว่าจะทำยังไงต่อไปนั่นเองจะนำ8ไปหารด้วย2ก่อนหรือว่าจะนำผลลัพธ์นั้นไปบวก8ก่อนแล้วก็ไปหารด้วย2ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนพิจารณาออกมาได้ส่วนใหญ่นะครับพิจารณาออกมาได้เป็นกี่แบบแล้วก็แบบไหนกันแน่ที่ถูกต้องนั่นเองครับแบบที่1 นะครับคุณครูสังเกตว่านักเรียนส่วนใหญ่ทำแบบนี้ก่อนก็คือนำ48ไปลบด้วย24ก่อนหลังจากนั้นแล้วก็เมื่อทำในวงเล็บเสร็จเรียบร้อยแล้วมาพิจารณาอะไรครับคูณหรือว่าหารจากซ้ายไปขวาก็คือนำ8ไปหารด้วย2ในขั้นที่2หลังจากนั้นจึงพิจารณาบวกหรือลบถูกต้องไหมครับแล้วเราก็นำมาบวกกันนั่นเองอันนี้เป็นแบบที่1มีใครทำแบบนี้มั้งครับยกมือให้ครูดูหน่อยครับโอ้หลายคนเลยนะครับเอามือลงได้ครับทีนี้นำ48ไปลบด้วย24มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเท่ากับ24นั่นเองนะครับไปบวกกับเท่าไหร่ครับบวกกับ44ได้มาจากไหนเอ่ย8หารด้วย2ต่อไปครับเราก็จะนำมาบวกกัน24บวกด้วย4มีค่าเท่ากับ28นั่นเองเห็นไหมครับดังนั้นคนที่คิดในแบบที่1เนี่ยก็จะได้คำตอบมาเป็น28เดี๋ยวเรามาดูในแบบที่2กันบ้างมีใครคิดแบบนี้บ้างครับนำ48มาลบด้วย24ก่อนหลังจากนั้นนำไปบวก8นี่ค่อยๆทำจากซ้ายไปขวาอย่างที่เราได้เรียนมาไงใช่ไหมครับมีไหมครับแบบนี้มีนะมีนะครับทีนี้เมื่อนำมาบวก8เสร็จปุ๊บทำยังไงต่อครับนำไปหารด้วย2เป็นขั้นที่3หรือว่าขั้นสุดท้ายนั่นเองทีนี้ A 48ลบด้วย24มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 24
0: หลังจากนั้นนำไปบวกอะไรครับบวก8นำไปบวก8มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ32ก็เลยนำ32ไปหารด้วย2 32หารด้วย2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 6
0: มีค่าเท่ากับ16นั่นเองมีใครได้คำตอบ16บ้างครับมีหลายคนเลยนะครับยกเอามือลงได้ครับนักเรียนก็จะมีนักเรียนนะครับที่ได้คำตอบที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองแต่ในที่นี้นะครับคำตอบที่ถูกต้องมีเพียงคำตอบเดียวเท่านั้นนักเรียนจำในเรื่องของหลักการในการพิจารณาบวกลบคูณหารรักคนของจำนวนนับที่เราเคยได้เรียนมาได้ไหมครับได้ไหมครับได้หลักในการพิจารณานั้นอันดับแรกในขั้นที่1นั้นนักเรียนจะต้องพิจารณาอะไรก่อนครับ
1: พ
0: ิ
1: จารณา
0: ในวงเล็บก่อนเสมอนะครับพิจารณาในวงเล็บก่อนเมื่อทำในวงเล็บเสร็จปุ๊บเราพิจารณาอะไรครับคูณหรือหารจากซ้ายไปขวาก่อนนะครับ เมื่อเราทำคูณหรือหารเสร็จเรียบร้อยจากซ้ายไปขวาปุ๊บเราจึงมาพิจารณาบวกหรือลบจากซ้ายไปขวานั่นเองในขั้นสุดท้ายดังนั้นโจทย์ข้อนี้นักเรียนคิดว่าทำแบบที่1หรือว่าแบบที่2ที่ถูกต้องครับต้องเป็นแบบที่1ที่ถูกต้องดังนั้นนักเรียนที่ตอบเท่าไหร่ครับ28จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองปรบมือให้ตัวเองด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนเห็นไหมครับเขาบอกว่าแบบที่1ถูกต้องเนื่องจากข้อตกลงเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนครับมีวิธีการทำดังนี้ขั้นที่1คำนวณในวงเล็บครับขั้นที่2เป็นไงครับพิจารณาคูณหรือหารโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาและขั้นที่3ครับบวกหรือลบโดยคำนวณจากซ้ายไปขวานั่นเองอันนี้คือลำดับขั้นตอนการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนนั่นเองนะครับทีนี้มาถามนักเรียนว่าเอแล้วถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ข้อนี้จากสิ่งที่เราได้ทบทวนกันไปเมื่อสักครู่นี้นักเรียนคิดว่าโจทย์ข้อนี้นักเรียนจะทำยังไงก่อนครับนักเรียนก็ต้องนำ8ไปหารด้วย2ก่อนบอกเหตุผลของครูได้ไหมครับว่าทำไมจึงนำ8ไปหารด้วย2ก่อนหลักในการพิจารณาใช่ไหมครับอย่างที่เราได้เรียนกันไปในกรณีที่มีวงเล็บให้เราทำในวงเล็บก่อนแต่ถ้าไม่มีวงเล็บเราก็พิจารณาขั้นต่อไปก็คือคูณหรือหารจากซ้ายไปขวาคูณหรือหารจากซ้ายไปขวาต่อไปก็คือเราก็จะไม่พิจารณาบวกหรือลบจากซ้ายไปขวานั่นเองดังนั้นเราจะนำ8ไปหารด้วย2ก่อนก็จะได้เป็น48ลบด้วย24นะครับแล้วก็บวก8หารด้วย2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ4นั่นเองหลังจากนั้นครับนักเรียนสังเกตไหมครับว่าก็เป็นในเรื่องของการบวกลบรักคนของจำนวนนับใช่ไหมครับนักเรียนก็ต้องพิจารณาบวกหรือลบจากซ้ายไปขวาในกรณีที่ไม่มีวงเล็บดังนั้นเราจะทำอะไรต่อครับ48ลบด้วย24นั่นเองเห็นไหมครับ48ลบด้วย24มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 24
0: แล้วเราก็นำ24ไปบวก4จึงมีค่าเท่ากับ28นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ที่ยกตัวอย่างมาก็คือ28อันนี้เป็นขั้นตอนนะครับลำดับในการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนแต่ในระดับชั้นเราเนี่ยในเรื่องของการบวกลบคูณหารรักคนของเศษส่วนและจำนวนคละเนี่ยเราจะเรียนแค่การคำนวณที่เป็น2ขั้นตอนเพียงเท่านั้นนะครับนักเรียนก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าโจทย์ของเราในวันนี้นั้นคืออะไรแต่ก่อนอื่นครับต้องบอกนักเรียนก่อนว่าในวันนี้นะครับเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะต้องระบุลำดับขั้นการคำนวณและแสดงวิธีหาคำตอบของการบวกลบคูณหารรักคนของเศษส่วนและจำนวนคละ2ขั้นตอนได้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูให้นักเรียนพิจารณาการหาผลลัพธ์โจทย์ข้อนี้ครับเป็น3เศษ1ส่วน5บวกเท่าไหร่ครับเศษ4ส่วน7ไม่พอครับต่อไปทำยังไงต่อครับนำไปคูณอีกคูณเท่าไหร่เอ่ย
1: 2
0: คูณ2เศษ1ส่วน3นั่นเองถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ข้อนี้แล้วใช้ในเรื่องที่เราเคยได้เรียนมานะครับความรู้ในเรื่องของลำดับในการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนที่เป็นบวกลบคูณหารนักเรียนคิดว่าโจทย์ข้อนี้นักเรียนจะทำยังไงก่อนครับต้องทำคูณก่อนทำไมจึงทำคูณก่อนเนื่องจากโจทย์ข้อนี้ครับไม่มีวงเล็บใช่ไหมครับดังนั้นเราก็มาพิจารณาในขั้นต่อไปสิ่งที่เราเรียนมาเขาบอกว่าเราจะต้องพิจารณาการคูณหรือว่าหารก่อนนะครับคูณหรือหารทำจากซ้ายไปขวาก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงเป็นไงครับทำบวกหรือลบจากซ้ายไปขวานั่นเองดังนั้น ขั้นที่1ในข้อนี้เราก็จะต้องนำเศษ4ส่วน7ไปคูณกับเท่าไหร่ครับ2เศษ1ส่วน3หลังจากนั้นครับนักเรียนเมื่อเราทำขั้นที่1เสร็จในขั้นที่2นั้นเราก็จะนำอะไรครับนำไปบวกกับ3เศษ1ส่วน5นั่นเองเป็นขั้นที่2นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะทำไปทีละขั้นนะครับถือว่าเป็นการทบทวนในเรื่องของการบวกลบคูณหารให้กับนักเรียนไปด้วยเลยนะทีนี้ถามนักเรียนก่อนว่าในการพิจารณานะครับหาผลลัพธ์ของเศษ4ส่วน7คูณ2เศษ1ส่วน3นั้นอยู่ในเรื่องใดครับที่เราเคยได้เรียนมา
2: การคูณเศษส่วนกับจำนวนคละ
0: การคูณเศษส่วนกับจำนวนคละนักเรียนยังจำได้ไหมครับว่าการคูณเศษส่วนกับจำนวนคละนั้นมีวิธีการทำอย่างไร
2: เปล
0: ี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินเก่งมากๆเลยนะครับทางนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยตอบคุณครูมาว่าจะเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก่อนนักเรียนครับ2เศษ1ส่วน3นั้นเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: เศษ7
0: ส่วน3นั่นเองเศษ7ส่วน3เราก็นํา2ใช่มั้ยครับไปคูณกับ3เป็นเท่าไหร่เอ่ย
2: 6
0: หลังจากนั้นนําไปบวกกับ1เป็น7ตัวส่วนของเดิมก็เป็น3นั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเราเปลี่ยนมาเป็นเศษเกินแล้วอยู่ในเรื่องอะไรทันทีครับการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนทำยังไงเอ่ย
2: นำ
0: ตัวเศษไปคูณตัวเศษและตัวส่วนก็คูณกับตัวส่วนแล้วเราจึงพิจารณานะครับว่าสามารถนำจำนวนนับเนี่ยมาหารทั้งเศษและส่วนได้หรือไม่หรือว่าใช้การตัดทอนได้หรือไม่นั่นเองนักเรียนครับมีจำนวนนับใดที่นำมาหารทั้งเศษและส่วนได้ไหมครับนักเรียนบอกว่า7นะมีคนตอบครูมาบอกว่า7ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะครับนักเรียนครับเราก็จะนํา7มาหาร7มีค่าเท่ากับ1แล้วก็ที่เป็นตัวส่วนครับนํา7มาหาร7มีค่าเท่ากับ1เช่นเดียวกันจะได้เป็นเศษเท่าไหร่ครับ
2: เศษ
0: 4ส่วน3ครับอันนี้ในขั้นที่1นะครับเราได้ออกมาเป็นเศษ4ส่วน3จบหรือยังครับยังในขั้นที่2นั้นนักเรียนก็จะต้องนำอะไรครับอย่างที่ได้บอกไปนำ3เศษ1ส่วน5ไปบวกกับเศษ4ส่วน3ที่เราเพิ่งได้มาจากขั้นที่1นั่นเองอยู่ในเรื่องของการอะไรครับข้อนี้ขั้นที่2นี้อยู่ในเรื่องของการบวกจำนวนคละกับเศษส่วนเห็นไหมครับนักเรียนจะสังเกตว่าสิ่งที่เราได้เรียนมานั้นเนี่ยก็อยู่ในเรื่องของเรื่องที่เราเคยเรียนผ่านมาทั้งนั้นเลยถูกต้องไหมครับดังนั้นถ้าสมมุติว่านักเรียนไม่เข้าใจในเรื่องใดเนี่ยนักเรียนควรกลับไปทบทวนเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องที่เราจะเรียนต่อไปในอนาคตเนี่ยยังไงก็ต้องนำมาใช้ได้อย่างแน่นอนนะครับเปลี่ยน3เศษ1ส่วน5ให้อยู่ในรูปของอะไรกันครับ
2: เศษเก
0: ินก่อน3เศษ1ส่วน5เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เท่าไหร่ครับเศษ16ส่วน5เศษ16ส่วน5เราจะนํา3ไปคูณ5เป็น15บวก1เป็น16นะครับเศษ16ส่วน5บวกเศษ4ส่วน3ทํายังไงต่อครับ
2: เปล
0: ี่
2: ยน
0: เศษส่วนให้มีตัวส่วนที่เท่ากันนั่นเองหลายคนนะครับสับสนในเรื่องของการบวกลบแล้วก็การคูณกับหารถ้าเป็นการบวกหรือว่าการลบเนี่ยนักเรียนสามารถนำตัวส่วนมาบวกหรือว่าลบกันได้เลยไหมครับไม่ได้นักเรียนจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นไงครับ
2: เท
0: ่ากันก่อนหลักในการบวกแล้วก็การลบเศษส่วนเนี่ยเราก็ได้เรียนกันไปแล้วถูกต้องไหมครับคุณครูสังเกตว่าหลายคนนะครับพอเรียนเรื่องการคูณบ่อยๆเข้าเนี่ยพอไปเจอในเรื่องของการบวกต้องเรียนนำ16มาบวกกับ4เลยแล้วก็นำ5ไปบวกกับอะไรครับ5ไปบวก3เลยแบบเนี้ย

0: มีไหมครับสารภาพมาหน่อยมีไหมมีอยู่นะครับบางคนที่ทำแบบที่ครูได้บอกไปดังนั้นอย่างที่เคยได้บอกไว้ก็คือจะต้องไปทบทวนนะครับในเรื่องของการบวกแล้วก็การลบเศษส่วนให้เข้าใจนั่นเองครับนักเรียนครับจากตารางการคูณที่ครูได้ยกมา5กับ3ที่เป็นตัวส่วนสามารถเปลี่ยนเป็นจำนวนนับใดได้ครับ
1: 15
0: เปลี่ยนเป็น15ได้เศษ16ส่วน5เปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น15นำจำนวนใดครับมาคูณทั้งเศษและส่วน
1: นำ3
0: มาคูณทั้งเศษและส่วนแล้วเศษ4ส่วน3นะครับเปลี่ยนให้ตัวส่วนเป็น15นำจำนวนนับใดมาคูณทั้งเศษและส่วนครับ
1: 5
0: นำ5มาคูณนั่นเองเห็นไหมครับทีนี้นักเรียนก็จะต้องนำ16มาคูณ3แล้วครับ16คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 48
0: ได้เป็นเศษ48ส่วน15บวก4คูณ5มีค่าเท่ากับ
1: 20
0: ครับได้เป็นเศษ20ส่วน15ทีนี้ตัวส่วนเท่ากันหรือยังครับ
1: เท
0: ่ากันแล้วเมื่อตัวส่วนเท่ากันเรานำตัวเศษมาบวกกันส่วนตัวส่วนคงเดิมนะครับเป็น48บวก20 48บวก20มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน68จึงได้เป็นเศษ68ส่วน15ถ้าได้เป็นแบบนี้ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังครับ
1: ย
0: ังดังนั้นนักเรียนจะต้องเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละคุณครูจะย้ำนักเรียนทุกครั้งเลยนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่เราไปเจอนั้นโจทย์แต่ละข้อคำตอบของโจทย์แต่ละข้อนั้นบางทีเขาให้นักเรียนตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่ายดังนั้นนักเรียนก็จะต้องพิจารณาทุกครั้งนะครับว่าเศษเกินที่เราหามาได้นั้นตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังนะครับถ้าเป็นเศษเกินอยู่นักเรียนก็จะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละนั่นเองครับเศษ68ส่วน15นั้นเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 4
0: ได้เป็น4นะครับผลหารเป็น4เศษเป็น
1: 8
0: ได้เป็น4เศษ8ส่วน15 4เศษ8ส่วน15เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่าคุณครูครับคุณครูคะถ้าสมมุติว่าจะต้องการเขียนแสดงวิธีทำเนี่ยจะมีวิธีการเขียนอย่างไรนะครับโจทย์ข้อนี้อย่างที่ได้บอกไปครับเมื่อเราพิจารณาแล้วเนี่ยไม่มีวงเล็บดังนั้นจะต้องทำคูณหรือหารจากซ้ายไปขวาก่อนดังนั้นเราก็จะทำอะไรครับเศษ4ส่วน7ไปคูณกับ2เศษ1ส่วน3ก่อนนี่เมื่อเปลี่ยน2เศษ1ส่วน3นะครับให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็ได้เป็นเศษ7ส่วน3ทีนี้นักเรียนก็นำมาคูณกันถูกต้องไหมครับนำมาคูณกันก็คือจับตัวเศษมาคูณกันนั่นเองนี่เห็นไหมครับเราก็ใช้การตัดทอนนะครับโดยนำ7เนี่ยมาหารทั้งเศษและส่วนเมื่อนำ7มาหารเศษและส่วนนะครับก็จะได้เป็นเศษ4ส่วน3ดังนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำต่อไปก็คือนำเศษ16ส่วน5ไปบวกอะไรครับเศษ4ส่วน3นั่นเองหลังจากนั้นก็ใช้ความรู้เดิมที่ครูได้บอกไปในการบวกเศษส่วนนะครับจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันก็เลยจะต้องเปลี่ยนให้ตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ครับเปลี่ยนให้เป็น15นั่นเองเมื่อเปลี่ยนให้เป็น15นะครับอย่างที่เราได้ทำไปในขั้นที่1แล้วก็ขั้นที่2ที่ผ่านมานะครับก็จะได้เป็นเศษ48ส่วน15บวกเศษ20ส่วน15ได้ออกมาเป็นเศษ68ส่วน15ซึ่งเศษ68ส่วน15ก็เขียนอยู่ในรูปอะไรครับจำนวนคละนี่เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ4
0: เศษ8ส่วน15เวลาตอบแล้วก็ตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับดังนั้นในวันนี้เนี่ยท่านครูให้นักเรียนทำโจทย์ที่เป็นการบวกลบคูณหารรักคนของเศษส่วนและจำนวนคละนักเรียนก็เขียนแสดงวิธีทำออกมาแบบนี้นักเรียนทำได้ไหมครับทำได้แล้วก็ตอบเป็นตัวเลขไทยให้ครูด้วยเห็นไหมครับ

0: หลักในการพิจารณาคุณครูขออีกหนึ่งรอบครับขั้นแรกในการพิจารณาโจทย์ที่เป็นบวกลบคูณหารรักคนของเศษส่วนและจำนวนคละสำหรับลำดับในการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนนั้นนักเรียนมีวิธีการพิจารณาอย่างไรครับขั้นที่1พิจารณาอะไรก่อนครับวงเล็บก่อนหากมีวงเล็บให้ทำในวงเล็บก่อนขั้นที่2ครับ
1: พิจารณาบวก
0: พิจารณาคูณหรือหารหากมีคูณหรือหารให้ทำคูณหรือหารจากซ้ายไปขวาหลังจากนั้นในขั้นที่3ก็คือเราจึงมาทำอะไรครับบวกหรือลบนักเรียนก็ทำบวกหรือลบจากซ้ายไปขวานักเรียนก็จะได้ผลลัพธ์หรือว่าได้คำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะครับเห็นไหมครับข้อตกลงเกี่ยวกับลำดับขั้นการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนครับขั้นที่1คำนวณในวงเล็บถ้ามีนะครับถ้ามีต่อไปครับขั้นที่2คูณหรือหารโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาและขั้นที่3ครับบวกหรือลบโดยคำนวณจากซ้ายไปขวานั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในวันนี้กันนะครับเราก็จะทำโจทย์เหมือนเดิมเลยโดยให้นักเรียนนะครับแสดงวิธีหาผลลัพธ์นั่นเองโดยนักเรียนก็จะต้องแบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟเหมือนเดิมครับสำหรับโจทย์ที่ครูยกมาให้นักเรียนนะครับก็จะมีอยู่3ข้อครับข้อที่1นักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังหน่อยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยเริ่มเลยครับ
2: 1เศษ2ส่วน3ลบด้วยเศษ4ส่วน5
0: ครับก็จะเป็นวงเล็บ1เศษ2ส่วน3ลบด้วยเศษ4ส่วน5นะครับแล้วก็เป็นวงเล็บปิดแล้วก็หารด้วยเศษ1ส่วน2นั่นเองแล้วข้อที่2นะครับนักเรียนโจทย์คืออะไรครับ
2: 1เศษ2ส่วน3ลบด้วยเศษ4ส่วน5หารด้วยเศษ1ส่วน2
0: ครับก็จะเป็น1เศษ2ส่วน3ลบด้วยครับเป็นวงเล็บเปิดแล้วก็เศษ4ส่วน5หารด้วยเศษ1ส่วน2แล้วก็วงเล็บปิดครับสำหรับในส่วนของข้อที่3นั้นไม่มีวงเล็บนะครับก็คือ1เศษ2ส่วน3ลบด้วยเศษ4ส่วน5แล้วก็หารด้วยเศษ1ส่วน2ทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองพิจารณานะครับแล้วนักเรียนลองตกลงกันดีไหมครับว่าจะทำข้อไหนดีคุณครูสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยเลือกมาแค่2ข้อนะครับเหมือนเดิมทำ2ข้อลองปรึกษาการตกลงกันว่าจะทำโจทย์ข้อใดนะครับแล้วก็สำหรับนักเรียนปลายทางนั้นก็ให้คุณครูปลายทางนะครับดูตามความเหมาะสมของเวลาได้เลยครับว่าจะให้แต่ละกลุ่มทำกี่ข้อนั่นเองครับตอนนี้นักเรียนนะครับสามารถปรึกษากันตกลงกันแล้วก็โจทย์ข้อที่เราได้ร่วมกันนะครับสังเกตว่าจะทำโจทย์ข้อไหนได้เลยเมื่อโจทย์เสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถลงมือทำได้เลยครับลงมือเลยครับ

ครับตอนนี้นักเรียนควรจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานะครับจะมาเฉลยเลยนะครับว่าทั้ง3ข้อนี้มีวิธีการคิดอย่างไรแล้วก็ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นั่นเองสำหรับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับก็คอยดูเพื่อนนะครับว่าเพื่อนต้นทางเนี่ยเฉลยออกมาได้ถูกต้องหรือไม่นั่นเองตัวแทนครับออกมาเฉลยในส่วนของข้อที่1ก่อนเป็นใครดีครับเป็นนักเรียนกลุ่มที่3นะครับนักเรียนต้นทางก็คือสรวิทย์นั่นเองเพื่อนๆปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับสรวิทย์ครับจากโจทย์ข้อที่1นี้สรวิทย์มีวิธีการพิจารณายังไงก่อนครับ

0: ทำในวงเล็บก่อนครับ
1: ข้อที่1มีวงเล็บจึงทำในวงเล็บก่อนนั่นเองนะครับเราก็จะนำ1เศษ2ส่วน3ไปลบด้วยเศษ4ส่วน5ก่อนใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ทำยังไงครับ
0: 1เศษ2ส่วน3ลบด้วยเศษ4ส่วน5เปลี่ยนจำนวนค่าให้เป็นเศษเกินได้เศษ5ส่วน3ลบเศษ4ส่วน5หลังจากนั้นให้ทำเศษส่วนให้ทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยเศษ5ส่วน3นำ5มาคูณทั้งเศษและส่วนเศษ4ส่วน5นำ3มาคูณทั้งเศษและส่วนจะได้เป็นเศษ25ส่วน15ลบด้วยเศษ12ส่วน15จะได้เป็น25ลบ12ทั้งหมดส่วนด้วย15หารด้วยเศษ1ส่วน2
1: หลังจากนั้นเราก็จะนำตัวเศษมาลบกันใช่ไหมครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ
0: ตัวเศษมาลบกันได้เป็นเศษ13ส่วน15ครับ
1: ได้เป็นเศษ13ส่วน15หารด้วยเศษ1ส่วน2หลังจากนั้นทำยังไงต่อเอ่ย
0: มันจะเท่ากับเศษ13ส่วน15คูณด้วยส่วนกลับของเศษ1ส่วน2ก็คือเศษ2ส่วน1
1: เป็นคูณด้วยส่วนกลับของเศษ1ส่วน2ก็คือเศษ2ส่วน1หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
0: ตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วน
1: ครับจึงได้ออกมาเป็น
0: เศษ26ส่วน15คร
1: ับ ได้เป็นเศษ26ส่วน15นะครับเศษ26ส่วน15เขียนอยู่ในรูปของจำนวนคล้าได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
0: 1เศษ11ส่วน15ครับ
1: ได้เป็น1เศษ11ส่วน15นั่นเองครับเพื่อได้คำตอบเหมือนกันกับสรวิทย์ไหมครับข้อที่1ได้เหมือนกันเลยนะครับปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเดี๋ยวสรวิทย์ช่วยเฉลยข้อที่2คุยสัก1ข้อได้ไหมครับ
0: ได
1: ้ได้นะครับสรวิทย์เฉลยข้อที่2ให้หน่อยครับ
0: 1เศษ2ส่วน3ลบด้วยในวงเล็บเศษ4ส่วน5หารด้วยเศษ1ส่วน2วิธีทำคือนำเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินได้เศษ5ส่วน3ลบด้วยในวงเล็บเศษ4ส่วน5คูณหารด้วยเศษ1ส่วน2เปลี่ยนทำในวงเล็บก่อนครับเศษ4ส่วน5หารด้วยเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ4ส่วน5คูณด้วยส่วนกลับของเศษ1ส่วน2ก็คือเศษ2ส่วน1เศษ4ส่วน5คูณด้วยเศษ2ส่วน1เท่ากับ4คูณ2ได้8 5คูณ1ได้5ได้เป็นเศษ5ส่วน3ลบเศษ8ส่วน5
1: ครับ
0: ต่อจากนี้ก็ทำส่วนให้เท่ากันครับเศษ5ส่วน3ต้องนำ5มาคูณทั้งเศษและส่วนเศษ8ส่วน5ต้องนำ3มาคูณทั้งเศษและส่วนจะได้เป็นเศษ25ส่วน15ลบด้วยเศษ24ส่วน15จะได้เป็น25ลบด้วย24ทั้งหมดส่วนด้วย15 25ลบด้วย24ได้1ส่วน15ได้เศษ1ส่วน15ดังนั้นข้อนี้ตอบเศษ1ส่วน15ครับ
1: ครับสรุปว่าข้อนี้นะครับสรวิทย์ตอบเศษ1ส่วน15เพื่อนครับเพื่อนๆครับได้คำตอบกันกับสรวิทย์ไหมครับได้คำตอบเหมือนกันเลยนะครับปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับสรวิทย์ไปนั่งที่ได้ครับครูขอตัวแทนอีก1คนได้ไหมครับออกมาเฉลยข้อที่3ครับมีไหมเอ่ยเป็นกลุ่มที่1ครับออกมาได้เลยครับโจทย์ข้อนี้ครับธนชาติมีวิธีการพิจารณายังไงครับข้อที่3นี
2: ้ทำหารเกินค่ะ
1: มีวงเล็บไหมครับ
2: ไม่มี
1: ไม่มีวงเล็บถ้าไม่มีวงเล็บเราทำจากอะไรกันครับ
2: ทำหาร
1: ก่อนนะครับนำเศษ4ส่วน5ไปหารด้วยเศษ1ส่วน2ก่อนในขั้นที่1นั่นเองนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับหลังจากนั้นนำเศษ4ส่วน5เมื่อนำไปหารเศษ1ส่วน2นะครับหลักในการหารเศษส่วนทำยังไงครับ
2: เอาเศษ4ส่วน5มาคูณส่วนกลับของเศษ1ส่วน2ครับ
1: นำเศษ4ส่วน5ไปคูณนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณไปคูณกับส่วนกลับของเศษ1ส่วน2ก็คือเศษ2ส่วน1นั่นเองต่อไปอธิบายได้เลยครับ
2: หลังจากนั้นเอา4มาคูณ2เอา5คูณ1ครับจะได้
1: นํา4คูณ2แล้วก็นํา5คูณ1ใช่มั้ยครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: เศษ8ส่วน5ครับ
1: ได้เป็นเศษ5ส่วน3ลบด้วยเศษ8ส่วน5ทีนี้ลบเศษส่วนใช่มั้ยครับการลบกันของเศษส่วนเนี่ยจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นไงครับ
2: ให้เท่ากัน
1: ให้เท่ากันทีนี้เราเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นเท่าไหร่ได้ครับ
2: เศษ5ส่วน3เอาไปคูณ5ทั้งเศษและส่วนคร
1: ับเอาคูณ5ทั้งเศษและส่วนแล้วเศษ8ส่วน5นะครับ
2: คูณทั้ง3และเศษทั้งส่วน
1: คูณ3ทั้งเศษและส่วนนั่นเองได้ออกมาเป็นเท่าไหร่เอ่ย
2: เศษ25ส่วน15ลบเศษ24ส่วน15ครับ
1: ได้เป็นเศษ25ส่วน15ลบด้วยเศษ24ส่วน15ครับก็จะได้ออกมาเป็น
2: เศษ1ส่วน15ครับ
1: เศษ1ส่วน15เป็นคำตอบที่เป็นไงครับเพื่อนครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองมีใครได้เศษ1ส่วน15มั้ยครับโอ้โหเยอะเลยนะครับปรบมือให้ตัวเองด้วยครับแล้วก็ปรบมือให้ธนชาติด้วยนะครับสำหรับข้อที่3นี้ก็ตอบเศษ1ส่วน15ครับนักเรียนครับคุณครูขอฝากแบบฝึกหัดที่ 1.28 ให้นักเรียนได้กลับไปทำเป็นการบ้านด้วยนะครับ

0: ก่อนที่จะหมดชั่วโมงในวันนี้นะครับเราจะมาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงวันนี้เราเรียนในเรื่องของอะไรครับสำหรับการบวกลบคูณหารรากคนของเศษส่วนนักเรียนมีวิธีการพิจารณาอย่างไรครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับขั้นที่1คำนวณในวงเล็บก่อนแล้วขั้นที่2นะครับคูณหรือหารโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาแล้วขั้นที่3ล่ะครับบวกหรือลบโดยคำนวณจากซ้ายไปขวานั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับลำดับขั้นการคำนวณที่มากกว่า1ตอนครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วน2ขั้นตอนครับโดยสิ่งที่จะต้องเตรียมครับนักเรียนก็จะต้องเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.29 ครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนหมดความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เล็กเล็กไอ้เล็ก
2: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
3: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
4: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
3: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
4: ว้าคุณไม่ใช้มือกรอกน้ำก็บุญละ
3: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
4: ใช้แค่นี้ถ้ามันหล่นไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
5: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
4: ่ นี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตร

0: ยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำมึงบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
2: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
0: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะ

0: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
1: อามานิโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
2: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

Halloween with you.

ักษาไว้

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามคู่มือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเลยนะดีเอลทีวี
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมาน่ะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยา

0: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะมันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
3: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟระเบิด
5: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันที ข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็คพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
5: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากเรามาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่ก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เค้าก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเค้าจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เค้าริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2ฝั่งตั้ง2ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนเขาทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะไอในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากสี่ชีวิตโดยการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8ริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี
0: ่
1: ย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8ริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้มันเกิดลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่าน

0: การเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟแบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ผสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
2: สบายดีเนาะ
1: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
3: ดีมากหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
2: ครับยาย
4: ที่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านของมันเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
1: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: เล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอน

ของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 7มหัศจรรย์หนีภัยคนร้ายคุกคามมาทางน้ำสู่ทวีปอื่นระหว่างทางได้ช่วยเด็กและสัตว์ที่เรือแตกกลางมหาสมุทรไว้หลังจากนอนพักเอาแรงหลับสบายทั้งคืนแล้วพวกเขาก็จะช่วยพาเด็กน้อยไปส่งบ้านบ้านผมอยู่ในทะเลทรายครับพวกท่านจะพาผมไปส่งได้ไหมครับ
1: พวกเราจะเดินทางในทะเลทรายได้ยังไงกันล่ะ
2: สัตว์อะไรนะที่เดินทางในทะเลทรายได
0: ้ต้องสะสมน้ำไว้เยอะๆในร่างกายได้ด้วย
3: ดำสัตว์ตัวที่เราช่วยขึ้นเรือมาได้ไหม
4: จำได้มันแปลกมาก
1: มีภูเขาอยู่บนหลังนามันชื่อปูด
4: ไม่ใช่ครับเราเรียกมันว่าอูดตังหาก
1: อูด
4: ใช่แล้วภูเขาข้างหลังที่เรียกว่าหนองนั่นล่ะครับที่อูดเอาไว้สะสมน้ำ
3: งั้นเรามาแปลงร่างเป็นอูดกันเถอะ
5: โยเย
3: หัวแหลม

0: ไทโอถึงบ้านผมแล้ว
1: แปลกจังเลยอยู่ๆก็มีต้นไม้มีน้ำ
0: เราเรียกว่าโอเอซิส
2: โอ

0: จะไปทางไหนต่อดีล่ะ
1: ก็ต้องไปทางนี้ล่ะทางทิศตะวันตก
2: แต่ฉันอยากไปจัดการกับคนที่จะจับเราจังจริงสิ

0: ีคนจ้องจับเราทำอะไรก็ไม่สะดวก
1: ฉันกลัวจังกลัวถูกจับกลัวพลังหมดกลัวไม่ได้ไปดวงจันทร์กลัวกลับดาวเรขาคณิตไม่ได้
0: ไม่ต้องกลัวตราบใดที่เราอยู่ด้วยกันใช่อย่าลืมว่าเราต้องรวมพลังกันเสมอ
2: ไม่ได้นะเราต้องไปให้ทันพระจันทร์กลมป๊อก
3: แล้วพวกเราก็ต้องสะสมพลังงานให้ทันด้วย
1: ถ้าไปไม่ทันพระจันทร์กลมป๊อกหรือมีพลังงานไม่พอพวกเราก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดงานสิ
0: แย่ละสิถ้ามัวชักช้ากันอยู่อย่างนี้พระจันทร์เต็มดวงเสียก่อนจะไปถึงที่หมายทั้งหมดก็คงจะไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้แน่ถ้าอย่างนั้น
4: ไม่มีเวลาแล้วต้องรีบต้องรีบแล้ว
5: อะเดี๋ยวไม่ใช่ทางนั้นไปทางนี้ทางทิศตะวันตกต่างหากล่ะ
0: เจ็ดมหัศจรรย์ต้องรีบเร่งเดินทางกันต่อแล้วพวกเขาจะไปทันเวลาหรือไม่และจะได้พลังงานสะสมเพียงพอที่จะทะยานขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกครั้งหรือเปล่าต้องติดตามกันนะคะ
6: พังพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณเชอรี่ปฐมพรหาญชาญชัยผมพิษจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณจันทราสุขสัจธรรมครับ
0: ประชาชนจากทั่วประเทศค่ะต่างหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนจากทั่วประเทศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยประชาชนที่เดินทางมาต่างบอกว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเนื่องจากพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมากมายโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากการแจกของช่วยเหลือน้ำท่วมการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในกรมราชทัณฑ์และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
2: เสียใจมากๆเลยค่ะท่านเป็นผู้ให้เป็นเพื่อนพึ่งพายามยากทางภาคใต้น้ำท่วมหนักท่านยังไปเลยไปโดยท่านไม่ได้เสวยอาหารเลยตอนเช้าท่านวิ่งวิ่งวิ่งน้ำท่วมข้างบ้านนะน้ำท่วมบ้านท่านวิ่งท่านก็ยังค่ะท่านก็ยังค่ะสู้ๆนะคะวิ่งวิ่งเร็วกว่าทหารอีกตามติดตามมาเป็นท่านตัวพอมีอะไรอ่ะท่านจะถึงก่อนค่ะถึงก่อนคนในพื้นที่อีกนี่พูดเป็นเรื่องจริงเลยค่ะแล้วก็ทหารที่วิ่งตามแกนะยังตามท่านไปทันเลยเอาข้าวไปให้เพื่อนผู้บายญาตินะไปตั้งโรงครัวเป็นจุดเป็นจุดเพื่อให้ชาวบ้านทานกันแล้วพอชาวบ้านอพยพมาอยู่ข้างบนน้ำท่วมหนักนะท่านไปตั้งโรงครัวเพิ่มให้อีกค่ะท่านคนน่ารักมากเสียใจมากมากเลยค
3: ่
2: ะ
3: ไม่เสียใจมากเลยอยากมาถวายพระองค์ท่านตั้งแต่วันนั้นเลยอ่ะอยากมามากเพราะว่าพระองค์อยู่แล้วพระองค์ทำอะไรได้เยอะมากเลยค่ะช่วยประชาชนอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างเลย
0: ทั้งนี้นะคะทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.แบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.ช่วงที่2เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และช่วงที่3ค่ะเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสีดำสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้นโดยทางสำนักพระราชวังได้มีการจัดระเบียบและคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเคร่งครัดและมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยแจกจ่ายน้ำดื่มถึงดูแลเรื่องของการปฐมพยาบาลตลอดเส้นทางด้วย
1: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงพลเอกกานาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายพระตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทั้งนี้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและมีพระราชหฤทัยห่วงใยพระราชทานความช่วยเหลือแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวมาโดยตลอดรวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษาสำหรับบุตรทหารผ่านศึกภายใต้การดูแลขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาส่ง งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างอนาคตที่มั่นคงแก่บุตรของผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติและนับเป็นพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดามีพระเมตตาและพระทัยห่วงใยทหารผ่านศึกและครอบครัวถือเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่ผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติตราบจนปัจจุบัน
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาตามรอยพระวิริยะอุตสาหะด้านการศึกษาศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอาคารห้องสมุดณศูนย์การเรียนรู้ชั้น1มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งนิทรรศการค่ะได้รวบรวมพระรูปและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่พระองค์ทรงศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบเมื่อปีการศึกษา2540อาทิเอกสารการสมัครเข้าศึกษาเอกสารด้านการศึกษาพระรูปเมื่อครั้งทรงเป็นนักศึกษาและพระรูปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรตลอดจนเอก

0: เอกสารสำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยเก็บรักษาไว้อย่างต่อเนื่องกว่า30ปีที่ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการศึกษาและความผูกพันระหว่างพระองค์กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สิ่งที่พระราชทานแบบอย่างไว้ให้กับพวกเราคือการที่เรียนเต็มเวลาที่หนึ่งถ้าคนเราขยันสักอย่างนะก็เรียนคู่ขนานกันที่เป็นระบบการเรียนการสอนทางไกลที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้ได้ท่านเรียนกฎหมายที่ธรรมศาสตร์ท่านก็เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่นี่นะท่านใช้เวลาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยนี่3ปีครึ่งวันที่ผมเห็นแรกเราวันที่เห็นเอกสารที่นี่คราวแรกนะผมน้ำตาซึมนะเพราะเหตุว่าผมนึกถึงท่านท่านขยันเหลือเกินท่านไม่ได้ใช้เวลาว่างให้เปล่าประโยชน์และทรงเห็นว่าการเรียนสองอย่างขนานกันไปเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านสุดท้ายท่านเรียนจบมาด้วยคะแนนยอดเยี่ยมจากเราได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งมีเหรียญทองมีเข็มตรีสอนทองคำซึ่งนำตัวอย่างมาแสดงไว้ที่นี่
0: ท่านี้ค่ะทางมสท.เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกได้ตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมถึงวันที่18กันยายน2569ซึ่งตรงกับวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมจัดพื้นที่ให้ประชาชนได้ร่วมถวายความอาลัยภายในงานนิทรรศการด้วย
2: กองทัพอากาศเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ในพื้นที่บริเวณพระมหาธาตุณพระเมธนีดลณพระพลภูมิสิริซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ครับพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทำบุญใหญ่ในโครงการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ในพื้นที่บริเวณพระมหาธาตุณพระเมธนีดลณพระพลภูมิสิริที่กองทัพอากาศได้ร่วมกับประชาชนชาวไทยจัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างปูชนียสถานและปูชนียวัตถุสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้ผู้เยี่ยมชมได้สักการะบูชาและศึกษาเรียนรู้หลักธรรมอีกทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและเป็นพื้นที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการโครงการพระราชดำริหรือจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นกองทัพอากาศเปิดช่องทางรับบริจาคโดยสแกน QR เพื่อบริจาคผ่านระบบ e-donation ของธนาคารทหารไทยธนชาติหรือ TTB หรือธนาคารกรุงไทยหรือ KTB หรือสแกน QR เข้ากลุ่มไลน์พระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3เพื่อส่งสลิปหลักฐานการบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยอัตโนมัติทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหารายได้โครงการพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3หรือกรมการเงินทหารอากาศหมายเลขโทรศัพท์025342295หรือ025341076และสำหรับผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจะได้รับเหรียญที่ระลึกเพื่อนำไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
0: ตอนนี้ราคาพลังงานโลกก็ยังผันผวนนะคะเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังไม่ยุติค่ะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งดูแลราคาน้ำมันนะคะเพื่อที่จะลดภาระของประชาชนก็มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงพลังงานไปพิจารณาแนวทางการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนค่ะและต่อมาในช่วงกลางดึกวันนี้ก็มีมตินะคะปรับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลงอย่างดีเซลค่ะปรับลดลง2.56 บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันเบนซินทุกชนิดลดลง2.51 บาทต่อลิตรค่ะ
3: อย่างวันนี้ตอนเช้าเราก็ได้ผมก็ได้สั่งการในที่ประชุมรัฐมนตรีให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปดำเนินการลดค่าน้ำมันให้ได้เหตุผลนะครับก็คือประชาชนทั่วไปได้รับทราบมาแล้วว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกนิ่งแล้วนะครับแล้วก็ลงมาเป็นลำดับผมก็แค่ บอกกับเขาในฐานะผู้บริหารว่าตอนขึ้นก็ไปขอประชาชนขึ้นนั้นเมื่อลงไม่ต้องไปขอประชาชนลงให้เขาเลยลงทันทีแล้วลงให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ค่อยๆลงนะครับนึกถึงค่าครองชีพนึกถึงค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างๆของพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการด้วยเป็นหลัก
0: ภายหลังมีข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีนะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกปง.และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.เป็นการเร่งด่วนค่ะเพื่อพิจารณาแนวทางปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันให้เกิดผลโดยเร็วที่ประชุมก็เห็นตรงกันนะคะว่าราคาน้ำมันภายในประเทศควรสะท้อนต้นทุนน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงและประชาชนไม่ควรต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์หากต้นทุนน้ำมันดิบในตลาดโลกได้ปรับลดลงแล้วทำให้เมื่อคืนนี้ค่ะในช่วงเวลาประมาณ 19:12 กปน.ก็มีมติเป็นเอกฉันท์นะคะให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศครั้งใหญ่ครอบคลุมทั้งระบบค่ะอย่างกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลงราคา2.56 บาทต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดปรับลดลงราคา2.51 บาทต่อลิตรและหลังจากที่ราคาน้ำมันปรับลดลงนะคะก็ทำให้บรรยากาศตามสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดยะลาเรียกได้ว่าเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวค่ะประชาชนก็ทยอยนำรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะมาเข้าคิวรอรับบริการกันอย่างต่อเนื่องสำหรับราคาน้ำมันในพื้นที่จังหวัดยะลาหลังการปรับลดลงนะคะก็พบว่าราคาดีเซลเนี่ยจะอยู่ที่ลิตรละประมาณ35.44 บาทต่อลิตรค่ะแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ลิตรละ35.44 บาทส่วนแก๊สโซฮอล์91อยู่ที่ลิตรละ35.07 บาท E20 อยู่ที่ลิตรละ30.44 บาทค่ะนายพงศกรแก้วเขียวชาวยะลาก็บอกนะคะว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ราคาน้ำมันเนี่ยปรับลดลงมาอย่างต่อเนื่องจนทำให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มคลี่คลายการปรับลดลงในราคาระดับนี้ก็สามารถที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างดีทำให้เงินหมุนเวียนในกระเป๋าของพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนเพิ่มเติมด้วยค่ะ
4: ตอนนี้ถ้าเกิดน้ำมันลงเหมือนเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วก็จะลดค่าครองชีพให้ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นครับค่าของชีพก็จะลดลงครับอย่าให้น้ำมันลงเหลือประมาณสักลิตร20หรือว่า25บาทก็จะช่วยประชาชนได้เยอะเลยครับก็ดีใจครับสถานการณ์ก็คลี่คลายกว่าเดิมก็ทำให้การใช้ชีวิตดีขึ้นครับราคาข้าวของก็อยากให้ลดลงครับก็จะเป็นผลดีของแก่ประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าใช่ครับ
2: มาติดตามความคืบหน้าคดีลูกเรือของสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกลุ่มในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดนะครับขณะนี้คดีอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของทางการออสเตรเลียครับซึ่งทางต้นสังกัดอย่างบริษัทการบินไทยยืนยันว่าไม่กระทบต่อสายการบินในการเดินทางเส้นทางดังกล่าวนะครับความคืบหน้าสำคัญก็คือวันนี้ทีมข่าวเราได้ภาพนิ่งหลักฐานใหม่ครับเป็นหลักฐานที่โรสผู้ว่าจ้างพูดคุยกับมินาแอร์สาวแอร์โฮสเตสซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการสอบสวนคดีนี้ครับไปดูแชทที่ว่านี้นะครับทีละหน้าเลยหน้าที่1พูดคุยกันช่วงเช้าของวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาฝั่งโรสพิมพ์บอกว่าขอเลขบัญชีค่ะที่อยู่คืนนี้คงโอนไม่ทันแล้วน่าจะโอนให้พรุ่งนี้ได้ไหมจากนั้นฝั่งมินาก็คือแอร์โฮสเตสพิมพ์บอกว่าส่งจากไหนนะคะคิดที่กิโลละ400บาทเป็น 3,600 บาทลดให้เป็น400บาทโอนมัดจำมาก่อน 1,700 บาทได้แล้วฝั่งโรสก็พิมพ์บอกว่าราคาครึ่งหนึ่งเท่าไหร่9กิโลกรัมส่งจากอยุธยามินาก็พิมพ์ชื่อคอนโดของเจ้าตัวซึ่งเป็นที่อยู่ปลายทางที่ย่านบางนาพร้อมกับพิมพ์ระบุไปว่าไม่รีบนะคะค่อยส่งมาก็ได้ไม่ไกลกันน่าจะใช้เวลาไม่เกิน 3-4 วันค่อยโอนตอนส่งได้เลยมาที่แชทหน้าที่2ครับทั้ง2พูดคุยกันวันที่7มิถุนายนเหมือนกันแต่จากเมื่อกี้ช่วงเช้ามาเป็นช่วง 16:39 ฝั่งโรสได้ส่งสลิปการโอนเงิน7มิถุนาเวลา 15:30 จำนวน 1,700 บาทเป็นเงินมัดจำของฝากหิ้วให้กับมินาแล้วมินาก็พิมพ์ตอบว่าได้เลยค่ะพอมีรูปของฝากหิ้วไหม
0: ค่ะส่วนแชทที่3ก็พูดคุยในวันเดียวกันก็คือ7มิถุนายนแต่ว่าช่วงเย็นค่ะ 17:43 นาทีค่ะโรสเนี่ยก็ส่งรูปถุงช้างนะคะซึ่งพักอยู่ในห่อพลาสติกค่ะส่งให้มินาดูพร้อมกับพิมพ์บอกว่ามินาว่าแบบนี้ค่ะแกะดูได้พับได้แล้วก็ยัดใส่สุญญากาศได้ตามสะดวกหิ้วเลยนะคะแล้วก็แชทหน้าสุดท้ายพูดคุยกันในวันที่24มิถุนายนช่วงเวลา 15:41 นาทีค่ะเป็นวันเดียวกับที่มินาขึ้นเครื่องบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังประเทศออสเตรเลียไปทำหน้าที่ลูกเรือบนเครื่องนะคะโดยทางโรสเนี่ยผู้ว่าจ้างส่งสลิปโอนเงินให้กับมินาถูกโอนในวันที่24มิถุนายนช่วงเวลาประมาณ 15:30 นาทีจำนวนเงินคือ 1,700 บาทเป็นเงินมัดจำนะคะทางมินาก็พิมพ์ถามอีกฝ่ายว่ามีเฟซหมายถึง Facebook อ่ะจริงไหมเพราะว่ามันเป็นลักษณะของเพจอวตารนะคะในส่วนของรถโลสนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งสองได้พูดคุยกันก่อนที่มินาจะหิ้วกระเป๋าสัมภาระออกจากห้องพักที่คอนโดย่านบางนาแล้วก็มุ่งหน้าไปที่สนามบินสุวรรณภูมินั่นเองค่ะ
2: ในส่วนต้นสังกัดของมินานะครับนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีลูกเรือของสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกลุ่มนะครับว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัยของบริษัทและอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของทางการออสเตรเลียโดยข้อมูลของคดีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงยังไม่สามารถสรุปผลได้พร้อมย้ำครับว่าการบินไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนของทางการออสเตรเลียและไม่ได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศออสเตรเลียเนื่องจากเป็นอำนาจการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ประเทศต้นทางในส่วนการดำเนินการทางวินัยนั้นการกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดวินัยของบริษัทอย่างชัดเจนจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบโดยไม่มีข้อยกเว้นทุกกรณีและเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์กรจึงไม่กระทบกับความเชื่อมั่นของผู้โดยสารครับ
0: ยังอยู่กันที่เรื่องของคดียาเสพติดนะคะทีมข่าวเฉพาะกิจ NBT ค่ะลงพื้นที่ที่เกาะพะงันพร้อมเจ้าหน้าที่ปปส.นะคะเพื่อตรวจการลักลอบใช้ยาเสพติดในพื้นที่เนื่องจากว่าเป็นวันจัดกิจกรรม Half Moon ค่ะหรือว่าวันพระจันทร์ครึ่งดวงนะคะในขณะที่ตำรวจเนี่ยตรวจค้นอยู่ที่บริเวณท่าเรือเกาะพะงันก็มีรถขนส่งสินค้าของร้านสะดวกซื้อค่ะขับขึ้นมาบนเกาะนะคะและทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เห็นท่าทีต้องสงสัยผิดสังเกตก็เลยขอเข้าไปตรวจสอบก็ไปพบยาเสพติดบรรจุอยู่ในถุงซิปล็อกภายในซองบุหรี่ค่ะก็เป็นชายอายุ41ปีนะคะที่มีท่าทีที่ลุกลี้ลุกลนค่ะเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจค้นภายในรถแล้วก็ไปพบความผิดสังเกตที่ซองบุหรี่เนื่องจากว่ามีถุงซิปล็อกสีขาวยัดอยู่ภายในดึงออกมาก็พบว่าเป็นเกล็ดสีขาวบรรจุอยู่นะคะคาดว่าน่าจะเป็นไอซ์แต่ว่าเจ้าตัวไม่ยอมรับสารภาพอ้างบอกว่าเป็นของผู้โดยสารที่ขอติดรถมาด้วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ปักใจเชื่อค่ะทำการตรวจค้นเพิ่มเติมไปพบอุปกรณ์การเสพจึงยอมจำนนต่อหลักฐานแล้วก็ยอมรับสารภาพบอกว่าตนเสพยาเสพติดจึงควบคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.พะงันค่ะเรื่องนี้นะคะนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยนะคะว่าการตั้งจุดตรวจและการเรียกตรวจค้นจะมีการพิจารณาจากข้อมูลข่าวสารและการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลต้องสงสัยค่ะเนื่องจากไม่สามารถตรวจค้นได้ทุกคันหรือว่าทุกคนเจ้าหน้าที่จึงต้องอาศัยการพิจารณาจากบุคลิกท่าทางและก็พฤติกรรมที่ผิดปกติอย่างเช่นการหลบเลี่ยงสายตาหรือว่ามีพิรุธโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่เกาะพะงันค่ะ
5: ทางปกครองแล้วก็ทางตำรวจท้องที่เนี่ยเขาก็มีการประชุมร่วมกันแล้วก็มีการบอกถึงเรื่องของมีทั้งการข่าวแล้วก็มีกล้องตรวจและลักษณะของการที่คนกระทำความผิดนะการเรียกค้นเนี่ยคนก็จะเลือกที่จะเลือกดูบุคลิกลักษณะของคนขับเอ้ยก็ดีหรือว่าการล็อกแรกการไม่สบตามันก็จะสามารถที่จะตอบได้ว่าเราจะเรียกเขาตรวจค้นอย่างไรคงไม่ได้ทุกคันนะคะแต่ว่าเราก็พยายามทำให้เต็มที่ให้มากที่สุดเพื่อจะป้องกันไม่ให้ทางเกาะพะงันเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีของเราแล้วก็จะมีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในเกาะก็ถือว่าเขาก็รักษาพื้นที่ของตัวเองเป็นอย่างดีค่ะ
0: ทางนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจค้นในช่วงเวลากลางวันซึ่งเป็นช่วงที่เรือโดยสารเดินทางเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมากถือว่าเป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะที่บริเวณด่านตรวจและท่าเรือค่ะซึ่งก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้าสู่เกาะและตรวจอีกครั้งก็คือในช่วงเวลากลางคืนที่นักท่องเที่ยวออกมาท่องเที่ยวนั่นเองค่ะ
2: ขณะเดียวกันหลายจังหวัดก็เดินหน้าเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะครับมีการผนึกกำลังร่วมกันกับหลายภาคส่วนในการเดินหน้าป้องกันปราบปรามแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังครับเริ่มต้นที่จังหวัดสงขลานะครับนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมระดมพลปล่อยแถว Operation 90 Days ผ่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อประกาศความพร้อมในการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเดินหน้าป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคง

0: Operation 90 Days ผ่าน3แผนปฏิบัติการหลักคือการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดการผนึกกำลังปราบปรามยาเสพติดและการผลักดันการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดในพื้นที่ส่วนนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยการปล่อยแถวครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นของทุกหน่วยงานในการร่วมกันป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังผ่านการบูรณาการกำลังพลและทรัพยากรเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด
1: วันนี้มีการประชุมนัดแรกนะคะสำหรับที่ประชุมคณะกรรมการเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆเดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: โหโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมยาก

0: คะ
1: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
0: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
1: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเอ็งจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
0: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
2: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
3: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
0: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
3: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูอ้อมอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้ปัญหาค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่นักเรียนเคยพบเจอในชีวิตประจำวันต่างๆนะคะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการที่จะใช้ในการแก้ปัญหาเองค่ะแต่เช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนค่ะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะได้แก่ข้อแรกเลยค่ะเขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยรหัสลำลองและผังงานข้อที่2นะคะแก้ปัญหาและถ่ายทอดแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและข้อที่3ค่ะทำงานได้อย่างรอบคอบและเป็นระบบค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับนะคะแก้ปัญหาและถ่ายทอดแนวทางการแก้ปัญหาที่พบโดยใช้รหัสลำลองและผังงานด้วยความรอบคอบและเป็นระบบค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะคุณครูมีประเด็นคำถามมาถามนักเรียนก่อนประเด็นคำถามของคุณครูค่ะปัญหาเสื้อผ้า

0: เปื้อนคราบอาหารจากนั้นให้นักเรียนช่วยกันอธิบายการแก้ปัญหาว่ามีลำดับขั้นตอนอย่างไรบ้างให้นักเรียนนึกถึงเวลาเรารับประทานอาหารกลางวันแล้วเกิดคราบอาหารติดบนเสื้อของนักเรียนจากสถานการณ์นี้นักเรียนคิดว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อให้เสื้อผ้าของนักเรียนกลับมาขาวสะอาดเหมือนเดิมลองยกตัวอย่างหรือขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะด้านหน้าก่อนเลยวิธีการแก้ปัญหามีคราบเปื้อนกับเสื้อนักเรียนนักเรียนจะแก้ปัญหาอย่างไรคะ
1: ซักผ้าครับ
0: อันดับแรกก่อนจะซักผ้าจะต้องทำอย่างไรบ้าง
1: เช็ดก่อนคร
0: ับ เช็ดคราบก่อนใช่ไหมคะต่อด้วย
1: ล้างน้ำครับ
0: ล้างน้ำสะอาดหลังจากนั้น
1: ก็ไปซักครับ
0: ซักเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะ
1: ตากครับ
0: ตากให้เรียบร้อยใช่ไหมคะปรบมือให้กับคำตอบของเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะนั่งลงได้ค่ะมีใครที่มีวิธีแตกต่างจากเพื่อนไหมคะเชิญค่ะ
2: เช็ดให้เรียบร้อยครับ
0: ค่ะ
2: แล้วล้างน้ำเปล่าครับ
0: ค่ะ
2: แล้วนำไปแช่ไว้ในผงซักฟอกซักประมาณ5นาทีครับ
0: ค่ะ
2: แล้วนำมาขัดครับแล้วนำไปปั่นแล้วก็นำมาตากครับ
0: ปรบมือให้กับคำตอบของเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะนักเรียนจะเห็นว่าคำตอบหรือว่าแนวทางของเพื่อนทั้งสองคนมีความแตกต่างกันถูกไหมคะคนที่หนึ่งจะใช้วิธีการเช็ดคราบก่อนล้างน้ำสะอาดแล้วก็ซักเลยใช่ไหมคะแล้วก็นำไปตากส่วนเพื่อนคนที่สองเนี่ยมีเพิ่มขั้นตอนบางขั้นตอนมาก็คือนำไปแช่ไว้ก่อนใช่ไหมคะให้คราบเนี่ยสามารถขจัดได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งวิธีการต่างๆเหล่านี้ค่ะนักเรียนแต่ละคนมีวิธีการไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะอย่างน้อยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือผ้าสะอาดเหมือนกันถูกไหมคะเก่งมากๆเลยนักเรียนปลายทางล่ะคะมีวิธีในการกำจัดคราบเหล่านี้อย่างไรบ้างนักเรียนลองนำเสนอเป็นแนวทางของตัวเองมาได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะจากที่เพื่อนได้นำเสนอมานะคะคุณครูมีแนวคำตอบมาให้ค่ะในส่วนของแนวคำตอบของครูนะคะมีด้วยกัน4ขั้นตอนคล้ายๆกับของเพื่อนเลยโดยเริ่มจากขั้นตอนที่1นะคะทำการถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกค่ะขั้นตอนที่2นะคะนำเสื้อผ้าไปซักทำความสะอาดขั้นตอนที่3ตากผ้าให้แห้งและขั้นตอนที่4ค่ะเก็บผ้าให้เรียบร้อยนี่คือขั้นตอนพื้นฐานที่นักเรียนเคยลงมือปฏิบัติซึ่งก็ใกล้เคียงแล้วก็สอดคล้องกับของเพื่อนนะคะอย่างที่บอกไปค่ะขั้นตอนเหล่านี้นักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความถนัดแล้วก็สิ่งความเคยชินที่นักเรียนเคยปฏิบัตินั่นเองนะคะแสดงว่าตอนนี้นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการทำงานหรือการแก้ปัญหาต่างๆได้ดีเลยเก่งมากๆนะคะเอาละค่ะจากที่นักเรียนได้ตอบคำถามกันไปแล้วนะคะคุณครูมีคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหามาให้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ค่ะให้นักเรียนอ่านพร้อมกันเสียงดังๆพร้อมแล้วเริ่มค่ะใช่แล้วค่ะการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนะคะมีวิธีการที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปโดยอาศัยประสบการณ์หรือความรู้ที่มีอยู่นะคะในการแก้ปัญหาต่างๆนอกจากนี้ค่ะนักเรียนการแก้ปัญหานะคะมีหลากหลายวิธีเลยวิธีแรกที่ครูนำมาเสนอให้กับนักเรียนก็คือวิธีการแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูกนะคะนักเรียนอ่านพร้อมกันเสียงดังๆอีกเช่นเคยพร้อมแล้วเริ่มค่ะ

สำหรับวิธีการแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูกนะคะสรุปง่ายๆก็คือนักเรียนทำการทดลองใช่ไหมคะลองใช้วิธีนี้ในการแก้ปัญหาก่อนเมื่อแก้ไปแล้วเป็นวิธีที่ผิดก็จะไม่นำไปใช้ในครั้งถัดไปแต่หากว่าแก้ปัญหาไปแล้ววิธีนี้คือวิธีถูกต้องใช่ไหมคะก็จะนำไปเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลหรือนำไปใช้ในครั้งถัดไปได้นะคะใช้วิธีการนี้ทดลองไปเรื่อยๆลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆจนเจอวิธีที่ถูกต้องและสามารถแก้ปัญหาได้ดีที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนอกจากวิธีนี้แล้วยังมีวิธีการแก้ปัญหาอีกหนึ่งวิธีนะ

0: คะเป็นวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะนะคะซึ่งวิธีการแก้ปัญหานี้นะคะคือการแก้ไขปัญหาโดยการนำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขมาพิจารณาโดยจะใช้เหตุผลหรือใช้ประสบการณ์มาอธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาโดยคาดหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่คาดการไว้อาจเขียนในรูปแบบของรหัสลำลองหรือผังงานนั่นเองนะคะการใช้เหตุผลเชิงตรรกะเข้ามาช่วยนะคะจะเป็นการนำกฎเกณฑ์ต่างๆเข้ามาในการวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขปัญหามากยิ่งขึ้นนะคะโดยการใช้เหตุผลเชิงตรรกะนี้อาจจะเขียนออกมาในรูปแบบของรหัสลำลองหรือผังงานก็ได้แล้วรหัสลำลองคืออะไรผังงานคืออะไรเดี๋ยวเราจะได้ทำความรู้จักไปพร้อมๆกันนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาต่างๆไปแล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะคุณครูมีคำอธิบายเกี่ยวกับการเขียนรหัสลำลองมาให้นะคะการเขียนรหัสลำลองค่ะคือการถ่ายทอดความคิดจากจุดเริ่มต้นการทำงานตามลำดับก่อนหลังไปจนถึงจุดสิ้นสุดโดยถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของข้อความที่เรียงกันเป็นลำดับให้นักเรียนนึกถึงวิธีการซักผ้าเมื่อสักครู่นี้จำได้ไหมคะการเขียนลงมาเป็นลำดับขั้นตอนเรียงจากขั้นตอนที่1 2 3 4 5โดยจะต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วก็ตามด้วยขั้นตอนต่างๆสุดท้ายคือจุดสิ้นสุดหรือจบการทำงานนั่นเองนี่คือกระบวนการในการเขียนวิธีการแก้ปัญหาออกมาในรูปแบบของรหัสลำลองนะคะเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ดูว่าจะเป็นรูปแบบใดนะคะตัวอย่างการเขียนรหัสลำลองนะคะนี่คือตัวอย่างรหัสลำลองคำนวณพื้นที่วงกลมเป็นวิธีการเขียนที่เราคุ้นเคยใช่ไหมคะที่เคยเรียนในวิชาคณิตศาสตร์นะเริ่มต้นค่ะนักเรียนจะเห็นว่าเราจะเริ่มจากคำว่าเริ่มต้นทุกครั้งที่เขียนรหัสลำลองนะคะหลังจากนั้นก็ตามด้วยกระบวนการหรือขั้นตอนในการหาคำตอบหรือแก้ปัญหานั่นเองนะคะเริ่มจากเริ่มต้นขั้นตอนที่1รับรัศมีวงกลมขั้นตอนที่2คำนวณพื้นที่วงกลมจากสูตร 3.14 คูณรัศมีวงกลมคูณรัศมีวงกลม3แสดงผลลัพธ์พื้นที่วงกลมและสุดท้ายจบการทำงานนี่คือลักษณะของการเขียนกระบวนการต่างๆให้อยู่ในรูปของรหัสลำลองนะคะคือเขียนออกมาเป็นขั้นตอนอย่างที่บอกอย่าลืมเลยจะต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วก็จบการทำงานนะคะในส่วนของรหัสลำลองมีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะยังไม่มีนะรูปแบบนี้พอเข้าใจง่ายใช่ไหมคะนักเรียนเคยเขียนกันแล้วหรืออาจจะใช้กระบวนการที่เขียนออกมาเป็นลำดับขั้นตอนเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไปกันต่อค่ะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ทำความรู้จักกับการเขียนรหัสลำลองไปแล้วต่อไปค่ะจะเป็นการเขียนผังงานการเขียนผังงานนะคะคือการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานในรูปแบบของสัญลักษณ์เส้นเชื่อมความสัมพันธ์และข้อความอธิบายในส่วนของผังงานจะต่างจากรหัสลำลองตรงที่เรามีการใช้สัญลักษณ์เข้ามาช่วยนะคะสัญลักษณ์ต่างๆนี้จะมีหน้าที่หรือการทำงานอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักพร้อมๆกันนะคะในส่วนของสัญลักษณ์ผังงานค่ะนักเรียนในสัญลักษณ์ที่1ค่ะให้นักเรียนอ่านพร้อมๆกันนะอ่านตรงส่วนชื่อเรียกแล้วก็ความหมายของสัญลักษณ์นะคะเริ่มจากสัญลักษณ์ที่1ค่ะสัญลักษณ์ที่1มีชื่อเรียกว่าเริ่มต้นและจบความหมายของสัญลักษณ์นี้คืออะไรคะ
1: จ
0: ุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์ที่2ชื่อเรียกว่าอะไรคะ
1: การนำความรู้เข้าออกแบบทั่วไป
0: ความหมายของสัญลักษณ์ค่ะ
1: รับและแสดงข้อมูลโดยไม่ระบุอุปกรณ์
0: สัญลักษณ์ที่3ค่ะชื่อเรียกว่า
1: การปฏิบัติงาน
0: ความหมายล่ะคะ
1: การประมวลผลข้อ
0: นี่คือ3สัญลักษณ์แรกที่เราจะได้ใช้กันนะคะเวลานักเรียนเขียนผังงานสัญลักษณ์เริ่มต้นนะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จบการทำงานจะใช้สัญลักษณ์ที่1สัญลักษณ์ที่2จะเป็นการนำเข้าข้อมูลแบบทั่วไปนะคะสัญลักษณ์ที่3เป็นการปฏิบัติงานเวลานักเรียนเขียนขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างเช่นกระบวนการในการซักผ้าเมื่อสักครู่นี้นะคะในการซัก ผ้าให้สะอาดเติมน้ำใช่ไหมคะขยี้นำไปปั่นแห้งอะไรพวกนี้นะคะจะอยู่ในส่วนของการปฏิบัติงานนักเรียนจะต้องใช้สัญลักษณ์ให้ถูกต้องนะคะในส่วนของสัญลักษณ์พังงานยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังมีอีก2สัญลักษณ์สำคัญที่เราจะได้ใช้กันเป็นประจำนะคะสัญลักษณ์ที่4ค่ะมีชื่อว่าอะไรคะ
1: การต
0: ัดสินใจความหมายล่ะคะ
1: การตัดสินใจเพื่อพิจารณาเงื่อนไข
0: สัญลักษณ์ที่5ค่ะ
1: ทิศทางการทำงาน
0: ทิศทางการทำงานมีความหมายว่าอย่างไรคะ
1: ทิศ

0: นี้คืออีก2สัญลักษณ์ที่เราจะได้ใช้กันเป็นประจำนะคะการตัดสินใจหรือการกำหนดเงื่อนไขสัญลักษณ์นี้จะใช้กรณีที่ครูมีเงื่อนไขมาให้นักเรียนทำการตรวจสอบนะคะอย่างเช่นสมมติกรณีการซักผ้าเมื่อสักครู่นี้ถ้าครูเพิ่มเงื่อนไขมาว่าไม่ให้นักเรียนตรวจสอบว่ามีผงซักฟอกหรือไม่ก่อนที่เราจะทำการซักผ้าใช่ไหมคะคำว่ามีผงซักฟอกหรือไม่นี่คือการตรวจสอบเงื่อนไขเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องนำข้อความนี้ไปใส่ในสัญลักษณ์ของการตัดสินใจนะคะหลังจากนั้นนักเรียนจะต้องพิจารณาว่าถ้ามีผงซักฟอกจะต้องทำอะไรต่อไปถ้าไม่มีผงซักฟอกจะต้องทำอะไรต่อไปโดยทิศทางของการแสดงผลจะใช้สัญลักษณ์ลูกศรต่างๆนะคะเป็นการกำหนดทิศทางในการทำงานว่าจะให้ทำงานไปทางด้านซ้ายด้านขวาหรือว่าตรงลงมาด้านล่างนะคะเป็นการกำหนดทิศทางของกระบวนการหรือการทำงานต่างๆนั่นเองนะคะในส่วนของสัญลักษณ์ผังงานมีใครอยากถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีนะแสดงว่านักเรียนเข้าใจทุกคนนะคะนักเรียนปลายทางนะคะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนลำลองหรือการเขียนผังงานให้นักเรียนสอบถามกับครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะในเมื่อนักเรียนไม่มีข้อสงสัยตรงส่วนนี้นะคะคุณครูขอไปต่อค่ะนี่คือตัวอย่างของการเขียนผังงานนักเรียนอ่านเสียงดังซีตัวอย่างการเขียนผังงานที่ครูนำมาให้คืออะไรคะ
1: การ
0: ตำส้มตำนะคะอันดับแรกเลยค่ะนักเรียนอย่างที่บอกเราจะต้องมีขั้นตอนของเริ่มต้นใช่ไหมคะนักเรียนอ่านเสียงดังๆเลยนะหลังจากเริ่มต้นแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะ
1: ใส่พริกกระเทียม
0: ขั้นตอนต่อไปค่ะ
1: ตำพอหยาบ
0: แล้วขั้นตอนต่อไป
1: ใส่เส้นมะละกอ
0: ไปต่อเลยค่ะสุดท้าย
1: ตำใส่จาน
0: ผังงานนี้สมบูรณ์หรือยังคะตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายของเราคือตักใส่จานใช่ไหมคะพร้อมรับประทานแล้วนักเรียนคิดว่าหลังจากตักใส่จานแล้วผังงานนี้สมบูรณ์หรือยังคะยังแล้วขาดขั้นตอนใดไปตอบเสียงดังๆเลยขั้นตอนใดคะไม่ใช่หลังจากที่เราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราขัดขั้นตอนใดไปคะตอบเสียงดังๆเลยอะไรนะจบการทำงานใช่ไหมคะประมือให้กับเพื่อนค่ะเก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นครูบอกไปแล้วทุกครั้งที่นักเรียนเขียนผังงานเราจะต้องมีการเริ่มต้นการทำงานแล้วก็จบการทำงานเก่งมากๆนะคะแสดงว่านักเรียนจำได้เช่นเคยค่ะอย่างที่บอกเราขาดขั้นตอนของจบการทำงานนะคะจำไว้เลยนะมีเริ่มต้นต้องมีการจบการทำงานนะคะนี่คือตัวอย่างของการเขียนผังงานนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนพอเห็นภาพแล้วเนาะว่ารหัสลำลองเขียนอย่างไรผังงานเขียนอย่างไรนะคะในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้ความรู้จักกับรหัสลำลองและผังงานไปแล้วครูมีใบงานมาให้ทำใบงานของครูมีชื่อว่ากำไลหลากสีนะคะให้นักเรียนเปิดชุดกิจกรรมเพื่อศึกษาใบงานเพิ่มเติมระหว่างรอครูได้เลยในขณะที่นักเรียนเปิดใบงานนะคะครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-5 คนจากนั้นให้แต่ละกลุ่มทำใบงาน01และร่วมกันพิจารณาว่าลำดับการเรียงของลูกปัดที่ลากนั้นถูกต้องหรือไม่กิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงาน01พิจารณาลำดับการเรียงของลูกปัดที่ลากนั้นถูกต้องหรือไม่ค่ะนักเรียนคะใบงาน01นะคะจะเป็นการเรียงลูกปัดนะคะมีชื่อว่ากำไลหลากสีในส่วนของใบงานนี้นะคะข้อที่1นะคะมีโจทย์อยู่ว่ามาลีต้องการร้อยลูกปัดทำเป็นกำไลข้อมือเพื่อเป็นของขวัญให้เพื่อนโดยมีลูกปัด5แบบดังนี้ค่ะนี่คือรูปแบบของลูกปัดนะคะกำไลข้อมือที่มาลีต้องการร้อยให้เพื่อนมีรูปแบบดังนี้เลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าการร้อยลูกปัดของมาลีเห็นไหมคะจะมีการใช้ลูกปัดทั้ง5แบบมาร้อยเรียงกันเป็นกำไลข้อมือ1อันนะคะแต่สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำคืออะไรเรามาดูกันเลยนะคะในข้อที่ 1.1 ค่ะ ให้นักเรียนลากเส้นบนตารางข้างล่างเพื่อช่วยมารีร้อยลูกปัดให้เพื่อนโดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นเมื่อเจอลูกปัดต้องร้อยลูกปัดลูกนั้นทันทีห้ามลากทับเส้นทางเดิมและห้ามลากเส้นตามแนวทแยงจากโจทย์ข้อนี้ค่ะนักเรียนจะต้องดูภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเพื่อนเนี่ยได้ทำการมาลีนะคะได้ทำการร้อยลูกปัดในรูปแบบใดโดยจุดเริ่มต้นนะคะอยู่ที่มุมขวาบนขวามือของนักเรียนนะอยู่ที่จุดเริ่มต้นนักเรียนจะต้องเรียงลำดับมาเลยว่าอันดับแรกที่ลูกปัดทำการร้อยไว้เป็นรูปอะไรถูกไหมคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ลากเส้นตามทิศทางของลูกปัดจะลากไปทางซ้ายทางขวาลงด้านล่างหรือขึ้นด้านบนนะคะลากกี่ช่องใส่มาด้วยอันดับแรกนักเรียนจะต้องทำการลากเส้นใช่ไหมคะโดยโจทย์กำหนดไว้แล้วว่าห้ามลากเส้นตามแนวทแยงเพราะฉะนั้นมีแค่ซ้ายขวาบนล่างเท่านั้นนะคะในส่วนข้อนี้ง่ายนะคะนักเรียนแค่ดูรูปภาพแล้วก็ถอดขั้นตอนจากการร้อยลูกปัดแล้วก็ทำการลากเส้นลงในตารางนะคะข้อนี้มีใครอยากถามเพิ่มเติมไหมคะยังไม่มีเนาะเพราะว่าง่ายใช่ไหมคะแค่ทำการลากเส้นวิเคราะห์จากกำไรแล้วก็ลากเส้นลงมานะคะเพราะฉะนั้นเราไปกันต่อค่ะนักเรียนใบงานของเราในวันนี้มีหลายข้อนะคะเพราะฉะนั้นครูขอไปต่อเลยในข้อต่อไปค่ะ 1.2 นะคะจากการลากเส้นบนตารางเมื่อสักครู่นี้ให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการร้อยลูกปัดด้วยรหัสลำลองและผังงานโดยใช้คำสั่งที่กำหนดให้ดังนี้ค่ะคำสั่งสำหรับการเคลื่อนที่นะคะ1ค่ะเคลื่อนที่ไปทางขวา1ช่อง2เคลื่อนที่ไปทางซ้าย1ช่อง3เคลื่อนที่ด้านบน1ช่อง4เคลื่อนที่ด้านล่าง1ช่องนะคะคำสั่งสำหรับร้อยลูกปัดได้แก่1ค่ะร้อยลูกปัดทรงสามเหลี่ยมนะคะร้อยลูกปัดทรงอันนี้กี่เหลี่ยมคะ1 2 3 4 5นะคะต่อไปร้อยลูกปัดทรง1 2 3 4 5 6 6เหลี่ยมต่อไปร้อยลูกปัดวงกลมแล้วก็ร้อยลูกปัดสี่เหลี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำการเขียนขั้นตอนในการร้อยลูกปัดจากข้อเมื่อสักครู่นี้ที่เราทำการลากเส้นใช่ไหมคะเขียนอธิบายออกมาในรูปแบบของรหัสลำลองขั้นตอนที่1เริ่มจากอะไรจะต้องเคลื่อนที่ไปทางไหนเมื่อเคลื่อนที่ไปแล้วจะต้องร้อยลูกปัดอะไรเขียนให้ละเอียดเป็นข้อๆลงมานะคะในส่วนนี้มีใครอยากถามเพิ่มเติมไหมยังไม่มีนะไม่เป็นไรค่ะตอนนี้นักเรียนอาจจะยังไม่เกิดข้อสงสัยแต่ถ้าหากทำใบงานไปแล้วเกิดสงสัยตรงส่วนไหนถามคุณครูได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะหากนักเรียนทำใบงานไปแล้วเกิดข้อสงสัยให้ยกมือถามได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะไปกันต่อใบงานของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนลงไปนะคะเขียนขั้นตอนการร้อยลูกปัดด้วยรหัสลำลองตามขั้นตอนนี้เลยนักเรียนจะเห็นว่าในใบงานจะมีการขึ้นต้นไว้ให้แล้ว4ขั้นตอนนะคะหลังจากนั้นนักเรียนจะต้องเขียนเติมในขั้นตอนที่5ถึงขั้นตอนที่11ว่าจะต้องใส่ขั้นตอนใดลงไปนะคะโดยอิงจากข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะแล้วก็ทางด้านขวาค่ะเขียนขั้นตอนการร้อยลูกปัดด้วยผังงานเช่นเดียวกันค่ะในใบงานมีการเริ่มไว้ให้4ขั้นตอนนักเรียนก็เขียนต่อลงมาจนจบการทำงานก็คือถอดจากรหัสลำลองนั่นแหละเขียนรหัสลำลองได้แล้วนำมาเขียนในผังงานต่อนะคะต่อไปข้อที่2ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนแล้วให้เพื่อนเขียนขั้นตอนการร้อยลูกปัดแบบใหม่จำนวน5ลูกด้วยรหัสลำลองโดยใช้ตารางในข้อ 1.1 และใช้ชุดคำสั่งในข้อ 1.2 โดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นเมื่อเจอลูกปัดต้องร้อยลูกปัดนั้นทันทีสรุปง่ายๆในข้อที่2ค่ะข้อที่1ครูมีโจทย์ให้ใช่ไหมคะข้อที่2นักเรียนคิดโจทย์เองว่าถ้าเป็นนักเรียนจะร้อยลูกปัดออกมาอย่างไรในข้อแรกเขามีโจทย์ลูกปัดให้ใช่ไหมคะข้อนี้นักเรียนจะต้องออกแบบลูกปัดเองนะว่าจะใช้ลูกปัดแบบใดร้อยอย่างไรแล้วก็ทำการลากเส้นโจทย์ในใบงานในข้อแรกที่มีให้หลังจากนั้นก็ถอดขั้นตอนเหมือนเดิมค่ะเขียนออกมาในรูปแบบของรหัสลำลองโดยใช้ข้อมูลในตารางที่ 1.1 และ 1.2 เมื่อสักครู่นี้จำได้ไหมที่เดินไปทางด้านขวาทางด้านซ้ายร้อยลูกปัดรูปนี้ประมาณนี้นะคะก็คือใกล้เคียงกับข้อแรกแค่อันเนี้ยเราเป็นคนคิดลูกปัดเองว่าเราจะออกแบบอย่างไรให้มีกำไรข้อมือในแบบของตนเองนะคะจะใช้วิธีการจับคู่หรือร่วมกันในกลุ่มก็ได้อภิปรายร่วมกันว่าถ้าเราจะสร้างกำไรของตัวเองเราจะเขียนออกมาในขั้นตอนใดนะคะ หลังจากนั้นเมื่อนักเรียนได้รหัสลำลองเช่นเคยนักเรียนจะต้องทำการเขียนผังงานแล้วก็วาดรูปแบบของลูกปัดที่นักเรียนได้ทำการสร้างมาแล้วนึกถึงข้อแรกค่ะที่เขามีรูปแบบของกำไลข้อมือมาให้จำได้ไหมนักเรียนจะต้องสร้างแล้วก็วาดรูปออกมาด้วยนะว่าใช้สัญลักษณ์ใดบ้างนะคะต่อไปนะคะในส่วนของการเขียนผังงานก็มีเพียงเท่านี้ข้อต่อไปคือให้นักเรียนนะคะจากตารางในข้อ 1.1 ต้นกล้าเขียนผังงานการร้อยลูกปัดแต่เขาพบว่ากำไรที่ได้ไม่ตรงกับความต้องการสรุปง่ายๆข้อนี้นักเรียนจะต้องหาจุดผิดพลาดในขั้นตอนการร้อยลูกปัดนี่คือรูปของลูกปัดที่ต้นกล้าต้องการใช่ไหมคะแต่เมื่อเทียบกับขั้นตอนแล้วมีบางขั้นตอนที่ไม่ถูกต้องให้นักเรียนหาขั้นตอนว่าจากรูปภาพนี้มีขั้นตอนไหนที่ไม่สอดคล้องกับกำไรบ้างให้วงกลมแล้วแก้ไขขั้นตอนนั้นให้เป็นขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะแค่หาขั้นตอนที่ผิดนะแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องว่าสมมติเคลื่อนที่ไปทางด้านล่างผิดเราก็วงไว้แล้วจะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรจากด้านล่างอาจจะไปทางซ้ายทางขวาหรือขึ้นด้านบนก็ได้นะคะอย่าลืมหาแนวทางที่ถูกต้องให้กับข้อนี้ด้วยนะคะในส่วนนี้มีใครอยากจะถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบงานนี้ไหมคะก่อนที่ครูจะปล่อยให้นักเรียนปฏิบัติใบงานมีไหมไม่มีนะเพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยค่ะกรณีที่นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานไปแล้วเกิดข้อสงสัยนะคะให้ยกมือสอบถามกับครูเพิ่มเติมเพื่อที่ครูจะได้เข้าไปช่วยเหลือและอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะลงมือทำใบงานได้เลย

0: หมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วนะคะจากที่ครูได้เดินลงไปดูนักเรียนนะคะนักเรียนมีการแก้ปัญหาแล้วก็เขียนรหัสลำลองรวมไปถึงผังงานออกมาได้ถูกต้องเลยนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปค่ะเช่นเคยเราจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะออกมานำเสนอคำตอบที่นักเรียนได้ทำการแก้ปัญหาแล้วก็คิดค้นกำไรของตัวเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถนำเสนอไปพร้อมๆกันจะใช้วิธีการส่งตัวแทนออกมาหรือว่าอภิปรายร่วมกันในกลุ่มก็ได้นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะตัวแทนกลุ่มที่1และกลุ่มที่3นะคะเชิญออกมาด้านหน้าได้เลยนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะปรบมือเสียงดังๆให้กับตัวแทนนักเรียนด้านหน้าเลยกลุ่มที่1เชิญค่ะอ่ะขยับมาทางด้านนี้เดี๋ยวกลุ่มที่3จะเริ่มจากข้อที่1แล้วก็ข้อที่2นะคะส่วนกลุ่มที่1จะเป็นข้อที่3นะแนะนำตัวก่อนนะคะว่าชื่ออะไรมาจากกลุ่มที่เท่าไหร่เริ่มค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอภิสราอมชลีมาจากกลุ่ม3ค่ะ
0: มานำเสนอในข้อที่เท่าไหร่คะ
1: ข้อที่1ค่ะ
0: ข้อที่1นะคะเริ่มเลย
1: เคลื่อนที่ไปด้านหน้า1ช่องรอยลูกปัดเคลื่อนที่ไปด้านล่าง1ช่อง
0: รอยลูกปัดทรงอธิบายด้วย
1: รอยลูกปัด
0: สี่เหลี่ยมเป็นวงกลมหรือว่าอะไร
1: เคลื่อนที่ไปทางขวา1ช่องรอยลูกปัด
0: 6เหลี่ยม
1: 6เหลี่ยมลงข้างล่าง1ช่องรอยลูกปัด
0: ถูกไหมลูกอ่ะเอาใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเริ่มจากขั้นตอนแรกใหม่เลยอ่ะดูของฝั่งนี้ก็ได้เริ่มจากขั้นตอนที่1เคลื่อนที่ไปทางด้านล่าง1ช่องร้อยลูกปัด6เหลี่ยมอ่ะขั้นตอนต่อไปเลยค่ะขั้นตอนที่3เคลื่อนที่ไปทางด้านขวา
1: 1ช่องร้อยลูกปัด
0: วงกลม
1: เคลื่อนที่ไปทางขวา1ช่องร้อยลูกปัด6เหลี่ยมเคลื่อน
0: อันนี้5เหลี่ยมนะลูก
1: 5เหลี่ยมเคลื่อนที่ไปด้านล่าง1ช่องร้อยลูกปัด4เหลี่ยมเคลื่อนที่ไปด้านขวา1ช่องร้อยลูกปัด
0: วงกลม
1: วงกลมเคลื่อนที่ไปด้านล่าง1ช่องร้อยลูกปัด3เหลี่ยม
0: แล้วก
1: ็
0: จบการทำงานนะคะแล้วก็ทางด้านขวาคือผังงานนะคะเก่งมากๆข้อต่อไปค่ะเป็นข้อที่2ที่ให้นักเรียนได้ทำการออกแบบใช่ไหมคะกำไรของตัวเองแล้วก็เขียนออกมาในรูปแบบของรหัสลำลองแล้วก็ผังงานนั่นเองค่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ
2: เคลื่อนที่ไปด้านขวา1ช่องร้อยลูกปัดสี่เหลี่ยมเคลื่อนที่ไปด้านขวา1ช่องร้อยลูกปัด5เหลี่ยมเคลื่อนที่ไปด้านขวา1ช่องร้อยลูกปัดสี่เหลี่ยมเคลื่อนที่ไปด้านขวา1ช่องร้อยลูกปัดวงกลม

0: ไปด้านล่าง1ช่องร้อยลูกบาศก์3เหลี่ยม
1: แล้วก็
0: ลงจบครับ
1: จบการทำงานแล้วก็จะมีในรูปแบบของผังงานใช่ไหมคะผังงานของนักเรียนก็นำมาจากรหัสลำลองใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของผังงานลองอธิบายคร่าวๆเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยเริ่มต้นแล้วก็ลำดับใดบ้างคะ
0: เคลื่อนที่ไปด้านขวา1ช่องร้อยลูกบาศก์สี่เหลี่ยมเคลื่อนที่ไปด้านขวา1ช่องร้อยลูกบาศก์5เหลี่ยมเคลื่อนที่ไปด้านขวา1ช่องร้อยลูกบาศก์4เหลี่ยมเคลื่อนที่ไปด้านขวา1ช่องร้อยลูกบาศก์วงกลมเคลื่อนที่ไปด้านล่างร้อยลูกบาศก์3เหลี่ยม
1: แล้วก็ทางด้านขวาคือกําไรที่นักเรียนได้ออกแบบใช่ไหมคะเก่งมากๆนะคะปรบมือให้กับกลุ่มที่3ก่อนค่ะต่อไปกลุ่มที่1นะคะจะนำเสนอในข้อสุดท้ายเพื่อเป็นการค้นหาขั้นตอนการทำงานที่ผิดพลาดแล้วก็เขียนแก้ไขให้ถูกต้องนั่นเองนะคะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายชาติชัยงามมาจากกลุ่มที่1ครับ
1: จากที่ได้ทำการวิเคราะห์มีขั้นตอนไหนบ้างที่ผิดแล้วก็แก้ไขได้ว่าอย่างไรคะ
2: มีขั้นตอนที่5ครับไปขวา1ช่องขั้นตอนที่7ลงมา1ช่องขั้นที่11ไปขวา1ช่องครับ
1: ก็คือที่นักเรียนนำเสนอมาคือขั้นตอนที่ต้องทำการแก้ไขใช่ไหมคะคือจากเดิมเป็นอีกอย่างนึงแล้วก็แก้ไขเป็นอีกแบบนึงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนคะปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะขอบคุณนะคะกลับเข้ากลุ่มได้เลยจากที่นักเรียนได้ทําการนําเสนอมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนแล้วนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเช่นเคยนะคะหลังจากที่นักเรียนได้นําเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะคะขั้นตอนต่อไปคือการเฉลยใบงาน01กําไรหลากสีค่ะเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะในข้อที่1ที่คุณครูให้นักเรียนทําการเขียนขั้นตอนการร้อยลูกปัดนะคะแล้วก็มีการลากเส้นใช่ไหมนี่คือเฉลยเห็นไหมคะเราเริ่มต้นนะคะแล้วก็ลากลงมา1ช่องไปทางด้านขวา2ช่องลากลงมาทางขวาแล้วก็ลงมานี่คือลักษณะของการลากเส้นนะคะโดยรายละเอียดที่จะอธิบายก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปในการเขียนรหัสลำลองนะคะนักเรียนสามารถตรวจคำตอบไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ทำการลากเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเขียนรหัสลำลองอย่างที่บอกเราจะอิงข้อมูลจากตารางนะคะในส่วนนี้ขั้นตอนการเขียนนะคะรหัสลำลองอย่างที่บอกค่ะขั้นตอนที่1ถึง4นะคะตามโจทย์มีมาให้แล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนคือขั้นตอนที่5นะคะขั้นตอนที่5เคลื่อนที่ไปทางขวา1ช่องร้อยลูกปัด5เหลี่ยมขั้นตอนที่7เคลื่อนที่ไปด้านล่าง1ช่องขั้นตอนที่8ร้อยลูกปัดสี่เหลี่ยมขั้นตอนที่9เคลื่อนที่ไปทางขวา1ช่องขั้นตอนที่10ร้อยลูกปัดวงกลมและขั้นตอนที่11เคลื่อนที่ไปทางด้านล่าง1ช่องนะคะส่วนขั้นตอนที่12คือทางโจทย์มีมาให้อยู่แล้วนะคะนักเรียนสามารถเช็คคำตอบได้เลยนะว่าถูกต้องกับคำตอบของครูหรือไม่แล้วก็ต้องแก้ไขตรงขั้นตอนใดบ้างนะคะข้อต่อไปค่ะให้นักเรียนเขียนอยู่ในรูปของผังงานในข้อนี้นะคะครูขออนุญาตมีการแบ่งครึ่งของผังงานนะคะเนื่องจากมันมีขนาดยาวนะคะอาจจะทําให้มองเห็นไม่ชัดเจนครูเลยทํามาเป็น2ฝั่งแต่ว่าทั้ง2ฝั่งนี้คือเชื่อมต่อกันนะคะโดยเริ่มจากเริ่มต้นค่ะสัญลักษณ์เริ่มต้นเคลื่อนที่ไปทางด้านล่าง1ช่องร้อยลูกปัด6เหลี่ยมเคลื่อนที่ไปทางด้านล่าง1ช่องร้อยลูกปัดวงกลมเคลื่อนที่ไปทางขวา1ช่องร้อยลูกปัด5เหลี่ยมหลังจากนั้นเคลื่อนที่ไปทางด้านล่าง1ช่องร้อยลูกปัด4เหลี่ยมเคลื่อนที่ไปทางด้านขวา1ช่องร้อยลูกปัดวงกลมเคลื่อนที่ไปทางด้านล่าง1ช่องและร้อยลูกปัด3เหลี่ยมจบการทำงานนี่คือลักษณะของผังงานตอนเหล่านี้นำมาจากการเขียนรหัสลำลองในข้อที่แล้วนะคะนักเรียนตรวจคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะไปกันต่อนะคะข้อต่อไปค่ะที่คุณครูให้นักเรียนทำการออกแบบกำไรของตนเองในข้อนี้นะคะคำตอบของนักเรียนอาจจะแตกต่างจากของครูก็ได้เพราะว่าเป็นการออกแบบของตัวเองเนาะอาจจะชอบคนละอย่างกันนะคะแต่ในส่วนของครูค่ะนี่คือลักษณะของลูกปัดที่ครูได้ออกแบบมานะคะโดยเริ่มต้นจากเคลื่อนที่ไปทางขวา1ช่องร้อยลูกปัดสี่เหลี่ยมค่ะเคลื่อนที่ไปด้านล่าง1ช่องร้อยลูกปัดวงกลมเคลื่อนที่ไปทางด้าน1ช่องร้อยลูกปัด6เหลี่ยมเคลื่อนที่ไปทางด้านขวา1ช่องแล้วก็ร้อยลูกปัดสี่เหลี่ยมจบการทํางานนะคะนี่คือ กำไรของคุณครูนะและสุดท้ายค่ะนักเรียนที่ให้นักเรียนทำการหาข้อผิดพลาดของผังงานนะคะโดยจุดที่จะต้องแก้ไขนะคะเริ่มแรกเลยเปลี่ยนจากเคลื่อนที่ไปด้านล่าง1ช่องเป็นเคลื่อนที่ไปด้านขวา1ช่องนะคะแล้วก็ขั้นตอนอื่นๆก็ตามนี้เลยนะคะนักเรียนสามารถเปรียบเทียบได้ทีละขั้นตอนจะเห็นว่าบางขั้นตอนนะคะต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบของลูกปัดแล้วก็มีการเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนที่นั่นเองนะคะนี่ก็คือคำตอบคร่าวๆจากใบงาน01นะคะเป็นเฉลยให้นักเรียนได้ทำการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางค่ะหากข้อไหนนักเรียนที่อาจจะยังวิเคราะห์ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะให้นักเรียนสามารถอิงคำตอบจากของครูแล้วก็วิเคราะห์ใหม่แก้ไขให้ถูกต้องได้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะจากที่เราได้ทำใบงานกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะกระบวนการสุดท้ายของเราคือการสรุปบทเรียนเช่นเคยค่ะครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็กิจกรรมนักเรียนนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะกิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะช่วยคุณครูสรุปเสียงดังๆหรือตัวแทนสักหนึ่งคนว่าวันนี้เราได้ใช้กระบวนการในการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างสรุปจากใบงานก็ได้นะเชิญค่ะเราใช้ลักษณะหรือวิธีการใดในการแก้ปัญหาจากในใบงานก็ได้ค่ะ
2: ลำลองแผนผังค่ะ
1: ก็คือการเขียนรหัสลำลองออกมาเป็นลำดับขั้นตอนใช่ไหมคะแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมคะการเขียนอะไรเอ่ยการเขียนอะไรที่ใช้สัญลักษณ์เข้ามาในกระบวนการนั้นเขียนอะไรคะผังอะไรผังอะไรเอ่ย
2: ผังลำลอง
1: ผังงานเอามาการเขียนอะไรคะ
2: การเขียนผังงาน
1: ผังงานโดยใช้สัญลักษณ์ใช่ไหมคะเก่งมากๆนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเก่งมากๆแล้วนะคะเพราะว่าเราได้ใช้ทั้ง2แบบเลยอาจจะมีการจำชื่อผิดบ้างไม่เป็นไรนะคะแต่อย่างน้อยในวันนี้นักเรียนได้ใช้ทั้งรหัสลำลองแล้วก็ผังงานนะคะแสดงขั้นตอนในการแก้ปัญหาต่างๆได้ถูกต้องและเก่งมากๆแล้วนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะเรามาเข้าสู่การสรุปบทเรียนกันนะคะครูมีการสรุปเพิ่มเติมมาให้ค่ะการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะนะคะต้องพิจารณาจากเงื่อนไขและเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ด้วยรหัสลำลองหรือผังงานนั่นเองอย่างที่บอกนะคะวันนี้เราได้ใช้รหัสลำลองแล้วก็ผังงานในการเขียนกระบวนการในการแก้ปัญหาต่างๆนั่นเองค่ะในครั้งถัดไปนะคะนักเรียนเรายังคงเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้ปัญหาแต่จะเป็นครั้งที่2ซึ่งครูจะมีกระบวนการอื่นๆเข้ามานะคะให้นักเรียนได้ใช้ในการแก้ปัญหามากยิ่งขึ้นสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบงาน02คัดเลือกมะม่วงสุกเองค่ะซึ่งเอกสารใบงานเหล่านี้นะคะครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV เช่นเคยค่ะเอาละค่ะในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแก้ปัญหาครั้งที่1ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
0: เอ้ย

0: ความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, yeah. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you, Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้ว

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนต้นทางวังไกลวนทุกคนนะคะสวัสดีครูปลายทางและเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนวันนี้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะต้นทางล่ะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะเยี่ยมคิดว่าปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วเช่นกันนะคะว่าแต่บอกคุณครูได้ไหมคะว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเราทำกิจกรรมอะไรไปเอ่ย
1: สร้างสื่อ
0: สร้างสื่อใช่ไหมคะให้นักเรียนนั้นเขียนแนวคิดแนวทางการแก้ปัญหาของปูเสฉวนโดยสร้างเป็นสื่อใช่ไหมคะซึ่งสื่อตรงนี้จะเป็นชิ้นงานก็ได้หรือนักเรียนจะเขียนลงไปในใบงานก็ได้นะคะก็เป็นสื่ออีกประเภทหนึ่งเช่นกันแต่สำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูให้สร้างเป็นสื่อใช่ไหมคะตามความที่นักเรียนนั้นสนใจถูกต้องไหมเรียบร้อยหรือยังคะ
1: เร
0: ียบร้อยแล้วเยี่ยมค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ากิจกรรมต่อไปนั้นจะต้องทำอะไรนะคะหลังจากเราสร้างสื่อแล้วจะไปทำอะไรต่อไปเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมเราก็ยังอยู่ในกิจกรรมนี้นะคะก็คือคืนบ้านให้เสฉวนนั่นเองค่ะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนจะอธิบายแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ปูเสฉวนสามารถดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ได้ตีความใหม่ข้อมูลแล้วก็ลงข้อสรุปได้ค่ะเกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ให้ปูเสฉวนสามารถดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ได้นะคะเอาล่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ค่ะนะคะกิจกรรมวันนี้จะอยู่ในหน้าที่37นะคะก็คือข้อ8ให้อ่านในใจก่อนค่ะทั้งต้นทางและปลายทางแล้วเดี๋ยวสรุปให้คุณครูฟังหน่อยว่าวันนี้นักเรียนต้องทำอะไร

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มีแค่กี่ข้อเอ่ย1ข้อนะคะ1ข้อลองสรุปให้คุณครูฟังสิคะวันนี้ต้องทำอะไรสรุปเป็นคำพูดไม่อ่านให้คุณครูฟังต้องทำอะไรคะนำเสนออะไรคะสื่อที่เรานั้นสร้างขึ้นแล้วต้องทำอะไรต่อไปต้องร่วมกันประเมินใช่ไหมคะประเมินโดยใช้อะไรคะใช้ตารางการประเมินนะเอาละนะคะนั่นคือนักเรียนนั้นต้องสร้างสร้างสื่อไปแล้วก็หลังนี้ก็คืออะไรคะนำเสนอสื่อที่สร้างขึ้นนะคะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูก็ได้บอกไปแล้วใช่ไหมคะนะวันนี้ได้นำเสนอนะแล้วนักเรียนนั้นต้องร่วมกันประเมินค่ะประเมินอะไรประเมินอะไรนี่สำคัญนะความสมเหตุสมผลของแนวทางการแก้ปัญหาและความเหมาะสมของสื่อที่นักเรียนสร้างขึ้นนะคะซึ่งการประเมินนี้เราจะใช้ตารางการประเมินค่ะตารางการประเมินก็อยู่ในชุดในกิจกรรมของนักเรียนนะคะซึ่งจะอยู่ในหน้า42และหน้า43ค่ะวันนี้จะมีตารางการประเมินนะคะแบบประเมิน2แบบประเมินนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูบานุบานดูพร้อมๆกันเลยค่ะแบบประเมินนะคะความสมเหตุสมผลของแนวทางการแก้ปัญหาและความเหมาะสมของสื่อที่สร้างขึ้นนะคะแบบประเมินที่1ค่ะทุกคนหันหน้ามาคุณครูก่อนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวจะไม่เข้าใจว่าประเมินแบบไหนเพราะในขณะที่เพื่อนนำเสนอเราต้องทำอะไรคะเพื่อนกลุ่มอื่นต้องทำอะไรเอ่ย
1: ฟ
0: ังแน่นอนจะต้องฟังต้องตั้งใจฟังด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีมารยาทในการฟังเราจะไม่ทำไมคะเราจะไม่แทรกเพื่อนเนาะในขณะที่เพื่อนนั้นนำเสนอนะคะขณะเดียวกันเมื่อเพื่อนประเมินแล้วกลุ่มที่ประเมินก็ต้องยอมรับการประเมินของเพื่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะประเมินแบบประเมินที่1ค่ะความเหมาะสมของแนวทางการแก้ปัญหาให้กับปูเสฉวนของกลุ่มอื่นนะเป็นอย่างไรก็จะมีรายการประเมินนะคะความคิดเห็นของทุกกลุ่มนะคะก็จะมีให้ติ๊กคำว่าอะไรคะหรือการเครื่องหมายคำว่าใช่กับไม่ใช่ดังนั้นรายการประเมินมีอะไรบ้างพอเพื่อนประเมินน้องเรียนลองดูซิว่าเอ้ยเพื่อนประเมินเนี่ยเขามีแนวทางการแก้ปัญหาสอดคล้องกับสาเหตุของปัญหาหรือเปล่าสอดคล้องกับสาเหตุปัญหาไหมปัญหาคืออะไรอะคะปัญหาของเราคืออะไรปูเสฉวนทำไมนะไม่มีบ้านให้ที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะก็คือไม่มีเปลือกหอยฝาเดียวและสาเหตุที่ทำให้ปูเสฉวนไม่มีเปลือกหอยฝาเดียวในการที่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยจึงต้องไปใช้ขยะไปเป็นบ้านแทนเนี่ยเพราะอะไรเพื่อนเขาพูดแนวทางมาเนี่ยสอดคล้องไหมกับสาเหตุตรงนั้นตัวนี้นักเรียนเข้าใจไหมคะต่อไปลองดูซิว่าแนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่มเพื่อนเนี่ยเป็นลำดับขั้นตอนไหมแนวทางของเพื่อนนั้นนะคะสามารถนำไปใช้ได้จริงไหมนำไปใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วแนวทางการแก้ปัญหามีแหล่งข้อมูลที่มาสนับสนุนความเป็นไปได้ไหมมีหรือไม่มีซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราร่วมกันระดมแนวคิดกันใช่ไหมคะแล้วคุณครูบอกว่าให้เรียนนั้นทำไมคะสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและนั้นวันนี้นักเรียนก็จะได้ในสิ่งที่เรียนนั้นระดมมาแล้วก็สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมแต่เราก็ลองดูบางกลุ่มก็อาจจะเอาแค่อะไรคะที่นักเรียนนั้นการระดมความคิดมาเขียนอย่างเดียวแต่ก็มีบางกลุ่มที่เขาจะทำไมเอ่ยสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งเมื่อใดก็ตามที่นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนักเรียนต้องทำไมด้วยคะระบุอะไรเอ่ยแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะเพื่อสนับสนุนความเป็นไปได้ของข้อมูลนักเรียนนั่นเองนั่นคือแบบประเมินที่1ค่ะมาดูแบบประเมินที่2วันนี้เราต้องประเมินควบคู่กันไปนะแบบประเมินที่2นะคะความเหมาะสมของสื่อที่กลุ่มอื่นสร้างขึ้นรายการประเมินนะคะลองดูซิว่าสื่อที่สร้างขึ้นเนี่ยเข้าใจได้ง่ายไหมที่เพื่อนสร้างมานะคะเข้าใจได้ง่ายหรือเปล่าถ้าเข้าใจได้ง่ายนักเรียนก็กาเครื่องหมายถูกลงไปในช่องว่าอะไรคะที่ว่าใช่แต่พอมองแล้วรู้สึกว่าเข้าใจทำไมคะค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะ หรือยากก็กาลงไปในช่องที่ไม่ใช่แล้วรูปแบบล่ะรูปแบบ

ของสื่อเพื่อนกลุ่มอื่นเนี่ยน่าสนใจไหมน่าสนใจหรือเปล่านะคะตรงส่วนนี้แต่นักเรียนก็ดูด้วยว่าของกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มเวลานำเสนอนักเรียนชอบกลุ่มไหนสื่อของกลุ่มไหนซึ่งของนักเรียนต้นทางเนี่ยนะคะด้วยสมาชิกหลายคนใช่ไหมในกลุ่มวันนั้นคุณครูให้ทำอย่างไรคะให้จับคู่ใช่ไหมงั้นถ้าจับคู่ในกลุ่มนะคะก็น่าจะต้องมีอะไรคะชิ้นงานที่สื่อที่ทำไมคะสื่อที่หลากหลายเนาะนะคะก็หลากหลายนักเรียนก็ทำที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวนักเรียนก็ลองคุยกันว่าจะเอาสื่อของเพื่อนคนไหนที่จะนำเสนอนะคะลองดูเพราะว่าถ้านำเสนอหมดทั้งกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงคะนักเรียนทุกชิ้นงานเลยทำไมคะค่อนข้างที่จะใช้เวลาก็นักเรียนเลือกมาก็ได้สักสื่อสักชิ้น2ชิ้นหรือ3ชิ้นก็แล้วแต่นักเรียนนะคะต้องส่วนนี้เดี๋ยวคุณครูนั้นจะให้นักเรียนนั้นทั้งต้นทางและปลายทางเตรียมตัวก่อนนะคะเตรียมตัวก่อนที่จะนำเสนอเตรียมตัวอย่างไรเตรียมตัวเราเอาของเพื่อนมาวางซิในกลุ่มเป็นยังไงบ้างแล้วลองศึกษาข้อมูลดูนะคะแล้วเราจะเลือกสื่ออันไหนที่จะนำเสนอหรือจะนำเสนอทั้งหมดถ้าสื่อไม่มากเกินไปพร้อมที่จะไปเตรียมตัวหรือยังคะเดี๋ยวครูให้สัก5 นาทีพอไหมเพราะดังนั้นนะคะนักเรียนไปเตรียมตัวการนำเสนอได้เลยค่ะ

0: เป็นไงบ้างคะนักเรียนเตรียมตัวกันพร้อมแล้วหรือยังคะทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมหรือยังคะต้นทาง
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะคะปลายทางล่ะคะคิดว่าพร้อมแล้วเช่นกันใช่ไหมคะเอาละค่ะสำหรับตรงส่วนนี้นะคะกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนนั้นนำเสนอสื่อที่สร้างขึ้นและร่วมกันประเมินความสมเหตุสมผลของแนวทางการแก้ปัญหาและความเหมาะสมของสื่อที่สร้างขึ้นโดยใช้ตารางการประเมินนะคะที่อยู่ในชุดกิจกรรมนักเรียนที่ครูนั้นได้บอกไปเมื่อสักครู่และตรงส่วนนี้ค่ะก็ต้องรบกวนท่านครูปลายทางนะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นได้นำเสนอสื่อค่ะพร้อมหรือยังคะที่จะนำเสนอสื่อถ้าพร้อมแล้วนักเรียนนำเสนอสื่อได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่ม5ค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะมีชิ้นงาน2สื่อเป็นสื่อแบบโปสเตอร์กับแผ่นพับค่ะสื่อแบบแผ่นพับนะคะรณรงค์คืนบ้านให้ปูเสฉวนเก็บขยะไม่ให้ทะเลสกปรกไม่ให้สิ่งมีชีวิตตามทะเลตายและรักษาสิ่งแวดล้อมปูเสฉวนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็จะอยู่อย่างปกติทะเลก็จะน่าอยู่ค่ะที่มา BBC News ไทยค่ะไม่นำปูเสฉวนไปเลี้ยงปูเสฉวนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ควรนำไปเลี้ยงค่ะเพราะปูเสฉวนเป็นสัตว์ที่ต้องเปลี่ยนเปลือกหอยตามขนาดตัวที่เพิ่มขึ้นหากนำปูเสฉวนไปเลี้ยงปูเสฉวนอาจตายได้ค่ะแหล่งที่มาคาปุก .com ค่ะไม่เก็บเปลือกหอยฝาเดียวในปัจจุบันเปลือกหอยฝาเดียวลดน้อยลงเป็นจำนวนมากเพราะฝีมือของมนุษย์ที่นำเปลือกหอยฝาเดียวไปทำกิจกรรมต่างๆจึงควรอนุรักษ์เปลือกหอยฝาเดียวไว้ค่ะที่มา dmcr.go.th ค่ะไม่ซื้อและขายปูเสฉวนหากนำปูเสฉวนไปเลี้ยงปูเสฉวนอาจตายได้ณปัจจุบันปูเสฉวนลดน้อยลงและหากนำปูเสฉวนไปขายปูเสฉวนก็จะสูญพันธุ์ไปในที่สุดค่ะจึงควรอนุรักษ์ปูเสฉวนไว้ที่มา MGR ออนไลน์ค่ะลักษณะของปูเสฉวนปูเสฉวนมีลำตัวที่นิ่มและใช้เปลือกหอยเป็นกระดองมีก้ามใหญ่หนึ่งข้างกินซากพืชซากสัตว์เป็นอาหารค่ะ
3: ส่วนของรายงานโปสเตอร์นะคะก็จะเป็นการรณรงค์เหมือนกันค่ะข้อที่1 นะคะลดการทิ้งขยะบริเวณชายหาดเพราะอาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในขยะและทำให้ปูเสฉวนตายได้ค่ะข้อที่2 นะคะไม่นำปูเสฉวนไปเลี้ยงเพราะสิ่งมีชีวิต ที่กินปูเสฉวนขาดแคลนแหล่งอาหารและอาจจะมีซากพืชซากสัตว์บริเวณชายหาดมากขึ้นหรือทำให้ปูเสฉวนตายได้ค่ะข้อที่3นะคะไม่เก็บเปลือกหอยเพราะทำให้ปูเสฉวนไม่มีที่อยู่อาศัยและมีจำนวนลดลงค่ะข้อที่4ค่ะรับบริจาคเปลือกหอยเพราะเปลือกหอยมีจำนวนลดลงจากการกระทำของมนุษย์จึงต้องรับบริจาคค่ะข้อที่5ค่ะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดเพราะจะช่วยให้ชายหาดสะอาดและทำให้ปูเสฉวนไม่เข้าไปอยู่ในขยะค่ะที่มานะคะสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะและมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยค่ะ
2: การนำเสนอของกลุ่ม5พวกเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือค่ะบ้างของกลุ่ม5ทั้งกลุ่มเลยนะคะลองดูนะเพื่อนเพื่อนเมื่อสักครู่ได้ฟังของกลุ่มที่5ไหมคะฟังไหมลูกมาประเมินค่ะมาประเมินนะคะกลุ่ม5

0: ลุ่ม5ก็ต้องฟังเพื่อนด้วยนะคะว่าการประเมินนั้นเป็นอย่างไรนะคะเอาละค่ะแบบ1แนวทางการแก้ปัญหาสอดคล้องกับสาเหตุของปัญหามั้ยคะเมื่อสักครู่แสดงว่ากลุ่มที่5สอดคล้องใช่ไหมคะตอบใช่กันหมดเลยต่อไปค่ะแนวทางการแก้ปัญหาเป็นลำดับขั้นตอนไหมคะเป็นลำดับขั้นตอนไหมฟังแล้วเข้าใจง่ายไหมนะคะแล้วสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงไหมคะแนวทางของกลุ่มที่5นักเรียนก็ทำไมคะก็กาเครื่องหมายลงไปแล้วแนวทางแก้ปัญหามีแหล่งข้อมูลสนับสนุนความเป็นไปได้ไหมมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไหมคะข้อนี้ใช่เลยเพราะเขามีแหล่งที่มาครบนะคะคือนอกจากเอามาจากที่เราร่วมกับอภิปรายแล้วยังมีการสืบค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะเยี่ยมนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าสื่อกันบ้างนะคะสื่อเป็นยังไงสื่อของกลุ่มที่5สื่อที่สร้างขึ้นเข้าใจได้ง่ายไหมคะง่ายหรือไม่ง่ายของเขามีอะไรนะมีแผ่นพับใช่ไหมคะแล้วมีโปสเตอร์ซึ่งในกลุ่มมีอะไรอีกคะในกลุ่มของหนูนอกจากมีแผ่นพับมีโปสเตอร์แล้วมีไหมคะไม่มีมีแผ่นพับกับโปสเตอร์ทั้งหมดเลยนะคะแล้วรูปแบบของเพื่อนน่าสนใจไหม
1: น่าสนใจ
0: ไหมคะเอาน่าสนใจนะคะตรงส่วนนี้นักเรียนขีดตามความเข้าตามความรู้สึกของเราได้เลยแล้วก็เราบอกมาซิว่าตรงส่วนนี้ของเพื่อนเป็นยังไงนะคะซึ่งเพื่อนเองก็ต้องเปิดใจรับฟังนะคะการประเมินตรงนี้เพราะว่าเรามีเกณฑ์ในการประเมินอ่ะตรงนี้ผ่านไหมสำหรับกลุ่มที่5ผ่านเดี๋ยวต่อไปการนำเสนอของกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4เตรียมตัวได้เลยค่ะกลุ่มที่4ไปยืนเตรียมตัวได้เลยนะคะ
2: สวัสดีค่ะหนูตัวแทนกลุ่ม4กลุ่ม4ทำมาในแบบแผนผังกับโปสเตอร์ค่ะคืนบ้านให้ปูเสฉวน 1. ไม่ทิ้งขยะลงชายหาด 2. ไม่เก็บเปลือกหอย 3. ไม่เก็บปูเสฉวนไปเลี้ยง 4. เก็บขยะบริเวณชายหาด 5. ไม่ฆ่าปูเสฉวนค่ะ
3: คืนบ้านให้ปูเสฉวน 1. ไม่เหยียบปูเสฉวน 2. เก็บขยะตามชายหาด3. ไม่นำปูเสฉวนมาเลี้ยง 4. ไม่เก็บเปลือกหอยฝาเดียวตามชายหาด 5. ไม่ทำร้ายที่อยู่ปูเสฉวน
2: ส่วนแหล่งที่มากลุ่ม4ร่วมกันอภิปรายในกลุ่มค่ะ
0: นะคะปรบมือให้กับกลุ่มที่4ค่ะเป็นยังไงบ้างคะของเพื่อนกลุ่มที่4แนวทางการแก้ปัญหาสอดคล้องกับสาเหตุของปัญหาไหมสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องใครว่าสอดคล้องยกมือใครว่าไม่สอดคล้องยกมือสอดคล้องทั้งหมดนะคะแนวทางการแก้ปัญหาเป็นลำดับขั้นตอนไหมคะสามารถนำไปใช้ได้ไหมได้เนาะเป็นลำดับขั้นตอนเข้าใจง่ายแนวทางการแก้ปัญหามีแหล่งข้อมูลมาสนับสนุนไหมคะมีหรือไม่มีมีไหมมีไม่มีไม่มีคือมีแค่ที่เพื่อนกันร่วมกันอภิปรายแต่ไม่ได้สืบค้นคว้าเพิ่มเติมใช่ไหมคะเอาแต่ที่ระดมความคิดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่คะไม่ใช่นะคะต่อไปแบบประเมินที่1แล้วนะคะไปดูแบบประเมินที่2ความเหมาะสมของสื่อที่กลุ่มอื่นสร้างขึ้นบ้างสื่อที่สร้างขึ้นเข้าใจง่ายไหมเข้าใจง่ายหรือไม่เข้าใจง่ายเข้าใจง่ายรูปแบบของสื่อน่าสนใจไหมคะ
1: น
0: ่
1: าสนใจอ๋อ
0: น่าสนใจยังไงมีรูปภาพประกอบเป็นไงคะ
1: น
0: ่
1: าร
0: ักน่ารักอะไรน่ารักผู้เสฉวนน่ารักมีรูปภาพประกอบน่ารักกลุ่มสี่ยิ้มไปเต็มๆเลยนะคะเรียบร้อยแล้วของกลุ่มที่สี่ต่อไปกลุ่มที่สามเตรียมตัวค่ะกลุ่มที่สามเตรียมตัว
4: สวัสดีครับผมตัวแทนมาจากกลุ่มที่3วันนี้จะมานำเสนอในรูปแบบของแผ่นพับกับโปสเตอร์ครับ 1. ไม่เก็บเปลือกหอยฝาเดียวเพราะเพื่อไม่ให้เปลือกหอยฝาเดียวมีจำนวนลดน้อยลงและปูเสฉวนจะไม่มีที่อยู่อาศัย 2. ไม่ทิ้งขยะในทะเลเพราะไม่มีเปลือกหอยฝาเดียวปูเสฉวนจะนำขยะมาเป็นที่อยู่อาศัยแล้วเมื่อปูเสฉวนมีขนาดใหญ่ขึ้น จนออกจากขยะนั้นไม่ได้จนตายในที่สุดครับ3ไม่เก็บปูเสฉวนนำไปเลี้ยงเพราะปูเสฉวนจะมีจำนวนลดน้อยลงและจะมีซากพืชซากสัตว์เยอะขึ้นจนก่อให้เกิดมลพิษในทะเลครับ4รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันเก็บขยะในทะเลและไม่เก็บเปลือกหอยฝาเดียวและไม่นำเอาปูเสฉวนไปเลี้ยงและจะทำให้ปูเสฉวนไม่สูญพันธุ์5ปูเสฉวนมีข้อดีตรงที่สามารถช่วยกินซากพืชซากสัตว์สร้างให้ปุ๋ยกับดินและทำความสะอาดชายหาดได้จึงส่งผลดีต่อระบบนิเวศของชายหาดโดยรวมครับ
2: แบบที่2แบบโปเตอร์1ไม่ทิ้งขยะ2ไม่นำปูเสฉวนไปเลี้ยง3เก็บขยะบริเวณชายหาด4บริจาคเปลือกหอย5ไม่เก็บเปลือกหอยกลับบ้าน
4: ส่วนแหล่งที่มาครับคือช่วยกันระดมความคิดในกลุ่มครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับดีครับ
0: ปรบมือค่ะก็เป็นลักษณะการรณรงค์ใช่ไหมคะโปสเตอร์การรณรงค์เนาะแล้วก็เป็นแผ่นพับใช่ไหมคะเอาแหละนะเอาเรามาดูค่ะเพื่อนๆแบบประเมินที่1นะคะเมื่อสักครู่นักเรียนได้ประเมินเพื่อนไปหรือยังคะกลุ่มอื่นๆได้ประเมินเพื่อนไปหรือยังประเมินกลุ่ม3ไปหรือยังคะแนวทางการแก้ปัญหาสอดคล้องกับสาเหตุไหมคะสาเหตุของปัญหาไม่พอฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะสอดคล้องกับสาเหตุไหมคะที่ปูเสฉวนไม่มีบ้านอยู่สอดคล้องไหมสอดคล้องนะคะแนวทางการแก้ปัญหาเป็นลำดับขั้นตอนไหมคะเป็นไหมคะเป็นลำดับขั้นตอนแนวทางการแก้ปัญหามีแหล่งข้อมูลสนับสนุนความเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ไหมไม่นะคะอาจจะการที่พูดคุยกันแต่ว่าไม่ได้หาข้อมูลทำไมคะเพิ่มเติมเพราะนั้นต้องเพิ่มเติมตรงที่แหล่งข้อมูลให้ชัดเจนนิดหนึ่งนะคะเอาล่ะดังนั้นไปดูแบบประเมินที่2นะคะแบบประเมินที่2สื่อที่สร้างขึ้นเข้าใจได้ง่ายไหมคะซับซ้อนไหมเข้าใจง่ายไหมนักเรียนนักเรียนลองคุยกันเพื่อนในกลุ่ม2ว่าไงคะกลุ่ม3สื่อที่สร้างขึ้นเข้าใจง่ายไหมคะเข้าใจง่ายไหมคะเข้าใจง่ายรูปแบบของสื่อน่าสนใจไหมตามความคิดของเราน่าสนใจไหมคะเราน่าสนใจเพื่อนยกนิ้วให้นะคะเอาล่ะเรียบร้อยต่อไปขอกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2เตรียมตัวได้เลยค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงบุญญานุชอิประเสริฐมาจากกลุ่มที่2ค่ะวันนี้มีแผ่นพับกับโปสเตอร์ค่ะในส่วนของแผ่นพับค่ะเรื่องว่าคืนบ้านให้ปูเสฉวนค่ะข้อ1ไม่ควรทิ้งขยะบนชายหาดควรทิ้งลงถังขยะเพราะอาจส่งผลกระทบต่อปูเสฉวนได้เช่นปูเสฉวนนำขยะมาทำเป็นที่อยู่อาศัยซึ่งอาจทำให้ปูเสฉวนเสียชีวิตและลดจำนวนลงได้ค่ะ2ช่วยกันเก็บขยะบนชายหาดอาจจะมีขยะหลงเหลืออยู่ตามชายหาดเพื่อไม่ให้ปูเสฉวนนำขยะไปทำเป็นที่อยู่อาศัยค่ะข้อที่3ไม่ควรเก็บเปลือกหอยฝาเดียวมาจากชายหาดเพราะเปลือกหอยฝาเดียวอาจจะลดจำนวนลงและปูเสฉวนอาจจะไม่มีเปลือกหอยฝาเดียวเป็นที่อยู่อาศัยปูเสฉวนจึงนำขยะมาทำเป็นที่อยู่อาศัยค่ะข้อที่4ปูเสฉวนบกมากกว่า 500,000 ตัวตายลงเนื่องจากมลพิษพลาสติกเมื่อปูเสฉวนบุกตายลงจะปล่อยกลิ่นสารเคมีออกมาซึ่งจะดึงดูดปูเสฉวนบุกตัวอื่นเข้ามาติดในขยะพลาสติกทำให้เกิดการเสียชีวิตค่ะข้อที่5ปัจจุบันปูเสฉวนยังไม่ได้ประกาศเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแต่หากจับในพื้นที่อนุรักษ์ก็ถือว่าผิดกฎหมายและเราก็ไม่ควรที่จะนำสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่ที่อยู่อาศัยเดิมเพราะสัตว์ทุกตัวล้วนมีเซฟโซนที่เรียกว่าบ้านเสมอค่ะต่อไปเป็นส่วนของโปเตอร์ค่ะ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลักษมีดำทุ่งหงมาในรูปแบบของโปสเตอร์ค่ะคืนบ้านให้ปูเสฉวน 1. ไม่ทิ้งขยะบริเวณชายหาดเพราะอาจจะทำให้ชายอาจเพราะจะทำให้ชายหาดดูสะอาดตาและปูเสฉวนก็จะไม่เข้าไปอยู่ในขยะแทนเปลือกหอยทำให้ปูเสฉวนมีโอกาสที่จะตายน้อยลงมากขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าปูเสฉวนเข้าไปอยู่ในขยะแล้วเมื่อมันขยายตัวจะออกจากขยะไม่ได้แล้วก็ตายในที่สุดค่ะ 2. ไม่เก็บเปลือกหอยฝาเดียวเพราะจะทำให้ที่ที่อยู่อาศัยของปูเสฉวนน้อยลงและจะทำให้ปูเสฉวนเข้าไปอยู่ในขยะแทนและเมื่อจำนวนปูเสฉวนลดลงซากพืชและซากสัตว์ก็จะมีอยู่ตามชายหาดเต็มไปหมดและสัตว์ที่กินปูเสฉวนเป็นอาหารก็จะขาดแคลนอาหารได้ค่ะ 3. ไม่นำปูเสฉวนไปเลี้ยงไม่นำปูเสฉวนไปเลี้ยงเพราะจะทำให้ปูเสฉวนอาจตายได้เมื่อปูเสฉวนตายไปมากขึ้นก็จะทำให้ปูเสฉวนมีจำนวนลดลงเมื่อปูเสฉวนมีจำนวนลดลงก็จะทำให้มีซากพืชซากสัตว์มีอยู่เต็มชายหาดและสัตว์ที่กินปูเสฉวนเป็นอาหารจะขาดแคลนอาหารค่ะ 4. ช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายหาดเพราะจะทำให้ไม่มีขยะบริเวณชายหาดและสะอาดถ้ามีขยะบริเวณชายหาดทำให้ปูเสฉวนเข้าไปอยู่ในขยะแล้วก็ตายในที่สุดและเมื่อปูเสฉวนตายลงมากขึ้นก็จะลดลงและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่กินปูเสฉวนเป็นอาหารอีกด้วยค่ะ 5. ไม่ซื้อหรือขายปูเสฉวนถึงแม้ปูเสฉวนจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายยกเว้นในเขตอุทยานทำให้ถูกจับจากธรรมชาติเพื่อนำไปหารายได้และทำให้ปูเสฉวนตายเป็นจำนวนมากและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆอีกด้วยแหล่งที่มา dmcrth.dmcr.go.thสำหรับกลุ่ม2ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
0: มีแหล่งที่มาด้วยแหล่งที่มาของแผ่นพับมีไหมคะ
2: มีค่ะ
0: แหล่งที่มาอะไรคะลูก
2: realmeho.com ค่ะ
0: มีแหล่งที่มาเรียบร้อยปรบมือให้กลับกลุ่มที่2ค่ะเรียบร้อยไปแล้วนะคะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะแนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่มที่2สอดคล้องกับสาเหตุของปัญหาไหมคะ
1: สอดคล
0: ้
1: อง
0: สอดคล้องนะคะเพื่อนหาข้อมูลมาเยอะแยะเลยใช่ไหมใช่ไหมคะเอาล่ะแนวทางการแก้ปัญหาเป็นลำดับขั้นตอนไหมคะ
1: เป็น
0: มีแหล่งที่มาข้อมูลมาสนับสนุนความเป็นไปได้ของข้อมูลไหมมีไหมคะมีนะคะมาดูสื่อกันบ้างนะคะแบบประเมินที่2นะคะแบบประเมินที่2สื่อสร้างขึ้นเข้าใจได้ง่ายไหมซับซ้อนไหมคะไม่ซับซ้อนเข้าใจได้ง่ายรูปแบบของสื่อน่าสนใจไหม
1: น
0: ่าสนใจนะคะเอาล่ะนะคะน่าสนใจหมดเลยใช่ไหมคะทุกกลุ่มเลยใช่ไหมนะเอาล่ะค่ะต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่1ค่ะเตรียมตัวได้เลยค่ะกลุ่มที่1
7: สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนมาจากกลุ่มที่1ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์และแผนผังครับผมจะนำเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์ครับหัวข้อคือรณรงค์รักษาบ้านให้ปูเสฉวนครับ 1. ไม่ทิ้งขยะบนชายหาด 2. ไม่เหยียบเปลือกหอยฝาเดียว 3. เก็บขยะบนชายหาด 4. ไม่เก็บเปลือกหอยฝาเดียว 5. ไม่เลี้ยงปูเสฉวนครับต่อไปเป็นแผนผังของแผนผังความคิดครับ
8: รูปแบบของผมคือแผนผังความคิดการคืนบ้านให้ปูเสฉวน 1. รับบริจาคเปลือกหอยฝาเดียว 2. ไม่นำปูเสฉวนไปเลี้ยง 3.ไม่นำเปลือกหอยฝาเดียวไม่เก็บเปลือกหอยฝาเดียว 4. ช่วยกันเก็บขยะตามชายหาด 5. ไม่ทิ้งขยะบริเวณชายหาด

0: วันนี้กลุ่มที่1ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะครับ
1: เอาละค่ะเรียบร้อยไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างของกลุ่มที่1แนวทางแก้ปัญหาสอดคล้องกับสาเหตุไหมคะกลุ่มที่1สอดคล้องไม่สอดคล้องสอดคล้องแนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่มที่1เป็นยังไงเป็นลำดับขั้นตอนไหมคะเป็นไหมคะเป็นลำดับขั้นตอนมีแหล่งที่มาสนับสนุนไหมกลุ่มที่1มีไหมคะกลุ่มหนึ่งได้แหล่งที่มาจากไหนลูกอ๋อระดมความคิดกันไม่ได้สืบค้นเพิ่มเติมใช่ไหมคะไม่เป็นไรวันนี้แหล่งที่มานะคะก็ยังไม่ชัดเจนแต่ก็เลยไปสืบค้นนะคะให้ที่มาชัดเจนต่อไปนะคะแบบประเมินที่2สื่อที่สร้างขึ้นเข้าใจได้ง่ายไหมคะเข้าใจได้ง่ายไหมซับซ้อนไหมง่ายรูปแบบของสื่อน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจหมดเลยนะคะเอาล่ะตรงส่วนนี้นะคะครูเห็นนักเรียนนะคะมีความพยายามกันมากเลยตั้งใจมากเลยค่ะน่ารักมากนี่ขอปรบมือชมเชยค่ะเก่งทุกคนเลยนะคะแนวทางการแก้ไขครูดูไปแล้วเนี่ยก็คือสามารถที่จะทำได้หมดเลยนะคะซึ่งจะมีตรงจุดหนึ่งนะคะถ้าเราแก้เนี่ยนะเราต้องแก้ตั้งต้นเหตุแต่ถ้าเราแก้ปลายเหตุเนี่ยมันก็จะช้าเกินไปเช่นจะทำยังไงให้ไม่ต้องขอรับบริจาคก็ต้องทำยังไงคะไม่เก็บเปลือกหอยฝาเดียวใช่ไหมคะไม่ทิ้งขยะบนชายหาดตามที่เรียนบอกแต่ขอรับบริจาคนั้นเป็นอย่างไรแล้วแสดงว่ามันต้องเกิดอะไรแล้วต้องเกิดการที่ปูเสฉวนเนี่ยใช้ขยะเป็นบ้านแล้วใช่ไหมคะเกิดขาดแคลนเปลือกหอยฝาเดียวแล้วถึงต้องรอรับบริจาคใช่ป่ะนั้นถ้ารอรับบริจาคเนี่ยก็แก้ไขได้แต่แก้ไขตรงที่ปลายเหตุเพราะนั้นถ้าจริงๆแล้วไม่จำเป็นก็ไม่อยากจะทำไมคะไม่อยากจะให้ถึงตรงจุดนี้ก็คือขอรับบริจาคถ้าขอรับบริจาคเมื่อไหร่แสดงว่าเริ่มทำไมคะขาดแคลนอีกทั้งขยะก็มีทำไมแสดงว่าบนชายหาดนั้นทำไมคะขยะก็มีปริมาณที่มากนะเดี๋ยวตรงส่วนนี้เดี๋ยวนักเรียนนั้นมาร่วมกันอภิปรายนะคะร่วมกันอภิปรายกันไปดูตัวที่อภิปรายค่ะร่วมกันอภิปรายรูปแบบของสื่อที่แต่ละกลุ่มนำเสนอมีรูปแบบใดบ้างเมื่อสักครู่ดูเป็นรูปแบบใดบ้างคะมีแผนผังมีโปสเตอร์มีแผนพับนะคะจากการประเมินสื่อตามเกณฑ์นักเรียนชอบสื่อของกลุ่มใดชอบสื่อกลุ่มใดคะเอากลุ่มไหนเอากลุ่ม4กลุ่ม2กลุ่ม1กลุ่มตัวเองนะเพราะอะไรถึงชอบล่ะต้องมีเหตุผลเพราะอะไรน่ารักแล้วได้ดูเนื้อหาของเพื่อนไหมเนื้อหาของเพื่อนสืบค้นข้อมูลอย่างดีนะคะนักเรียนยอมรับผลการประเมินหรือไม่เวลาเรานำเสนอเพื่อนประเมินมายอมรับไหมคะบางคนบอกว่าไม่มีอะไรนะแหล่งที่มาของข้อมูลหรืออะไรเงี้ยนะคะยอมรับไหมยอมรับเพราะอะไรเป็นความจริงเป็นไปตามเกณฑ์ใช่ไหมคะที่อยู่ในตารางการประเมินนะต่อไปค่ะในชีวิตประจำวันนักเรียนเคยพบปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆบ้างหรือไม่เคยพบไหมเคยพบหรือไม่เคยพบอย่างเช่นเดินไปเนี่ยบริเวณชายหาดมีก้นบุหรี่อยู่มีพวกอะไรคะขวดหรือขยะอยู่อย่างเงี้ยหรือตาข่ายที่พันอะไรตัวปูอยู่อย่างเงี้ยเคยบ้างไหมเคยบ้างไหมคะบางคนก็บอกว่าเคยบางคนก็บอกไม่เคยถ้าคนที่เคยถามว่ามีวิธีการแก้ปัญหาหรือมีแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านั้นไหมมีหรือไม่มีอย่างถ้าเจอขยะเนี่ยนักเรียนจะทำยังไงอะเก็บขยะนะคะถ้าไปเจอตาข่ายพันตัวปูอยู่นักเรียนจะทำยังไงก็แกะอะไรคะ
2: แกะ
1: ตาข่ายออกนะคะให้ปูได้ทำไมได้มีชีวิตที่อิสระเนาะนะคะนั่นเองคิดว่าถ้าทุกคนไม่ร่วมมือในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่จะส่งผลกับสิ่งมีชีวิตและมนุษย์อย่างไรบ้างอันดับแรกคือส่งผลแน่นอนใช่ไหมและส่งผลยังไงกับสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นส่งผลยังไงอะถ้าทุกคนไม่ร่วมมือในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเดี๋ยววันนี้ทั้งเรียนมีแนวทางเยอะแยะเลยในห้องที่นำมาแต่ไม่ได้ทำเลยอ่ะไม่ได้อนุระไม่ได้รณรงค์กันเลยไม่ได้ทำกันเลยอย่างเงี้ยจะส่งผลยังไงอะคะ
2: สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งที่อยู่จะนำ
1: สิ่งมีชีวิตที่

0: แหล่งอยู่ในแหล่งที่อยู่นั้นทำไมนะอาจจะตายได้ใช่ไหมคะแล้วมนุษย์อ่ะส่งผลมนุษย์ยังไงส่งผลยังไงมีซากพืชซากสัตว์เต็มชายหาดบริเวณนั้นก็เป็นมลพิษเนาะใช่ไหมคะส่งผลกับชีวิตก็คือที่นักเรียนบอกมาว่าทำไมส่งผลให้สิ่งมีชีวิตนั้นตายและส่งผลกระทบกับโซ่อาหารที่อยู่บริเวณแหล่งที่อยู่นั้นด้วยสำหรับมนุษย์ก็ส่งผลเช่นกันเหมือนที่บอกไปก็คืออาจจะได้รับมลพิษนะคะทัศนียภาพสวยงามไหมแหล่งที่อยู่นั้นถ้ามีขยะจะสวยงามไหมคะไม่สวยงามสัตว์น้ำหรือสิ่งมีชีวิตอื่นตายลงเป็นยังไงคะก็ไม่สวยงามเนาะก็ส่งกลิ่นเหม็นอีกนะคะก็เป็นมลพิษนะคะอ่ะกิจกรรมคืนบ้านให้ปูเสฉวนนะคะตรงนี้สิ่งที่เรียนรู้ในกิจกรรม4ชั่วโมงเรียนมาเรียนรู้อะไรบ้างเรียนรู้อะไรบ้างตรงนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนั้นกลับไปทำเป็นการบ้านได้เนื่องด้วยเวลาเราทำไมแล้วคะค่อนข้างมีจำกัดตรงเนี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันร่วมกันด้วยกันก่อนด้านหลังจากนั้นเราก็ค่อยกลับไปทำอะไรคะกลับไปเขียนเพิ่มเติมสิ่งได้เรียนรู้มาเรียนรู้อะไรมาบ้างเรียนรู้อะไรบ้างอ่ะตั้งแต่แรกเลยอะไรนะครับความสำคัญของปูเสฉวนปูเสฉวนสำคัญยังไงทำความสะอาดชายหาดกินซากพืชซากสัตว์ถ้าไม่มีปูเสฉวนเป็นยังไงมีซากพืชซากสัตว์เต็มชายหาดเลยได้ไงอีกไม่มีปูเสฉวนส่งผลต่อโซ่อาหารบริเวณแหล่งที่อยู่นั้นส่งผลต่อมนุษย์ไหมส่งผลนะคะอ้าวนักเรียนดูค่ะอ่านพร้อมกันอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทาง1 2 3อ่านพร้อมกันค่ะสาเหตุเกิดจากอะไรคะเกิดจากอะไร
1: เกิดจากมนุษย์ทิ้งขยะลงไปที่ชายหาดหรือลงไปในทะเลอีกทั้งเก็บเปลือกหอยไปเป็นเครื่องประดับส่งผลให้เปลือกหอยจำนวนลดลง
0: ต่อไปปูเสฉวนจึงทำไมคะ

คือสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ทั้งหมดเกี่ยวกับอะไรคะปูเสฉวนนั่นเองนะคะคืนบ้านให้ปูเสฉวนเอาล่ะสำหรับตรงส่วนนี้ค่ะการประเมินตนเองอยู่ในหน้า45นะคะ45นั้นวันนี้เรียนได้ทำอะไรไปบ้างได้นำเสนอสื่อไหมคะกลุ่มของนักเรียนได้นำเสนอสื่อไหมนำเสนอสื่อที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับข้อมูลหรือเปล่านะคะวันนี้กลุ่มของเราทำได้ดีไหมพอใช้หรือปรับปรุงหรือนักเรียนทำสื่อกับเพื่อนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะความพอใจร่วมแสดงความคิดเห็นไหมคะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นไหมได้ร่วมกันประเมินไหมประเมินและยอมรับแนวทางการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมโดยพิจารณาจากหลักฐานหลักฐานมาจากไหนก็มาจากแหล่งข้อมูลที่เรียนนั้นไปสืบค้นมามีหลักฐานอ้างอิงนะคะตรงส่วนนี้เรียบร้อยต่อไปสรุปกิจกรรมทั้งหมดแล้วคืนบ้านให้เสฉวนเป็นอย่างไรบ้างเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบกับใครปูเสฉวนปูเสฉวนนะคะหรือสิ่งมีชีวิตบริเวณนั้นส่งผลให้ปูเสฉวนเป็นยังไงคะตายตรงต้องใช้อะไรขยะใช่ไหมคะเป็นบ้านถ้าบริเวณชายหาดมีขยะเยอะดังนั้นเราจะสังเกตได้ถ้าปูเริ่มใช้ขยะเป็นบ้านแล้วแสดงว่าบริเวณนั้นชายหาดบริเวณนั้นเริ่มทำไมแล้วคะมีอะไรเยอะมีจำนวนขยะเยอะแล้วปูเสฉวนจึงต้องใช้ขยะมาเป็นบ้านเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เรียนอยากจะ

เห็นไหมไม่อยากจะเห็นนะตรงนี้นะคะสรุปกิจกรรมพร้อมกันค่ะ

0: ่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปของเราจะขึ้นหน่วยที่2แล้วนะคะในเรื่องของลักษณะพันธุกรรมของพืชมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปคือใบงานค่ะเรื่องลักษณะพันธุกรรมของพืชนะคะบัตรภาพพืชค่ะแล้วก็ต้นพืชต่างๆนั่นเองนะคะเอาล่ะต้องส่วนนี้นะคะคุณครูขอฝากไว้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะกลับไปเขียนให้เรียบร้อยนะคะแล้วกลับไปทบทวนนะคะสำหรับวันนี้ฝันนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทุกคนขอเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้มี
2: ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ์
1: ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวตารเคชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้

0: สบายใจใช้แผนที่
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งจะออกไปข้างนอกหลายที่เลยแต่ก่อนเดินทางก็ต้องศึกษาเส้นทางจากแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์มือถือก่อนทุกคนเดินทางไปพร้อมกับนับหนึ่งนะนี่บ้านของนับหนึ่งและนี่คือเส้นทางที่จะเดินทางไปสถานที่ต่าง
2: ๆเอ๊ถ้านับหนึ่งต้องขี่จักรยานจากบ้านไปและกลับจากโรงเรียนโดยระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็น300เมตรต้องเดินทางเป็นระยะทางกี่เมตรกันนะ
0: ระยะทางขาไปคือ300เมตรและขากลับคือ300เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางรวมทั้งหมดคือ600เมตร
2: ถูกต้องเก่งมาก

0: หลังเลิกเรียนนับหนึ่งและเพื่อนๆไปวิ่งออกกำลังกายรอบสนามเด็กเล่น3รอบโดยระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรนับหนึ่งและเพื่อนๆจะวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่
1: ระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรระยะทางรอบสนามเด็กเล่น3รอบเป็น3คูณ350เท่ากับ1050เมตรซึ่งระยะทาง1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรเพราะฉะนั้นนับ1และเพื่อนๆวิ่งเป็นระยะทาง1050เมตรหรือ1กิโลเมตร50เมตร
0: เก่งมากทุกคนก่อนกลับบ้านเราไปกินซูชิกันเถอะเอ้ยอิ่มจังอร่อยมากๆเลยนี่ก็เย็นแล้วกลับบ้านกันเถอะแต่ถ้านับหนึ่งจะเดินทางจากร้านซูชิไปบ้านต้องเดินทางด้วยเส้นทางไหนถึงจะใกล้ที่สุดและเป็นระยะทางเท่าไหร่นะ

0: เดินทางได้หลายเส้นทางแต่นับหนึ่งต้องเดินทางจากร้านซูชิผ่านสนามเด็กเล่นไปที่บ้านถึงจะใช้ระยะทางใกล้ที่สุดคิดเป็นระยะทาง350บวก155เท่ากับ505เมตร
1: ทุกคนเก่งมากรับพี่ไปเลยถุงมือปั่นจักรยานมหิดลคิด
0: ว้าวเย้นับหนึ่งพร้อมออกเดินทางแล้ววันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูนะครับครูชื่อการรวมธรรมหรือเรียกว่าครูบุ๊กก็ได้ครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพิมพ์วิภาโวหารลึกหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูเบก็ได้นะคะวันนี้มาพบกับครูทั้งสองคนในชั่วโมงภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: วันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างถึงพริก
1: ถึงขิงถึงพริกถึงขิงมีความหมายว่าอย่างไรหรือคะครูบุ๊ก
0: ถึงพริกถึงขิงหมายความว่าอาการที่ดุเดือดเข้มข้นเผ็ดร้อนนั่นเองครับในวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างดุเดือดเข้มข้นและเผ็ดร้อนนั่นเองครับ
1: ถ้าครูบุ๊กยกตัวอย่างสำนวนมาแล้วครูเบก็มีอีกหนึ่งสำนวนค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะครูเบแต่งหน้าแต่งตัวใส่กระโปรงหมี่ขิดเพื่อที่จะมาพบกับเด็กๆนั่นเองค่ะแต่ถ้าวันไหนนะคะที่ครูเบย์อยู่บ้านโอ้โหไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวนะคะอย่างกับคนละคนกันเลยค่ะเด็กๆอย่างนี้นะคะเข้ากับสำนวนที่ว่าไก่งามเพราะขน
0: คนงามเพราะแต่งนั่นเองครับ
1: ซึ่งไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะมีความหมายว่าการที่คนเรานะคะจะสวยขึ้นนะคะก็เกิดจากการเสริมเติมแต่งหน้าแต่งตัวนะคะก็จะทำให้เราดูดีขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนกันกับไก่นะคะที่สีขนของเขานะคะภายนอกสวยงามสดใสนะคะก็จะทำให้ไก่ตัวนี้เนี่ยสวยขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ถ้าครูเบยกตัวอย่างมา1ตัวอย่างแล้วนะครับครูบุ๊กก็ไม่น้อยหน้าครับขอเพิ่มอีก1ตัวอย่างครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อเราไปอาศัยอยู่ในบ้านใครแล้วเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของท่านตอบแทนน้ำใจที่ท่านมีให้โดยการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นงานบ้านหรือดูแลกิจการต่างๆช่วยท่านนั่นเองครับเพื่อเป็นการตอบแทนท่านครับ
1: โอ้โหสำนวนเนี่ยมีความสละสลวยน่าฟังมากเลยนะคะแต่เด็กๆสงสัยไหมคะว่าสำนวนตั้งมากตั้งไม้เนี่ยสำนวนไหนเป็นคำพังเพยสำนวนไหนเป็นสุภาษิตวันนี้นะคะครูทั้งสองคนจะมาไขข้อสงสัยนี้เองค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าสำนวนใดเป็นคำพังเพยสำนวนใดเป็นสุภาษิตเราไปทำความรู้จักกับสำนวนก่อนครับว่าสำนวนนั้นคืออะไรสำนวนหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงด้วยความคมคายสละสลวยใช้พูดสื่อสารกันมีความหมายเป็นในกินความลึกซึ้งมักเป็นคำเปรียบเทียบนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสำนวนกันเลยครับตัวอย่างที่1ของสำนวนนะครับหัวหกหัวหกก้นขวิดหมายความว่าอาการที่เล่นไปตามความพอใจไม่เกรงใจใครเลยนะครับตัวอย่างบริบทข้อความที่เรานำสำนวนนี้ไปใช้เช่นเด็กคนนี้เนี่ยเล่นหัวหกก้นขวิดไม่สนใจใครเลยนะครับตัวอย่างที่สองลูกผี
1: ลูกคน
0: ลูกผีลูกคนหมายความว่าอาการที่เอาแน่เอานอนไม่ได้อาการที่ไม่มีความแน่นอนนั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับครูเบเด็กทารกคนนี้เนี่ยเกิดมาอาการยังไม่ปลอดภัยสุขภาพไม่แข็งแรงต้องอยู่ในตู้อบก่อนเราเรียกเด็กคนนี้ว่ายังเป็นลูกผีลูกคนอยู่นั่นเองครับหรือถ้าเราจะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกเหมือนพรุ่งนี้เนี่ยจะสอบหนังสือยังไม่อ่านเลยยังเป็นลูกผีลูกคนไม่รู้จะผ่านได้ไหม
1: ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่แล้วครับต่อไปดูสำเร็จคำพัง

0: เผยกันเลยครับ
1: คำพังเผยนะคะหมายถึงถ้อยคำที่แสดงความจริงไม่ได้สอนโดยตรงจะเป็นคำที่กล่าวไว้ให้ตีความหมายเข้ากับเรื่องมีความหมายทำนองติชมการเปรียบเทียบและให้ข้อคิดค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะคางคก
0: ขึ้นว
1: อคางคกขึ้นวอนะคะหมายถึงคนที่มีฐานะต้อยต่ำนะคะวันหนึ่งกลับได้ดิบได้ดีนะคะก็เลยลืมตัวนั่นเองค่ะทนงตัวว่าฉันนี่แน่มากๆค่ะต่อมานะคะกิ้งกา
0: ได้ท้องใส่ท้องเส้นใหญ่เลยครับเต็มคอ
1: ก็มากเลยค่ะครูบุ๊กสำนวนนี้นะคะก็หมายถึงการที่เราได้ยศได้ราบได้เงินนะคะแล้วก็ทนงตนนะคะยิ่งยโสขึ้นนะคะจนลืมนะคะว่าตัวเองเนี่ยเดิมทีมีฐานะอย่างไรค่ะอีกหนึ่งสำนวนนะคะหัวล้าน
0: ได้หวี
1: โอ้โหสำนวนนี้นะคะหัวล้านได้หวีหมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะอย่างเช่นคนหัวล้านนะคะเขาไม่มีผมเลยสักเส้นแต่ว่ากลับมีหวีก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปหวีอะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เข้ากันกับอีกหนึ่งสำนวนค่ะที่มักจะใช้ร่วมกันนะคะนั่นก็คือตาบอด
0: ได้แว่นนั่นเองครับ
1: ก็หมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะคนตาบอดนะคะก็คือคนที่เขามองไม่เห็นภาพอะไรเลยนะคะแต่แว่นเนี่ยจะมาทำให้สายตาชัดขึ้นนะคะสำหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวนะคะในที่นี้คนตาบอดเขามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแว่นเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้เขามองเห็นได้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปทำความรู้จักกับสำนวนที่เป็นสุภาษิตกันเลยครับสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวทำนองให้ข้อคิดคติสั่งสอนเพื่อให้กระทำความดีและละเว้นความชั่วหรือมุ่งยกระดับจิตใจของผู้ฟังนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสุภาษิตครับสุภาษิตที่1รักวัวให้ผูก
1: รักลูกให้ตี
0: หมายความว่าเมื่อรักลูกแล้วอย่าเอาตามใจอย่าเอาแต่ความพอใจของเด็กนะครับอย่าตามใจเท่านั้นเพราะว่าจะทำให้เด็กเสียนิสัยหรือไม่รู้จักทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับต้องรู้จักตักเตือนให้ลูกนี้อยู่ในกรอบในรอยในแนวทางที่เหมาะสมในคันลองคองธรรมนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูตัวอย่างสำนวนที่2ที่เป็นสุภาษิตนะครับสุภาษิตที่2รักดีหามจั่ว
1: รักชั่วหามเสาน
0: ักเรียนมีใครทราบไหมครับว่าจั่วคืออะไรจั่วคือองค์ประกอบด้านบนของบ้านลักษณะเป็นเช่นนี้ครับรองรับหลังคานะครับซึ่งมีน้ำหนักเบาจั่วจึงมีน้ำหนักเบาครับส่วนเสาเป็นส่วนองค์ประกอบด้านล่างของบ้านจึงมีน้ำหนักมากเพื่อรองรับน้ำหนักบ้านทั้งหลังนั่นเองครับท่านเปรียบไว้ว่าผู้ใดที่ใฝ่ความดีมุ่งมั่นมุมานะพยายามมีความขยันหมั่นเพียรจะได้ความเจริญเป็นสิ่งตอบแทนเหมือนกับคนที่หามจั่วถ้าหากใฝ่ชั่วแล้วจะได้รับสิ่งที่ลำบากหรือได้รับความไม่เจริญเหมือนกับการหามเสาที่มีน้ำหนักมากนั่นเองครับนักเรียนเป็นคนเลือกนะครับว่านักเรียนจะหามจั่วหรือหามเสาเลือกตั้งแต่วันนี้แหละครับต่อมานะครับสุภาษิตที่3อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อไปอยู่บ้านใครแล้วจะต้องรู้จักตอบแทนน้ำใจที่ท่านมอบให้นะครับเช่นการทำกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือกิจการของท่านในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาที่เราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยท่านตามกำลังที่เรามีครับไม่ใช่ว่าไปปั้นวัวปั้นควายเท่านั้นนะครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับ
1: อย่างเช่นเด็กๆนะคะปิดเทอมไปเล่นบ้านคุณยายใช่ไหมคะเด็กๆก็ควรที่จะช่วยงานบ้านกวาดบ้านกรอกน้ำนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณยายเล็กๆน้อยๆถือเป็นความกตัญญูนั่นเองค่ะ
0: เพื่อตอบแทนบุญคุณท่านที่ท่านมีให้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อมานะครับเมื่อเราได้เรียนมาแล้วว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยเป็นอย่างไรสำนวนที่เป็นสุภาษิตนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมีความสนุกในการเรียนในคาบนี้นะครับเราไปทำกิจกรรมที่1กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเปิดภาพ
1: ทราบสำนวน
0: เปิดภาพทราบสำนวนมีกติกาดังนี้ครับครูจะมีภาพให้นักเรียนดูนะครับว่าภาพที่เห็นนั้นตัวละครในภาพกำลังทำกิริยาอาการใดเข้ากับสำนวนที่นักเรียนคุ้นเคยหรือไม่ถ้าใครตอบได้ช่วยกันตอบเลยนะครับไปดูภาพที่1ครับนักเรียนจะเห็นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับกำลังเล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีสัตว์2ตัวนะครับกำลังนอนทำอะไรนอนฟังใช่ไหมครับครับ
1: สบายใจเลยนะ
0: สบายใจนะครับได้ฟังดนตรีมีใครทราบไหมครับคือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือสีซอให้ควายฟังสีซอให้ควายฟังหมายความว่าการอธิบายหรือการสั่งสอน

0: คนปัญญาทึบหรือผู้ที่ไม่ต้องการฟังเนี่ยมักไม่มีประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์ที่เราจะไปอธิบายขยายความให้เขาฟังนั่นเองครับไปดูสำนวนที่2กันเลยครับ
1: สำนวนที่2นะคะเด็กๆ เห็นอะไรในภาพบ้างคะเพื่อนหน้านี้ตอบมาแล้วว่าเห็นเด็กชายผมจุกเนี่ยกำลังร้องไห้ในมือของเด็กชายผมจุกก็ถือค้อนนะคะแล้วก็ตะปูเหมือนจะสร้างอะไรสักอย่างเห็นอะไรอีกคะเพื่อนด้านหลังตอบมาว่าเห็นในความคิดมีโจรค่ะครูบุ๊ก
0: มีโจรครับมีโจร
1: แล้วก็มีสัตว์อยู่ฝูงนึงค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสำนวนนี้คืออ
0: ะไรครับคืออะไรครับตอบได้ไหมครับ
1: ครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือวัวหาย
0: ล้อมคอกนั่นเองครับ
1: วัวหายล้อมคอกนะคะหมายถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไขปัญหานั้นค่ะเมื่อเรามีเหตุการณ์ได้ร้ายนะคะหรือปัญหาเกิดขึ้นเราถึงมาคิดแก้ไขปัญหาซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่ทันท่วงทีแล้วค่ะเด็กๆในความเป็นจริงนะคะเราควรที่จะคิดวิธีการป้องกันก่อนที่ปัญหานั้นนะคะจะเกิดขึ้นค่ะ
0: ไปดูสำนวนต่อไปครับสำนวนนี้เราจะเห็นเด็กชายคนหนึ่งหน้าดำหน้าแดงเคร่งเครียดเลยนะครับกำลังเข็นอะไรครับทำอะไรสักอย่างหนึ่งมีคนชี้มือครับชี้มือสุนัขชี้มือขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับถือสากครับสากใช้คู่กับอะไรครับ
1: กายอะไรนะ
0: คู่กับอะไรครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือเข็นครก
1: ขึ้นภูเขานั่นเอง
0: เข็นครกขึ้นภูเขาหมายความว่าการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยากลำบากหรือต้องใช้ความพยายามมากนะครับเหนื่อยและทรมานหรือต้องใช้กำลังมากกว่าปกตินั่นเองครับไปดูสำนวนต่อไปครับ
1: เด็กๆ เห็นอะไรในภาพคะเพื่อนๆด้านนี้ตอบมาว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดนางรำโอ้โหชุดนางรำสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่ากำลังชี้ไปที่เครื่องดนตรีไทย2ชนิดด้วยกันเห็นอะไรอีกคะโอ้มีคนสังเกตค่ะเด็กๆสังเกตเห็นว่าหน้าตาของนางรำเนี่ยโอ้โหหน้าตาดุดันมากเลยค่ะ
0: เคร่งเครียดครับ
1: นักเรียนว่าสำนวนนี้คือสำนวนอะไรคะครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือรำไม่ดี
0: โทษปี่โทษกลองนั่นเองครับ
1: ซึ่งรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองนะคะหมายถึงการกระทำของตนเองนะคะที่ออกมาเป็นผลที่ไม่ดีค่ะแต่กลับไปโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเราควรที่จะพิจารณาตนเองก่อนว่าเราเองเนี่ยผิดตรงไหนหรือพลาดตรงไหนไปนะคะไม่ควรที่จะไปโทษคนอื่นค่ะ
0: ไปดูสำนวนต่อมาครับภาพนี้นะครับนักเรียนจะเห็นเด็กผู้ชายคนนึงอยู่ในท่าน้ำนะครับอยู่ในน้ำเลยมือสองข้างนี่โอ้ถืออะไรครับถืออะไรถืออะไรใบขนาดนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับถือปลานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนตอบได้จับปลาสองมือนั่นเองครับจับปลาสองมือเป็นสำนวนที่มีความหมายว่ามุ่งที่จะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันแต่ในที่สุดไม่ได้สักอย่างเลยครับ
1: โอ้โหเท่ากับว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะครูบุ๊ก
0: ใช่แล้วครับ
1: ซึ่งก็เข้ากับอีกสำนวนนึงค่ะที่ครูเบย์คิดออกนั่นก็คือโลภมาก
0: ลาภหายนั่นเองครับดังนั้นแล้วเมื่อเราต้องการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าไปอยากได้มากนะครับต้องตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเป็นอย่างๆไปนะครับเราจึงจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองครับต่อมานะครับเพื่อเพิ่มความยากเข้าไปในกิจกรรมของเราองค์ประกอบของภาพจะน้อยลงนะครับในการทายสำนวนนะครับภาพต่อไปนี้นะครับจะเป็นภาพของสำนวนอะไรให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับซึ่งภาพแต่ละภาพนั้นจะเป็นภาพใบ้คำนั่นเองครับไปดูภาพที่1ครับสำนวนที่1นะครับตั้งใจดูภาพนะครับ
1: เด็กๆเห็นอะไรคะ
0: เห็นรูปอะไรครับ
1: ฟันหรือเปล่าคะ
0: ฟันอยู่กับอะไรครับ
1: ไม่บอก
0: ไม่บอกนะครับไปภาพต่อไปครับอาศัยอยู่ในน้ำนะครับต่อมานะครับ
1: อู้ภาพเดิมกับภาพแรกเลยค่ะครูบุ๊ก
0: ใช่แล้วครับภาพสุดท้ายนะครับตั้งใจดูนะครับภาพปูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนตอบได้ไหมครับช่วยกันตอบครับ
1: ตอบได้ไหมคะ
0: ถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือปากหอย
1: ปากปู
0: ปากหอยปากปูหมายความว่าบุคคลที่ชอบนินทาผู้อื่นเล็กๆน้อยๆคนที่ชอบพูดลับหลังนะครับหรือ

0: คนที่พูดแล้วไม่มีใครฟังนั่นเองครับไปต่อไปที่สำนวนต่อไปครับ
1: ภาพนี้นะคะมีทั้งหมด4ภาพนะคะ4พยางค์ด้วยกันค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: ไปดูครับ
1: ภาพแรกเหมือนผู้ชายคนนี้เขากำลังจะ
0: กำลัง
1: วิ่ง
0: เหมือนกลัวกำลังทำอะไรครับ
1: กำลังเหมือนจะวิ่งหนี
0: กำลังจะวิ่งหนีนะครับภาพต่อไปครับเสือนะครับเสือมาทำอะไรเสือมาคนนี้หรือเปล่านะต่อไปนะครับไม่มีรูปนะครับไม่มีรูปไปภาพสุดท้ายครับ
1: นี่คือจระเข้นั่นเองค่ะเด็กๆเดาได้ไหมคะว่าเป็นสำนวนอะไร
0: เดาได้ไหมครับมีเสียงแว่วๆมาจากข้างหลังนะครับว่าสำนวนนี้คือหนีเสือ
1: ปะจระเข
0: ้หนีเสือปะจระเข้นะครับหมายถึง
1: หนีเสือปะจระเข้นะคะหมายถึงการหนีจากอันตรายอย่างหนึ่งมาพบกับอันตรายอีกอย่างหนึ่งเด็กๆดูสิคะเสือก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายจระเข้ก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายเหมือนกันค่ะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะเด็กๆหนีสิ่งหนึ่งก็มาพบกับอีกสิ่งหนึ่งที่อันตรายเช่นกันโอ้โห
0: แต่อ่ะบางคนอาจสงสัยทำไมในสำนวนบอกว่าหนีเสือปะจระเข้แต่ในคำใบ้ภาพใบ้ทำไมเป็นรอยประหรือจุดประทำไมมีรอเรือควบกล้ำเพราะว่าเป็นภาพใบ้ครับให้ออกเสียงใกล้เคียงกันกับในสำนวนนั่นเองครับอย่าสับสนนะครับไปสำนวนต่อไปครับ
1: ต่อมาค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: มีจิตกรน้อยกำลัง
1: วาด
0: เขียนอะไรสักอย่างอยู่นะครับต่อมาครับอีกแล้วนะครับมารอบที่2นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ
1: ก็คือเสือนั่นเองค่ะภาพต่อไปเลยค่ะครูบุ๊กภาพอะไรคะด้านหน้าตอบแล้วค่ะครูบุ๊กวัวค่ะ
0: ภาพสุดท้ายครับ
1: อันนี้เหมือนจะมีอาการแบบว่าม
0: ี
1: สั่นๆกลัวๆ
0: ม
1: ี
0: กุ๊กกูกุ๊กกูครับอ้อมไปหมดเลยสั่นๆกลัวๆใช่ไหมครับภาพนี้คือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับภาพนี้คือสำนวนเขียนเสือให้วัวกลัวนั่นเองครับเขียนเสือให้วัวกลัวหมายความว่า
1: เขียนเสือให้วัวกลัวนะคะหมายความว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้ศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามนะคะเสียขวัญ นั่นเองค่ะเขาก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะกลัวเรานะคะเกรงขามนะคะว่าอุ้ยเรานี่เหนือกว่าเขา
0: ใช่ครับบางที่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับแค่เป็นกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับ
1: เป็นหลอกๆนะคะ
0: ใช่แล้วครับไปดูสำนวนต่อมาครับตั้งใจดูนะครับ
1: ภาพนี้คุณแม่กำลังทำอะไรคะ
0: ถือไม้เรียวครับกำลังถือไม้เรียวไม้เรียวเอาไปทำอะไรนะครับ
1: ทำอะไรนะ
0: ต่อไปครับนีโมครับนีโมอยู่ในน้ำอยู่ในทะเลเป็นสัตว์อะไรนะต่อมาครับ
1: โอ้โหหล่อเหลาเลยนะคะอันนี้คือภาพ
0: ใบหน้านั่นเองครับภาพสุดท้ายนะครับภาพนี้นะครับภาพนี้คืออุปกรณ์หาปลาที่เราเรียกว่าใส่นั่นเองครับมีใครทราบไหมครับ
1: ใบมาขนาดนี้แล้วสำนวนนี้คือ
0: ตีปลา
1: หน้าใส
0: นั่นเองครับตีปลาหน้าใสหมายความว่าการขัดขวางกิจการคนอื่นที่กำลังไปได้ดีหรือขัดผลประโยชน์คนอื่นที่เขากำลังจะได้รับนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับนักเรียนอย่าทำตามนะครับไปที่สำนวนสุดท้ายในกิจกรรมนี้ครับ
1: มาเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ตั้งใจดูนะครับภาพที่1ครับ
1: เป็นประตูค่ะครูบุ๊ก
0: เด็กๆประตูกำลังทำอะไรครับประตูปิดอยู่นั่นเองนะครับประตูปิดอยู่ภาพต่อมาครับ
1: มีมูลค่ามากเลยนะคะ
0: ม
1: ี
0: มูลค่ามากใครๆก็อยากได้สิ่งนี้คือ
1: ทอง
0: นั่นเองครับต่อมาครับ
1: ภาพนี้คือภาพพระนั่นเองค่ะ
0: พระกำลังแสดงอิริยาบถที่ยืนแล้วก็หันหลังอยู่นั่นเองนะครับเป็นสำนวนใดครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือ
0: ปิดทอง
1: หลังพระ
0: นั่นเองครับปิดทองหลังพระหมายความว่าการทำความดีที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้หรือการทำความดีที่ไม่ต้องเป่าประกาศนั่นเองครับหลังจากที่ทำกิจกรรมมาทั้งสองกิจกรรมแล้วนะครับต่อไปนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำสำนวนที่เป็นคำพังเพลินและสุภาษิตเนี่ยไปใช้ในบริบทการสื่อสารได้หรือไม่เราไปทำกิจกรรมที่3กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าลองใช้สำนวนนั่นเองครับโดยครูนะครับจะมีบริบทข้อความนะครับที่เข้ากับ สำนวนที่เป็นคำพังเพยสุภาษิตอยู่4สำนวนนะครับโดยครูจะอ่านให้ฟังนะครับว่าสำนวนเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับนำไปเติมในบริบทข้อความเหล่านั้นนะครับสำนวนที่1 นะครับกิ่งทองใบหยกกิ่งทองใบหยกหมายความว่าคู่บ่าวสาวที่มีความเหมาะสมกันนะครับหรือที่กำลังจะแต่งงานกันนั่นเองครับกล่าวชมว่าคู่นี้เหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองใบหยกนั่นเองครับนี่คือสำนวนที่1ครับ
1: สำนวนที่2นะคะนั่นก็คือลูกไม้หล่น
0: ไม่ไกลต้น
1: ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะหมายถึงการที่ลูกนะคะย่อมมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่นะคะพ่อแม่มีลักษณะอย่างไรมีนิสัยใจคออย่างไรนะคะลูกนะคะย่อมไม่ต่างจากพ่อแม่ค่ะเหมือนกับผลไม้นะคะที่จะหล่นลงตายต้นของมันนั่นเองค่ะ
0: ไปสำนวนที่3กันเลยครับสำนวนที่3นะครับให้ทุกแก่ท่าน
1: ทุกนั้นถึงตัว
0: ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหมายความว่าการที่บุคคลหนึ่งนะครับปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับทุกเวทนาหรือความเจ็บช้ำน้ำใจนะครับวันหนึ่งนะครับความเจ็บช้ำน้ำใจที่เรามอบให้คนอื่นนั้นก็จะกลับมาสนองเราหรือเราเรียกกันง่ายๆว่ากรรมตามสนองนั่นเองครับ
1: สำนวนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเข้าเมืองตาหลิว
0: ต้องหลิวตาตาม
1: เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหมายถึงการที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งนะคะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมค่ะเพื่อที่จะเป็นการลดความขัดแย้งนะคะและให้เด็กๆเนี่ยอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
0: นี่คือสำนวนทั้ง4สำนวนนะครับที่จะนำไปเติมในบริบทข้อความในการสื่อสารทั้ง4ประโยคครับไปดูนะครับไปดูข้อความที่1กันเลยครับข้อความที่1นะครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราว
1: จุด
0: ๆๆอะคู่บ่าวสาวเหมาะสมกันราวกับอะไรครับราวกับอะไรครับเลือกเลยครับ
1: เด็กเลือกเลยค่ะ
0: ถูกต้องนะครับสำนวนที่1ครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราวกิ่งทองใบหยกนั่นเองนะครับเพราะว่าคู่บ่าวสาวเนี่ยเขาเหมาะสมกันนะครับมีหน้าตาที่ดีเหมือนกันมีอุปนิสัยใจคอที่เหมือนกันนะครับเหมือนกับกิ่งทองที่คู่ควรกับใบหยกนั่นเองครับไปต่อไปที่ข้อความที่2ครับ
1: ข้อความที่2นะคะชิงชัยเอาไม้ไล่ตีสุนัขต่อมาสุนัขจึงไล่กัดชิงชัยแบบนี้เขาเรียก
0: จุดอยู่สำนวนใดครับสำนวนใดครับ
1: เหลือ3สำนวนค่ะ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับเพราะเราจะดูจากบริบทข้อความนะครับชิงชัยเนี่ยเมื่อก่อนเอาไม้ไปตีสุนัขต่อมาสุนัขมันจำได้ครับมันก็เลยมากัดชิงชัยเป็นไงครับเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้ให้กับสุนัขไว้ต่อมาสุนัขก็ไล่กัดเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้รับนั่นเองครับเหมือนกับสำนวนให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นเองครับ
1: สำนวนต่อไปค่ะอัมพรร้องเพลงเพราะมากเหมือนกับพ่ออัมพรที่ร้องเพลงเพราะเช่นกันแบบนี้เขาเรียก
0: จุดนะครับเหมาะสมกับสำนวนใดครับ
1: เหลือ2สำนวนค่ะ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับด้านหลังนะครับบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าอัมพรเนี่ยมีลักษณะพิเศษหรือความสามารถพิเศษที่เหมือนกับพ่อของอัมพรที่ร้องเพลงเพราะนั่นเองนะครับนะครับแบบนี้เข้ากับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าลูกไม้ก็มีลักษณะเหมือนกับต้นของมันที่ให้กำเนิดของมันนั่นเองครับไปดูข้อความสุดท้ายกันเลยครับนิดหน่อยไม่เคยกินส้มตำต่อมาเมื่ออยู่อีสานจึงเรียนรู้วัฒนธรรมการกินส้มตำจากเพื่อนใหม่ดังสำนวนจุดครูเบครับเหลือไม่มากแล้วครับนักเรียนคงตอบได้ใช่ไหมครับเหลือเพียงสำนวนเดียวก็คือเข้าเมืองตาหลิว
1: ต้องหลิวตาตาม
0: เพราะว่าเราดูจากบริบทข้อความจะเห็นนะครับว่านิดหน่อยเนี่ยเขาไม่เคยกินส้มตำมาก่อนเลยต่อมาเขาได้ย้ายมาอยู่อีสานนะครับเขามาอยู่สังคมใหม่เขาจึงเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับคนอยู่ในสังคมนั้นเหมือนกับสำนวนที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนั่นเองครับ
1: ซึ่งก็เด็กๆนะคะตอนนี้ป .6 แล้วปีหน้าเข้ามัธยมศึกษาปีที่1แล้วดังนั้นนะคะก็จะไปเจอเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่เด็กๆต้องรู้จักปรับตัวนะคะให้เข้ากับสังคมนะคะให้เข้ากับเพื่อนใหม่ให้เข้ากับโรงเรียนว่ามีกฎระเบียบอย่างไรนะคะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมมาทั้ง3กิจกรรมแล้วนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำแนกได้หรือไม่ว่าข้อความใดเป็นคำพังเพยข้อความใดเป็นสุภาษิตนะครับครูจะมีกิจกรรมให้ทำ2มีแบบฝึกหัดให้ทำ2แบบฝึกหัดนะครับแบบฝึก

0: หัดที่1ก็คือแบบฝึกหัดจำแนกคำพังเพยและสุภาษิตนะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับจะมีข้อความที่เป็นสำนวนให้นักเรียนนะครับจำแนกออกนะครับ10สำนวนว่าข้อความที่เห็นนั้นเป็นคำพังเพยหรือสุภาษิตครับ
1: แบบที่2นะคะเติมต่อ
0: เติมเต็ม
1: คุณครูนะคะก็จะมีสำนวนมาให้5สำนวนค่ะแต่ว่าสำนวนของครูเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะคะเด็กๆจะมีข้อความเว้นว่างไว้ให้เด็กๆเลือกเติมค่ะช่วยทำให้สำนวนของครูเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าครูนะคะก็ได้ให้ความหมายของสำนวนนั้นๆไว้ข้างล่างแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็ก
0: ๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนจากที่เรียนมาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสำนวนที่เป็นสุภาษิตนี้นะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับสำนวนที่เป็นคำพังเพยนะครับจะเป็นข้อความนะครับที่ใช้กล่าวให้เข้ากับข้อความกล่าวเปรียบเทียบกล่าวเสียดสีนะครับซึ่งทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนสำนวนที่เป็นสุภาษิตนะครับจะมุ่งสั่งสอนที่เป็นคติคำสอนกล่าวให้เห็นคุณให้เห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองนะครับครูทั้งสองหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วว่าคำหรือสำนวนใดนะครับเป็นคำพังเพยและสุภาษิตจะนำความรู้ที่ได้เหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ในการสื่อสารในการใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและระดับของบุคคลครับ
1: มีเด็กๆคนไหนสงสัยในสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ไหมคะโอ้โหไม่มีเลยค่ะครูบุ๊กปรบมือค่ะ
0: ปรบมือให้ตัวเองครับ
1: เก่งมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:05

15นาทีและเวลา12นาฬิกา25นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา8นาฬิกา1นาทีและเวลา12นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์พวกเราอยู่กันที
1: ่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันเหรอคะ
0: วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องราวของธรณีวิทยากันครับน้องเฟย
1: ์ต้องไม่เกี่ยวกับดินหรือเปล่าคะ
0: ใกล้เคียงนะครับธรณีวิทยาเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของดินหินแร่พืชมาศึกษาหาความรู้กันได้ครับ
1: งั้นการศึกษาด้านธรณีวิทยาเนี่ยก็เหมือนเรียนรู้การกำเนิดโลกหินแร่ต่างๆใช่ไหมคะ
0: นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาเนี่ยนะครับเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญมากครับเพราะว่าจะเป็นองค์ความรู้ที่ทำให้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดสรรทรัพยากรเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและสามารถทำให้เราในฐานะมนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขครับ
1: โอ้ยนี่ก็น่าตื่นเต้นมากๆเลยสิคะ
0: ใช่ครับน้องเฟย์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันในพิพิธภัณฑ์พร้อมๆกันเลยครับไปเลย

0: เฟ่ครับเราต้องไม่ลืมที่จะใช้แอลเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดีมากเลยครับขอบคุณครับเฟยครับในเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาเนี่ยอยู่หลายแห่งเลยนะครับอย่างเช่นที่นี่คือสวนสาธารณะรักษาวารินหรือว่าพุน้ําร้อนหาดส้มแป้นที่อําเภอเมืองจังหวัดระนองครับพุน้ําร้อนหรือว่าน้ําพุร้อนเนี่ยนะครับเกิดจากการกระทําของน้ําใต้ดินครับที่มีพลังงานจากใต้เปลือกโลกแล้วก็ดันให้น้ําใต้ดินเนี่ยนะครับที่มีอุณหภูมิสูงผุดขึ้นมาเกิดเป็นน้ําพุร้อนหรือว่าพุน้ําร้อนให้เราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในทางต่างๆได้ครับ
1: แล้วมันจะร้อนตลอดเลยหรือเปล่าคะเพราะว่าหนูเคยคิดว่ามันจะมีไฟอยู่ใต้น้ำอะค่ะ
0: ไม่ใช่ครับเพราะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยนะครับมันมีพลังงานที่มีความร้อนสูงอยู่ครับเพราะว่าเรามีหินหนืดหรือว่าแมกมานะครับที่เคลื่อนตัวอยู่ใต้เปลือกโลกซึ่งเป็นหินที่มีอุณหภูมิสูงมากแล้วก็พลังงานความร้อนจากหินหนืดเหล่านี้แหละครับที่จะช่วยดันให้น้ําใต้ดินเนี่ยนะครับผุดขึ้นมากลายเป็นน้ําพุร้อนได้ครับจริงๆคนเราเนี่ยนะครับก็เอาน้ําพุร้อนหรือว่าพุน้ําร้อนเนี่ยนะครับไปใช้ประโยชน์ได้หลายทางเลยนะครับที่เด่นๆก็จะเป็นเรื่องของการรักษาโรคครับเพราะว่าในพุน้ําร้อนหรือว่าในน้ําพุร้อนนะครับก็จะมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์กับร่างกายของเราเนี่ยอยู่หลายประเภทเลยครับส่วนที่นี่นะครับก็คือสุสานหอยแหลมโพหรือว่านักท่องเที่ยวจะรู้จักกันในชื่อสุสานหอย75ล้านปีอยู่ที่แหลมโพอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับแล้วก็ที่นี่นะครับก็เป็นลักษณะทางภูมิประเทศที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่โดดเด่นทางธรณีวิทยาเลยนั่นก็คือเกาะตาปูนั่นเอง

0: ครับนะฮะซึ่งเราจะเรียกเกาะแบบนี้นะครับว่าเป็นเกาะหินโด่งครับก็คือเป็นเกาะที่หลุดออกมานะครับจากชายฝั่งเนื่องจากการถูกกัดเซาะโดยคลื่นลมแล้วก็กระแสน้ำนั่นเองครับ
1: แล้วตรงนี้มันอยู่ติดกันเหรอคะตอนแรกอะคะ
0: ใช่ครับตอนแรกนะครับเกาะตาปูเนี่ยก็อยู่ติดกับภูเขาทางด้านนี้แหละครับซึ่งเป็นเกาะชื่อว่าเกาะพิงกันครับแต่ว่าเนื่องจากการกระทำของคลื่นลมกระแสน้ำและกระบวนการทางธรณีวิทยาอื่นๆสุดท้ายแล้วเกาะตาปูก็เลยแยกตัวออกมากลายเป็นเกาะหินโด่งหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า sea stack ครับ
1: ผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าคลื่นน้ำลมพวกนี้จะทำให้หินก้อนเดียวแบบจมลงไปได
0: ้มันไม่ได้จมออกมาครับแต่ว่ามันเป็นการแยกตัวออกมาจากเกาะที่เป็นเกาะใหญ่มาเป็นเกาะเล็กๆนั่นเองซึ่งเกาะนี้นะครับนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยจะรู้จักกันในชื่อของเกาะเจมส์บอนด์เพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะเคยดูภาพยนตร์จากต่างประเทศแล้วเขาก็ใช้ที่นี่เป็นที่ในการถ่ายทำครับแล้วก็ยังมีหินอีกชนิดหนึ่งนะครับน้องเฟย์ที่เป็นหินที่แปลกตามากเลยนั่นก็คือหินเจดีย์สมองครับอยู่ในอุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดปราจีนบุรีนะครับน้องเฟย์ทราบไหมครับว่าทำไมเราถึงมีหินที่มีลักษณะแปลกๆแบบนี
1: ้เพราะธรรมชาติกัดเซาะอีกหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับแล้วน้องเฟย์คิดว่าตัวการไหนทางธรรมชาติที่เป็นตัวการที่กัดเซาะจนกระทั่งหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยสามารถที่จะกลายเป็นริ้วๆแบบนี้จนมีลักษณะคล้ายกับสมองได้ครับ
1: ลมเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าลมเนี่ยนะครับจะนำพาความชื้นมาครับนะฮะลมและความชื้นเนี่ยนะครับก็จะช่วยกัดเซาะจนกระทั่งหินก้อนใหญ่ๆมีริ้วรอยเป็นรูปร่างต่างๆได้นะครับแล้วก็นี่ก็คือตัวอย่างสำคัญอีกหนึ่งอันนะครับที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจครับน้องเฟย์ครับในประเทศไทยของเราเนี่ยเรามีภูเขาอยู่หลายประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาที่เป็นอย่างภูเขาไฟนะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับจริงๆเรามีภูเขาไฟที่ดับสนิทไปแล้วเนี่ยนะครับอยู่หลายลูกด้วยกันครับหลักๆ ก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ภาคเหนือในจังหวัดลำปางครับ
1: แล้วภูเขาไฟที่ดับไปแล้วมันมีโอกาสที่จะผุดขึ้นมาใหม่ได้ไหม
0: ไม่มีแล้วครับเพราะว่าหินหนืดที่อยู่ใต้เปลือกโลกเนี่ยนะครับได้เย็นตัวไปแล้วนะครับในประเทศไทยของเราไม่มีภูเขาไฟที่มีพลังหรือภูเขาไฟที่สามารถระเบิดได้อีกต่อไปแล้วครับแต่ว่าทั่วโลกเนี่ยยังมีภูเขาไฟที่มีพลังอยู่มากมายเลยนะครับประมาณกันว่ามีอยู่มากกว่า 1,000 ลูกเลยครับบริเวณภาคเหนือเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งภูมิภาคครับที่จะมีเทือกเขาสลับซับซ้อนมากมายนะครับซึ่งขึ้นของเทือกเขาเนี่ยก็เกิดจากแรงดันนะครับของแรงที่เกิดจากใต้เปลือกโลกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเลยทำให้มีการดันตัวเป็นเทือกเขานะครับภาคเหนือเนี่ยมีการกระทำทางธรณีวิทยาเหล่านี้เยอะครับจึงทำให้ภาคเหนือเนี่ยเป็นบริเวณที่มีเทือกเขาสลับซับซ้อนมากกว่าภาคอื่นครับ
2: หินในมหายุคพาลิโอโซอิกตอนบนประกอบด้วยหินยุคคาร์บอนเฟอรัสถึงหินยุคเพอร์เมียนหินมหายุค
0: พวกนี้จะเป็นหินชั้นหรือว่าเป็นหินตะกอนครับซึ่งเป็นหินที่เกิดจากการทับถมกันของพวกตะกอนต่างๆโดยอาศัยพวกลมน้ำอะไรพวกนี้พัดพามาจนกระทั่งมันสามารถยึดเกาะกันได้กลายเป็นหินชั้นหรือหินตะกอน

0: น้องเฟย์ครับธรณีพิบัติภัยนะครับนั่นก็คือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับดินครับผมซึ่งธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีอยู่หลายประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลุมยุบตะหลิ่งซุดแผ่นดินไหวการเกิดสึนามิหรือว่าดินถล่มครับเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ตึกหรืออาคารเนี่ยมีการสร้างโครงสร้างที่มีการรองรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเอาไว้จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ยังไงได้บ้างนะครับหรือน้องเฟย์ลองไปกดปุ่มนั้นดูนะครับเราลองมาดูกันว่าอาคารที่มีระบบการรองรับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยเขาทำงานกันยังไงครับเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับมันจะมีแรงสั่นสะเทือนจากใต้เปลือกโลกนะครับทำให้บริเวณพื้นผิวของโลกเนี่ยเกิดการสั่นไหวครับนะฮะอาจจะสั่นเป็นแนวราบหรือว่าอาจจะสั่นเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวดิ่งก็ได้นะครับซึ่งการสั่นไหวเหล่านี้นะครับล้วนจะทำให้เกิดความเสียหายให้เกิดขึ้นกับอาคารบ้านเรือนแล้วก็ชีวิตทรัพย์สินของผู้คนได้ครับฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าอาคารเนี่ยนะครับมีระบบการรองรับแผ่นดินไหวที่ดีนะครับอาคารก็จะสามารถลดแรงสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็ลดแรงกระทำต่อตัวอาคารได้ก็จะทำให้อาคารเหล่านั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะคงโครงสร้างอยู่ได้แล้วก็ไม่พังถล่มลงมาครับน้องเฟย์ครับเป็นยังไงบ้างครับไปชมนิทรรศการเกี่ยวกับภัยพิบัติมาแล้วน้องเฟย์เคยเจอภัยพิบัติอะไรในชีวิตประจำวันบ้างครับ
1: ก็มีน้ำท่วมกับพายุฝนนะคะ
0: แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทั้งน้ำท่วมแล้วก็พายุฝนเนี่ยอาจจะเป็นแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนิยามของภัยพิบัติเนี่ยนะครับหมายความว่าเป็นภัย

0: ที่ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างต่อสิ่งแวดล้อมชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของมนุษย์ครับที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเกิดภัยพิบัติซึ่งภัยพิบัติเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ครับ
1: เหมือนข่าวในต่างประเทศที่วางระเบิดหรือเปล่าคะ
0: เหตุอุบัติเหตุหรือว่าเหตุวางระเบิดในต่างประเทศก็เป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นส่วนมากในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติครับในประเทศไทยของเรานะครับเคยเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายครั้งเลยครับเช่นอุทกภัยนะครับหรือว่าน้ําท่วมครั้งใหญ่โดยน้ําท่วมครั้งใหญ่ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินแล้วก็มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมากมายมหาศาลเลยนั่นก็คือเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี2554และอีกเหตุการณ์นึงนะครับที่คุณครูเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายคนยังคงจำได้อย่างแม่นยำแต่ตอนนั้นเนี่ยน้องเฟย์อาจจะยังไม่เกิดนั่นก็คือเหตุการณ์สึนามิครับ
1: สึนามิคืออะไรล่ะคะ
0: สึนามิเนี่ยนะครับเป็นคลื่นทะเลขนาดใหญ่ครับที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและมีพลังมากครับคลื่นสึนามิเป็นคลื่นที่มีความสูงมากนะครับเมื่อเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งครับประเทศของเรานะครับเคยเกิดเหตุการณ์สึนามิซึ่งมีผลกระทบในทุกจังหวัดของชายฝั่งทะเลอันดามันครับได้แก่จังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลครับตอนนั้นนะครับได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เลยนะครับในมหาสมุทรอินเดียมีความรุนแรงมากถึง 8.7 ริกเตอร์ส่งผลให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามินะครับซัดเข้าที่ชายฝั่งของหลายประเทศที่อยู่รอบมหาสมุทรอินเดียครับทำให้มีผู้คนสูญหายเสียชีวิตแล้วก็บ้านเมืองเนี่ยพังเสียหายอย่างหนักในหลายประเทศครับในครั้งนั้นนะครับคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยคาดไม่ถึงครับว่าจะเกิดเหตุการณ์สึนามิขึ้นเพราะว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยไม่เคยเจอกับเรื่องราวของสึนามิมาก่อนนะครับอาจจะเคยเกิดขึ้นในต่างประเทศแต่ว่าความรู้ความเข้าใจของคนไทยในการรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้ก็ยังจำกัดอยู่ครับแต่ต่อมานะครับเมื่อคนไทยเริ่มรู้จักคลื่นยักษ์สึนามิมากขึ้นจึงทำให้เกิดการเรียนรู้และรู้จักวิธีที่เราจะสามารถเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะต้องเตรียมพร้อมแล้วเราจะต้องมีความรู้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการที่เราไม่ใช่คนที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ติดทะเลเราอาจจะเกิดความไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลเราจึงควรจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคลื่นสึนามิเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราจะได้สามารถรับมือได้อย่างทันท่วงทีครับ
2: ที่นี่津波が発生した場合にどこまで浸水する
3: ครับนะฮะอันนี้เป็นแผนที่นะครับที่มีการสันนิษฐานว่านะครับจะมีคลื่นยักษ์สึนามิพัดเข้ามานะครับเพราะว่า เมืองคามากุระเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่นะครับสมัยก่อนเคยมีสึนามิคลื่นยักษ์พัดเข้ามาดังนั้นนะฮะหลังจากที่เกิดภัยพิบัติของประเทศญี่ปุ่นหลายๆที่นะครับที่นี่ก็เลยมีการเตรียมพร้อมไว้ก่อนครับว่าถ้ามีคลื่นยักษ์เข้ามาเนี่ยฮะจะมีการเตรียมพร้อมยังไงหนีไปที่ไหนมีการวางแผนเพราะว่าอนาคตอาจจะมีอีกครับแล้วถ้าเราไม่เตรียมพร้อมชีวิตผู้คนจะเป็นยังไงเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆเลยครับ
2: ここはもちろん難しいそれから流されてしまうというのがありますので
3: นี่ก็เป็นแผนที่นะครับแผนผังของเมืองคามากุระนะครับจะมีสีนะครับสีนี้หมายถึงอะไรเป็นสีของสึนามินะครับจะมีสีแดงคือคลื่นยักษ์จะสูงที่สุดนะครับประมาณ 14.5 เมตรเลยนะสีม่วงก็จะสูงรองลงมานะครับก็จะเป็นประมาณ10เมตรเลยนะฮะแล้วก็ไปเรื่อยๆเป็นเรื่อยจนเป็นสีเหลืองครับสีเหลืองนี้ก็จะมีประมาณครับ 0.5 เมตรครับดูสิครับว่าคลื่นนี้เข้าไปข้างในจากชายหาดเนี่ยฮะเมื่อมีคลื่นยักษ์สึนามิเข้าไปนะครับเข้าไปเนี้ยประมาณ 3-4 กิโลเลยนะ
4: โดยภาพรวมนี่คือการทำภาพจำลองเพื่อที่จะรู้จุดอันตรายและสถานที่ปลอดภัยเพื่อหลบภัยค่ะแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นความวุ่นวายสับสนเกิดขึ้นแน่ดังนั้นกระบวนการพาตัวเองไปสู่จุดปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะ
5: どこがあの逃げるところなんですか？ビルだったり、高台だったり。
2: この地図の中ではですね、この緑色の四角で、こちらがあの高台、あのやや高くなっているところ。
3: เมื่อมีแผ่นดินไหวแล้วนะครับจะมีสัญญาณเตือนภัยเป็นเสียงนะครับออกมานะครับให้ทุกคนเตรียมหนีไปที่เนินสูงหรือหนีไปบนตึกนะครับซึ่งทุกคนนะฮะที่อยู่ในเมืองนี้จะเรียนรู้ว่าตรงไหนเป็นที่เนินสูงและตรงไหนเป็นตึกที่จะหนีขึ้นไปบนตึกน่าจะปลอดภัยครับโดยการนะครับนี่จะมีนะแผนที่นะครับนี่ครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้ไม่มีเนินสูงนะครับ แต่มีภาพของตึกนะฮะแสดงว่าอะไรคนที่อยู่แถวนี้นะครับสามารถวิ่งขึ้นไปอยู่บนตึกแล้วจะปลอดภัยนะครับตึกนี้จะปลอดภัยนะอย่างที่ตรงนี้นะครับเป็นไหลหมายถึงไหลหมายถึงเนินสูงครับก็จะมีภาพสีเขียวๆเนี่ยนะครับให้ทุกคนได้เรียนรู้ตรงไหนเป็นที่ที่หนีแล้วปลอดภัยและก็หนีได้ทันเวลา
4: และเวลาที่จะหนีมีอยู่มากน้อยแค่ไหนเขาก็ได้คำนวณเอาไว้แล้วด้วยนะคะเพื่อที่ทุกคนนึกไว้อยู่เสมอว่าต้องรีบขนาดไหนค่ะ
2: คามากุระで一番その早くに津波が到達するというケースを
3: ถ้ามีคลื่นยักษ์นะครับมานะครับจากแผ่นดินไหวนะฮะจะมาถึงที่หาดทรายตรงนี้ใช้เวลา8นาทีนะครับคำว่า8นาทีเนี่ยนะครับพวกเราหรือผู้คนนะฮะประชาชนจะต้องหนีขึ้นไปในที่เนินสูงหรือบนตึกให้ทัน8นาทีดังนั้นเขาก็จะมีการวางแผนว่าคนที่อยู่แถวไหนควรจะไปที่ตึกไหนคนที่อยู่แถวไหนควรจะไปที่เนินสูงตรงไหนภายใน8นาที
4: นี่แหละค่ะคือความหมายของ8นาทีแห่งความอยู่รอดสำหรับที่เมืองนี้สถานที่หลบภัยก็คือโรงเรียนในเมืองนี่เองค่ะและก็ไม่ใช่แค่เตรียมสถานที่นะคะเพราะในยามนั้นทุกคนหนีเอาตัวรอดมาแบบตัวเปล่าแน่ๆดังนั้นจะต้องเตรียมการหลายอย่างไว้ตลอดเวลาด้วยค่ะ
3: โอ้ครับคุณผู้ชมนี่ครับคือนะฮะศูนย์ประชาการป้องกันภัยพิบัตินะครับของเมืองคามากุระครับทางนายอำเภอนะฮะหรือผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยก็จะมาประชุมที่นี่ครับไม่จะเป็นเพลิงไหม้นะครับน้ำท่วมหรือมีไต้ฝุ่นนะครับมีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการประชุมกันที่นี่ครับ
2: ですので学校に防災倉庫という防災備蓄用の倉庫を設けまして、
3: ถ้าเกิดนะฮะภัยพิบัติขึ้นมาแล้วผู้คนไม่สามารถอยู่ที่บ้านได้นะครับจะจัดที่อยู่ให้กับประชาชนอยู่ได้อย่างไรนะครับสำหรับที่นี่คำตอบก็คือนะฮะให้ประชาชนมาหลบภัยอยู่ที่โรงเรียนต่างๆที่อยู่ที่นี่ครับและที่โรงเรียนนี้ก็จะมีการเตรียมนะครับอาหารอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มนะครับยารักษาโรคต่างๆนี้เตรียมไว้ในโกดังเก็บเสบียงเก็บผ้าห่มเก็บอาหารเก็บอะไรต่างๆไว้ครับเพื่อนะครับเวลามีภัยพิบัติจะได้ให้ประชาชนมาอยู่ที่นั่นได้ครับอาจจะเป็นที่พักชั่วคราวด้วยครับ
2: それから備蓄の方は、そうですね。今鎌倉市全体でだいたい30万食ぐらいの、数を確保しています。
3: ที่นี่ครับถ้าเกิดภัยพิบัติแล้วเนี่ยจะมีการเตรียมพร้อมขนาดไหนนะครับก็สถานที่ที่จะให้เป็นที่พักชั่วคราวนะครับก็คือมีโรงเรียนนะครับในหนึ่งโรงเรียนเนี่ยจะมีคนมาพักที่นี่ได้ประมาณนะฮะ 1,000 คนนะฮะมีอยู่25โรงเรียนในอำเภอนี้นะครับอาหารนะครับสามารถทานได้นะประมาณ 300,000 มื้อนะครับในช่วงเวลาที่จะเตรียมแต่ว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถือว่าพอไหมก็ถือว่าไม่พอแต่หลังจากนั้นก็จะมีรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นๆมาช่วยซัพพอร์ตให้ต่อครับ
0: จะเห็นได้เลยนะครับว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขาจะมีความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติสึนามิเนี่ยอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าคนในพื้นที่นะครับจะต้องมีการฝึกเตรียมตัวทำความรู้จักกับป้ายเตือนและสัญญาณเตือนต่างๆนะครับเช่นระดับน้ำที่ลดลงอย่างรวดเร็วสัญญาณเตือนภัยจากภาครัฐแล้วก็ข้อความเตือนภัยผ่านทางข้อมูลข่าวสารช่องทางต่างๆครับ
1: งั้นต่อไปนี้เนี่ยเวลาหนูไปเที่ยวไหนหนูจะคอยสังเกตให้มากขึ้นค่ะ
0: ใช่ครับและประเทศของเรานะครับก็มีพื้นที่หนึ่งนะครับซึ่งต้องเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศเฝ้าระวังแผ่นดินไหวอยู่อย่างสม่ำเสมอเลยครับนั่นคือพื้นที่จังหวัดภาคเหนือครับเนื่องจากว่าที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยนั้นเคยประสบกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดเมื่อปี2557ครับเดี๋ยวเราลองไปชมกันดีกว่านะครับว่าในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการในการรับมือแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการเกิดแผ่นดินไหวได้อย่างไรบ้างเราไปชมกันดีกว่าครับ
5: เฮ้ย
1: 1回を押してください今10回
5: 目です今どんな話ですか
1: 今ここは今10回目で真冬の6時夕方の午後6時です
3: ครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในลิฟต์ชั้น10กำลังจะไปชั้น1นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับจากตู้เกิดอะไรขึ้นปึ๊บกำลังลงมาครับ
6: ยกตัวเดสเซอร์ปาร์ตมีโอคุสคุณได้ไห
3: มครับจ้าโอ้
4: นี่ เป็นเหตุการณ์จำลองที่เกิดเวลา6

0: โมงเย็นเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังเดินทางกลับบ้านเมื่อเกิดเหตุทุกคนจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือและเมื่อออกจากลิฟต์แล้วเหตุการณ์ก็ยังดำเนินต่อไปค่ะตามไปดูกันค่ะว่าคุณฟูจิจะต้องเผชิญกับอะไรอีกบ้าง
1: บิลの外に脱出してみたら街はこんな風になっていたっていう
2: ออกมานอกตึกแล้วเนี่ยตกใจมากมีไฟขึ้นกำแพงล้มนะฮะเสาล้มแอร์กำลังจะตกหน้าต่างกำลังจะแตกกันนะฮะแล้วเราจะเตรียมตัวยังไงออกมาข้างนอกตึกแล้วตกใจเลยครับมีอะไรเกิดขึ้นจำลองแบบนี้ครับ
0: เมื่อเกิดแผ่นดินไหวหากมีความรุนแรงสูงสิ่งที่ตามมาก็คืออาจเกิดไฟไหม้ได้ค่ะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรหากพบเหตุการณ์ไฟไหม
2: ้มีคำถาม5ข้อเพื่อที่จะอยู่รอดได้เกิน72ชั่วโมงต้องทำยังไงครับ
1: ここでクイズが出てきます
2: ขอดูคำถามนะปัจจุบันนี้นะฮะมีไฟไหม้ที่ไหนบ้างระหว่างนะครับร้านราเมงร้านเสริมสวยแล้วก็ในร้านต่างๆนะครับให้หาร้านที่ในจุดที่มีไฟไหม้ก่อนนะครับจุดไหนเอ่ยเอ้อここですねนี่ไงร้านราเมงไฟไหม้อยู่ということはおすんですねเราเจอแล้วที่ร้านราเมงมีไฟไหม้อยู่โอเคครับสิ่งแรกที่พวกเราจะต้องช่วยเหลือกันเลยนะครับเจอไฟไหม้แล้วให้เราโทรศัพท์ไปติดต่อดับเพลิงให้ช่วยดับนะครับจะได้ช่วยไม่ให้เพลิงไหม้ลามไปที่อื่นในกรณีนะครับที่มีแผ่นดินไหวกระจกจะแตกแล้วก็พวกแอร์หรือพวกสิ่งต่างๆเนี่ยจะตกมาได้นะครับแล้วก็พวกป้ายจะตกมาได้ให้พยายามเดินอยู่กลางถนนอย่าอยู่ข้างถนน
0: สิ่งสำคัญอีกอย่างที่เป็นข้อมูลที่เราทุกคนควรจะทราบก็คือพอจะเดาได้ไหมคะว่าคืออะไรสิ่งนี้ประชาชนทุกคนควรรู้แล้วก็ระลึกไว้ทุกขณะจิตเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะ
1: 会社の近くの避難場所を知っているかな？
2: มีคำถามเตือนใจเราอีกแล้วคุณรู้ไหมว่าสถานที่หลบเพลิงของเมืองของคุณอยู่ที่ไหนผมไม่รู้ดังนั้นต้องขออนุญาตกดปุ่มไม่รู้จะชิรานายกะราโอชิมาสถ้าไม่ได้นะฮะคุณต้องประชุมกับคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาไว้ก่อนนะว่าถ้ามีเหตุด่วนเหตุร้ายยังไงเราควรจะต้องเตรียมตัวกันยังไงก่อนนี่คือสิ่งสำคัญที่เราต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอครับ
0: แล้วคำถามต่อไปที่เราต้องรู้คืออะไรคะคุณฟูจิ
2: เมื่อแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเราจะคิดไม่ถึงใช่ไหมว่าท่อที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยมันเริ่มเอ่อขึ้นมาเพราะท่อแตก
3: เพราะเรากดเป็นไปได้เลยนะเพราะว่าท่อแตกเนาะโอเค
1: まず説明、さっきのやつの説明、液状化の説明が出てます。
2: มีคำถามว่าถ้าเกิดเพลิงไหม้นะครับเราจะหนีกันยังไงข้อที่หนึ่งคือมีสมาธิแล้วก็ค่อยเดินอย่ารีบอันที่สองให้รีบเลยนะคำตอบว่าโอ้ซีเจนเฉยๆเนี่ยผมจะเลือกนะครับให้เราใจเย็นๆก็ค่อยเดินครับโอเคผ่านครับ
0: ตอนนี้คุณฟูจิเดินมาพบเหตุการณ์น่าตื่นเต้นแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นคะได้ยินเสียงคนร้องตะโกนด้วยจะทำยังไงต่อดี
2: โอ้ยน่าสงสารจังเลยอ่ะมันใครอยู่ไหมเนี่ยบ้านเก่าๆที่พังนะฮะตอนนี้มีใครอยู่ข้างในแล้วเนี่ยถ้าบ้านเก่าๆนะฮะพยายามอย่าเข้าใกล้เพราะว่ามันจะถล่มเข้ามาได้นะครับแต่ตอนนี้มีคนอยู่ข้างในเนี่ยจะต้องติดต่อหาหน่วยงานมาช่วยให้ได้แล้วเนี่ย
0: นี่แค่สถานการณ์จำลองพอได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือเราเองยังตกใจเลยนะคะคิดดูสิคะว่าในเหตุการณ์จริงจะน่ากลัวกว่านี้ขนาดไหนนี่จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการฝึกอบรมประชาชนอยู่เสมอจะได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อช่วยทั้งตัวเองและก็ผู้อื่นได้ทันท่วงทีค่ะ
2: ตอนนี้เรามาที่บ้านใหม่นะครับบ้านที่ยังไม่พังนะครับดูสิครับว่าตู้เห็นไหมจะมีเสาค้ำไม่ให้ล้มตู้นี้มีตัวยึดไม่ให้ตู้ล้มนะฮะโอกาสที่จะหนีเมื่อเวลามีเพลิงไหม้จะหนีได้ง่ายกว่านะฮะ
4: ้องเฟย์ครับแผ่นดินไหวเนี่ยก็เหมือนกับสึนามินะครับที่คนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลาเพื่อที่ถ้าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นจะได้รับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีครับแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับเป็นภัยที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกจนทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสทราบเลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะเกิดแผ่นดินไหว

0: ที่เฉือนกันและ3แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่แยกออกจากกันโดยจุดกำเนิดแผ่นดินไหวนะครับจะมีความเสียหายมากที่สุดส่วนบริเวณที่ห่างออกไปความรุนแรงจะลดลงตามลำดับครับโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวนะครับจะทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนทำให้เกิดดินถล่มหรือว่าพื้นดินแยกบ้านเรือนและผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วยครับ
1: แล้วพวกหนูจะต้องเตรียมตัวยังไงอะคะ
0: เราจะต้องหมั่นติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับเราจะต้องซ้อมอพยพหนีภัยแผ่นดินไหวอยู่เสมอสร้างบ้านเรือนป้องกันแผ่นดินไหวเวลาที่เราอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยถ้าอยู่นอกอาคารก็ให้รีบหนีไปในที่โล่งแจ้งถ้าอยู่ใต้อาคารนะครับไม่สามารถหนีออกไปได้ให้ไปอยู่ที่บริเวณเสาที่มีความแข็งแรงหรือว่าหลบอยู่ใต้โต๊ะครับนอกจากนี้นะครับเรายังห้ามใช้ลิฟต์ในการหนีออกนอกอาคารด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับแผ่นดินไหวเนี่ยมักจะมี after shock หรือว่าแผ่นดินไหวตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวแล้วในที่สุดครับ
1: งั้นอย่างนี้เวลาหนูไปเที่ยวหนูก็ต้องระมัดระวังทั้งแผ่นดินไหวทั้งสึนามิเลยสิคะ
0: ใช่ครับและถ้าเกิดว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีสติด้วยเนี่ยเวลาเราไปที่ไหนเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับ
1: ค่ะครู
0: เอาล่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราจะต้องกลับบ้านแล้วครับวันหลังเราค่อยมาเที่ยวกันใหม่เนาะ
1: ได้ค่ะ
0: และสำหรับในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆทุกคนนะครับไปชมอะไรน่าสนุกน่าสนใจและน่าตื่นเต้นขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
1: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

งดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีตวันวานจะสอนเป็นบทเรียน

0: ันและกันควรอดีตที่นึกถึงวันบ้านของเราที่เคยรุ่งเรือง
1: คุณผู้ชมครับภูเขาอกทะลุหุบเขาที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านภูมิสถานแห่งประวัติศาสตร์ที่พาดผ่านห้วงเวลาท้าแดดท้าลมจมอยู่ในเงาแห่งความทรงจำมาเป็นเวลายาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วภูมิทัศน์มหัศจรรย์จากการรังสรรค์ของธรรมชาติให้เกือบปลายยอดสุดของภูเขามีโพรงถ้ำขนาดใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ10เมตรยอดสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ245เมตรยาวประมาณ2กิโลเมตรอีกทั้งบนภูเขายังสมบูรณ์พูนพราวไปด้วยป่าไม้นานาชนิดทั้งยังเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนเสาหลักเมืองของคนพัทลุงโดยมีตำนานจากบรรพชนคนโบราณกล่าวขานเอาไว้ว่ามีครอบครัวหนึ่งสามีชื่อในเมืองมีภรรยา2คนแต่มักทะเลาะตบตีกันเสมอในเมืองมีลูกสาวเกิดจากภรรยาหลวงชื่นชอบการค้าขายส่วนภรรยาน้อยมีลูกชายชื่อนายชังกั้งมีนิสัยเกเรวันหนึ่งในเมืองเดินทางไปค้าขายต่างถิ่นลูกสาวออกเรือสำเภาไปเมืองจีนส่วนลูกชายท่องเที่ยวสนุกกับเพื่อนทั้งสามไม่ได้กลับบ้านมีเพียงภรรยาหลวงนั่งทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านและภรรยาน้อยกำลังตำข้าวไม่นานทั้งสองเกิดมีปากเสียงภรรยาหลวงใช้กระสวยทอผ้าฟาดไปที่ศีรษะของภรรยาน้อยทำให้แผลแตกเลือดไหลโกลกภรรยาน้อยไม่ปราณีใช้สากตำข้าวแทงและกระทุ้งตรงทรวงอกของภรรยาหลวงจนทะลุในที่สุดทั้งสองก็ถึงแก่ความตายกลายสภาพเป็นภูเขาภรรยาน้อยเป็นเขาหัวแตกหรือเขาคูหาสวรรค์ส่วนภรรยาหลวงกลายเป็นเขาอกทะลุนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่คือมุขปาฐะที่เล่าขานสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณจนเกิดเป็นตำนานผ่านมาสู่ลูกสู่หลานปลูกฝังด้วยความเชื่อเพื่อเป็นกุศโลบายไม่ให้เรื่องราวได้ถูกกลืนหายไปพร้อมกับวันเวลาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกนักคราโบราณที่มีตำนานเป็นประวัติศาสตร์
2: ทั้งศิลปะการแสดงที่เป็นดั่งจิตวิญญาณของบรรพชนคนปากใต้และละลานตระการตาไปด้วยตำนานแห่งสำนักไสยเวทเขตขันที่เต็มไปด้วยความเชื่อความศรัทธาของคนโบราณจนเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน
1: นักคราโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าเมืองพัทลุง

0: พัทลุงปรากฏหลักฐานเป็นตำนานท้องถิ่นอยู่ในเพลานางเลือดขาวถึงที่มาการก่อเกิดเป็นเมืองพัทลุงจับใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุได้ว่าในสมัยที่เมืองสถิงพาราณสีเรื่องอำนาจมีตายายสองผัวเมียคือตามโมและยายเพชรทำหน้าที่จับช้างป่ามาฝึกหัดเรียกว่าหมอสะดำหรือช้างขวาเพื่อส่งให้เจ้าพระยากรุงทองผู้ปกครองเมืองสถิงพาราณสีปีละหนึ่งเชือกครั้งหนึ่งตายายออกเดินทางไปจับช้างจนได้เจอกับกุมารน้อยที่ป่าไม้ไผ่เสรียงจึงเรียกชื่อว่ากุมารอีกทั้งยังได้เจอกับกุมารีน้อยจากหนองไม้ไผ่ตรงเด็กน้อยผู้มีเลือดเป็นสีขาวจึงให้ชื่อว่านางเลือดขาวจากนั้นจึงนำทั้งสองมาเลี้ยงดูจนเมื่อเจริญวัยจึงให้แต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยาจวบจนตาสามโมและยายเพชรถึงแก่กรรมทั้งคู่จึงอพยพสมัครพรรคพวกรวมทั้งบริวารออกเดินทางไปสร้างบ้านเมืองขึ้นใหม่ที่บ้านบางแก้วและได้เจอกับทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองต่างๆมากมายจึงได้สร้างวัดเขียนบางแก้วพระพุทธรูปและพระวิหารอีกทั้งต่อมาเจ้าพระยากรุงทองเจ้าเมืองสถิงพาราณสีได้สร้างพระมหาธาตุขึ้นนับแต่นั้นที่บ้านบางแก้วจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่มีพ่อค้าวานิชเดินทางมาค้าขายรุ่งเรืองเฟื่องฟูพระยากุมารและนางเลือดขาวจึงได้สร้างเมืองขึ้นในบริเวณสันทรายที่อยู่ห่างจากวัดเขียนบางแก้วไปทางทิศเหนือปกครองเมืองอย่างสงบร่มเย็นรู้จักกันในนามเมืองพัทลุงเสมอมานี่คือเรื่องเล่าขานจนก่อเกิดเป็นตำนานสืบทอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนหลักฐานจากเอกสารของทางราชการเมืองพัทลุงเกิดขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแต่น่าจะมีพัฒนาการมาจากเมืองสถิงพระซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ที่เกิดขึ้นทางฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณจังหวัดสงขลาแต่เนื่องจากในเวลานั้นเมืองสถิงพระถูกรุกรานจากโจรสลัดมลายูส่งผลให้เมืองสถิงพระอ่อนกำลังลงผู้คนจึงอพยพข้ามทะเลสาบไปสร้างชุมชนขึ้นใหม่ที่โคกเมืองบางแก้วจนกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจแห่งสำคัญในฐานะเมืองทางใต้สุดของกรุงศรีอยุธยาต่อมาเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่20ถึงพุทธศตวรรษที่23ได้เกิดการปกครองระบบกินเมืองเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าเมืองก็มักจะย้ายที่ตั้งจวนไปตามความพอใจของเจ้าเมืองเมืองพัทลุงจึงได้มีการย้ายเมืองเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราตั้งแต่ที่บ้านบางแก้วไปอยู่ควนแร่เขาเมืองท่าเสม็ดบ้านควนมะพร้าวบ้านม่วงโคกลุงศาลาโต๊ะวักจนย้ายมาตั้งที่บริเวณฝั่งเหนือของคลองลำปำหลังจากนั้นจึงได้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณวังเก่าวังใหม่จนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ตำนานเรื่องขาวเนี่ยมันเป็นตำนานที่ชี้ให้เห็นถึงสภาวะของผู้นำในอดีตว่าผู้นำในอดีตเนี่ยจะท่องตนุบำรุงพุทธศาสนาเป็นหลักทีนี้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับนางเลือดขาวเนี่ยในส่วนเหล่านี้ก็เป็นการยืนยันให้เห็นว่านางเลือดขาวนั้นมีตัวตนอยู่จริงที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือพระมหาธาตุเจดีย์หรือพระบรมธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้วนะครับซึ่งตามประวัติตำนานเนี่ยกล่าวว่าเจ้าพญากรุงทองกับนางเลือดขาวและเจ้าพญากุมารเนี่ยสร้างขึ้นมาซึ่งบางท่านก็บอกว่ามีมาตั้งแต่ยุคสมัยศรีวิชัยหรือใต้หลักฐานทางวิชาการก็บอกว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยยายุคต้นๆตรงนี้นะครับซึ่งที่เราเห็นอยู่นี้เป็นขนาดเจดีย์ทรงละกองก้มแบบลังกานะครับซึ่งเห็นว่าน่าจะเป็นเจดีย์พระบรมธาตุที่รับอิทธิพลมาจากลังกาวงเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยสร้างลักษณะเป็นทรงลังกานะครับฐานข้างล่างก็จะเป็นฐานแปดเหลี่ยมนะซึ่งเป็นอิทธิพลของอินเดียนะครับแล้วก็มีซุ้มพระกับมีซุ้มหัวช้างอยู่ที่ฐานซึ่งเป็นอิทธิพลของลังกาวงที่เราได้รับจากเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
2: นี่คือแผ่นเดินนี่นะที่ตอนบูรณะองค์เจดีย์นะที่ทางหน่วยศิลปากรนะตอนที่เขาเอามาให้นะก็บอกว่ามันมีอยู่สองช่องนะคือด้านตะวันออกด้านตะวันตกที่ช่องด้านตะวันตกเป็นช่องไม่มีอะไรอันนี้ช่องอยู่ด้านตะวันออกช่างไปเจอแผ่นเดินนี่แหละบรรจุไว้ในที่ปียอดแผ่นเดินนูนขึ้นเป็นรูปดูเราเป็นรูปผู้หญิงสันนิษฐานเป็นรูปว่า

0: ปนาฤทธิ์ขาดคนยุคหลังน่าทำขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าจีดีโอเนี่ยก็นางเป็นผู้สร้าง
1: เมืองพัทลุงเนี่ยที่ตั้งอยู่ที่บางแก้วเนี่ยมันเป็นการตั้งอยู่ในส่วนฝั่งตะวันตกของทะเลสาบซึ่งอยู่เป็นส่วนลึกเข้ามาวันถ้าเป็นเมืองลักษณะก็คือกลายเป็นเมืองท่าภายในที่ติดต่อทั้งตะวันตกทั้งจีนทั้งอะไรพวกนี้นะโดยเฉพาะเครื่องถ้วยต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเราพบเยอะที่แถวๆวัดเขียน
0: ในตู้นี้เก็บรักษาวัตถุโบราณส่วนมากเป็นของจีนที่ได้ในบริเวณใกล้เคียงของวัดที่ตกทอดมาก่อนบ้างหรือชาวบ้านก็ทำไร่ทำนาก็เจอในท้องไร่ท้องนาแล้วก็มาถวายไว้สมัยราชวงศ์ถังศตวรรษที่13ไว้นี่พันกว่าปีนี่เป็นเหรียญต่างๆรุ่นต่างๆแต่ที่สำคัญที่สุดเหรียญกระสาบเมืองพัทลุงแสดงว่ามีความเจริญในการค้าขายมีเงินจ่ายในใช้ในเมืองพัทลุงแล้วอีกอันหนึ่งนั่นเป็นเหรียญทองคำเป็นของอาหรับเป็นพันปีนะก็สันนิษฐานอาหรับอาจจะก้าวมาถึงเมืองพัทลุงสมัยโบราณ
1: ทีนี้หลังจากตั้งเมืองที่วัดเกียรติบางแก้วเนี่ยก็เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งสิ้นสมัยของเจ้าพญากุมารนะครับนะทีนี้การย้ายเมืองเนี่ยในอดีตเนี่ยความจริงมันก็คือการย้ายจวนหรือวังที่ตั้งเป็นที่ว่าราชการก็คือที่พักของเจ้าเมืองเองตรงนี้นะวันนี้ก็มีการย้ายไปหลายที่แต่หลังจากนั้นเมืองพัทลุงก็ย้ายขึ้นมาอยู่ทางฝั่งเหนือของคลองลำปำก็คืออยู่ที่บริเวณที่จวนเจ้าเมืองตั้งอยู่ในปัจจุบัน
2: สถานที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองพัทลุงครั้งหลังสุดนั่นก็คือวังเก่าและวังใหม่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมคลองลำปำวังเก่าเดิมทีเคยเป็นบ้านที่อยู่อาศัยและสถานที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงสร้างโดยพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงระหว่างปีพุทธศักราช2412ถึงปีพุทธศักราช2431มีลักษณะเป็นเรือนไทยจั่วแฝดสร้างด้วยไม้แบบเรือนไทยทางปักใต้ที่ผสมกับเรือนไทยทางภาคกลางตัวเรือนสร้างด้วยวิธีการใช้ลิ่มไม้เพื่อเชื่อมส่วนต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของช่างเรือนไทยในสมัยโบราณส่วนวังใหม่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวังเก่าติดกับคลองลำปำสร้างขึ้นโดยพระยาอภัยบริรักษ์เนตรจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงต่อจากพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์วังใหม่มีลักษณะเป็นกลุ่มเรือนไทย5หลังยกพื้นสูงเรือนทุกหลังสร้างด้วยไม้แต่ซุ้มประตูทางเข้าด้านข้างจะก่ออิฐถือปูนเป็นรูปโค้งแบบหลังคาทรงจีนภายในตัวเรือนประกอบด้วยเรือนประธานมีลักษณะเป็นเรือนแฝดสองหลังข้างในมีห้องนอนหลายห้องส่วนด้านนอกมีเรือนไทยอีก4หลังที่สร้างล้อมรอบลานบ้านเอาไว้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของบุตรและเป็นห้องครัวนี่คือมรดกทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญของบรรพชนคนเมืองพัทลุงที่สืบสานทรงต่อกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
3: เจ้าเมืองนี้ครับจะได้รับพระราชทานอาญาสิทธิ์คือมีอำนาจสิทธิ์ขาดที่พระมหากษัตริย์ทรงมอบให้เจ้าเมืองได้ทำราชการบ้านเมืองต่างพระเนตรประกันพระเจ้าเมืองนั้นจึงเหมือนกับพระมหากษัตริย์ที่หัวเมืองก็ว่าได้นะครับเพราะกติการสร้างวันกติต่างๆมันจึงจะเรียนแบบของส่วนกลางนะครับเลยที่อยู่ของเจ้าเมืองจึงเรียกเพื่อเป็นการยกย่องเพื่อการเฉลิมเกียรติยศด้วยก็เลยเรียกว่าวังไปด้วยนะครับนี่คือวังเก่านะครับหรือจวนเก่านะครับซึ่งเป็นวังของเจ้าเมืองพัทลุงคือพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทรจน์วงศ์นะครับลักษณะอาคารนั้นเป็นอาคารเรือนไทยภาคใต้นะครับคือเป็นตัวเรือนไม้ทั้งหลังนะครับใต้ถุนโล่งมีเสาไม้นะครับรองรับเครื่องบนนะครับคือตัวอาคารแล้วก็หลังคานั้นจะมุงด้วยกระเบื้องดินเผานะครับบริเวณนี้คือเป็นบริเวณด้านในของวังเจ้าเมืองเรียกวังเก่านะครับอาคารหลังใหญ่ตรงนี้นะครับก็เป็นอาคารของที่อยู่ของเจ้าเมืองนะครับระเบียงชั้นบนนี้ก็คงจะสันนิษฐานว่าเป็นที่ว่าการเมืองนะครับเป็นที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงนะครับและพอด้านล่างนะครับระเบียงลั่นลงไปด้านล่างก็เป็นระเบียงที่นั่งของกรมการเมืองนะครับเวลามีการประชุมและก็ล่างสุดก็เป็นชานไม้นะครับซึ่งสามารถนั่งที่ระเบียงและก็ห้อยเท้าได้ในตอนหลังมีการปรับปรุงเปลี่ยนใหม่ก็เลยทำให้รูปแบบนี้ผิดไปบ้างนะครับปรนาการวังเก่านี้เป็น ็นยังเป็นอาคารไม้ที่ยังคงรูปทรงแบบเรือนไทยภาคใต้ในครั้งอดีตได้เป็นอย่างดีนะครับครับบริเวณนี้นะครับก็เป็นที่ตั้งของวังใหม่นะครับคือวังที่สร้างขึ้นภายหลังในการสร้างวังใหม่ตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างที่ใช้วัสดุที่สมัยใหม่ขึ้นมาจากวังเก่านะครับจะมีลักษณะผสมผสานคือมีทั้งอิฐถือปูนแล้วก็มีเครื่องบนเป็นเรือนไม้แล้วก็ฐานนั้นก็จะเป็นเรือนไม้แต่ฐานล่างนี้จะมีบางส่วนที่เป็นปูนอยู่นะครับฝานี่ก็จะเป็นปูนนะครับในบางส่วนนั้นนะครับจะใช้ไม้ไผ่ขัดแตะก็ต้องโบกปูนด้วยที่เราเห็นตรงนี้คือคลองลำปำนะครับก็ถือว่าเป็นคลองที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจตรงนี้ถือว่าเป็นชุมชนที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของจวนเจ้าเมืองนะครับทั้งในอดีตที่ฝั่งทางด้านทิศใต้แล้วก็ย้ายมาทางทิศเหนือเป็นที่ตั้งของย่านตลาดการค้าหลักฐานที่ยังยืนยันนะครับว่าที่นี่เป็นชุมชนที่มีการสัญจรไปมาเป็นศูนย์กลางของเมืองนั้นนะครับก็มีหลักฐานที่มีการค้นพบนะครับว่าในท้องน้ำนะครับใต้ท้องคลองลำปำจะมีเรือจมอยู่เป็นจำนวนมากนะครับซากเรือโบราณในปัจจุบันเราเก็บไว้ที่วัดยางงามนะครับซึ่งอยู่เยื้องฝั่งตรงข้ามกับวังเจ้าเมืองพัทลุงนะครับเรือที่ขุดพบเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรือสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งได้ต่อขึ้นที่เมืองพัทลุงนะครับในช่วงที่เมืองพัทลุงอยู่ที่ลำปำเพราะว่าในบันทึกนี้ก็ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3นี้เคยมีบัญชาการให้เมืองพัทลุงนี้ได้ขุดเรือหรือว่าต่อเรือไว้ใช้ในราชการสงครามนะครับด้านการขุดพบเรือเนี่ยมันแสดงถึงศักยภาพของเมืองพัทลุงหลายอย่างนะครับเพราะว่าเรือนี้ถือว่าเป็นยานพาหนะที่ใช้ในเพื่อการสงครามก็ยังได้อยู่นะครับ

0: ภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณของเมืองพัทลุงทั้งโบราณสถานที่เป็นดั่งตำนานของความยิ่งใหญ่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือวัดวังศาสนสถานอันเป็นที่เคารพสักการะของคนพัทลุงมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายปัจจุบันวัดนี้ตั้งอยู่ณตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงรอบพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งจำนวน108องค์ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าพระประธานเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารพจนฝีมือช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเขียนได้อย่างงดงามวิจิตรการตาน่าดูชมเป็นยิ่งนักศาสนสถานที่เคียงคู่มากับบ้านเมืองเรืองตำนานแห่งนี้ซึ่งเคยใช้ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณเมืองที่มีนามเริ่มแรกแตกต่างกันออกไปว่าลุงเพชรพุทธาคารปักลุงตะลุงพัทสิงห์พัทลุงจนกระทั่งเป็นพัทลุงถึงในยุคปัจจุบันนี้ฐานของภูมินามเมืองพัทลุงจะมีที่มาจากไหนหรือสร้างขึ้นไว้ให้เป็นเพียงตำนานเล่าขานให้ลูกหลานเหลนหลนได้ฟังกันไปต่างๆนานาน
1: คราโบราณแห่งนี้ยังมีตำนานเล่าขานเป็นมุขปาฐะในนาฏกรรมพื้นบ้านที่เป็นดั่งมรดกตกทอดบอกต่อกันมาเป็นเวลานานในละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ตำนานซึ่งมีที่มาว่าเป็นศิลปะการละเล่นของบรรพชนคนโบราณจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วว่าหนังตะลุง
2: หนังตะลุงมหรสพการเล่นเหงาที่นิยมกันอย่างแพร่หลายและส่งอิทธิพลมากในดินแดนแถบภาคใต้ของประเทศไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของเมืองพัทลุงเมืองที่มีตำนานเล่าขานถึงที่มาของหนังตะลุงกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าได้รับวัฒนธรรมมาจากอินเดียตอนใต้เพราะเวลาที่เล่นหนังตะลุงต้องออกเบิกโรงเป็นรูปฤาษีและพระอิศวรทรงโคอีกทั้งในบทภาครูปดังกล่าวมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าโอมอันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้แทนพระเจ้าทั้ง3องค์ของศาสนาพราหมณ์นอกจากนี้ลักษณะรูปหนังตะลุงตัวสำคัญก็มีสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอินเดียเช่นพระราชาทรงศรหรือทรงพระขันมีเครื่องแต่งกายแบบกษัตริย์อินเดียส่วนอีกข้อสันนิษฐานถึงที่มาของหนังตะลุงจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงทำเชิงอัดไว้ในหนังสือตำนานละครอีหนาวว่าหนังตะลุงเป็นของใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในรัชกาลที่5พวกชาวบ้านแขวงจังหวัดพัทลุงคิดเอาอย่างหนังแขกมาเล่นเป็นเรื่องไทยขึ้นก่อนแล้วจึงแพร่หลายไปที่อื่นในมณฑลนั้นเรียกกันว่าหนังควรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วรบุญนาคพาเข้ามากรุงเทพได้เล่นถวายตัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกที่บางปะอินเมื่อปีชวดพุทธศักราช2419ซึ่งการละเล่นหนังตะลุงในสมัยอดีตเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเดิมนิยมเล่นบนพื้นดินที่โล่งแจ้งไม่ยกโรงขึงจอเล่นทั้งกลางวันและกลางคืนหนังที่เล่นกลางคืนจะใช้วิธีสุมไฟหรือใช้ใต้ขนาดใหญ่เรียกกันว่าใต้หน้าช้างเพื่อให้แสงสว่างส่วนตัวหนังแกะด้วยหนังวัวหนังควายขนาดรูปใหญ่สูงแค่อกต่อมามีการประยุกต์รูปแบบการเล่นโดยปลูกโรงยกพื้นสูงใช้เสา4เสาหลังคาแบบเพิงหมาแงนใช้ผ้าขาวเป็นจอสำหรับเชิดรูปมีแสงไฟส่องด้านหลังเพื่อให้เกิดเงาดังที่เห็นและเป็นอยู่เช่นในปัจจุบันนี
3: ้หนังตะลุงของภาคใต้เนี่ยน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหนังของชวานะครับอาจจะเป็นหนังวายังกุเรศวายังยาวอะไรต่างนี้นะครับที่ค่อยๆการขยายเพราะมีข้อสันนิษฐานบางอย่างว่าหนังชวาซึ่งแน่นอนรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอินเดียส่วนหนึ่งด้วยหนังชวามีลักษณะร่วมบางอย่างกับหนังตะลุงของภาคใต้นะครับเช่นว่าตัวตลกอย่างตัวสมาแล้วก็ตัวตลกของภาคใต้เช่นสีแก้วยอดทองอะไรเนี้ยจะมีรูปร่างมีลักษณะใกล้เคียงกันแล้วก็พูดจาใกล้เคียงกันอีกกระแสหนึ่งก็เชื่อว่าน่าจะรับมาจากอินเดียโดยตรง นะครับเพราะว่าบริเวณคาบสมุทรสทิงพระหรือบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยเป็นแหล่งที่อารยธรรมของอินเดียนะครับโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ได้เข้ามาเจริญเติบโตในดินแดนคาบสมุทรทีนี้หนังตะลุงเนี่ยมันปรากฏหลักฐานว่ามีการแสดง อยู่ในอินเดียมีหนังตะลุงอยู่2ชนิดนะครับคือเหมือนกับหนังใหญ่อย่างของภาคกลางแล้วก็หนังตัวเล็กคือหนังตะลุง
4: ทีนี้หนังของเราในเวลาออกไปแสดงต่างบ้านก็เรียกว่าหนังควนแต่ว่าไปแสดงต่างจังหวัดก็เรียกว่าหนังพัทลุงเพราะมันไปจากพัทลุงที่ชื่อหนังตะลุงเพราะว่าการฝึกหนังครั้งแรกเราโรงหนังก็ทำด้วยหลักตะลุงคือหลักล่ำช้าง
3: ที่คำว่าหนังตะลุงนี่เกิดจากที่หนังจากเมืองพัทลุงขึ้นไปแสดงที่กรุงเทพประมาณสมัยรัชกาลที่3นะครับพอมีคนที่ไปเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถในการแสดงหนังตะลุงด้วยคนกรุงเทพดูก็เรียกว่าหนังพัทลุงหนังพัทลุงแต่ว่าแล้วก็กร่อนเสียงว่าเป็นตะลุงคนที่จะเป็นหนังตะลุงได้นี่มันต้องเก่งหลายหลายด้านนะครับในหนังตะลุงกว่าจะประสบความสำเร็จได้นี่นะครับเราดูจากหนังพร้อมนะครับบทกรอนร้องกรอนไพเราะเจรจาอย่างมีธรรมชาตินะเชิดรูปได้รวดเร็วเคลื่อนไหวเป็นจริงเป็นจัง
4: ในหนังต้องเป็นคนขยันขับได้พูดได้ตลกได้โศกเศร้าเสียใจร้องไห้อะไรต้องทำได้ทุกอย่างภาครูปอะไรก็ทำได้เวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มด้วยฤาษีตัวนี้มันตัวแรกที่ออกเขามีชื่อว่าฤาษีต้องลงตัวต่อไปก็ไตรถวนตัวนี้ก็ปกติไม่ใจมันต้องออกอย่างนี้ทีนี้ตัวตัดไปก็รูปแปรหน้าบทตัวนี้ออกมันคล้ายๆกับตัวเต้นในหนังเวลาออกไปหน้าโจแล้วไปไหว้คนนั้นไหว้คนนี้เป็นนมัสการจริงก็คิดอะไรเนาะผู้ว่าเจ้างานผู้รับนั่งยังเกี่ยวกงเอากุ้ยปากมากว่าจะน้องเพราะรักกองดันนักหน้าตัวต่อไปก็รูปบอกเรื่องสภาพปกติชื่อมันชื่อขวัญเมืองเขาเรียกว่าโกตกอะไรเจริญทุกสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายคืนนี้เราจะแสดงให้พี่น้องได้ชมกันในนิยายในเรื่องคู่รักโกราต้มกับนะก็เชิญท่านชมได้เลยแล้วถึงเวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มด้วยเจ้าเมืองเรื่องที่เราสั่งเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีเรียวงา
5: ท่านเก่าเขาท่านเด็กเห็นยาใจอาจุนเอาวันอาทิตย์แปดนายนั้น
4: หนังเมื่อก่อนนี้คืออนิจจังเป็นหลักก็ดูการเชิดรูปเขากวางกรอนเขาดูทุกอย่างแต่คนเดียวนี้เขาไม่เมื่อก่อน
6: คนสมัยก่อนหัดหนังตะลุงมาแล้วต้องศึกษาใครมีหนังสือดีใครมีตำราดีใครมีอะไรดีๆเราก็เข้าไปขอเขาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนื้อดนตรีมาเป็นส่วนประกอบถ้าเราคิดว่าหนังเล่นจริงๆหนังแสดงจริงๆเนี่ยไม่มากแต่ว่าถามว่าคนดูได้ไหมดูได้เพราะว่ามันมีตลกแต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมหนึ่งเราอยู่ได้สองวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงเสีย
4: เราอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์แต่มันช่วยไม่ได้สมัยนิยมมันไม่ช่วยโลกมันไม่ช่วยตลาดมันไม่ช่วยหนังบางคณะแสดงเป็นหนังแท้ๆแสดงน่าดูคนไม่รับแต่หนังบางโรงแสดงลือตึ๊กก็คนรับ

0: นอกจากศิลปะการเชิดหนังตะลุงแล้วนั้นการแกะตัวหนังก็มีความสำคัญอย่างมากถือเป็นหัตถกรรมทำมือที่อยู่ควบคู่กับการละเล่นหนังตะลุงมาเป็นเวลาช้านานชาวบ้านได้นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีตั้งแต่ในสมัยอดีตมาแกะรูปหนังด้วยกรรมวิธีที่ประณีตบรรจงด้วยการใช้เหล็กแหลมร่างภาพบนแผ่นหนังที่เตรียมไว้หลังจากได้ภาพตามที่ต้องการแล้วจึงเริ่มแกะฉลุลวดลายซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความชำนาญและพิธีพิถันเป็นอย่างมากถ้าแบบตอนใดเป็นลายกนกจะใช้มีดขุดโดยใช้เขียงไม้เนื้ออ่อนรองหนังแล้วกดปลายมีดเลื่อนไปเป็นจังหวะตามตัวลายแต่ละตัวเพื่อให้ได้ลายกนกที่งดงามอ่อนช้อยสวยงามอีกทั้งช่างบางคนยังศึกษาเรื่องลายไทยในตำราต่างๆแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับรูปหนังการแกะสลักรูปหนังในยุคปัจจุบันจึงนับได้ว่าเป็นงานหัตถกรรมทำมือที่ทรงคุณค่าช่างต้องทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจลงในเนื้อหนังเพื่อรังสรรค์บันดาลจนเกิดเป็นผลงานแห่งศิลปะมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้
1: สมัยก่อนการแกะหนังตะลุงเนี่ยมันก็ทำไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้แล้วเพราะว่าสมัยก่อนนั้นวัตถุดิบเนี่ยเขาทำไม่เป็นมันก็เกิดเป็นหนังที่เหม็นพอทุกวันเนี่ยเราก็ทำวิวัฒนาการขึ้นมาก็มันเป็นหนังที่ดีหมด
2: การจะทำหนังตะลุงสักตัวเราต้องเริ่มตั้งแต่รูปพ่อครูก่อนครับการแกะพ่อครูต้องสมัยก่อนเราต้องใช้หนังเสือที่หนังตอนนี้หนังเสือมันไม่มีเราเลยมาแก้เคล็ดโดยการทำพ่อครูกี่เสือแล้วเริ่มจากทำพ่อครูมาก็ทำเป็นรูปไปสวนทำมาเรื่อยๆจนมาตั้งเมืองแล้วก็นั่นคือแล้วแต่ในหนังแต่ละเรื่องเขาจะสั่งมาว่าจะทำหนังเรื่องอะไรขั้นตอนแรกนะครับคือการเตรียมหนังครับเราต้องหาหนังงัวครับเราต้องคัดหนังที่ว่ามีคุณภาพอย่างดีนะครับแล้วก็หนังจะมีหลายสียังมีงัวแดงงัวดำงัวขาวนะครับแต่ว่าหนังที่จะหายากที่สุดคือหนังงัวขาวนะครับหลังจากเราเตรียมหนังงัวเสร็จหนังแห้งเราตัดมาเป็นแผ่นเสร็จนะครับต่อไปก็คือเราการร่างภาพหลังจากเราร่างแบบเสร็จขั้นตอนต่อไปคือการตอกนะครับการตอกเส้นฝังหมายถึงการเราตอกเส้นลายเส้นโครงของภาพแต่ละภาพแล้วก็มาตกแต่งโดยการตอกลายผ้าใส่ลายผ้านี่การตอกมันจะมีเคล็ดอยู่ด้วยกันที่ว่าถ้าเกิดเราทำภาพที่เป็นใช้บูชาเราต้องทำจากตอกจากล่างขึ้นบนก่อนการตอกเขาเลือกเขาใช้ต้องมีตรงนี้ด้วยครับเทคนิคในการขยับมือของการในการตอกเราต้องเว้นจังหวะของค้อนน้ำหนักที่เราเลื่อนทีละรูแต่ละภาพนี้ถ้าคิดในการตอกก็ประมาณเป็นเกือบเป็นแสนรูกว่าจะได้สักภาพขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการแกะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากในการทำหนังตะลุงถ้าเราแกะหน้าแกะตาแล้วมาขาดก็คือหมายถึงเอาไม่ได้เลยหมายถึงเสียเลยการแกะเราแกะโดยใช้ปลายมีดนิดเดียวครับใช้ปลายมีดในการแกะต้องใช้ในความชำนาญในการแกะด้วยการทำหนังสำหรับเชิดนะครับนายช่างที่จะทำแต่ละคนต้องรู้วิชาในการเบิกเน่เบิดตาด้วยครับเรียนตรงนี้เพราะว่าหนังตะลุงเอาไปใช้เชิดต้องมีชีวิตชีวาในการพูดต้องเปิดปากเบิกเน่เบิดตาหมดทุกตัวที่จะทำแล้วก็นายหนังต้องพาไปเบิกอีกทีภาพในหนังจะได้โด่งดังครับ
1: ตอนนั้นก็เราทำตัวหนังตะลุงอยู่พอต่อมาหนังตะลุงพอหนังถ่ายฉายตามบ้านนะตามหมู่บ้านต่างๆก็หนังตะลุงมันก็หยุดมโนราก็ต้องหยุดการหากินก็ลำบากก็หนังตะลุงมันก็หยุดแหละมันทำได้ไม่มากก็ผมก็เลยตัดสินใจแกะเป็นตัวประลักประลามสีดาแกะตามพุทธประวัติขึ้นมาบ้างใช่ไหมเอาใส่กรอบใส่จากหรือว่ารูปศักดิ์สิทธิ์ก็เราเอาไปบูชานะ
2: นายหนังเราดูหน้าเวทีหน้าจอตลกอย่างนี้ตลกอย่างนู้นครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วกว่าจะได้หนังทักภาพครับนายช่างที่แกะหนังตะลุงต้องใช้เวลาในการแกะหลายขั้นตอนครับอยากให้ช่วยอนุรักษ์กันศิลปะตรงนี้ไว้บ้างครับเพราะในหนังตอนนี้คนแกะหายากเลยครับผม

ือตำนานศูนย์หน้าประวัติศาสตร์อันเรืองรองของอัมภัยนาฏกรรมที่กล่อมกล่าวจิตวิญญาณมหาชนภายใต้แสงสลัวในความเคลื่อนไหวของเงาหนังบนจอสีขาวศิลปะการแสดงอันเลอเลิศแพรวไปด้วยลีลาในการร่ายบทซึ่งเป็นตำนานของการประพันธ์เรื่องราวอุดมไปด้วยมัทุรสแห่งทีถ้อยร้อยกลองฉันทลักษณ์เป็นภาษาสอนใจติดตรึงจิตผู้ชมทั่วทุกสารทิศบนผืนพระสุธานคราแห่งมนต์เสน่ห์ร้อยเรื่องเมืองที่มีตำนานหนังตะลุงมหรสพพื้นบ้านตำนานพื้นถิ่นแห่งดินแดนเมืองพัทลุงหนังที่ฟูเฟื่องเรื่องลือนามจนเป็นเอกลักษณ์

0: วัดเขาอ้อศาสนสถานโบราณที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏปัจจุบันตั้งอยู่ในตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงภูมิสถานโบราณปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือสารตราของเจ้าพระยานครศรีธรรมราชมีไปถึงเจ้าเมืองพัทลุงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาเขียนขึ้นเมื่อวันเสาร์เดือน9ขึ้น8ค่ำปีรกาจุลศักราช1103ความตอน1ระบุว่าเพื่อช่วยเหลือในการสร้างพระอุโบสถส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดองค์หนึ่งหล่อด้วยเงินอีกองค์หนึ่งส่งไปประดิษฐานไว้ที่วัดเขาอ้อสารตราโบราณฉบับนี้เดิมเก็บรักษาไว้ที่วัดเขาอ้อต่อมาได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงแต่บทคัดลอกที่จารย์จารึกบันทึกไว้เท่านั้นนอกจากหลักฐานที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของวัดเขาอ้อที่นี่ยังเป็นแหล่งสรรพวิชาอาคมทางไสยศาสตร์จนมีศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นตำนานเล่าขานขนานนามกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าสำนักเขาอ้อตักกศิลาไสยเวทแห่งแดนใต้
1: ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทสำนักที่มีความเชื่อทางด้านเวทมนต์คาถามีพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายตามความเชื่อของบรรพชนคนโบราณทั้งพิธีกินว่านยาหรือแช่ว่านยาซึ่งเป็นพิธีทางไสยศาสตร์ชั้นสูงของวัดเขาอ้อเชื่อกันว่าจะทำให้อยู่โยงคงกระพันแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงและอีกหนึ่งพิธีกรรมอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของวัดเขาอ้อที่ทำควบคู่กับพิธีแช่ว่านยาก็คือพิธีกินข้าวเหนียวดำหรือหุงข้าวเหนียวดำซึ่งในสมัยอดีตจะทำกันปีละ2ครั้งคือวันขึ้น15ค่ำเดือน5และวันขึ้น15ค่ำเดือน10แต่ในปัจจุบันจะนิยมทำกันในวันที่พระ

0: อาจารย์ผู้ทำพิธีทำนายแล้วว่าเป็นวันที่มีฤกษ์ดีสามารถประกอบพิธีได้โดยการนำเครื่องว่านสมุนไพรต่างๆไม่ต่ำกว่า108ชนิดมาผสมกันแล้วนำไปต้มเพื่อทำเป็นน้ำว่านยามาใช้หุงข้าวเหนียวดำโดยในการหุงข้าวเหนียวดำจะใช้ก้อนหิน3ก้อนซึ่งปลูกเสกแล้วมาทำก้อนเศร้าในการหุงข้าวเหนียวหลังจากนั้นพระอาจารย์จึงประกอบพิธีตามฤกษ์ยามที่กำหนดและนำข้าวสารข้าวเหนียวดำน้ำว่านยาและอุปกรณ์ต่างๆมาลงอักขระเลขยันทำพิธีหุงข้าวเหนียวดำพร้อมทั้งทำพิธีเสกคาถาไปจนกว่าข้าวเหนียวจะสุกเสร็จแล้วจึงนำไปทำพิธีกินข้าวเหนียวดำซึ่งจะทำภายในพระอุโบสถหรือภายในถ้ำฉัตรทันบริเวณเขาอ้อในวันที่จัดพิธีจะมีบรรดามหาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลกันมาตามความเชื่อและพลังศรัทธาจนทำให้ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทแห่งนี้ขจรกระจายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วถิ่นฐานย่านเมืองพัทลุงและบริเวณใกล้เคียงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
1: ้คือในส่วนของวัดเขาอ้อนี้นะครับซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในปัจจุบันนะครับคนทั่วไปเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นแหล่งศึกษาทางไสยศาสตร์ของปากใต้ใกล้ๆเป็นตักศิลาทางไสยศาสตร์ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เขาเชื่อว่ามันจะทำให้อยู่โยงคงกระพันนะเช่นขุนพันธลักษณ์ราชเดชท่านเป็นศิษย์เขาอ้อท่านก็เคยมาแช่ยาอาบยาที่วัดเขาอ้อ
2: คือจริงๆแล้วตามอาจารย์ที่เคยทำหุงเหนียวคือเดือนเมษากับเดือนกันยาเขาเลือกเอาวันที่แข็งด้วยวันก็คือเป็นวันอังคารก็เป็นวันเถาส่วนมากเขาจะทำการหุงข้าวเหนียวนั้นเขาถือกันว่าหนึ่งเป็นยาสองคงกระพันจาตี
1: แต่ว่าจริงๆแล้วส่วนนี้มันมีคุณทางด้านสุขภาวะด้วยก็คือมันเป็นตัวยาที่สามารถถ้าอาบว่านกินยากินเหนียวกินมันพวกนี้มันสามารถไปแก้โรคเช่นว่าโรคผิวหนังต่างๆเนี่ยอาจจะหายโรคเข็ดจอกปวดอะไรต่างๆพวกนี้มันจะหายได้เพราะว่าเรากินตัวยาสมุนไพรเข้าไปนั่นเองนะ
3: พิธีกินข้าวเหนียวดำนะครับก่อนจะป้อนก็จะมีเอาเต้าเหยียบบนเหล็กมีหนังหมีหนังเสือก็พวกนี้ก็มันแก้อาถรรพ์ทั้งหมดเลยก็หนังหมีหนังเสืออะไรอาจารย์ก็ป้อนให้คนละ3กรัม3กรัมแล้วก็มีน้ำมะนาวด้วยน้ำมะนาวนี่จะตั้งไม่ใช่ตั้งควายตั้งอะไรใช้กาตานั่งจนน้ำมันเหลวๆนะครับเสกจนมันจะเหนียวแล้วเอามาป้อนให้ลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์กินมันได้กับอยู่ยงคงกระพัน
4: แต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ก็ต้องบวกกับผู้ที่รับพิธีการป้อนข้าวเหนียวดำต้องบัญญัติศีล5อยู่ในศีลในธรรมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมมันก็ไม่เกิดประสิทธิภาพแต่ถ้าบัญญัติศีล5อย่างเคร่งครัดอนุภาพของพิธีการกินข้าวเหนียวดำของสำนักขออ้อก็จะมีอนุภาพสูงส่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

อกจากความโด่งดังของสรรพวิชาอาคมทางไสยเวชแล้วนั้นถิ่นฐานโบราณย่านนี้ยังปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์ในอดีตนั่นคือเทวสถานสำคัญที่เก่าแก่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึง14ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกขานกันในปัจจุบันว่าถ้ำคูหาอยู่บริเวณใกล้วัดพระโคจังหวัดสงขลาซึ่งในบริเวณนี้เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมู่พราหมณ์พราหมณ์มีบทบาทสำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นอย่างมากในหัวเมืองพัทลุงตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนการปฏิรูปการปกครองของล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทั้งพิธีเสียเคราะห์เมืองพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแรกนาขวัญลุกการผ่านสมัยความสำคัญของพราหมณ์กับวิถีชีวิตคนเมืองพัทลุงกลับลดน้อยถอยลงหลงเหลือเป็นเพียงแค่คำกล่าวขานตำนานบ้านตำนานเมืองเท่านั้น

0: ประเทศไทยที่สืบเชื้อสายมาจากชนชั้นวรรณะพราหมณ์ในประเทศอินเดียเนื่องจากในสมัยโบราณอินเดียได้แบ่งชนชั้นในสังคมฮินดูออกเป็น4วรรณะคือวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์และวรรณะสูตรวรรณะพราหมณ์เป็นนักบวชผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อติดต่อกับเทพเจ้าจึงทำให้มีการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมพราหมณ์ออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในเอเชียอาคเนย์เช่นเขมรชวาโดยเฉพาะคาบสมุทรมาลายูและทางภาคใต้ของประเทศไทยจึงทำให้พราหมณ์เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในเมืองพัทลุงกว่าพันปีล่วงมาแล้วซึ่งเล่าขานเป็นตำนานท้องถิ่นสืบต่อกันมาว่าในสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ปราบปรามแคว้นกลิงคราชในประเทศอินเดียทำให้ชาวเมืองต่างๆได้รับความเดือดร้อนเพราะภัยสงครามชาวอินเดียพากันอพยพมายังแหลมมาลายูส่วนหนึ่งได้ขึ้นฝั่งที่เมืองท่าปะเหลียนเรียกชื่อในสมัยนั้นว่าปะแลนดาหรือปะลันดาแล้วเดินทางขึ้นบกข้ามแหลมมาลายูมายังเมืองพัทลุงทางช่องเขาตระตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงชาวอินเดียบางส่วนได้เดินทางต่อเข้าไปในเขตอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงโดยล่องเรือลงไปตามลำน้ำฝาละมีและขึ้นฝั่งตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่บ้านท่าทิพย์ครูตำบลหานเทาอำเภอปากพยูนชาวอินเดียเหล่านี้ได้นำศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาเผยแผ่ให้แก่ชาวเมืองจนแพร่หลายอีกทั้งยังได้นำคติความเชื่อและพิธีกรรมศาสนาเข้ามาผสมผสานกับลัทธิความเชื่อดั้งเดิมในท้องถิ่นและสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ศาสนาพราหมณ์เนี่ยความจริงมันเริ่ม

0: ที่นครศรีธรรมราชนี่หลังจากนั้นก็เข้ามาที่คาบสมุทรสถิงพระตรงนี้ตั้งแต่ศตวรรษที่12แล้วหลังจากนั้นเมื่อเกิดเมืองพัทลุงขึ้นทางฝั่งวัดเขียนบางแก้วเนี่ยก็มีพราหมณ์บางกลุ่มเนี่ยก็ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่วัดเขียนบางแก้วที่เราเรียกกันว่าบูดพราหมณ์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือบูดพราหมณ์หรือเทวสถานของพราหมณ์นะชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดแกกชีหรือโคกแกกชีนะเพราะตรงนี้ก็ในสมัยวิทยานั้นก็เป็นสถานที่พราหมณ์ทำพิธีไปทำทางศาสนาและพิธีที่เกี่ยวบ้านเมืองที่พราหมณ์กลุ่มนี้จะเข้ามาทำพิธีกรรมต่างๆให้กับหัวเมืองต่างๆเช่นพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแลกนาขวัญหรือพิธีเสียเคราะห์เมืองแต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทำให้พราหมณ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ที่ลำปำเนี่ยค่อยๆอพยพเคลื่อนย้ายกระจายออกไปตามตัวเมืองพราหมณ์พวกนี้ก็เลยหมดบทบาทหันมาประกอบพิธีกรรมต่างๆให้กับชาวบ้าน
1: ปัจจุบันนี้ก็พราหมณ์ได้ทำหน้าที่ก็ได้ไปหนึ่งทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับตั้งศาลพระภูมิและก็ตรวจบ้านกับไล่สิ่งที่ชั่วร้ายให้กับชาวบ้านของที่ใช้ในการทำพิธีพราหมณ์ก็มีอยู่หนึ่งหนังสือองค์การเรียกว่าหนังสือบุตรอ่านเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายเพื่อที่จะให้เกิดสิริมงคลขึ้นกับบ้านเมืองมันดอเป็นสิ่งที่ว่าที่เวลาพิธีพราหมณ์ก็อ่านองค์การเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการแฝงมันดอเพื่อขับไล่ให้ออกไปสังนี้เพื่อที่จะว่าเพื่อเกิดให้เกิดเสียงปัดเป่าให้ได้ยินว่าได้ขับไล่ออกไปจากบริเวณนั้น
2: วัดปฏิบัติของพราหมณ์คือก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานหนักๆทำไร่ไถนาได้เหมือนกับคนปกติและอีกอย่างก็ต้องศึกษานะที่จะสวดมนต์ตามคำพีโบราณนะเป็นบทสวดที่พราหมณ์จะต้องอ่านและสวดได้ได้เพื่อจะนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมคำอ่านที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับของอินเดียมากจะขึ้นด้วยว่าโอมนะนมัสการพระศิวะทุกบทสุดท้ายจะจบด้วยนมัสวายะนมัสวายะนมัสวายะนะซึ่งทราบว่าที่อินเดียเขาก็ยังสวดกันอย่างนี้พราหมณ์ในพัทลุงที่เป็นสายเลือดพราหมณ์จริงๆตอนนี้หลงเหลืออยู่นะสามารถประกอบพิธีกรรมได้ก็คือ2คนนะแล้วก็ประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญอยู่ก็คือวันขึ้นปีใหม่พราหมณ์ก็คือวันขึ้น1ค่ำเดือน4ตามจันทรคติเนี่ยพราหมณ์พัทลุงสามารถที่จะสืบทอดต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งได้ไหมผมเชื่อว่าน่าจะมีต่ออีกสักช่วงหรือ2ช่วงหลังจากนี้นะครับแต่ถ้าหมดอีก2ช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีต่อหรือไม่ซึ่งเป็นวิกฤตในศาสนาที่เป็นหลักฐานนั่นเดิมที่เราเชื่อว่าพราหมณ์พัทลุงก็คือพราหมณ์อินเดียที่อพยพมาตั้งแต่สมัยในอดีตนะครับนั้นถ้าเมื่อไหร่พราหมณ์พัทลุงหมดก็คือประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งก็จะต้องขาดหายไป
3: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของเมืองพัทลุงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมรู้สึกได้ว่าเรื่องราวการเดินทางผ่านตำนานเรื่องเล่าขานที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ปรากฏจดจารอยู่บนถนนย่านเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัทลุงหรือที่จังหวัดไหนๆในเมืองไทยล้วนเป็นตำนานที่อยากให้ลูกหลานไทยทุกคนภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของมรดกอันล้ำค่าเหล่านี้ให้คงมีคงอยู่เคียงคู่กับประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งหลักหมุดจุดเริ่มแรกแห่งเรื่องราวเก่าการที่ได้รับการดังสรรบันดาลขึ้นมาจากภูมิปัญญาซึ่งเต็มไปด้วยสารถะของบรรดาบรรพชนคนพัทลุงเพราะตำนานเหล่านี้เปรียบประดุจดังต้นแบบของการอนุรักษ์ให้พิทักษ์รักษาศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตวัฒนธรรมในท้องถิ่นอันเป็นความภูมิใจของคนบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้มาช้านาน
0: ม
4: ในช่วงที่บ้านเมืองยังไม่มีตัวบทกฎหมายที่มาบังคับใช้เราก็ใช้เรื่องของการเล่าตำนานให้ผู้คนได้มีความเชื่อมีความศรัทธาได้สร้างสรรค์จันโลงของสังคมให้พัฒนามาได้จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเยาวชนนั้นก็น่าจะได้นำเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์นะครับในการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีคุณค่าและก็ภาคภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นชาวจังหวัดพัทลุงนะครับ
5: การมีตำนานเล่าขานมาสืบสานให้ลูกหลานรุ่นหลังมันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าแล้วแต่ว่าคนรุ่นหลังจะคิดแบบไหน
2: ความสำคัญของเรื่องเล่าหรือตำนานต่างๆจึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานมีความตระหนักในการรักษามรดกนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองก็ดีภูมิปัญญาก็ดีสืบทอดต่อไปนะครับ
3: นี่คือบทสรุปของการเดินทางท่องไปพินิจนครในแดนดินฐานถิ่นโบราณชุมชนที่เรียกขานกันว่าพัทลุงเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีรากเหง้าเก่าการเป็นตำนานสืบสานมาถึงในปัจจุบันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh File รีณฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำรู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดู

0: ข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์

วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ลในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มวยไทยคือหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักไปในระดับโลกซึ่งทุกชาติต่างให้การยอมรับว่าเป็นการต่อสู้ที่มีทั้งความงดงามของท่วงท่าและความดุดันของการโจมตีสามารถใช้ทุกส่วนของร่างกายเป็นอาวุธได้และยังดัดแปลงได้อย่างหลากหลายตามแต่ละวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาในพื้นที่ภาคอีสานมีมวยไทยอีกหนึ่งแขนงที่เป็นการต่อสู้ที่แสดงถึงความอ่อนช้อยในท่วงท่าร่ายรำไปด้วยกันและยังคงทำการแสดงอยู่ปัจจุบันนั่นคือมวยโบราณสกลนครมวยโบราณสกลนครเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชนเผ่าย้อนิยมฝึกหัดกันตามคุ้มวัดของหมู่บ้านเพื่อให้มีกำลังแข็งแรงสามารถใช้ต่อสู้ป้องกันตัวได้แต่ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงความสวยงามของลีลาท่ารำท่าฟ้อนและมีการร่ำเรียนเวทมนต์คาถาเสกเป่ามัดเท้าเข่าศอกให้มีพละกำลังแข็งแกร่งจนคู่ต่อสู้ทำอันตรายไม่ได้มวยโบราณสกลนครมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานแต่ยังไม่แน่ชัดซึ่งในปัจจุบันก็ได้รับการสืบทอดและบันทึกโดยครูจำลองนวลมณีที่ได้ถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้และพัฒนามาเป็นศิลปะการแสดงในปัจจุบันการแสดงมวยมีทั้งหมด3ขั้นตอนเริ่มต้นตั้งแต่การรำเป็นขบวนแห่ที่ใช้การรำเป็นคู่จากนั้นจะเป็นรำแบบเดี่ยวที่แต่ละคนจะได้เริ่มการรำไหว้ครูก่อนจะต่อสู้กันการรำเดี่ยวนี้สามารถแสดงบนเวทีได้ด้วยเช่นกันมีการแบ่งเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนการรำไหว้ครูทั้งหมดเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของครูและผู้มีพระคุณและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความชื่นชอบที่มีต่อมวยอีกด้วยจากนั้นจะเป็นการต่อสู้กันของทั้ง2ฝ่ายโดยจะใช้กระบวนท่าการร่ายรำผสมผสานกับการต่อสู้เป็นระยะพร้อมกับใช้กลยุทธ์ในการต่อสู้ที่มีต้องพลิกแพลงและหลากหลายการตัดสินแพ้ชนะของมวยโบราณกรรมการจะดูฝีมือของแต่ละฝ่ายหากว่ามีเทียบเท่ากันก็จะตัดสินด้วยท่ารำแต่หากเป็นในยุคปัจจุบันก็ตัดสินให้เสมอกันเพื่อให้เกียรติแก่ทั้งสองฝ่ายสิ่งที่ถือเป็นเอกลักษณ์สำหรับมวยโบราณสกลนครคือเครื่องแต่งกายและการสักลวดลายสำหรับการแต่งกายนั้นจะเป็นการนุ่งผ้าโจงกระเบนหยักรั้งสีแดงและสีน้ำเงินพร้อมมีผ้าคาดเอวแบบสลับสีและไม่ใส่เครื่องแต่งกายท่อนบนเพื่อให้เห็นรอยสักมีการสวมมงคลหรือผ้าประเจียดโพกศีรษะมีผ้ารัดต้นแขนที่ใส่เครื่องรางของขลังที่นับถืออยู่ข้างในผ้ารัดทั้งสองข้างการสักลวดลายบนร่างกายของนักมวยทำให้มวยโบราณสกลนครมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างเพราะผู้ชายในสมัยก่อนมักจะมีความเชื่อในเรื่องความคงกระพันชาตรีและมหาเสน่ห์จึงได้สักลายประเภทครุฑหนุมานเสือพร้อมกับการลงอักขระอักษรโบราณที่มีคาถาอาคมส่วนบริเวณโคนขาก็จะสักเป็นรูปพืชผักเช่นลายต้นข้าวหรือผักกูดด้วยเครื่องดนตรีประกอบการแสดงจะใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานแบ่งออกได้เป็น4กลุ่มใหญ่คือเครื่องดีดซึ่งเป็นเครื่องดนตรีหลักเช่นพิณส่วนเครื่องสีเช่นซอด้วงเครื่องตีได้แก่กลองสองหน้าโป่งลางและคล้องและเครื่องเป่าได้แก่แคนและโหวดส่วนเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงนิยมบรรเลงลายภูไทยเลาะตู่ทำนองภูไทยน้อยเมื่อเข้าสู่ยุคปัจจุบันแม้มวยไทยจะได้รับความนิยมและรู้จักไปทั่วโลกแต่ความเป็นต้นตำรับของภาคอีสานอย่างมวยโบราณสกลนครกลับลดลงไปจนหารับชมได้ยากมากขึ้นซึ่งภาคส่วนของรัฐและเอกชนรวมถึงสถานศึกษาได้เริ่มฟื้นฟูวัฒนธรรมนี้ให้เริ่มกลับมามีชีวิตและเป็นที่รู้จักกันอีกครั้งบรรจุเรื่องราวของมวยโบราณเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นต่างๆมากขึ้น
1: การมีส่วนร่วมก็คืออย่าเน้นสถาบันการศึกษานะครับผมเพราะว่าในภาคอีสานของเฮานี่ จะมีหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นอยู่นะครับกะผู้ไทยของเฮานี่สนับสนุนการฟ้อนผู้ไทยต่อๆมากับมีการสนับสนุนในเรื่องของการรำมวยโบราณนะครับโดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออบต.นะครับเพิ่มงบประมาณมาละกะเอาไปฝึกดิ๊กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้ดิ๊กน้อยได้ออกกำลังกายและก็ได้รู้จักทวงท่าของการรำมวยโบราณนำนี่คือระดับท้องถิ่นคืออบต.สูงขึ้นมากก็คือระดับจังหวัดนะครับอบจ.ตัวนี้กะเพิ่นมีงบประมาณหลายอยู่ครับเพิ่นกะเฮ้อการสนับสนุนเกี่ยวกับงบประมาณในการที่จะอ้อตามพื้นที่ต่างๆนะครับรวมไปถึงกระทรวงศึกษาธิการนะครับมันจะเฮ้ออ้อเป็นระเบียบอ้อเป็นกฎระเบียบเลยนะมาในตัวนี้คือเฮ้อได้มีหลักสูตรในการเล่นมวยโบราณนำแบบนี้นะครับตรงนี้คือละไข่หื้นอันนี้คือในส่วนของภาคส่วนของราชการนะครับนอกจากภาคส่วนของข้าราชการแล้วก็ยังมีกลุ่มสนับสนุนรายกลุ่มนี้เพิ่นก็เยอะซอยอยู่แต่ก็ยังคือกันมีอ้อหวานละซอยกันแบบเลิศกันบางที่ก็เอามาซอยในเรื่องของการว่าจ้างแบบนี้นะครับไปแสดงนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนอีกอย่างหนึ่งในส่วนของภาคส่วนก็คืออย่างแถวคืนนี้ก็มีโฮมสเตย์มีฟาร์มฮักอะไรต่างๆนี่ก็เพิ่นก็ได้ว่าจ้างเอาละมวยโบราณนี่ไปซอยกันสนับสนุนกันก็ถือว่าดีระดับหนึ่งนะครับแต่ถามว่าเยอะดีระดับแบบสุดๆเลยก็คือเยอะมีหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นสอนนะครับตั้งแต่ระดับประถมมัธยมจนถึงระดับอุดมศึกษาเป็นหลักสูตรที่ตายโตนะครับมีแม่นพ่อผู้บริหารมือฮามากะทิ้มไปผู้บริหารอีกคนมือฮามากับมาเก็บมาเป่ามาคัดฝุ่นแล้วกะพ่อตัวเองไปแล้วกะทิ้มไปคือแบบนี้มันสีมียั่งยืนนะครับเยอะยั่งยืนก็คือต้องเป็นหลักสูตรตายโตของกระทรวงศึกษาธิการนำในแต่ละภูมิภาคนะครับของที่เยอะสนับสนุนเรื่องนี้นะครับผม
0: ขณะที่ในระดับสถาบันอุดมศึกษาได้รับการต่อยอดให้มีการเรียนการสอนในสาขาพละศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมมากขึ้น
2: การส่งเสริมนะครับผมโดยคณะครุศาสตร์นะครับในสาขาพละศึกษาสาขาพละศึกษาก็จะมุ่งเน้นในส่วนของการใช้กำลังด้านนันทนาการมวยโบราณสกลนครเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งที่ใช้พละกำลังนะครับผมก็คือการใช้กำลังกายนะครับผมในการขยับท่วงท่าเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งอันดีที่สามารถสอดรับกันในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้วยเช่นกันจึงมีการบรรจุนะครับผมฟ้อนมวยโบราณนะครับเข้าไปอยู่ในหลักสูตรนะครับผมเพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยในสาขาพละศึกษาเนี่ยสามารถเรียนรู้มวยโบราณและก็เป็นการสืบสานวัฒนธรรมอย่างหนึ่งซึ่งบุคลากรหรือว่าผลผลิตเหล่านี้นะครับถ้าจบออกไปจากราชภัฏเราแล้วเขาก็จะไปเป็นอาจารย์เป็นครูนะครับตามโรงเรียนต่างๆมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะฝังชิปความเป็นวัฒนธรรมของครูพละศึกษาเนี่ยให้มีการถ่ายทอดมวยโบราณต่อไปยังโรงเรียนในอนาคตได้ครับครับการซัพพอร์ตทางวิชาการนะครับผมในส่วนสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมงานวิชาการและวิจัยนะครับผมเราก็ได้จัดทำสารานุกรมนาฏศิลป์พื้นบ้านสกลนครซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็มีมวยโบราณสกลนครด้วยเป็นหนึ่งในนั้นเป็นซีรีส์แรกนะครับผมที่ได้ทำขึ้นมาก็เป็นการสรุปองค์ความรู้เรื่องมวยโบราณนะครับผมไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาท่าฟ้อนและการใช้งานแล้วก็ปัจจุบันของมวยโบราณเราก็ได้สร้างองค์ความรู้ชุดนี้แล้วก็ได้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ครับ
0: ส่วนในระดับนโยบายได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นที่ช่วยขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรมจนมวยโบราณสกลนครเป็นที่รู้จักในเด็กและเยาวชนมากขึ้น
3: สภาวัฒนธรรมจึงมีบทบาทสำคัญในการที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์ส่งเสริมครบรอบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของท้องถิ่นโดยเฉพาะยิ่งลำมวยโบราณเนี่ยสภาวัฒนธรรมคิดแผนไว้เพื่อที่จะบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆบ่สิเป็นท้องถิ่นต่างๆเช่นอบต.เทศบาลอบจ.หรือสถานศึกษาเขาจะต้องมีแผนบูรณาการเข้าไปอย่างสถานศึกษาเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็บูรณาการว่าควรสิมีหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมาในเรื่องของลำมวยโบราณหรือศิลปะการแสดงเนี่ยคือบรรจุเฮ้อปลูกฝังตั้งแต่ยังน้อยถึงแม้เด็กน้อย อายุยังน้อยเนี่ยเขามียังมีความกล้าเขาอายอยู่กะยาอีจังน้อยกับเศร้าอายตรงเอ็ดตั้งแต่แรกตั้งแต่ลืมแรกและต่อนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะท้องถิ่นเนี่ยที่มีความสำคัญกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดสภาตำบลสภาอำเภอก็ดีจะต้องมาเอ็ดงานร่วมบูรณาการงานน้ำกันเพราะเฮ้อปิ่นไปตาม MOU ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและก็กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นสมาคมสหพันธ์ท้องถิ่นทั้งหลายถ้าหากท้องถิ่นเขามามีส่วนบูรณาการส่งเสริมเฮ้อนี่กะสิเฮ็ดเฮ้อมรดกภูมิปัญญาทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่ำมวยโบราณเฮ้อเนี่ยมีทางสูญหาย
0: ความอ่อนช้อยของท่วงท่าร่ายรำที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นประกอบกับความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะทำให้มวยโบราณสกลนครได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2556

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวรพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ับปรุงในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าพืชแยกออกได้เป็นพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบเพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plants F L O W Eแปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปีวันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
2: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
1: อ้าวหิวแล้วเหรอ
2: ครับผม
1: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
2: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้าน

0: วันนะโควิดกันเลยดีกว่าครับผม
1: สวัสดีครับ
2: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
3: โอ้โหอาหารชาววัง
4: ใช่และอาหารชาววังที่จะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
2: ไม่ใช่
4: ไม่ใช่หรอ
2: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
3: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
2: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
4: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
2: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งเมื่อหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดใช้โป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
3: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
2: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
4: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
2: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นๆลูก
4: ผมจะรอครับ
2: เออ อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
3: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
2: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่ไงติแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
4: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
3: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
2: จริงดูเหมือนไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
3: จริงครับ
4: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
3: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปานีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
4: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับผมเชื่อว่าปัญหาขยะนี่น่าจะเป็นปัญหาที่รบกวนหัวใจของท่านผู้ชมหลายๆท่านทีเดียวนะครับเพราะว่าขยะไม่เพียงแต่ส่งกลิ่นเหม็นเท่านั้นนะครับแต่ว่าบรรดาขยะเหล่านั้นยังกลายเป็นอาหารของมดหนูแมลงสาบที่จะคอยมาเป็นศัตรูที่มารบกวนบ้านของเราด้วยนะครับวิธีการแก้ก็มีวิธีการอยู่เหมือนกันนะครับวิธีการนั้นก็คือการทำให้ขยะที่ไร้ค่านั้นกลายเป็นขยะที่มีค่าขึ้นมานะครับทำจากสิ่งที่ไร้ประโยชน์ให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ขึ้นมาวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งของเรานะครับคือคุณชูเกียรติโกแมนซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรในเมืองนะครับจะมาแนะนำวิธีการนำเศษขยะที่ไร้ค่านั้นมาแปรให้เกิดประโยชน์ขึ้นโดยเฉพาะประโยชน์ทางด้านการเกษตรนะครับวันนี้จะมาแนะนำถึง2วิธีการด้วยกันนะครับคือการใช้เศษขยะที่เกิดขึ้นภายในบ้านรวมถึงเจ้าบรรดาวัชพืชที่ลอยมาตามน้ำมาติดอยู่ที่หน้าบ้านสำหรับคนที่มีบ้านอยู่ตามริมคลองนะครับวิธีการนั้นทำอย่างไรบ้างซับซ้อนหรือไม่ได้ผลจริงหรือเปล่าไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: ถ้าเรามีความต้องการที่เราจะปลูกผักกินเองในบ้านสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีหรือว่าที่ต้องใช้ก็คือปุ๋ยนะครับวิธีการนึงให้ได้มาปุ๋ยง่ายที่สุดสำหรับคนในเมืองก็คือ เราสามารถเอาเศษอาหารที่เรามีเนี่ยมาเลี้ยงไส้เดือนนะครับมาใช้เลี้ยงไส้เดือนได้โดยที่ไส้เดือนก็จะกำจัดเศษอาหารให้เราแล้วก็สร้างปุ๋ยให้เราด้วยนะครับสำหรับวิธีการเลี้ยงไส้เดือนอย่างง่ายๆนะครับในครัวเรือนเราเองเนี่ยวิธีการก็คือเราก็ไปหาซื้อปุ๋ยคอกนะครับจากร้านขายพวกวัสดุเกษตรเราก็ไปเลือกซื้อมาเลือกซื้อปุ๋ยคอกที่ค่อนข้างแห้งหน่อยนะครับมันจะทำให้เราบี้ให้ร่วนได้ง่ายขึ้นอีกอย่างนึงที่เราจะใช้เป็นอาหารหรือว่าเป็นที่อยู่เป็นบ้านของไส้เดือนก็คือพวกเศษกระดาษนะครับเพราะนั้นกระดาษที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็มาฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับในจำนวนที่เท่าๆกับตัวปุ๋ยคอกที่เราเตรียมมาไว้นะครับจากนั้นเราก็รดน้ำให้ชุ่มนะครับทิ้งสดุที่เราเตรียมไว้อย่างเงี้ยประมาณ 3-7 วันนะครับเพื่อให้วัสดุมันฉ่ำน้ำอุ้มน้ำไว้เต็มที่ครับซึ่งหลังจากที่เราเตรียมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลักษณะของวัสดุที่เราจะใช้เป็นที่อยู่ของไส้เดือนในลักษณะที่เป็นอย่างนี้เมื่อเราเอาวัสดุที่เราเตรียมได้ที่เราเตรียมใหม่เนี่ยครับใส่เข้าไปในกล่องลิ้นชักนะครับที่เราเตรียมไว้ปริมาณในการใส่เนี่ยเราอย่างน้อยเนี่ยก็สักแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของภาชนะนะเพื่อไม่ให้ไส้เดือนเนี่ยมันสามารถที่จะปีนหนีออกไปได้คือถ้าสูงมากเนี่ยไส้เดือนก็สามารถปีนหนีออกไปได้พอหลังจากนั้นที่เราใส่ที่อยู่ของไส้เดือนเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยพันไส้เดือนในที่อยู่ที่เราเตรียมเอาไว้นะครับที่เราให้เตรียมไว้ให้เขาอยู่เนาะก็ไม่ต้องเกลี่ยเดี๋ยวเขาก็จะหาทางชอนชัยลงไปอยู่ในบ้านใหม่ของเขาเองนะครับแล้วหลังจากนี้อีกสัก 2-3 วันค่อยให้อาหารคืออาหารไส้เดือนก็จะเป็นลักษณะของเศษอาหารที่เรามีทานเหลือในแต่ละครั้งนะครับเราเลือกเอากระดูกสัตว์ชิ้นใหญ่ออกแล้วก็เอาพริกหรืออาหารที่มีรสเผ็ดเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงซะเพราะว่าอย่างตัวไส้เดือนที่เราเห็นเนี่ยมันจะไม่มีเปลือกหรือไม่มีขนใช่ไหมครับงั้นตัวของเขาเองเนี่ยถ้ามันโดนอาหารที่มีรสจัดหรือเผ็ดเนี่ยเขาก็จะแสบตัวนะครับแล้วก็อาจจะตายได้จากเราเลี้ยงไส้เดือนไปได้สัก3เดือนนะครับเราก็จะเก็บดินที่บริเวณผิวหน้าของไส้เดือนนะครับโดยที่เราจะมีอุปกรณ์ก็คือตะกร้าที่มีในบ้านเราเนี่ยแหละเนาะที่เราสามารถหาได้นะครับเพื่อจะมาใช้เป็นตัวร่อนนะครับนะแล้วก็ร่อนเบาๆนะครับเพื่อเราจะได้เก็บตัวปุ๋ยที่ไส้เดือนผลิตขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเก็บตัวไส้เดือนนะครับที่ใหญ่ๆที่เราเห็นได้นะครับเก็บออกเอากลับเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่ต่อไปนะครับงั้นตัวนี้เราก็สามารถนำมาใช้ผสมดินที่เราเตรียมไว้สำหรับที่เราจะปลูกผักดินเราก็มีความสมบูรณ์เหมาะสมที่เราจะใช้ปลูกผักในบ้านเราได้ครับสำหรับประโยชน์ในการทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในครัวเรือนเนี่ยนะครับนอกจากเราจะได้กำจัดขยะที่เป็นจำพวกเศษอาหาร

0: ารนะครับเศษผักในบ้านของเราแล้วเนี่ยเรายังประหยัดเงินที่จะไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงนะครับบ้านที่มีปัญหาในเรื่องของที่ดินอาจจะอยู่ติดริมน้ำริมคลองอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของผักตบชวาหรือว่าเศษพืชที่ลอยมากับน้ำมาติดอยู่บริเวณบ้านมีปัญหาการสัญจรรกไม่สวยงามนะครับผมจะมาสาธิตวิธีการทำแปลงผักลอยน้ำนะครับโดยที่เราสามารถเลือกวัสดุที่เรามีอยู่ในบริเวณบ้านหรือสามารถหาได้ง่ายๆในบริเวณบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นธูปหรือสีต้นกล้วยหรือผักตบชวาที่ลอยมากับน้ำนะครับที่ลอยมาติดแถวบริเวณบ้านเราเอามาใช้ประโยชน์พอแล้วถ้าเรามีต้นกล้วยเนี่ยลักษณะมันก็จะแยกกันแล้วก็หาไม้มาเสียบนะครับให้ตัวต้นกล้วยติดเป็นแพรเดียวกันนะครับถ้าเป็นพวกผักตบชวาหรือแผ่นโฟมเนี่ยเราก็สามารถมัดวางรวมได้เลยครับท่านี้เราก็จะได้เริ่มแพรเริ่มต้นเขาจะขายแล้วนะครับเราก็ใช้ใบแห้งๆของเขาเนี่ยมัดรวมกันก็ได้ไม่ต้องไปใช้เชือกให้มันเปลืองนี้เราก็เอาตัววัสดุที่เราเตรียมไว้ครับวางไปได้เลยครับเราได้แพรที่เราเตรียมแล้วเนี่ยครับเราก็สามารถใช้ดินที่อยู่ก้นลำคลองก้นแหล่งน้ำที่เราจะใช้ทำแพรปลูกผักเอาขึ้นมาโปะด้านบนแพรที่เราเตรียมไว้ครับพอเราได้ลักษณะแพรที่เป็นดินเรียบร้อยพร้อมปลูกอย่างนี้แล้วนะครับเราก็เอาต้นกล้าผักที่เราต้องการจะปลูกนะครับเอาลงไปปลูกได้เลยก็เวลาปลูกพืชหรือย้ายต้นกล้าเนี่ยวิธีที่เหมาะสมหรือว่าดีที่สุดก็คือว่าควรจะย้ายในเวลาเย็นนะครับส่วนวิธีเวลาการลงไปปลูกเนี่ยก็ค่อยๆระวังเรื่องของรากเขาอย่าให้รากเขาขาดมากนักแล้วก็พยายามให้ดินติดอยู่บริเวณรากให้เยอะที่สุดคราวนี้เราก็จะมีพื้นที่ปลูกผักนะครับริมบ้านเราในบริเวณที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลองนะครับแล้วก็แก้ปัญหาขยะที่ลอยมาติดบริเวณหน้าบ้านเป็นปัญหาการสัญจรความไม่สวยงามนะครับแล้วเราก็สามารถมีผักที่ดีมีคุณภาพปลอดภัยกินเองในครอบครัวได้ครับ
1: ศาสตร์ทางด้านการแพทย์ในการพึ่งพาตนเองตามแนวทางของตะวันออกนั้นมีอยู่มากมายหลากหลายวิธีการทีเดียวนะครับการกดจุดลมปราณนั้นก็ถือว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับพอพูดถึงการกดจุดลมปราณคุณผู้ชมหลายๆท่านก็อาจจะมีคำถามแล้วก็สงสัยนะครับว่าเราสามารถทำได้เองจริงหรือนะครับหรือว่าต้องให้คุณหมอนั้นเป็นคนดูแลเพราะฟังดูแล้วอาจจะยุ่งยากสลับซับซ้อนแต่ในความเป็นจริงแล้วการกดจุดลมปราณในการที่จะเป็นเครื่องมือช่วยดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงป้องกันโรคนั้นสามารถทำได้เองนะครับและวิธีการทำนั้นก็ทำแบบง่ายๆด้วยนะครับวันนี้คุณหมอเขียวใจเพชรกล้าจนจะมาสาธิตวิธีการในการดูแลรักษาตนเองด้วยการกดจุดลมปราณให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับว่าวิธีการทำนั้นทำอย่างไรบ้างแล้วการกดจุดลมปราณนั้นดีอย่างไรบ้างไปติดตามรายละเอียดต่างๆได้จากคุณหมอเขียวใจเพชรกล้าจนได้เลยครับ
2: ในการกดเส้นลมปราณเนี่ยเราต้องเรียนรู้ก่อนนิดนึงว่าเส้นลมปราณเนี่ยมันจะอยู่ที่ข้างกระดูกข้างเส้นเอ็นข้างเส้นประสาทแล้วก็ร่องกล้ามเนื้อนะซึ่งเส้นลมปราณเนี่ยมันจะทำหน้าที่ก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยจะเวลาย่อยอาหารเสร็จเนี่ยมันจะเกิดเป็นพลังงานขึ้นพลังงานส่วนนี้เนี่ยจะเคลื่อนไปเป็นประโยชน์กับร่างกายเนี่ยทางเส้นลมปราณแล้วก็พลังงานที่เป็นพิษในร่างกายไม่ว่าจะเกิดจากการทำงานของเซลล์แล้วเกิดกรดเกิดความร้อนเกิดสารพิษขึ้นหรือแม้แต่สารพิษที่เข้าไปในร่างกายนะพลังงานเหล่านี้ก็จะระบายออกจากร่างกายทางเส้นลมปราณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการกดเส้นลมปราณจะช่วยลดปัญหาความไม่สบายในร่างกายก็คือเมื่อพิษในร่างกายสามารถเคลื่อนออกได้ร่างกายก็จะสบายขึ้น เมื่อพลังงานที่เป็นประโยชน์สามารถเข้าไปเลี้ยงเซลล์ได้เซลล์ก็จะแข็งแรงนี่คือจุดสำคัญที่ทำให้เขามีความสำคัญต่อร่างกายของเราเส้นแรกที่เราจะกดกันนะคือเส้นเยื่อหุ้มหัวใจนะครับเส้นเยื่อหุ้มหัวใจเนี่ยวัดง่ายๆนะครับเอาจากด้านหน้าของนิ้วก้อยเนี่ยตรงมาเรื่อยๆพอถึงข้อมือปุ๊บเนี่ยวัดเข้ามา2นิ้วมือเรียงชิดติดกันนะครับแล้วก็เริ่มกดเลยครับจุดนี้เรียกว่าจุดหลิงเต้าเป็นจุดนิยมกดจุดฝังเข็มถอนพิษจากหัวใจเอากดตรงเข้ามาเรื่อยๆนิ้วต่อนิ้วพื้นที่ต่อพื้นที่ลงน้ำหนักแรงเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดครับกดตรงมาเรื่อยๆพอถึงข้อศอกนะครับก็เข้าร่องกล้ามเนื้อมัดล่างด้านในกดตรงเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนสุดรักแร้นะครับสุดกลางรักแร้ยกมือขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งการหายใจแบบนี้ก็จะช่วยระบายพิษออกจากร่างกายได้ดีในขณะที่เรากดเส้นลมปราณเนี่ยร่างกายมันจะมีพลังเมื่อพิษระบายออกได้ร่างกายจะมีพลังเมื่อร่างกายมีพลังเนี่ยเขาจะทำการเกรงตัวบีบเอาพิษเนี่ยไปค้างที่ปอดนี่เยอะทีเดียวเพื่อที่จะระบายออกที่ปอดการที่เราหายใจเข้าเต็มที่แล้วก็ผ่อนออกทางปากจะทำให้พิษนั้นเคลื่อนออกจากปอดได้ง่ายนะครับนี่คือจุดสำคัญว่าทำไมเราจะต้องหายใจเข้าเต็มที่แล้วก็ผ่อนออกทางปากครับต่อไปครับจะเป็นเส้นลมปราณปอดเส้นลมปราณปอดนี่วัดง่ายๆเลยวัดจากกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ด้านในนะครับวัดตรงมาเรื่อยๆพอถึงข้อมือปุ๊บเนี่ยก็วัดเข้ามา2ข้อเดียวกันนะครับเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มกดมานะครับงอมือเข้ามาแล้วเราเริ่มเอานิ้วหัวแม่มือของเรากดตรงขึ้นไปเรื่อยๆตามจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อพอถึงข้อศอกนะครับเราจะเข้าร่องกล้ามเนื้อมัดหน้าด้านนอกนะครับนี่คือมัดหน้านะครับนี่คือด้านนอกนะครับกดตรงขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดหัวไหล่นะครับพอสุดหัวไหล่ปุ๊บให้เราโค้งๆเขี่ยอ้อมเข้ามาเขี่ยรอยต่อระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกจุดนี้เขาเรียกว่าจุดจงฝู่จุดนี้จะเป็นจุดที่นิยมกดจุดหรือฝังเข็มถอนพิษจุดปอดแก้อาการไอเจ็บคอเสียงแหบคอแห้งหายใจไม่อิ่มได้ดีมากแล้วก็ช่วยป้องกันหรือว่าแก้ไขนะอาการที่จะเป็นเนื้องอกที่เต้านมได้ดีนะครับในจุดนี้เราอาจจะเขี่ยไปรวมๆได้นะครับในรอยต่อระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกเนี่ยสามารถเขี่ยทุกพื้นที่ได้นะครับรวมๆเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้คลายตัวพิษจะได้เคลื่อนออกได้ดีเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งค่อยๆลดมือลงต่อไปเราจะกดเส้นลมปราณลำไส้ใหญ่นะมันอยู่ใต้กระดูกหัวไหล่นะครับกลางแขนด้านนอกกดตรงลงมาเรื่อยๆพอถึงข้อศอกนะงอศอกนิดนึงนะงอศอกเพื่อที่จะให้กดได้ง่ายขึ้นแล้วเปลี่ยนจุดกดมาเป็นใช้นิ้วหัวแม่มือกดเข้าไปกลางแขนด้านนอกตรงลงไปเรื่อยๆตามจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อมันจะเฉียดด้านในของปุ่มกระดูกแขนในส่วนที่ตรงกับนิ้วโป้งนะครับเฉียดด้านในมาเลยนะครับแล้วก็เขี่ยข้อมือนิดนึงแล้วก็วัดเข้ามา1ข้อนิ้วโป้งถึงกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะกดลงไปในส่วนที่ชิดกับนิ้วชี้นะครับกดลงไปแรงเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดกดค้างไว้ประมาณ 1-3 วินาทีแล้วก็ผ่อนกดแล้วก็ผ่อนทำสลับกันไปเรื่อยๆเท่าที่เรารู้สึกสบายจุดนี้เรียกว่าจุดเหอกูเป็นจุดนิยมกดจุดฝังเข็มถอนพิษจากลำไส้ใหญ่เมื่อเรากดพอประมาณรู้สึกสบายดีแล้วเราก็กดรีดออกไปที่นิ้วชี้กดรีดออกไปที่นิ้วโป้งกดรีดออกไปที่นิ้วกลางเสร็จแล้วก็ยกมือขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งค่อยๆลดมือลง ต่อไปเราจะกดเส้นลมปราณซานเจียวเส้นลมปราณซานเจียวนี่จะคุมอวัยวะในช่องอกช่องท้องแล้วก็ช่องเชิงกรานนะครับเริ่มต้นจากวัดจากใบหูของเรานะขึ้นมาด้านหลัง1ข้อนิ้วมือนะครับประมาณอยู่ตรงชายผมนะครับเริ่มจากรอยบุ๋มชายผมกดตรงลงมาเรื่อยๆกดตรงลงมาเรื่อยๆจนถึงกลางบ่านะเข้าร่องกลางบ่ากดตรงลงมาเรื่อยๆถ้าเรากดได้ถูกมันจะเข้านี่แหละร่องของข้อศอกตรงบริเวณนี้นะครับตรงบริเวณเป็นร่องๆนี้แล้วกดตรงลงไปเรื่อยๆตามจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อมันจะเข้าไปเฉียดด้านในของปุ่มกระดูกแขนด้านนอกเสร็จแล้วก็กดรีดไปที่นิ้วนางยกมาขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งในลมปราณแต่ละเส้นก็จะมีจุดหลักในการดูแลตัวเองก็คือเส้นลมปราณของอะไรก็จะถอนพิษจากอวัยวะนั้นแหละเป็นหลักนะครับนี่คือหลักการสำคัญใหญ่แต่ก็จะมีเส้นลมปราณบางเส้นที่สามารถที่จะถอนพิษจากอวัยวะอื่นๆได้ด้วยคือตัวหลักแล้วเนี่ยเขาจะถอนพิษจากอวัยวะนั้นๆเป็นหลักในขณะเดียวกันเขาก็ช่วยเสริมในการถอนพิษจากทุกอวัยวะในร่างกายนี่คือจุดสำคัญของการกดเส้นลมปราณ
1: สำหรับประเทศไทยของเรานั้นอุดมสมบูรณ์จริงๆนะครับมีพันไม้หลากหลายประเภททีเดียวนะครับและเจ้าบรรดาพันไม้หลากหลายประเภทเหล่านั้นก็มีทั้งดอกมีทั้งใบที่มีกลิ่นหอมรวมถึงมีสรรพคุณทางยาด้วยนะครับเราสามารถที่จะนำทั้งดอกและใบนั้นมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยหรือว่าเป็นน้ำหอมนั่นเองเอาไว้ใช้เป็นทั้งเครื่องสำอางเป็นทั้งสรรพคุณต่างๆในเรื่องของยารวมถึงนำมาช่วยลดกลิ่นอับที่เกิดขึ้นในบ้านด้วยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินซื้อน้ำหอมราคาแพงๆจากต่างประเทศมาใช้กันเลยนะครับส่วนวิธีการนั้นก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับในการสกัดน้ำมันหอมระเหยวันนี้พี่ปัญญาปุริเวคินนะครับหัวหน้าศูนย์ภูมิรักษ์จากจังหวัดนครนายกซึ่งเคยมานำเสนอความรู้เรื่องต่างๆในรายการวิชาเพิ่มตนเองนั้นจะมาสอนวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยให้เราได้ชมกันนะครับอุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือจะมีอะไรบ้างสามารถใช้พืชพันธุ์อะไรมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยได้ไปติดตามวิธีการต่างๆจากพี่ปัญญาปุริเวคินได้เลยครับ
3: การสกัดเอากลิ่นออกมาจากพืชนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าน้ำมันหอมระเหยเพราะพืชตัวไหนก็ตามที่มีกลิ่นเนี่ยเขาจะระเหยมาถูกจมูกเราถูกไหมครับเราจึงเรียกว่าน้ำมันหอมระเหยเช่นเราสามารถสกัดวันนี้เราจะใช้มะกรูดซึ่งมันมีกลิ่นใช่ไหมครับตะไคร้หอมก็มีกลิ่นหรือแม้แต่ดอกไม้ครับพวกกระดังงาพวกมะลิพวกกุหลาบก็ได้เพราะมีกลิ่นไงแสดงว่าก็มีน้ำหอมเราก็สามารถสกัดเอาน้ำหอมก็ออกมาใช้ได้ด้วยวิธีการต่างๆซึ่งวันนี้เราจะสาธิตให้ดูเป็นแบบง่ายๆใช้อุปกรณ์ในครัวก็สามารถได้แล้ววิธีที่1เนี่ยเป็นวิธี1อุปกรณ์เราจะมีแค่ถังสแตนเลสซึ่งมันมีอยู่ทั่วไปใช่มั้ยครับแล้วก็มีขันเล็กๆแล้วก็มีกระมังสแตนเลสก็จะเป็นวิธีที่1ใช่มั้ยครับเรามาดูกันเลยครับขั้นตอนวิธีการทํามาครับเราน้ําใส่ใช่มั้ยครับเพราะมันต้องการเดือดการเดือดเนี่ยไอ้น้ํามันจะพาเอาตัวน้ําหอมออกมาด้วยเราใส่ไปใช่มั้ยครับพอแล้วครับเราวางถ้าเราวางงี้เฉยๆใช่มั้ยครับมันจะมีรูอยู่ใช่ไหมครับมันจะมันห้ามให้มันไอ้น้ำเนี่ยมันหลุดรอดออกมาไอ้น้ำหลุดรอดหมายความว่าน้ำหอมหรือน้ำมันหอมเลยหลุดรอดไปด้วยงั้นวิธีป้องกันแบบง่ายๆคือผ้ากระบางชุบน้ำไม่เปียกใช่ไหมครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำมันหนีออกมาใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปคือเราจะเอาหม้อนี้ไปตั้งไฟครับอ่ะเป็นอันเสร็จสิ้นครับทีนี้เรามาดูหม้อนี้เราการสกัดน้ำหอมจากมะกรูดถูกไหมครับเรามาดมดูกันว่าหอมขนาดไหนนี่เห็นไหมครับมันมีน้ำหอมลงมาแล้วในหม้อโอ้หอมนะท่านผู้ชมหอมไหมครับโอ้ย

0: ื่นใจครับดมกลิ่นนั้นวิธีที่2นี่ก็คือเป็นวิธีที่เราเป็นถังสแตนเลสเราก็เจาะเห็นไหมครับให้มีท่อเอาหยดน้ำซึ่งจะส่งน้ำหอมออกมานะครับแล้วตรงนี้เราก็จะมีช้อนรับข้างในก็มีอุปกรณ์เป็นที่นึ่งนะครับแล้วก็มีกระทะแต่เราจะน้ำใส่ลงไปครับเชิญครับเราจะใส่น้ำไปเห็นไหมครับโดนบริเวณเนี่ยมันจะมีตะแกรงไว้เห็นไหมครับใส่ให้น้ำอย่าล้นตะแกรงเพราะเดี๋ยวเราจะเอาตะไคร้หอมใส่ลงไปถูกไหมครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะเอาตะไคร้หอมที่เรามัดไว้ลงไปครับถ้าเราต้องการน้ำหอมมากเราก็ใส่ไปมากครับเนี่ยเราใส่ไปแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมเราใส่วัตถุดิบที่จะทำให้เกิดน้ำตะไคร้หอมแล้วเราก็ช้อนใส่คืนเข้าไปถูกไหมครับอ้าวขั้นตอนต่อไปเราก็เอาผ้าใช่ไหมครับที่เราชุบน้ำแล้วพันที่ขอบถังใช่ไหมครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำเนี่ยมันหลุดออกมาเหมือนกับวิธีที่หนึ่งครับแต่แล้วก็ทะวางครับแล้วก็เอาน้ำใส่ข้างบนครับเสร็จแล้วยกขึ้นเตาครับเสร็จแล้วครับนี่เป็นวิธีที่สองครับเสร็จแล้วเราเห็นว่าหลังจากเราต้มได้ผ่านมา20นาทีหลังจากน้ำเดือดเห็นไหมครับเห็นไหมครับตามทฤษฎีเมื่อไอ้น้ำร้อนที่พาน้ำหอมออกมาด้วยพร้อมกับไอ้น้ำไม่มากระทบกับกระทะซึ่งมีน้ำเย็นกว่าเมื่อร้อนกระทบกับเย็นตามหลักการจะโคบแน่นเป็นหยดน้ำหยดน้ำเนี่ยครับจะพาเอาน้ำหอมมาด้วยเนี่ยน้ำหอมกำลังหยดลงมาแล้วครับไม่เชื่อลมดมดูครับได้กลิ่นไหมครับเราจะเห็นว่าวิธีการเหล่านี้มันยืนอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเองถูกไหมครับแล้วก็บ้านเราเนี่ยมีความหลากหลายของพืชพันธุ์เราเห็นว่าตะไคร้หอมเนี่ยเราไปจิ้มจิ้มมันก็ขึ้นแล้วมะกรูดเนี่ยเราก็ปลูกได้ทั่วไปถูกไหมครับพูดถึงข่าด้วยนะครับข่าขิงพวกนี้ครับไพรอะไรเงี้ยที่มีกลิ่นฉุนใบกะเพราใบโหระพาได้หมดนะครับพวกนี้มันมีความหลากหลายเป็นพวกนี้หนึ่งเวลาประโยชน์ที่ใช้ก็คือถ้าเราใช้ในบ้านเอาน้ำหอมที่ได้เนี่ยไปฉีดพ่นป้องกันมดป้องกันปลวกในบ้านดับกลิ่นนะครับในห้องน้ำในห้องรับแขกมีกลิ่นเหม็นอับพวกนี้ไปฉีดมันก็จะทำใช้ในครัวเรือนทีนี้ถ้าไปใช้ในเรื่องการเกษตรก็คือพวกนี้มันจะป้องกันแมลงหรือหนอนที่มีกัดกินพืชผักเราเห็นไหมครับก็ท่านก็เลือกเอาว่าถนัดวิธีไหนหรือว่าชอบวิธีแบบไหนก็เลือกเอาครับเพราะมันล้วนแล้วแต่วิธีที่ไม่ซับซ้อนอะไร
1: คุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยหรือว่าวิธีการสกัดน้ำหอมเพื่อนำมาใช้นั้นไม่ใช่วิธีการที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรเลยนะครับขอเพียงแต่ว่าให้เรามีอุปกรณ์ที่พร้อมมีความรู้ความเข้าใจนะครับว่าสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่างๆหรือพันไม้ดอกต่างๆนั้นมีสรรพคุณอะไรบ้างเราก็สามารถที่จะลงมือทำเองได้นะครับจะเห็นนะครับว่าความสุขจากการพึ่งพาตนเองสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการลงมือทำนะครับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2.

ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ะแต่อย่างไรก็ตามภาพสลักเหล่านี้ยังคงมีภาพสลักที่นิยมกันในเวลานั้นคือภาพสลักเล่าเรื่องรามายณะหรือที่คนไทยทั่วไปรู้จักในชื่อรามกิมภาพสลักเรื่องรามายณะบนหน้าบันและทับหลังที่ปราสาทพนมรุ้งอาจจะแบ่งเป็นตอนสำคัญสำคัญเช่นภาพสลักตอนวิราชลักนางสีดาและพระรามพระลักษ์รบกับวิราชในภาพจะเห็นวิราชกำลังยกพระรามกับพระลักษ์ด้วยมือทั้งสองข้างลอยขึ้นราวกับยกทารกภาพสลักบนหน้าบันฉนวนปราสาทประธานทางด้านทิศเหนือเป็นภาพเล่าเรื่องท้าวราบหรือทศกัณฐ์ลักนางสีดาสลักเป็นภาพท้าวราบปลอมเป็นพราหมณ์กำลังพูดจาหวานล้อมนางสีดาถัดไปเป็นรูปพระรามกำลังแผลงสอนไปยังกวางทองเหนือขึ้นไปเป็นรูปท้าวราบมี10เสียร20กรซึ่งจับตัวนางสีดาไว้ประทับในราชรถเทียมด้วยม้า2ตัวในภาพจะเห็นรูปนกชนยุทธกำลังต่อสู้กับท้าวราบภาพสลักตอนสำคัญอีกตอนหนึ่งคือตอนพระรามและพระลักษ์ถูกสอนหน้าขบาทของอินทรชิตบนทับหลังของมุกทิศตะวันตกแสดงรูปบุคคลสองคนกำลังนอนอยู่และถูกพันธนาการด้วยหน้าขบาทมีรูปบุคคลผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดมากกำลังนั่งประคองพระเศียรของทั้งสองพระองค์ไว้ซึ่งบุคคลผู้นี้น่าจะเป็นนางสีดาบนหน้าบันชั้นที่3ของมุกทิศใต้ปราสาทประธานภาพสลักตอนสุดท้ายคือตอนที่พระรามพระลักษ์และพระนางสีดาเสด็จกลับเมืองอโยธยา
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อม

0: ของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
1: ครับผมอาร์ตสิทธินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่าปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงมาเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
1: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
2: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้น
1: ครับ
2: นะฮะเราก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification
1: ครับ
2: นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะครับ มันยังไม่มีประสิทธิภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
1: ต้นทุนสูงกว่า
2: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้
2: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได
1: ้
2: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
2: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยและก็สัก2-3ปีมาแล
1: ้
2: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการ เพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ช่องเอื้อกันเนาะ
2: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
2: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
2: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว
2: ผมมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได้ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้รู้เบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็ที่เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่มีประโยชน
1: ์นะครับมันไม่เสริม
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่าเป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเซปเรชันนะครับ
1: ครับผม
2: เรเปเรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าสั้นก็มีคำย่ออยู่เหมือนกัน
1: ครับผม
2: เรียก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่าเพราะว่ามันยาว
2: เหมือนกันนะดังนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะ
1: ครับผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
2: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเนี่ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องกำจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได
1: ้
2: นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
2: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
2: มันสามารถ

0: จับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร์ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบ ESP
1: ครับผม
0: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้เนี่ย
0: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งเรื่องมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบแก๊สซิฟิเคชันเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำไอ้โรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทานะครับที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้นอ่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะครับเครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได
1: ้
0: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สเซชันสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
0: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริง
1: ๆ
0: นะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ
1: ้
0: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองนะครับมันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
0: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP เนี่ยมันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: เยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรร
1: ม
0: ไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม้นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะครับมันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง
1: ครับ
0: นะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะ
1: ครับ
0: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้ผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับ ที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเพราะตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: อ๋อมีในยี่สิบ
0: 20 กว่าล้านนะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
0: ครับ
1: จะมีผลยังไง
0: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับได้ใช้ทุกโรงไงฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10 รายละรายเล็กๆรายมีตั้งแต่รายที่มีเงิน20-30 ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
0: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

0: สำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดถึงขนาดนี้แล้ว ผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ยินดีครับ
1: ยินดีครับ

0: เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
1: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าพอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงน
0: ี้มาทำท่อนี้เลย
1: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
0: ์ครับ
1: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต
0: ์อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
1: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
0: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือเครื่องยนต์
1: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวเนี้ยก็เมื่อแก๊สเข้ามา
0: ครับ
1: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
0: ับ ผม
1: เครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
0: า
1: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะเมื่อได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นไฟ380โวลต
0: ์
1: นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380-400กิโลวัตต
0: ์กิโลวัตต์นะ
1: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงก็ประมาณ400หน่วย
0: 400หน่วย
1: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
0: นะ
1: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
0: 1,000
1: ถึง 1,200 กิโลวัตต์
0: ครับผม
1: นะครับหรือเราเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต
0: ์
1: นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
0: เยอะมากนะ 3,000 ครัวเรือนนี่แบบ
1: เหล
0: ือ
1: เฟ
0: ือ
1: เลย
0: นะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
1: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
0: ้อ๋องั้นก็จะไปอย
1: ู่งั้นที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
0: ครับ
1: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี่เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
0: ครับ
1: ไปกว่านี้นะครับ
0: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตรงนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
0: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
1: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
0: ไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
1: บ้างอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ไปมาไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
0: ตามนั้นเลย
1: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาฉะนั้นไหลโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
0: ครับ
1: ที่อาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
0: อ
1: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
0: แล้วจะทำยังไงกันนะฮะเขาก็เข้าเนื
1: ้อก็ต้องรอกันกว่าจะ
0: นิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
1: ปัญหาอะไรต่างนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
1: ครับก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับ
0: นะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
1: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษาน
0: ะ
1: ครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
0: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อกี้จริง
2: ๆ
0: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขาครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีครับผม
1: เจอกันอีกแล้ว
2: ผมชยพลณทัพชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
0: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะคร
2: ับ
0: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างเงี้ยช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
0: ครับ
2: เรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได
0: ้
2: หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
0: ้
2: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
0: ครับ
2: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
0: ครับผม
2: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
0: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลย
2: ครับ
0: ก็เหมือนรถยนต์รูปทรงรูปสูบเหมือนกันทุกอย่าง
2: ใช่แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราเอาเอ็กซอสแก๊สเข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรกรในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบ
0: ครับ
2: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหมเขาก็สามารถเอาไอเสียเข้าไปใช้งานได
0: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
2: ใช
0: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
2: ใช
0: ่โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
2: ครับ
0: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
2: ใช่ครับ
0: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
2: ครับ
0: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
2: สวัส
0: ด
2: ีครับ
0: นะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
2: ได้ครับ
0: ครับผม
2: ครับผม
3: ค่าโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
0: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณทัชนัยนั่นเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่8กรกฎาคม2569กันค่ะวันนี้ภาคอีสานและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะสำหรับพายุไต้ฝุ่นบาวีมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณทางด้านตะวันออกของประเทศจีนในวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะแต่จะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ค่ะส่วนภาคอีสานได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ําในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยหัวว่าอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สนุกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้า

0: ชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
0: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดน สวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนและน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
3: ภูเขาไฟ
2: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
3: ครับ
2: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ครับ
1: ยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: อันดันดันดันนะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี
4: ้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
4: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูช

พื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยยะบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความ

รู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างหรือบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างงี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนมพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าของผานะครับ
4: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
5: ถนนทั้งเส้นนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
6: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนต่อหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
0: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
6: มีต้นนึงที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องๆสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเนี่ยเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
0: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้
7: คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดเนี้ยมาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วและมันดีอยู่แล้ว
8: ไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะ หนึ่งก็คือเราเอาไว้ดูสองคือเอาไว้ยังเอาไว้ยังกับตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีมะค่าหมูทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาที่สุดก็คือคนพื้นที
0: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังอยู่ที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร
9: ์ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมาฆ่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
5: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้เนี่ยครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างๆมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายแต่ต้น4เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
3: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้น1ปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จละทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาษีไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
10: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าก็ไปดูข้อมูลเขามีแบบบอลไปปลูกใหม่ก็ไปดูที่เขาทำมันไม่ได้นี่ครับคือมันไม่รอดหรอก
1: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดลากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำเนี่ยสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ

0: 90%เนี่ยไม่รอด
1: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่แล้วจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนน่านได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
2: ในไหลทางเขียนออกมาเลยว่า
3: ตีแม็กเลยครับ
2: เขียนว่าอันนี้ทําถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้ที่นี่เราตีเป็นกรุ๊ปไง
4: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายไหลทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
2: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันเนี่ยนะฮะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆอ่ะมันเป็นพันเลยอ่ะ

0: บอกว่า 13.500 ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะๆสัก 6-7 เมตรเนี่ยไม่ต้องตัดแล้วนะครับ
2: ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้ว
3: 17 มีนาคม 2558ภาคประชาคมน่านนำข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจพันไม้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดพิกัดของอุโมงค์ต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยหวังว่าในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพื้นที่ทางโอกาสในการนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การวางแผนหรือการทบทวนนโยบายและโครงการก่อสร้างในระยะยาว

0: เช้าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการอนุรักษ์ต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับขอว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาเป็นตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: บ้านเมืองหน้าในขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่เรื่องเช้าเรื่องลือทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
1: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
3: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
4: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหมก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขาถึงแม้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมด
5: ก็ตอนแรกมันเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงก็ไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างงี้ถ่ายรูปออกมาก็กลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดอย่างเงี้ยค่ะ
6: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยในเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพักพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
7: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นกลุ่มเดียวมันต้องเป็นชุดยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
1: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กที่เคยเงียบสงบแห่งนี้
7: ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้อง ในอีก10 ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
8: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทำได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

้นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันได้แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

บักเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งกรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: พ่อเหรอใหญ่กับผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผู้ชายมันยิ่งอยู่เฉย
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของปูเลยหลาน
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงทำผ้าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: หอมมันแตะ

ความงามความล้ำค่าตี้อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยกดอกยกใจเสน่ห์ไทยคล้องใจโลก
1: ว้าวดิสคาไมยกดอกของ Thailand long to it's really beautiful and the guy is wearing sheet looking pretty pretty
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลง

หรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแล้งปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแล้งแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมา

0: านี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลย
2: ครับ
1: ทำใบไม้แห้งนี่เอาออกเลย
2: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
2: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
2: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
2: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากแล้วมันเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: อ๋อระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
2: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนก็บ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
2: ครับอีกหมู่บ้านนึง
3: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศิเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วล้มแล้วล้มแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่านึงตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
2: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเตาชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: คือที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือทียิบเลยนะคะอันนี้หวายคมหรือไม่คม
3: หวายฝาดครับ
0: หวายฝาดฝาดนี่คือคมหรือไม่คม
3: ไม่คมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
3: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วย

0: นี่เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ๆไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: ถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต่านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต่านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นสิทธิกฎที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในแล้วนะน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้ว

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไป

0: ำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่ๆบางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมือง
0: ไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะอันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได
1: ้ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงๆด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เนาะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคก่อนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำๆซึมๆอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีๆค่ะค่ะ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโรสเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: ็ดสุดๆหูหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: นะคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมพี่เมย์
2: ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
3: แกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้าค่ะ
0: เกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
0: นี่ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
2: ะ
0: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: อร่อยมาก
3: ส่วนผักอิโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอิโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอิโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: ราจะทำเป็นตำหยวกเนา
1: ะ
0: ตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเหมือ
1: นส้มตำเลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะ

0: ป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ่เขาทำให้เป็นซิกซี่แบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทำแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทำมาให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะ
2: เราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
1: น้ำตาลนิดนึง
2: น้ำตาลทราย
1: นิดนึงนะคะ
2: ปึ๊บความที่โคกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในโคกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมันในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บี้ๆหน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: ของเราวันนี้นี่มีหลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีกเนื้อไ
1: ก่ต้องชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงๆคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอ่ะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: วันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงๆนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: พี่คุณโนมาคุณโน
0: กินฉันหรอกรอดไว้เจอจังหวะเจอช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัด

ันหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้นะครับสตางค์ตื่นขึ้นมาท่ามกลางสายหมอกเราอยู่กันที่ตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนภัตตาคารบ้านทุ่งพาคุณผู้ชมมาติดตามเรียนรู้เรื่องราวของไก่พันธุ์พื้นบ้านที่มีชื่อว่าไก่แม่ฮ่องสอนหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรไปเรียนรู้กันครับเช้าวันนี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่อารีกำลังขับรถพาสตังไปดูฟาร์มเลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอนแบบกึ่งธรรมชาติตอนนี้พี่อารีบอกว่าขอเวลาไปให้อาหารหมูก่อนนะครับอันนี้คืออาหารของไก่เรานะครับก็คือมีกากมะพร้าวมีปลายข้าวของพี่เป็นอะไรครับ
1: เป
0: ็
1: น
0: ข้าวที่เราทานแล้วเหลือก็สามารถเอามาเป็นอาหารให้กับน้องไก่แม่อ่องสอนเราไปลุยกัน
2: ไก่แม่ฮ่องสอนเป็นไก่สายพันธุ์พื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดมาจากไก่ป่านิยมเลี้ยงกันในชนบทเกือบทุกอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนข้อดีของไก่แม่ฮ่องสอนคือเลี้ยงง่ายใช้ต้นทุนในการเลี้ยงไม่สูงและมีความทนทานต่อโรคลักษณะเด่นคือมีลักษณะภายนอกคล้ายไก่ป่าสีสันสวยงามมีขนสร้อยคอสีน้ำตาลแดงสวยหนังขาวอมแดงเนื้อแน่นนุ่มหนังบางไขมันน้อยและเนื้อมีรสชาติหวานลักษณะนิสัยของไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นไก่ป่าผสมกับไก่บ้านและเป็นไก่ที่บินสูงบินเก่งหากินเก่งไหวพริบดีแต่จะไม่คุ้นกับคนแปลกหน้าแต่จะมีความสามารถในการจำคนแม่นสามารถจำเจ้าของตนเองได้เป็นอย่างดีจุดเริ่มต้นของการค้นหาและปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ไก่แม่ฮ่องสอนในช่วงปีพุทธศักราช2540ถึง2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทรงรับทราบถึงปัญหาเรื่องแหล่งอาหารโปรตีนที่ขาดแคลนได้มีพระราชดำริให้หาแหล่งโปรตีนอื่นมาทดแทนนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544กรมปศุสัตว์จึงได้น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติได้เริ่มการคัดเลือกสายพันธุ์ไก่มาทำการปรับปรุงสายพันธุ์

0: เพื่อให้ได้ไก่แม่ฮ่องสอนพันธุ์แท้กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ไก่รวมระยะเวลาประมาณ13ปีและในปีพุทธศักราช2553มีการหารือความเห็นชอบร่วมกัน3ฝ่ายคือสำนักพระราชวังองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและกรมปศุสัตว์เกิดเป็นโครงการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปไก่พื้นเมืองพันธุ์แม่ฮ่องสอนภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นอยู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ส่งเสริมให้เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารโปรตีนจากสัตว์ให้แก่ชุมชนและโรงเรียนภายใต้โครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือเรียกว่าฟู้ดแบงค์ลักษณะประจำพันธุ์ของไก่แม่ฮ่องสอนเนื่องจากมีสายพันธุ์มาจากไก่ป่าจึงมีสีสันสวยงามการแบ่งประเภทของไก่แม่ฮ่องสอนปัจจุบันแบ่งได้3ประเภทนะครับประเภทที่1เรียกว่าไก่เก่งจะเอาไว้ต่อกับไก่ป่าหรือล่อไก่ป่าโดยใน100ตัวจะมี 1-3 ตัวซึ่งเป็นตัวที่เก่งและฉลาด2เรียกว่าไก่โก
1: ้โอ้โหโชว์ทั้งยกปีกนะครับกระพือปีกแล้วก็ขันให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยน่ารักมาก
0: มีลักษณะเป็นไก่สวยงามเลี้ยงไว้สำหรับเป็นไก่ประกวดสามไก่แกงหรือไก่ขุนเป็นไก่สำหรับการบริโภคและจะมีการละเล่นเอาไก่แม่ฮ่องสอนที่เป็นไก่เก่งมาล่อไก่ป่าซึ่งในอดีตจะเรียกว่าไก่ต่อหรือไก่ตั้งนั่นเองครับและในปีพุทธศักราช2556ได้จดทะเบียนเป็นไก่พื้นเมืองพันแม่ฮ่องสอน
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหิว
1: มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากป้ามณีป้าจอยแล้วก็ป้าออเตรียมตัวรอมาปรุงเมนูแรกที่มีชื่อว่าตำไก่ถ้าคนที่นี่จะออกเสียงเมนูนี้ว่า
3: เนื้อไก่ตำ
1: เนื้อไก่ตำเนื้อไก่ตำก็คือเนื้อไก่ตำครับเสียงก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เนาะ

เริ่มต้นป้าอ่อช่วยก่อเตาจุดไฟป้าจ่อยแกะกระเทียมสตางและป้านีเตรียมนำไก่แม่ห้องสอนขึ้นหนีบไม้ไผ่จัดการผูกมัดไว้ด้วยตอกลงคมซอยคือตะไคร้ตามไปจึงขีกรูดใบมะกรูดก่อนจะนำพาไก่ขึ้นย่างแล้วจัดวางซอยหัวคาตามมาจึงปอกขิงก่อนทิ้งดิ่งนำพริกกะเหรี่ยงลงคลกตามตกด้วยเกลือที่เหลือจึงโขลกไปให้แหลกก่อนจะแทรกตามมาคือหัวคาไก่แม่ห้องสอนที่ย่างไว้ค่อยๆเกลี่ยสุกขึ้นมาเป็นลำดับแล้วหยิบจับนำพาตะไคร้ลงไปโขลกต่อไก่ที่ย่างไว้ค่อยๆเกลี่ยสุกแลดูก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมโขลกขิง

นี้เคล็ดลับนะครับเราจะนำไก่แม่ห้องสอนนะครับมาทำการย่างให้มันสุกเกรียมป้าๆบอกว่าเวลาที่เราเอาไปต้มมันก็จะเกิดความหอมนะครับยิ่งเอาไปตำก็จะได้กลิ่นความหอมของไก่ย่างด้วยเมนู

0: เนื้อแน่นนุ่มและหอมนี่ขนาดเราไม่ใส่อะไรเลยนะคือย่างแบบ
1: ธรรมชาติ
0: มากเลยแม่บอกว่าถ้าเกิดแม่ได้จิ้มเกลือสักหน่อยอร่อยแม่กว่าเกลืออร่อยลองดูโหแต่ร้อนมากเลยโหแต่จิ้มกับเกลือยิ่งรสชาติดีเลยครับเนื้อแน่นหนานุ่ม
1: เราไม่ต้องตำแล้วเนาะ
0: แม่บอกว่าไม่ต้องตำแล้วกินอย่างนี้เลยนะแล้วก็จิ้มเกลือสักหน่อยฮะ
2: จิ้มเยอะจิ้มเยอะมันก็เค็มจิ้มเด็ดเจมเนี่ยมันเด็ดเจมเนี่ยนะ
0: ลักษณะเนื้อของไก่แม่ฮ่องสอนนะครับจะมีความเนื้อแน่นนะครับมีความหนาฟูแล้วก็หวานครับเนื้อหวานเนาะหอมกลิ่นไก่ย่างมาเดี๋ยวเราจะจัดการต้มกัน
3: ได้เวลานำพาไก่แม่ฮ่องสอนที่ย่างสุกใหม่สับแยกครึ่งตัวไว้ก่อนจะนำไปต้มแล้วจึงเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำรอเวลาให้น้ำเดือดสักพักด้านป้านีถ่ายทักช่วยโขลกกระเทียมสตังช่วยพัดโบกวีไฟจนกว่าน้ำจะเดือดเมื่อน้ำสุกเดือดได้ที่หย่อนลงทันทีคือชิ้นไก่ต้มไปจนกว่าจะสุกเปื่อยนุ่ม
0: ที่สตังกำลังสวมใส่อยู่นะครับที่นี่เรียกว่าอะไรครับแม
2: ่กุ๊บไต
0: กุ๊บไตที่นี่เรียกว่ากุ๊บไตก็คือหมวกงอบหรือว่าหมวกนั่นเองนะครับแล้วก็มีหลายแบบอันนี้น่าจะออกแนวทรงเวียดนามใช่ไหมฮะแต่นี่ออกแนวของคนไตก็คือคนไทยใหญ่ที่นี่นี่อันนี้แบบมีสีสันแบบนี้ด้วยอันนี้ลงเคลือบเงาไว้ใช้ได้นานสวยดีครับ
3: ต้มไปจนกว่าไก่จะสุกเปื่อยนะครับเราใช้ระยะเวลาต้มไก่แม่ฮ่องสอนประมาณ20นาทีตอนนี้ก็เปื่อยสุกใช้ได้แล้วล่ะครับ
0: คุณป้าบอกว่าวิธีการสังเกตว่าไก่เปื่อยยังให้เราเอาซ่อมจิ้มดูอันนี้เข้าแล้วเนี่ยเปื่อยแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: แสดงว่าอันนี้ใช้ได้แล้วครับนี่หน้าหักอันนี้มากัดกินมากเลยเห็นน่องแบบนี้นะเรียบร้อย
3: จัดการตักไก่ขึ้นมาก่อนจะนำพามาดึงลอกหนังออก
0: เรากำลังทำการดึงลอกหนังไก่ออกและก็เอาเฉพาะเนื้อนะครับเราจะไม่เอาส่วนของกระดูกไม่เอาส่วนของหนังส่วนของกระดูกและหนังเดี๋ยวเราเอาไว้ต้มยำตอนล้อมวงกันเนาะเราก็จะได้เนื้อแบบนี้ครับนี่เมนูตำไก่เนี่ยมักจะนิยมใช้ไก่ที่มันค่อนข้างที่จะแก่นะครับแล้วก็เป็นเมนูในการประยุกต์ออกมาว่าถ้าไก่แก่หนังมันเหนียวเนื้อมันเหนียวเนี่ยก็จะมีกระบวนการนำมาย่างแล้วมาต้มให้เนื้อมันเปื่อยเพราะว่าไก่แก่เนี่ยมัดกล้ามเนื้อเนี่ยเวลาที่เราเอาไปตำเนี่ยมันจะฟูสวยนะครับถ้าเป็นไก่หนุ่มเนี่ยมันจะเละแบบนี้สวยเลย
3: เมนูนี้ถือได้ว่าเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์จากพี่มนูนซึ่งเป็นคนคิดค้นคนแรกในการประยุกต์ให้ไก่แม่ฮ่องสอนกลายมาเป็นที่น่าสนใจรังสรรค์ผ่านวัตถุดิบพื้นบ้านและบวกประสานความเป็นชาติพันธุ์ไทยใหญ่จนออกมาถูกใจใครๆครต่างก็อยากลองชิมหนังและกระดูกไก่เหล่านี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจะเอาไว้ต้มยำล้อมวงมื้อเย็นนี้ขั้นตอนต่อไปจึงนำพาเนื้อไก่ลงไปตำโขลกตำไปจนกว่าเนื้อไก่จะฟูแล้วตำลงไปอยู่คือตะไคร้จากนั้นตำใส่คือพริกที่ตำก่อนจะนำขิงลงใส่

0: ตำไปให้ทุกอย่างเข้ากัน
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้นางเอกของเราได้เกิดการเมื่อยแขนเกิดขึ้นเราต้องสลับกันแล้วเนาะมาพระเอกจะตำเองถ้าเกิดว่าเราตำเละมากเกินไปก็ไม่ดี
2: ไม่อร่อย
1: มันจะไม่อร่อยนะครับการที่เราตำเนื้อไก่แบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไก่ที่เรานำมาใช้เนี่ยมันเป็นไก่แก่หรือว่าไก่ที่มันเนื้อเหนียวเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเวลาที่เรามีไก่เนื้อเหนียวเยอะหรือว่าไก่แก่เยอะเนี่ยเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่เรียกได้ว่ามีการมีความคิดสร้างสรรค์ในการดัดแปลงขึ้นมานำพามาย่างนำพามาต้มแล้วนำพามาตำทำให้เนื้อไก่แก่เนี่ยที่มันกินแล้วเหนียวเนี่ยก็จะมีความน่ารับประทานนะครับเนื้อนุ่มขึ้นเพราะต้มนานแล้วก็สองเวลาที่ตำแบบนี้เนื้อมันจะฟูสวยครับว่าตำแล้วเมื่อยแขน
2: จบข้าวเหนียวอร่อย
1: ครับเมนูนี้เนี่ยสตางค์เดินทางมาหลายพื้นที่ก็พบเจอได้น้อยนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยใหญ่ที่นี่

เมื่อเราตำเนื้อไก่จนขึ้นฟูจากนั้นตักลงไปอยู่ในกะละมังก่อนจะตั้งกระทะเทน้ำมันนำกระเทียมลงไปเจียวเติมใส่เพิ่มสีสันด้วยผงขมิ้นตามไปด้วยเนื้อไก่ที่ตำไว้จากนั้นโรยใส่คือใบมะกรูดผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับรสชาติเมนูตำไก่มันหอมโดนใจสมุนไพรเครื่องเทศพิเศษคือกลิ่นความหอมจากผงขมิ้นมีดีที่ความเผ็ดร้อนสะท้อนความอร่อยด้วยเนื้อไก่ฟูนุ่มจ้ำกินคู่กับข้าวเหนียวเคี้ยวกัดเต็มปากเต็มคำเมนูนี้สุดยอดอร่อยล้ำหน้าหม่ำจริงๆเลยล่ะครับ

0: เมนูที่2นะครับอุ้ยนะครับก็คือคุณยายมาลีเนี่ยมานั่งเป็นกำลังใจให้ด้วยยิ้มหวานให้กล้องหน่อยนะ
1: เมนูที่2เป็นเมนูที่พี่น้องชาวไทยใหญ่ภูมิใจนำเสนอนั่นก็คือเมนูอุ๊บไก่แม่ฮ่องสอนรสชาติจะเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยครับ

0: นูไก่อุ๊บนะครับเราจะใช้ไก่เขาเรียกว่าไก่หนุ่มหรือว่าไก่รุ่นกระทงนะครับเพราะว่าเนื้อมันยังไม่เหนียวเราไม่จำเป็นจะต้องแกงนานเพราะว่าเนื้อมันเนี่ยจะเปื่อยนุ่มได้ง่ายครับ
1: สตังจัดการสับชิ้นไก่ให้มีขนาดพอเหมาะคุณป้าช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมป้าช่วยลงพรมซอยตะไคร้ป้าจ่อยเร็วไวเด็ดขั่วพริกกระเหรี่ยงลงครกตามตกด้วยเกลือและลูกผักชีโขลกไปให้แหลกก่อนจะหั่นซอยไว้คือหัวคาสตังช่วยสับชิ้นไก่ต่อไปจนกว่าจะหมดจากนั้นจึงเติมใส่คือตะไคร้ตามไปคือหัวคาตามมาจึงซอยหอมแขกคุณป้าโขลกไปจนเมื่อยแขนจึงยกครกให้สตางค์โขลกแทนสลับช่วยกันนะครับจากนั้นป้าจ่อยจึงนำมีดเฉือนซอยมะเขือเทศป้านีฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดตามตกป้าจ่อยซอยผักชีฝรั่งตามไปคือต้นหอมพร้อมใส่คือหอมแขกหั่นแยกไว้คือผักชีจากนั้นจึงนำกะปิลงครกปิดท้ายจึงเติมใส่ได้คือผงขมิ้นขั้นตอนต่อไปจึงนำกระทะตั้งเตานำเอาเนื้อไก่มาล้างก่อนจะนำลงไปคั่วรวนในกระทะได้วาระตักพริกแกงลงใส่คั่วรวนไปให้สมุนไพรเข้าเครื่องจากนั้นได้เรื่องนำใส่คือใบมะกรูดตามไปคือมะเขือเทศก่อนจะปิดฝาอุบไว้ให้เนื้อไก่สุกสักพักแล้วถ่ายทักเปิดฝาคอยคนเป็นระยะ
0: ขั้นตอนนี้นะครับเราจะทำการอุ๊บเพื่อที่จะให้น้ำไก่ที่เราล้างเนี่ยให้มันแห้งก่อนเนา
2: ะ
0: ให้สมุนไพรมันเข้าเครื่องแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยตอนนี
2: ้
0: เดี๋ยวเราจะอุ๊บไว้หรือว่าปิดไว้อีกรอบครับ
2: ปิดไว้อีกรอบนึง

เมื่อสมุนไพรแทรกซึมเข้าสู่เนื้อไก่ได้ที่ตามต่อทันทีจึงเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยต้มไปจนกว่าน้ำจะเหือดแห้งซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยล่ะครับเมนูอุ๊บของพี่น้องชาติพันธุ์ไทยใหญ่ก็เปรียบเสมือนการอบให้แห้งนั่นเองกว่าจะได้กินของอร่อยก็ต้องใจเย็นๆนะครับ

0: โดยรอบก็เริ่มเย็นย่ำค่ำแล้วล่ะครับ
1: ดีไหมครับลูกดีไหมด
2: ี
1: ไหม
2: ด
1: ีไหมครับหนูอยู่กับใครลูกหนูอยู่กับใครหนูอยู่กับพี่สตางค์จ๊ะเอ๊ะจ๊ะเอ๊ะจ๊ะเอ๊ะไหนยืนได้ไหมอ้าวไปบ้านไปบ้าน
3: เจต้า
1: ว่าไงนี่หนวดด้วยนะคนนี้เนาะ

ตอนนี้ไก่ที่เราอุบไว้ก็เหือดแห้งได้ที่ตามต่อทันทีคือผักชีฝรั่งต่อจากนั้นจึงใส่ต้นหอมพร้อมผักชีเพียงแค่นี้เมนูอุบไก่ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

รสชาติความอร่อยที่เราอุ๊บไก่จนถึงเครื่องได้เรื่องสมุนไพรแทรกซึมเข้าสู่เนื้อไก่อร่อยมากเนื้อไก่นั้นเคี้ยวไม่ยากเพราะเป็นไก่นุ่มเนื้อแน่นและหวานประสานรสชาติพริกแกงอร่อยแรงหอมกลิ่นสมุนไพรถูกใจแม่อุ๋ยรับประทานอย่างมีความสุขลำขนาดเลยล่ะครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเรือใบ THA 48และพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชบัรพาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เวลา 10:12 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชบัรพาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเรือยนต์พระที่นั่งจากท่าเรือไปยังจุดปล่อยตัวบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยเขื่อนราชประภาในการนี้ทรงกดตราลมปล่อยตัวนักกีฬา

เรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน68ลำบนเรือใบ THA 48แบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ประเภทที่1 Optimist เรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวอายุไม่เกิน15ปีประเภทที่2 Ultra 4และ Ultra 6เรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ประเภทที่3 Far East 78เรือใบประเภททีมโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเรือใบประเภททีม Far East 20H หมายเลขใบเรือ THA 48ในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติร่วมกับนักแล่นเรือใบอีก6คนในจำนวนนี้มีนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยร่วมด้วยนักแล่นใบ6คนประกอบด้วยนางสาวนพก้าวภูลพัฒน์เรือตรีนัทบุตรมารสีจ่ายเอกทนายนันปฏิพิพิธทนจ่ายเอกหญิงนิชาภาไหววจ่ายเอกนาวีธรรมสุนทรและมิสซิสมาราเกอร์อักเนสฟันแวนคาเดนจากบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยซึ่งเป็นจุดสตาร์ทไปยังบริเวณหน้าเขื่อนราชประภาซึ่งเป็นจุดฟินิชระยะทาง4ไมล์โดยทรงทำหน้าที่สกิปเปอร์หรือผู้บังคับเรือทรงบังคับหางเสือเรือใบด้วยพระองค์เองซึ่งหางเสือเรือมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของเรือทรงนำทักษะด้านการคำนวณทิศทางลมและน้ำมาปรับใช้เพื่อบังคับหางเสือเรือให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วสกิปเปอร์เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ควบคุมทิศทางและความเร็วของเรือรักษาสมดุลของเรือให้เหมาะกับสภาพลมและคลื่นต้องใช้ทักษะในการวางแผนและตัดสินใจสามารถวิเคราะห์ทิศทางและความแรงของลมเพื่อเลือกมุมแล่นใบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีทักษะในการประเมินสภาพอากาศและความเสี่ยงในการแล่นใบซึ่งต้องใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีและยังเป็นผู้ประสานการทำงานของลูกเรือทุกคนให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพท่านนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือใบของไทยโดยทรงเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยทรงนำทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภทเรือคิวโบ๊ทรุ่น SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33จากการที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาเรือใบจึงทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาเรือใบมากขึ้นการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติในวันนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.กองทัพเรือและสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สำหรับเขื่อนราชประภาเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวมีความจุอ่างเก็บน้ำประมาณ 5,639 ล้านลูกบาศก์เมตรสันเขื่อนมีความกว้าง12เมตรยาว761เมตรและมีความสูงจากฐานราก94เมตรกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานสนับสนุนการเพาะปลูกพืชหน้าแล้งบรรเทาปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำและเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญอีกทั้งยังมีทัศนียภาพงดงามจนได้รับการขนานนามว่ากุ้ยหลินเมืองไทยนอกจากนี้ได้จัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่6ถึง7กรกฎาคม2569และการฝึกอบรมโครงการเยาวชนไทยเล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่เขื่อนราชประภาและบริเวณใกล้เคียง3อำเภอได้แก่อำเภอบ้านตาขุนอำเภอพนมและอำเภอคีรีรัตนิคมได้เรียนรู้และฝึกฝนกีฬาเรือใบควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตทางด้านระเบียบวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาเรือใบระดับชาติและนานาชาติในอนาคตมีผู้เข้าร่วมโครงการรวม240คนเวลา
16:13 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนราชประภาซึ่งเขื่อนราชประภาสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5 รอบ 5 ธันวาคม 2530และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกพุทธศักราช2531โอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งมีอุปกรณ์ระบบควบคุมและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าโดยติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด80เมกะวัตต์จำนวน3เครื่องมีกำลังผลิตติดตั้งรวม240เมกะวัตต์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ554ล้านหน่วยการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดัน230กิโลโวลต์2วงจรจากสถานีลานไกไฟฟ้าเขื่อนราชประภาไปยังสถานีลานไกไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้ทั้งยังมีการส่งจ่ายแรงดัน115กิโลโวลต์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตอำเภอบ้านตาขุนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและภาคเศรษฐกิจเวลา 16:41 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารพระพลาเขื่อนราชประภาทอดพระเนตรนิทรรศการชุด 48 พรรษาพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยแรงบันดาลใจแห่งชาติที่ร้อยเรียงเรื่องราวพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระคู่บารมีองค์ราชันพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาด้วยทรงพระราชวิริยะอุตสาหะทรงเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจแก่ประชาชนและเยาวชนไทยหันมาออกกำลังกายและใส่ใจดูแลสุขภาพทั้งนี้กฟผ.ยังจัดแสดงนิทรรศการเขื่อนราชประภาแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรนำเสนอประวัติความเป็นมาของเขื่อนราชประภาเพื่ออำนวยความประโยชน์ด้านชลประทานการผลิตไฟฟ้าบรรเทาอุทกภัยและส่งเสริมอาชีพการประมงเริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2525 แล้วเสร็จในเดือนกันยายนปี 2530 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อเขื่อนมีความหมายว่าแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรหรือ Light of the Kingdomโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยประเภทออปติมิสชายออปติมิสหญิงออปติมิสอายุต่ำกว่า12ปีอิลกาโฟและอิลกาซิกและพระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน74รายนอกจากนี้ได้พระราชทานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์5ขนาดกำลังผลิต50กิโลวัตต์และรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน1คันแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งกระทรวงพลังงานและกฟผ.น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสนับสนุนการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลพระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5จำนวน 3,200 ชุดแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนราชประภาจำนวน12แห่งและพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจำนวน30รายก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงปลูกต้นเขี้ยมพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้เป็นที่ระลึกโดยมีราษฎรจำนวนมากทั้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ข้างเคียงไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยความปลื้มปิติและต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญตลอดสองข้างทางที่รถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่าน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระ

พิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในเวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพยุตวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการการเพิ่มประสิทธิผลโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์วันนี้ที่โรงแรมเฮลท์แลนด์รีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาจังหวัดชลบุรีนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการการเพิ่มประสิทธิผลโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยมีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและนายชพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้การต้อนรับโครงการดังกล่าวจัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคม2569มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพระราชดำริเข้าร่วมประชุม250คนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีประสิทธิผลให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของพื้นที่เรียนรู้กระบวนการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลตามแนวพระราชดำริคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการบูรณาการระหว่างพื้นที่ของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรและการจัดแสดงผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์แปรรูปผักบุ้งทะเลจากโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้อ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีสะท้อนผลการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนรวมถึงการศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบประกอบด้วยศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีคูโบต้าฟาร์มจังหวัดชลบุรีและศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีใหม่จังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่10/2569วันนี้ช่วงเช้าณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทฤทธิ์ฤทธิ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูล

ที่โครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่10ทับ2569และผ่านระบบออนไลน์มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิติดตามความก้าวหน้าของสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันมีการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานราษฎรได้รับผลประโยชน์กว่า710ครัวเรือนรวมถึงมีการส่งเสริมการทดสอบพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่สำหรับเป็นทางเลือกในการต่อยอดอาชีพของราษฎรและติดตามความพร้อมการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเบอร์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงรวมถึงพระราชทานแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆจนเกิดเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงโดยภายในงานมีการเผยแพร่ความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวพระราชดำริการจัดแสดงผลผลิตผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงและภาคีเครือข่ายในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมที่โครงการหลวงประจำเดือนกรกฎาคม2569โดยมีคณะทำงานอาสาสมัครหัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานสนับสนุนเข้าประชุมเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาตลอดจนการนำไปสู่วิธีการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดนวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราษฎรอย่างยั่งยืนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงอย่างมีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดนครนายกคณะพฤติศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทเนชั่นกรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดมหาชนร้านอาหารบ่อทองบุรีจังหวัดชลบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตาลล้อมวัดคลองมือไซจังหวัดชลบุรีวัดเสนาสนารามวัดอินกัลยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงชะพลูวัดวิจิตรารามวัดถ้ำชาดาวันจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นบทสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรอยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 14:30 น.บริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสทรีจำกัดครอบครัวเลิศชัยสุวรรณและสมาคมบริทันตวิทยาแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดป่าสีภูท่อจังหวัดเลยวัดมหาชัยวัดสว่างดุสิตวัดกลางวาปีปทุมวัดบรบือสรารามวัดบ้านหนองคูใหญ่วัดสังทองวรารามจังหวัดมหาสารคามและวัดสุทธารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสันดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 น.กระข่ายสภาคณบดีคณะ

ยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยในกุลชาติพวงงามและคณะบริษัทสินแพทย์จำกัดและองค์การจัดการน้ำเสียได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดบรมสถนวัดลุ่มเจริญศรัทธากรุงเทพมหานครวัดพระแก้ววัดเจดีย์หลวงวัดสีถ้อยวัดห้วยส้มวัดดินดำจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสถัปกรและอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทชัยรัชการกรุงเทพจำกัดสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลศรีสุขจังหวัดอุบลราชธานีคณะประชาชนตำบลบ้านกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุงจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1เทศบาลตำบลห้างฉัดจังหวัดลำปางคณะผู้บริหารครูและสามเณรนักเรียนโรงเรียนกิตติยารามวิทยาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดอ่างทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนวัดช่างทองบุญบำรุงราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจกระทรวงยุติธรรมและโรงเรียนบางแม่ไม้รัฐราชรังสฤษฎิ์จังหวัดสุพรรณบุรีท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรุงเทพมหานครคณะประชาชนตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลห้างฉัดอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางโรงเรียนพระขนงพิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนวัดช่างทองบำรุงบุญบำรุงราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสุดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,000

อัน500ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราช

จากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นันทลิศถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาดังนี้ณบ้านเลขที่60/252 หมู่ 10ตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารยานภัทรโคตรสาขาสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่3กองพลทหารราบที่3เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดในพื้นที่ปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและณบ้านเลขที่43 หมู่ 11ตำบลในเมืองอำเภอพิมายเชิญสิ่งของพระราชทานมาไปแก่ครอบครัวพลทหารนรินทร์เงาไพรสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่3กองพลทหารราบที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่เขาสัตตโสมอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยหัวหน้าอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้า

0: ศึกไม่ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
0: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
0: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเอ็งจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
3: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
3: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมผัสจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน

0: ครองยุคนั้นเลยเฟื่องมากๆใครมาประคองต้องระวังโดนรถเข็นชนอย่างนั้นเลยเป็นยุคทองเลยตอนนั้น
1: กว่าจะสร้างความเป็นปากคลองตลาดขึ้นมามันไม่ได้สร้างได้ไวภายในวันเดียว
2: ภาพจำภาพเดียวของคนที่นี่และของคนทั่วโลกว่านี่คือ Flower Street

0: สวัสดีครับรายการจากรากสู่เราในวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาที่ปากคลองตลาดปากคลองตลาดก็คือบริเวณนี้นะครับบริเวณปากคลองทางทิศใต้ของคลองคูเมืองเดิมครับในอดีตเองเนี่ยสมัยกรุงธนบุรีก็จะมีตลาดอยู่หลายแห่งทั้งฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตลาดที่สำคัญก็จะอยู่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยปากคลองบางกอกใหญ่แล้วก็ที่ตลาดภูซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในคลองบางหลวงส่วนทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนี้นะครับก็จะมีตลาดท่าเตียนแล้วก็ปากคลองตลาดซึ่งหลักๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นการค้าขายทางน้ำครับ
1: คือพื้นที่ปากคลองเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นตลาดยุคใหม่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นเรือนแพเรือนแพก็อาจจะค้าขายบ้างตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกคลองตลาดมันขยายมาจากตลาดท่าเตียนด้วยเพราะตลาดท่าเตียนเนี่ยเป็นหัวใจเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจและเลือดตลาดเลยนะคะของกรุงเทพมหานครแล้วก็อาจจะเป็นของประเทศไทยด้วยซ้ำไปว่าตัวตลาดท่าเตียนน่ะมันจะมีเป็นย่านที่เป็นท่าเรือจอดรับส่งสินค้าหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือท่าเรือที่รับส่งผู้คนเดินทางนะเข้าไปสู่เขตแม่น้ำต่างๆภายในแผ่นดิน
0: พื้นที่บริเวณปากคลองตลาดนะครับได้มีความเปลี่ยนแปลงหลายครั้งเกิดขึ้นในอดีตแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามครับเมื่อตลาดท่าเตียนตลาดที่เป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญของพระนครแออัดมากแผงค้าขายเนี่ยได้ขยายตัวไปจนถึงกำแพงวัดโพรัฐบาลในสมัยนั้นจึงคิดที่จะจัดระเบียบนะฮะเพื่อไม่ให้แผงค้าขายบดบังทัศนียภาพของวัดโพจึงมีการย้ายพ่อค้าแม่ค้านะครับมาที่พื้นที่ใหม่ตลาดใหม่บริเวณปากคลองตลาดที่มีชื่อว่าตลาดองค์การตลาดครับ
1: หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเราๆ2488ไปแล้วเราก็เป็นผู้ประสบภัยจากสงครามอ่ะนะเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามพอสมควรมันมีร่องรอยของความทุรนทุรายเยอะคนก็อดอยากก็จะมีการหาอยู่หากินกันอย่างเงี้ยการค้าขายก็ต้องเกิดขึ้นมาอยู่แล้วนะคะรัฐบาลในสมัยนั้นเขาก็เอาพวกองค์กรที่เรียกว่า FAO นะคะซึ่งเป็นองค์กรที่สังกัดอยู่ในองค์การสหประชาชาติซึ่งก็ตั้งหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เรามีองค์กรหลายๆอย่างเลยนะคะที่ตั้งขึ้นมาสังกัดองค์การสหประชาชาติที่เข้ามาช่วยทำงานในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยนะคะก็มีการตั้งจากบริเวณที่เป็นท่าเตียนตลาดท่าเตียนกับปากคลองตลาดเนี่ยมันก็กลายเป็นองค์การตลาดขึ้นมา
0: ตลาดองค์การตลาดแห่งนี้นะครับปัจจุบันก็จะเรียกว่าตลาดเก่านะครับแต่ก็ยังมีคนมาจับจ่ายสินค้าไม่น้อยเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยก็จะมีผักผลไม้เนี่ยมาส่งนะฮะก็จะเห็นรถเข็นลงมาแล้วก็เข็นกระจายไปตามร้านขายของต่างๆนะฮะผู้คนเองก็จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยผักผลไม้เนื้อสัตว์

0: เนี่ยของพวกนี้มันคืออะไรแล้วเอามาจากไหนบ้างครับ
1: อ๋อจากหลายพื้นที่นะครับเพราะตัวสมุนไพรเนี่ยมันมีปลูกกันเป็นเรียกว่าอะไรพื้นที่ไหนปลูกได้ดีแม้แค่ไหนพื้นที่นั้นก็จะปลูกอย่างนั้นไปผมก็เกิดที่นี่เลยนะครับตอนนี้ก็อายุ60กว่าแล้วนะครับไปประมาณ60กว่าปีนะแต่ถ้ามาอยู่ที่นี่จริงๆคือรุ่นอกงกับรุ่นแม่แม่ก็ย้ายจากตรงท่าเตียนเนี่ยมาค้าขายที่นี่นะครับจากนั้นก็ค้าขายที่นี่มาโดยตลอดอันนี้จะเป็นเหมือนกับต้นตระกูลนะฮะอันนี้ผมไม่ทันนะแต่ว่าก็มีเขาเล่ากันนะครับแม่ก็เล่าต่อนะตั้งแต่เอากงมาจากเมืองจีนเข้ามาตอนนั้นก็คือเหมือนกับมารับจ้างอ่ะไม่มีอะไรเลยมารับจ้าง
0: แถวนี้ป่ะ
1: ถ้าเตียนจักรวรรดิสมัยก่อนนี่รถทุเรียนจากจันทบุรียังเข้ามาเลยที่บ้านก็ขายทุเรียนนะสมัยก่อนขายพวกผลไม้แล้วก็มาส่งทางรถซะมากกว่าทางเรือเนื่องจากการขนถ่ายทางเรือช้ามากลักษณะก็เป็นการค้าส่งซะส่วนมากของปากคลองไม่ค่อยมีค้าปลีกแม่ค้าเล็กๆจะมาซื้อที่ปากคลองเช้าๆมืดเลยตีสามตีสี่มาละพอซื้อเสร็จปั๊บเขาก็จะรีบไปขายละขนาดแบบนั้นที่จอกแจกจอแจแล้วก็คนเยอะๆเลยของปากคลองยุคนั้นเลยเฟื่องมากๆบอกว่าใครมาปากคลองต้องระวังโดนรถเข็นชนอย่างนั้นเลยเพราะว่ารถเข็นก็ผู้ใช้แรงงานของแม่ค้าโอ้โหจอกแจกจอแจเป็นยุคทองเลยตอนนั้น

0: พื้นที่บริเวณปากคลองตลาดนี่นะครับนอกจากตลาดองค์การตลาดหรือที่เรียกว่าตลาดเก่านะฮะก็ยังมีอีก3ตลาดด้วยกันมีตลาดยอดพิมานมีตลาดส่งเสริมเกษตรไทยแล้วก็ตลาดตีเพชรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่ตลาดยอดพิมานนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะขายดอกไม้กันเป็นส่วนใหญ่ครับ
1: ช่วงหนึ่งเนี่ยนะคะก็มีสิ่งที่อาจจะทดแทนตลาดสดได้ก็คือตลาดที่เป็นดอกไม้เพราะว่าดอกไม้สำหรับการเอาไปจัดดอกไม้โดยเฉพาะงานศพเนี่ยมีวัดเต็มเลยนะคะต้องใช้ดอกไม้งานศพจำนวนมากนะพวกที่ทำร้านดอกไม้ต่างๆแล้วก็พอต่อมามันก็มีความนิยมนะในเรื่องของจัดงานศพมันก็เป็นงานแต่งอะแล้วก็อาจจะเป็นวัฒนธรรมใหม่ๆที่เข้ามาด้วยพอตลาดดอกไม้มันติดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าตรงนี้เป็นศูนย์รวมของดอกไม้ทั่วประเทศได้เลย
2: หลายคนอาจจะสงสัยว่าปากคลองตลาดเป็นตลาดดอกไม้ตั้งแต่ตอนไหนเป็นไปได้ว่าในปี2493เมื่อศาสตราจารย์ระพีสักคริกได้เปิดอบรมการเพาะกล้วยไม้แก่บุคคลทั่วไปทำให้ความนิยมพอเลี้ยงกล้วยไม้แพร่หลายในกรุงเทพและขยายตัวอย่างมากในช่วงทศวรรษ2530ซึ่งธุรกิจการท่องเที่ยวเฟื่องฟูปากคลองตลาดจึงกลายเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
0: คุณลุงขายมากี่ปีแล้วครับ
3: ผม40ปีนะ
0: เกิน40ปีแล้วกล้วยไม้เนี่ยรับมาจากจังหวัดอะไรครับ
3: ไอ้นี่แถวบ้านแพ้ว
0: บ้านแพ้วสมุทรสาคร
3: นครปฐมก็มี
4: ปริมาณการใช้ดอกไม้ของคนไทยเนี่ยโชคดีที่เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมค่อนข้างแข็งแรงนะคะในทุกๆเดือนเนี่ยเราจะมี4วันที่เป็นวันสำคัญของคนที่นี่ก็คือวันพระเพราะฉะนั้นตลาดก่อนวันพระก็คือวันโกนกับหัววันโกนก็จะเป็นตลาดที่มีผู้คนเข้ามาจับจ่ายซื้อดอกไม้เยอะมากจะไม่ใช่แค่คนไทยยังมีคนพม่าคนกัมพูชาคนลาวซึ่งมีวัฒนธรรมคล้ายๆประเทศเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้วันสำคัญเนี่ยที่มีฤกษ์งามยามดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นวันที่กลุ่มนี้เขาเข้ามาจับจ่ายซื้อดอกไม้ไปใช้ในการไหว้พระกันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ถือเป็นตลาดหลักของการเวียนใช้ดอกไม้ในแต่ละสัปดาห์หรือในแต่ละเดือนปากคลองตลาดด้วยความที่เคยเป็น Center of the Flower Market ในเมืองไทยมีคนตั้งว่ามันคือเซ็นเตอร์เพราะมันมีแค่ตลาดใหญ่ตลาดเดียวที่มีความครบด้วยเส้นทางการคมนาคมและมีกลไกขนาดใหญ่อยู่ในตลาดใช่ค่ะปากคลองตลาดคือกลไกการกำหนดราคาแม้แต่ทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นแบบนี้เวลาที่เราคิดถึง Flower Market ที่ปากคลองตลาดภาพจำแต่ดั้งเดิมและเป็นมายาวนานเป็น 10-20 ปีเนี่ยก็คือ Flower Street ที่มีคนเดินมีแม่ค้าขายส่องริมฝั่งทางถนนนั่นคือภาพจำภาพเดียวของคนที่นี่และของคนทั่วโลกว่านี่คือ Flower Street

ศกาลที่ทุกคนต้องนึกถึงดอกไม้ที่ปากคลองตลาดก็คือวันวาเลนไทน์ที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่นะครับวันวาเลนไทน์เนี่ยโดยเฉพาะน้องๆ

0: น้องนิสิตนักศึกษานักเรียนนะครับแล้วก็คนหนุ่มสาวเนี่ยถ้าพูดถึงวันนี้หลายคนก็จะนึกถึงดอกไม้ที่ปากคลองตลาดครับ
1: การไปซื้อดอกกุหลาบในวันวาเลนไทน์เนี่ยนะคะมันเพิ่งจะปรากฏได้สัก 30-40 ปีที่ผ่านมานี่เองความเป็นแฟชั่นในวัฒนธรรมเรื่องของวาเลนไทน์ซึ่งไอ้วันแห่งความรักอะไรเงี้ยเมื่อก่อนหนุ่มสาววัยรุ่นน่ะก็พูดคำนี้ออกมาก็กระดากเนาะพอมันช่วงยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เริ่มมีการแบบพูดถึงสิ่งเหล่านี้มากขึ้นแล้วก็การที่จะไปซื้อดอกไม้แพงๆอะไรต่ออะไรเงี้ยก็เริ่มจากแถวๆโรงเรียนใกล้ๆแถวปากคลองตลาดก่อนนะแล้วก็ค่อยๆขยับขยายมาพอมันเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นตำนานไปแล้วมันก็เลยต้องแบบขอไปดอกไม้ก็ต้องไปปากคลองตลาดในยุคในช่วงนั้นอะไรทำนองเนี้ยเมื่อก่อนเด็กๆตามท้องถิ่นถ้าเกิดว่าไม่มีดอกไม้มันก็ไปเอาอะไรสติ๊กเกอร์ไปแปะเสื้ออะไรกันแค่นั้นเองใครได้ดอกไม้ก็จะดูฟื้นฟ้าหน่อยมันจะดูแบบโอ้คนนี้แบบป๊อปมากอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปซึ่งมันเพิ่งมาเมื่อไม่นานนี่ไม่กี่สิบปีนี่เองนะคะ

จากที่ผมพาทุกคนมาเดินที่ย่านปากคลองตลาดในวันนี้นะครับก็คงจะเห็นว่าย่านปากคลองนี้มีความเป็นมาอย่างไรและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและทำไมถึงเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศในช่วงปี2500ลงมานะครับประเทศไทยมีการพัฒนาในหลายด้านกรุงเทพมหานครก็เช่นกันครับเมืองมีการขยายตัวผู้คนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยกันมากขึ้นนะครับจึงเกิดความแออัดมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งก็หมายรวมถึงย่านปากคลองตลาดนี้ด้วยในช่วงสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีหรือราวๆปี2525นะครับก็เกิดแนวความคิดที่จะอนุรักษ์เขตย่านเมืองประวัติศาสตร์โดยบรรจุแนวคิดลงไปในแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์โดยแนวคิดเดิมในการกำหนดโครงการก็คือการย้ายกิจการขายส่งจากบริเวณปากคลองตลาดออกไปในบริเวณที่เหมาะสมในแผนระยะยาวควรมีการวางข้อกำหนดในการใช้ที่ดินบริเวณนี้โดยปรับสภาพปากคลองตลาดเป็นตลาดขายปลีกบริการเฉพาะชุมชนมีการอนุรักษ์อาคารเก่าในบริเวณนี้ทั้งหมดและปรับปรุงบริเวณนี้ให้เป็นบริเวณที่พักอาศัยกับย่านพาณิชยกรรมเน้นให้มีพื้นที่เปิดโล่งบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาและจัดให้เป็นสวนสาธารณะของชุมชนเมืองอีกแห่งหนึ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ

ามว่ามีตลาดอยู่ชั้นในแล้วมันไม่ดียังไงการค้าการขายการเศรษฐกิจมันเสียไปไหมถ้ามีสวนสาธารณะมาเปิดมากขึ้นมันดีตรงไหนตอนนี้พื้นที่ในโลกเนี่ยเอาแค่นะเอาแค่วังสลาลมพื้นที่สีเขียวไม่เห็นหนาแน่นเท่าไหร่คือมันต้องดูว่ามันไม่ใช่พื้นที่ที่จะมาเดินไม่ใช่พื้นที่ที่จะไปทำหน้าหนาแบบนั้นยังมีพื้นที่อีกหลายอย่างที่จะทำได้มันไม่ใช่ตรงนี้เปิดพื้นที่ตรงนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยคุณไล่คนออกไปหมดเลยทำเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วได้อะไรขึ้นมาเป็นพื้นที่สีเขียวควบคู่กับกิจกรรมของพื้นที่ในชุมชนเขาได้ไหมให้ชุมชนเขามีส่วนร่วมแค่นั้นเองมันก็ทำได้แต่ถ้าบอกว่าเป็นทำเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นต้นไม้อะไรอย่างเป็นสวนสาธารณะทั้งหมดเลยถามว่ามีอะไรที่ดีขึ้นไหมการค้าดีขึ้นประชาชนดีขึ้นคนมาวิ่งทุกวันเหรอผมว่าไม่ใช่ในมุมมองของบางที่เขามองในเรื่องของนักท่องเที่ยวมากกว่าซึ่งเม็ดเงินไม่ได้เข้ามาถึงพ่อค้าแม่ค้าในเรื่องของการค้าขายพวกผักผลไม้หรอกต้องเข้าใจคำว่าตลาดก่อนคนที่จะมาเที่ยวตลาดต้องรับรู้แล้วคุณจะมาตลาดไม่ได้มา

0: ดูริมน้ำมานั่งชิวๆมานั่งดิ้งมันคนละอย่าง
1: การปรับปรุงย่านปากคลองตลาดในอดีตนะครับอาจจะส่งผลกระทบกับชุมชนและเศรษฐกิจจำนวนมหาศาลจึงถูกชะลอมาโดยตลอดซึ่งก็เหมือนกับโครงการอื่นๆในแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์นั่นแหละครับที่มุ่งเน้นแต่การปรับภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมโดยละเลยความสำคัญของวิถีชีวิตผู้คนและชุมชนเก่าการจัดการย่านปากคลองตลาดรวมทั้งย่านอื่นๆในเขตเมืองประวัติศาสตร์ด้วยนะครับจึงเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งถึงปี2558การจัดการการจัดระเบียบพื้นที่ย่านปากคลองตลาดอย่างจริงจังก็เกิดขึ้นครับ
2: กรุงเทพมหานครยืนยันไม่ผ่อนผันระยะเวลาให้กับผู้ค้าย่านปากคลองตลาดกรุงเทพมหานครโดยทั้งหมดต้องย้ายออกจากพื้นที่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบนทางเท้าของพื้นที่ปากคลองตลาดต้องปลอดจากแผงค้าทั้งหมดทั้งนี้จะไม่ยืดระยะเวลาให้กับผู้ค้าอีกต่อไปเนื่องจากที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ผ่อนผันให้ผู้ขายจากกำหนดเดิมที่ต้องสิ้นสุดตั้งแต่วันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยกรุงเทพมหานครได้จัดหาสถานที่รองรับแห่งใหม่ให้กับผู้ค้าเป็นบริเวณซอยสวนผักตลิ่งชันซึ่งมีพื้นที่จอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกขณะที่ผู้ค้าอ้างว่าสถานที่ดังกล่าวไกลจากที่เดิมไม่สะดวกต่อการค้าขายค่ะ
3: เขาไม่ขายเลยนะเนี่ยเขาจับไอ้ที่ใหม่เนี่ยเขาไม่ขายเลยถนนมันเลยโล่ง
4: เมื่อก่อนเราป้าขายอยู่ที่บ้านตรงหน้าเซเว่นป้ายรถเมย์3.10เองป
0: ้
4: าขายถูกแต่ก็ไล่มาก็เข้ามาในตลาดเดี๋ยวนี้วันละ200-300ยังไม่ได้
5: จัดระเบียบภาพ Flower Street มันหายไปแล้วถามว่าเอามันกลับมาได้ไหมไม่ได
6: ้กว่าจะสร้างความเป็นปากคลองตลาดขึ้นมามันไม่ได้สร้างได้ไวภายในวันเดียวก็มันติดตลาดไปแล้วรู้จักกันระดับโลกด้วยซ้ำไปนี่เนี่ยคือเราใช้วิธีการคิดนะแข็งๆของเราเนี่ยที่บอกว่าต้องจัดการต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้อย่างนั้นนะมันก็เป็นความคิดที่แบบไม่เข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริงนะคะเป็นการแก้ปัญหาซึ่งทำให้สิ่งเหล่านี้หายไป
0: พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ริมถนนเนี่ยส่วนมากขายปลีกไม่ได้ขายส่งนั้นถ้าริมถนนเนี่ยมีส่วนหนึ่งให้มาขายได้ผมก็ว่าเป็นส่วนที่ดี
6: ระบบแบบนี้เมื่อผู้ค้ากับคนที่เขาเอื้อกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเชนของคนทั้งในทันทีเลยเนี่ยนะคนเหล่านี้อาจจะเป็นกลไกที่พิเศษปัญหามันอยู่ที่ว่ามันไม่มีการจัดการพื้นที่ทำไมโลกนี้มันถึงมีคนที่ค้าขายริมถนนได้นะคะแล้วก็ค้าขายถูกกฎหมายด้วยแล้วทำไมโลกนี้สามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราก็สามารถเดินเที่ยวได้อย่างมีความสุข
5: พี่เชื่อว่าปากคลองตลาดก็จะรูปแบบก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆจนไม่สามารถใช้คำว่า flower market in Thailand ได้เหลือcenter of the flower market ได้พี่เชื่ออย่างไรพี่เชื่อว่ามันจะเล็กลงจนกระทั่งมันจะเหลือแค่คำว่าตลาดเล็กๆหรือไม่มีตลาดเลย

เรามีทรัพยากรก็คือเรื่องของอาหารอร่อยอยู่แล้วเรามีทรัพยากรเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพมากมายอยู่แล้วเรามีสินค้าจำนวนมากอยู่แล้วเราสามารถที่จะจัดสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เอื้อกันได้ไหมอันนี้มันเป็นปัญหาซึ่งแบบมันไม่ใช่เฉพาะปากคลองตลาดหรือว่าท่าเตียนนะคะแต่มันเป็นปัญหาทั้งกรุงเทพแล้วก็ในเขตในประเทศไทยเราเลยว่าเราจะจัดการอย่างไรกับการค้าแผงลอยริมทาง

Market ยังสามารถคงความเป็น Flower Market ในมุมมองของพี่นะคะมันมีแค่1ช้อยคือภาครัฐต้องสนับสนุนกลไกการค้าแบบเก่าคืนมาบ้างอย่างเช่นเปิดให้ขายริมถนนบ้างในช่วงเวลากลางคืนถ้าจะให้ดีเนี่ยจะต้องเป็นสัปดาห์ละ5วันเป็นอย่างน้อยเพราะว่า3วันมันไม่พอที่เขาจะลงทุนเอาดอกไม้มาตั้งแล้วถ้าเกิดเขาขายไม่หมดก็อาจจะต้องทิ้ง

0: ตลาดอาจเป็นคำที่เราใช้เรียกพื้นที่ที่เราใช้แลกเปลี่ยนสินค้าสิ่งของในชีวิตประจำวันหรือไม่ใช่สิ่งของในชีวิตประจำวันก็ได้แต่ละชุมชนจะมีการแลกเปลี่ยนสินค้ามากมายหลายชนิดมาตั้งแต่มนุษย์เกิดมีระบบการค้าขึ้นมาเป็นวงจรนับพันๆปีแล้วทุกวันนี้แม้จะมีตลาดออนไลน์ที่เกิดการส่งเสริมให้กับร้านค้าในปากคลองตลาดหลังถูกจัดระเบียบหรือการเร่งให้ปรับตัวจากสถานการณ์โรคระบาดก็อาจใช้ไม่ได้กับทุกร้านขึ้นอยู่กับว่าเป็นร้านแบบไหนเป็นสินค้าแบบไหนและมีลูกค้าแบบไหน
1: ถึงแม้เจเนอเรชันใหม่จะคิดว่าค้าขายในแบบออนไลน์ทำได้ดีกว่าเข้าถึงผู้บริโภคได้มากเราขายที่บ้านก็ได้ไม่ต้องมาขายที่ตลาดไม่ต้องมีฟลาวเวอร์มาร์เก็ตก็ได้ทุกคนขายออนไลน์ได้จากที่บ้านทำไมต้องมีฟลาวเวอร์มาร์เก็ตอ่ะการมีฟลาวเวอร์สตรีทมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าโดยเฉพาะช่วงการฟื้นตัวเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จะทำให้หลายๆคนมีอาชีพอย่างน้อยก็เพิ่มอาชีพให้กับคนไม่ต่ำกว่า5-6,000คน

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3

เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระปัตสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับสิบชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: วัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆมาทั้งนั้นเลยเนาะ
2: ครับผม
1: เมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามนั้นเลยนะครับ
2: ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
2: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
2: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
3: สวัสดีครับ
4: เดลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหาร
2: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
4: โอ้ยไม่ใช่
1: เอาไม่ใช่หรอ
4: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
2: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
4: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดชัยโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งน่ะมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
1: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
4: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นลูก
1: ผมจะรอครับ
4: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
4: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
1: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ยแต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
4: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
2: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

นักวิชาการอธิบายพัฒนาการในเรื่องยุคสมัยของมนุษยชาติได้อย่างง่ายๆว่าในขณะที่มนุษย์ยังไม่ได้ใช้อักษรเป็นเครื่องมือในการสื่อสารจะเรียกช่วงเวลานั้นว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเมื่อรู้จักใช้อักษรบันทึกเรื่องราวเริ่มมีความเจริญเป็นบ้านเป็นเมืองแล้วเรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันบางครั้งจึงทำให้เข้าใจว่าผู้คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นเป็นคนบ้านป่าเมืองเถื่อนและล้าสมัยใหม่ซึ่งความเข้าใจเช่นนี้ไม่อาจใช้กับผู้คนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยผู้ที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมบ้านเชียงเมื่อ 5,600 ปีที่ผ่านมาได้เลยย้อนอดีตไปเมื่อราว40ปีที่ผ่านมาดินแดนประเทศไทยถูกประวัติศาสตร์ต่างชาติมองว่าเป็นดินแดนที่ล้าหลังกว่าจะเริ่มมีวัฒนธรรมก็เมื่อได้รับอิทธิพลจากอินเดียในราวพุทธศตวรรษที่8ถึง10กระทั่งเมื่อมีการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีโดยกรมศิลปากรร่วมกับสถาบันโบราณคดีจากต่างประเทศในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อประมาณพุทธศักราช2510และการขุดค้นโดยกรมศิลปากรที่หมู่บ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเมื่อพุทธศักราช2515ซึ่งเริ่มพบหลักฐานที่เป็นโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำโดยสำริดและเหล็กตลอดจนการทำเครื่องปั้นดินเผาทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในประเพณีฝังศพบ่งบอกในเบื้องต้นว่าดินแดนประเทศไทยเมื่อกว่า 5,000 ปีมาแล้วมีมนุษย์ที่รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและคิดค้นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาประดิษฐ์

เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพและทำเครื่องประดับได้งดงามจึงเชื่อได้ว่าประเทศไทยไม่ได้แดนที่ล้าหลังอย่างที่คิดอีกต่อไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: นอกจากสิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามแล้วภายในวัดชัยวัฒนารามยังมีงานศิลปกรรมอีกชนิดหนึ่งที่มีความงดงามและสำคัญไม่น้อยกว่างานศิลปกรรมด้านอื่นๆคือภาพปูนปั้นภาพปูนปั้นที่วัดชัยวัฒนารามนี้เป็นภาพปูนปั้นเล่าเรื่องพุทธประวัติมีทั้งสิ้นจำนวน12ภาพประดับอยู่ที่ผนังด้านนอกของเมนทั้ง8องค์โดยเมนทิศมีภาพปูนปั้นองค์ละ1ภาพส่วนเมนมุมมีภาพปูนปั้นองค์ละ2ภาพการลำดับภาพเริ่มต้นจากเมนทิศด้านทิศตะวันออกไล่เรียงทางขวาจนมาจบลงที่เมนมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยเรื่องราวที่นำมาแสดงมีลำดับดังนี้ 1. ตอนทรงเป็นพระโพธิสัตว์สวรรค์ชั้นดุสิตก่อนจะเสด็จมาจุติยังโลกมนุษย์ 2. ตอนอภิเษกสมรสของพระราชบิดาและพระราชมารดา 3. ตอนประสูติ4. ตอนเสด็จออกจากวัง 5. ตอนออกมหาพิเนกสกรมออกบวช 6. ตอนทรงตัดพระเมาลีริมฝั่งแม่น้ำอโนมา 7. ตอนนางสุชาดาถวายข้าวมทุปายาส 8. ตอนมารผจญ 9.ตอนปฐมเทศนา 10. ตอนยมกปาฏิหาริย์ 11. ตอนโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 12. ตอนเสด็จลงจากดาวดึงเป็นตอนสุดท้าย

นาเกลือปัตตานีพื้นนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและ

0: วัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ำที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ำทะเลหรือน้ำเค็มเกลือน้ำกร่อยแล้วก็มีน้ำจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ำปัตตานีแล้วก็แม่น้ำยะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ำในอ่าวปัตตานีของเราในการทำนาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเราโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือหนึ่งในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไรวันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
2: โด
4: นึ่งมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคง

0: ไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทํายากนะนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

วัดบรมพุทธารามตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศใต้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในบริเวณย่านป่าตองซึ่งเป็นนิเวศสถานเดิมของพระองค์ก่อนขึ้นครองราชและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างทำกระเบื้องเคลือบสีเหลืองมุงหลังคาอาคารภายในวัดวัดนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดกระเบื้องเคลือบกล่าวกันว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงได้รับแรงบันดาลใจจากกระเบื้องที่ใช้มุงหลังคาพระนารายณ์ราชนิเวศที่เมืองลพบุรีจึงได้สั่งทำกระเบื้องเคลือบสีเดียวกันใช้มุงหลังคาวัดแห่งนี้ภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถเป็นประธานของวัดมีเจดีย์ราย2องค์ตั้งเรียงกันอยู่ทางด้านหน้าและมีพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านข้างของเจดีย์รายพระอุโบสถหันหน้าไปทางทิศเหนือฐานแอ่นโค้งเป็นรูปท้องเรือสำเภาซุ้มประตูหน้าต่างตกแต่งด้วยลายปูนปั้นที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปางมารวิชัยพระอุโบสถวัดบรมพุทธารามแห่งนี้ใช้ผนังอาคารรองรับชั้นหลังคาจึงไม่ปรากฏเสาอยู่ภายในอาคารในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำบานประตูสำหรับพระอุโบสถเป็นประตูประดับมุกลายพระพรหมทรงหงส์พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณและพระนารายณ์ทรงสุบรรณปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอมนเทียนธรรมในวัดพระศรีรัตนศาสดารามคู่หนึ่งและอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรอีกคู่หนึ่งส่วนอีกคู่หนึ่งถูกดัดแปลงเป็นตู้พระไตรปิฎกอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังบางปะอินขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณอำเภอบางปะอินเพื่อเป็นที่ประทับนอกพระนครแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดนิเวศธรรมประวัติเพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญพระราชกุศลใกล้พระราชวังโดยออกแบบให้มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะบูชาพระพุทธศาสนาด้วยของแปลกประหลาดและเพื่อให้ประชาชนได้เห็นเป็นของแปลกวัดตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาสถาปัตยกรรมภายในวัดเป็นแบบศิลปะแบบโกธิกซึ่งเป็นศิลปะที่ได้รับความนิยมในยุโรปสมัยกลางพระอุโบสถมีลักษณะเหมือนโบสถ์ในคริสต์ศาสนาหน้าต่างประดับกระจกสีผนังพระอุโบสถบริเวณทางเข้าทั้งสองด้านมีคำลึกประวัติการสร้างวัดเหนือประตูมีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องต้นทำด้วยกระจกสี

ให้สร้างอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่มีความสวยงามและสำคัญอีกอาทิเช่นศาลาการประเรียนหอระฆังและหมู่กุฏิต่างๆเป็นต้น

ช้ารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพล

0: ค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอยยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่เขาสามารถนะคะสร้างการเรียนรู้ให้กับน้องๆเชื่อมโยงไปถึงชุมชนค่ะเรื่องของทักษะภาษานั่นเองและที่นี่เขาสามารถเปิดศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารค่ะที่ทำให้โรงเรียนบ้านบาละเป็นอีกหนึ่งใน184ศูนย์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและนอกนั้นนะคะที่นี่เขาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้10ฐานการเรียนรู้ด้วยกันค่ะแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแต่ว่าวันนี้เป็นเฉพาะกิจและพิเศษให้กับคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะย่อเหลือเพียงแค่6ฐานการเรียนรู้ให้คุณผู้ชมได้เห็นศักยภาพของการเรียนรู้ของน้องๆในโรงเรียนแห่งนี้กันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพัน

0: ันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชาเพื่ออนาคต
1: Play and Learn
2: และคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างที่บอกไว้ว่าเราย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมมาเหลือแค่6กิจกรรมเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพของการพัฒนาทักษะเรื่อง

0: ของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะแต่ละฐานการเรียนรู้ค่ะให้ความสำคัญเรื่องของการใช้ภาษาแต่ว่ากระบวนการเรียนรู้แต่ละฐานจะมีความแตกต่างกันไปเพื่อให้น้องๆได้เพลิดเพลินและสนุกสนานในการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้นั่นเองค่ะที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถยกระดับและต่อยอดการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะส่วนบรรยากาศความสนุกสนานของทั้งหมดในการจัดการเรียนรู้ในวันนี้จะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาจัดตั้งขึ้นเพื่อการสื่อสารค่ะเป็นศูนย์ที่สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้รับบริการผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนั่นเองค่ะโดยการนำสื่อนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาใช้ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้รับบริการและนอกจากนั้นนะคะก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการดำเนินการนั่นเองค่ะโดยศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลานะคะทางโรงเรียนได้คิดค้นแผนการจัดกิจกรรมไว้ทั้งหมด10กิจกรรมการเรียนรู้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนุกกับพยัญชนะกิจกรรมเรียนรู้เรื่องคำกิจกรรมประโยคกับการสื่อสารกิจกรรมนิทานหรรษากิจกรรมหนูน้อยเก่งพูดกิจกรรมหนังสือเดินทางกิจกรรมนักสร้างเรื่องกิจกรรมสื่อสรรบันเทิงกิจกรรมฟีนฟันกิจกรรมสุดท้ายคือจุดสื่อสารสัมพันธ์ค่ะโดยแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้นะคะก็จะมีกระบวนการจัดที่ต่างกันค่ะแต่เป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการใช้ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารนั่นเองค่ะวันนี้รายการตะวันยิ้มของเราค่ะย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมเหลือแค่6กิจกรรมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมส่วนกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับครูดาค่ะเดี๋ยวครูดาจะมาพูดกับเราค่ะว่าฐานนี้ชื่อฐานว่าอะไรกิจกรรมเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: วันนี้กิจกรรมที่ครูดารับผิดชอบชื่อฐานว่าอะไรคะ
1: ชื่อฐานว่าหนังสือเดินทางที่เป็นชื่อหนังสือเดินทางเพราะว่าเราจะให้ผู้ปกครองค่ะมีส่วนร่วมในเรื่องหนังสือนี
0: ้
1: ว่าเราจะใส่ในกระเป๋าให้ผู้ปกครองกลับไปอ่านให้ลูกฟังที่บ้านค่ะถ้านักเรียนมาอ่านที่โรงเรียนก็คือเราจะให้มีการบันทึกการอ่านค่ะ
0: และในส่วนของน้องๆค่ะเขาจะทำกิจกรรมยังไงบ้าง
1: ให้นักเรียนอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็เป็นการบันทึกเล็กๆน้อยๆว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็ให้นักเรียนวาดรูปที่เราประทับใจค่ะ
0: ค่ะหลังจากที่น้องๆได้บันทึกลงในแบบของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะน้องๆจะเอาไปทำอะไรต่อหรือว่าคุณครูเอาไปดำเนินการยังไงต่อ
1: ก็ส่งให้คุณครูค่ะแล้วก็คุณครูก็จะตรวจถ้าห้องไหนที่ยังเขียนไม่ได้ครูจะบอกกับครูสอนภาษาไทยค่ะว่าตอนนี้ลูกยังอ่านไม่ได้นะเรื่องนี้ค่ะประมาณนั้น
0: แสดงว่าในฐานหนังสือเดินทางเนี่ยเป็นการประเมินการใช้ทักษะภาษาของน้องๆด้วยโดยเฉพาะที่น้องเมลอนกำลังสนใจอยู่ในเรื่อง
1: สนใจตอนนี้เหรอลูกเดี๋ยวลูกบันทึกการอ่านแล้วก็ลูกวาดรูปอันนี้นะแล้วก็รูประบายสีให้สวยนะคะนะลูกแมวก็ได้ลูกวาดรูปอะไรก็ได้ที่ลูกพอใจในรูปนี
0: ้นี่ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่น้องนี่เป็นน้องชั้นป.1เพราะว่าศูนย์ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของแต่ละพื้นที่แต่ละโรงเรียนก็คือเป็นการกระตุ้นการใช้ภาษาของน้องๆตั้งแต่ช่วงวัย
1: ป.1
0: ป.6ถึงป.6นั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าให้เขาได้เห็นว่าเมื่อเขาได้เรียนรู้ผ่านหนังสือที่เขาชอบเขาก็สามารถสื่อสารกับคุณครูได้ตามที่เขาต้องการนั่นเองค่ะแต่ว่าถามนี้ชื่อถามอะไรเอ่ย
2: หนังสือเดินทาง
0: หนังสือเดินทางถามนี้เราต้องทำอะไรคะต้องทำอะไรเอ่ย
2: ต้องอ่านเรื่องของตัวเอง
0: ต้องอ่านเรื่องของตัวเองของเรื่องเรื่องอะไรคะ
2: ปิงปองไปกับน้องหมีนะพาโลจิตอาสาค่ะ
0: แล้วพออ่านเสร็จคุณครูให้เราทำอะไรต่อคะให้เราทำไม
2: คือให้มาเขียนในนี
0: ้ให้จดในนั้นของหนู
2: ให้จดในน
0: ี้ให้จดด้วยจดอะไรบ้าง
2: ตัวละครมีใครบ้าง
0: แล้วก็อะไรอีก
2: ตัวละครทำอะไรบ้าง
0: แล้ว
2: ิดขึ้นเมื่อใด
3: จดอะไรไปบ้างแล้ว
2: ยังไม่จดเพิ่งจะมาจด
3: กำลังอ่านใช่ไหมคะ
2: ใช่อ่
3: านแล้วเป็นยังไง
2: มีความรู
3: ้มีความรู้แล้วอ่านแต่ละเรื่องยังไงสนุกไหมคะ
2: สนุก
3: สนุกค่ะ
1: รู้สึกดีใจค่ะน้องได้เรียนรู้ภาษาของหนังสือเดินทางได้ร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองรู้สึกดีใจมากๆค่ะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้หลายๆอย่างค่ะการเขียนการอ่านรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะที่มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อะไรหลายๆอย่าง
4: ก็อยากให้กิจกรรมแบบนี้มีอยู่กับน้องๆต่อๆไปนะคะ
0: ตอนนี้เรานั่งอยู่กับฐานอะไรเอ่ย
5: สนุกกับพยัญชนะ
0: ค่ะฐานสนุกกับพยัญชนะฐานนี้ต้องทำอะไรบ้างคะคุณครูน้องๆต้องทำอะไรบ้างคะ
5: ให้นักเรียนเรียงพยัญชนะไทยอังกฤษก็มีด้วยค่ะ
0: ค่ะกิจกรรมนี้น้องๆจะได้ทักษะภาษายังไงบ้างคะ
5: ได้เรียงคำแล้วก็รู้จักว่าอันไหนหัวอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกด้วยพยัญชนะไทยค่ะตัวพยัญชนะไทย
0: พยัญชนะไทยทั้งหมดมีกี่ตัว
5: 44
0: ตัวภาษาอังกฤษมีกี่ตัว
5: 26ตัว
0: 26ตัวไหนใครจะได้ยกมือขึ้นโอ้เอามือลงใครชอบภาษาอังกฤษยกมือขึ้นโอ้ชอบหมดเลยฐานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้สำหรับน้องๆ นะคะให้ได้รู้จักพยัญชนะทั้งภาษาไทยและภาษา
5: อังกฤษ
0: อังกฤษค่ะคุณครูขาอยากจะให้คุณครูได้พูดนิดนึงว่าภาษามีความจำเป็นยังไงกับน้องๆคะ
5: ภาษามีความจำเป็นเพราะนักเรียนจะได้สื่อสารในชีวิตประจำวันด้วยค่ะแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองในโอกาสต่อไปไปพักหน้าค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะส่วนกิจกรรมตรงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของทางนี้กันเลยค่ะ
6: บนโลกที่แสนกว้างใหญ
0: ่
6: ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับ
7: สิ่งที่สำคัญค่ะมองว่าการออกรูปแบบเรื่องของศูนย์ส่งเสริมภาษาเนี่ยมันเหมือนกับโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ที่เป็นกิจกรรมค่อนข้างเป็นกิจกรรมแอคทีฟที่ให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมเราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นนักเรียนที่เก่งหรือเป็นนักเรียนที่อ่อนแต่สิ่งที่สัมผัสได้ก็คือนักเรียนมีความสุขในกิจกรรมทุกๆครั้งที่จัดสังเกตว่ากิจกรรมที่จัดแล้วเด็กมีความสุขก็คือเป็นฐานของกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำเองลงมือทำแล้วก็ได้ทานแล้วก็ได้เรียนรู้ส่วนกิจกรรมอื่นๆนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในส่วนของกิจกรรมระบายสีมีการวาดภาพได้ผลิตวัสดุที่เขาสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนของเขากิจกรรมที่จัดแต่ละครั้งเนี่ยคุณครูพยายามสะท้อนคุณครูพยายาม PLC ว่ากิจกรรมวันนี้กิจกรรมไหนสนุกที่สุดเด็กมีส่วนร่วมมากที่สุดกิจกรรมไหนที่เด็กๆมีความต้องการนอกเหนือจากนั้นศูนย์ภาษาของเรามีห้องที่เตรียมไว้สำหรับบริการกับผู้ปกครองด้วยเพราะว่าของเราเนี่ยผู้ปกครองส่วนใหญ่จะมารับลูกแล้วก็บางทีมานั่งรอนะคะมานั่งรอถ้ารอข้างนอกเนี่ยบางทีเขาก็อยากจะใช้เวลาหาโอกาสนะคะแล้วก็มีห้องที่เป็นศูนย์ภาษาอยู่นะคะผู้ปกครองก็สามารถมาใช้บริการทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีอีกมุมมองหนึ่งว่านอกเหนือจากศูนย์ภาษาที่เราให้ความรู้ในเรื่องของภาษาในชีวิตประจำวันกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วเราเอื้อบริการต่อการติดต่อสื่อสารกับส่วนราชการอย่างเช่นเขาจะไปหาหมอเรื่องสุขภาพถ้าไม่ได้รับความสะดวกเนี่ยโรงเรียนเป็นสื่ออีกช่องทางนึงที่จะช่วยเขาเขาเกิดปัญหาเดือดร้อนเรื่องที่ดินสมมุตินะคะเขาเดือดร้อนเรื่องที่ดินเนี่ยเขาไม่รู้ทิศทางที่จะไปเราก็ใช้ครูเป็นสื่อในการประสานให้ความช่วยเหลือในชุมชน
6: จงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลัง

0: ะคุณผู้ชมค่ะและฐานถัดมาที่เรานั่งอยู่ชื่อฐานว่า
1: สื่อสารบันเทิง
0: ค่ะและตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องๆชั้นป
1: .3/2ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะโรงเรียนอะไรนะคะ
1: โรงเรียนบ้านบาละค่ะ
0: ทั้งหมดนี้เป็นน้องๆของโรงเรียนบ้านบาละและเขาก็เข้าฐานการเรียนรู้นี้ซึ่งฐานนี้เราต้องทำกิจกรรมอะไรคะ
2: ทำพวงกุญแจค่ะ
0: โอ้ทำพวงกุญแจแล้วเอาไปทำอะไรต่อ
2: เอาไปห้อย
0: เอาไปห้อยห้อยกระเป๋าพวงกุญแจมีลายอะไรคุณครูให
2: ้ลาบูบูค
0: ่
2: ะ
0: ลาบูบูแล้วมีอะไรอีก
2: แล้วก็ขวดใบไม้ค่ะ
0: ถามนี้สนุกไหมคะ
2: สนุกค่ะ
0: ทำไมถึงสนุกเพราะอะไรทำไมถึงชอบ
2: ได้ระบายสีค่ะ
0: ได้ระบายสีแล้วทุกคนจะได้กันทุกคนไหมคะ
2: ได้กันทุกคน
0: ได้กันทุกคนแล้วเมื่อกี้เริ่มทำหรือยัง
2: เริ่มทำแล้วค่ะ
0: เสร็จหรือยัง
2: เสร็จแล้ว
0: ค่ะแล้วที่โรงเรียนเราเขาสอนมีกี่ภาษาเอ่ยที่เราได้เรียน
2: ภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษ
2: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยแต่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือความฝันของน้องๆกับการพัฒนาทักษะทางภาษาของเขาค่ะเอาไปเชื่อมต่อร้อยโยงให้ได้เกิดการเรียนรู้สุดท้ายแล้วเขาก็สามารถทำตามความฝันของตนเองได้นั่นเองค่ะบ๊ายบายหน่อย
2: บ๊ายบาย
0: ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณครูสุชาดาสวัสดีค่ะในฐานะคุณครูเป็นคุณครูประจำชั้นเนี่ยมองเห็นการพัฒนาด้านภาษาของน้องๆยังไงบ้างคะ
3: ด้านภาษาเด็กๆก็คือโรงเรียนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะอยู่ร่วมกันเป็นพหุวัฒนธรรมก็คือมี2ภาษาอิสลามแล้วก็ไทยพุทธส่วนใหญ่ก็คือในห้องจะอยู่ร่วมกันด้วยกันแล้วก็นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ภาษากลางเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเขาอยู่กับนักเรียนไทยพุทธในการสื่อสารพูดคุยกันส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยจะพูดมาลายูเท่าไหร
0: ่ค่ะค่ะภาษาที่เขาได้จากศูนย์แห่งนี้เขาจะสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้างคะ
3: มีส่วนที่ว่าจะเอาไปใช้เพราะว่าเหมือนเด็กมุสลิมบางคนพ่อแม่อาจที่ว่าไม่ได้เรียนหนังสือแบบนี้แล้วก็นักเรียนที่เขามาส่งลูกให้เรียนอ่ะเขาสามารถใช้ภาษาที่ไปสอนพ่อแม่ได้กลับไปใช้ที่บ้านได
0: ้สิ่งที่จำเป็นไม่เพียงแค่ตัวน้องๆ นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนแต่น้องๆสามารถไปเป็นผู้ที่ให้ความรู้หรือว่าเป็นผู้ที่ส่งเสริมทักษะด้านภาษาให้กับผู้ปกครองและผู้ปกครองก็สามารถใช้ทักษะด้านภาษาในการติดต่อสื่อสารหน่วยงานราชการหรือว่าการพูดคุยอื่นๆค่ะ
4: ความเป็นมาของศูนย์แห่งนี้ก็คือเมื่อก่อนจะเป็นแค่ศูนย์ภาษาเฉพาะภาษาไทยค่ะแต่พอปีที่แล้วเราเริ่มเอาภาษาอังกฤษภาษามลายูเข้ามามีส่วนร่วมในศูนย์ภาษาของเราค่ะเมื่อก่อนผู้ปกครองตอนที่จะมารับนักเรียนเนี่ยผู้ปกครองจะชอบมายืนหน้าโรงเรียนพอบางคนจะเป็นอิสลามก็จะพูดภาษาไทยไม่ได้ค่ะเราก็เลยคิดว่าควรที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยมามีส่วนร่วมในศูนย์ของเราเข้ามาอ่านหนังสือมาเอาหนังสือไปก็คือสามารถเอาหนังสือของโรงเรียนเนี่ยกลับไปให้นักเรียนอ่านที่บ้านเพื่อเสริมทักษะของนักเรียนค่ะศูนย์ทักษะภาษาเนี่ยสามารถกระตุ้นนักเรียนก็คือค่อนข้างที่จะดีมากค่ะเหมือนนักเรียนมันจะมีหนึ่งเคสค่ะนักเรียนอ่านไม่ค่อยได้แล้วก็เราก็จะมีทุกวันจันทร์เราจะมีกิจกรรมจันทร์หันษานักเรียนคนนี้เราจะดึงนักเรียนคนนี้ให้มาทำกิจกรรมกับเราทุกวันทุกอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็พอจบ1เดือนเราก็จะดูผลลัพธ์ของนักเรียนคนนี้ก็คือนักเรียนคนนี้มีทักษะในการอ่านเพิ่มมากขึ้นค่ะก็คือผลดีค่ะ

0: และตอนนี้เรานั่งอยู่กับครูกิวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถามครูกิวก่อนเลยว่าภาษามีความจำเป็นหรือสำคัญยังไงบ้างกับน้องๆคะ
1: ค่ะอันดับแรกนะคะภาษานะคะในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษามลายูหรือว่าอังกฤษก็ตามนะคะซึ่งภาษานี้นะคะจะทำให้เราแล้วก็เด็กนักเรียนเนี่ยใช้ในการสื่อสารนะคะซึ่งกิจกรรมทางสื่อภาษาของเราเนี่ยหลักๆนะคะจะเน้น3ภาษาด้วยกันค่ะก็คืออันดับแรกก็ต้องเป็นภาษาไทยนะคะที่เป็นภาษากลางที่

0: เป็นเด็กนักเรียนไทยพุทธหรือว่าไทยมุสลิมนะคะจะใช้สื่อสารเวลาใช้ในห้องเรียนค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังมีการผลักดันให้ภาษามลายูกลางเนี่ยนำมาใช้ในโรงเรียนด้วยค่ะเพื่อตอบโจทย์กับเด็กไทยมุสลิมค่ะของเรานำมาสอนเพื่อนๆในห้องเรียนจะได้เรียนรู้หลากหลายภาษามากยิ่งขึ้นและณปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษเข้ามามีความสำคัญในทุกการดำเนินชีวิตของเราดังนั้นโรงเรียนของเราเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ค่ะก็เลยอยากจะผลักดันสอนนักเรียนนะคะให้รู้จักภาษาอังกฤษตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะเพื่อให้เด็กมีความคุ้นชินนะคะแล้วก็มีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะด้านหลังเราเนี่ยน้องๆกำลังทำกิจกรรมฐานอะไรคะ
0: ฐานอันนี้นะคะจะเป็นฐานหนูน้อยเก่งพูดค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งหนูน้อยเก่งพูดเนี่ยเราจะมีการทำแซนด์วิชนะคะทำแซนด์วิชเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือทำแล้วก็ได้ฝึกการสื่อสารภายในตัวด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมคะเรานั่งอยู่กับน้องคนเก่งที่เป็นตัวแทนของกลุ่มและสิ่งสำคัญค่ะน้องเคยผ่านเวทีในการนำการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาออกไปนำเสนอการเรียนรู้ของเขาผ่านภาษาซึ่งเป็นภาษามลายูนั่นเองตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องอะไรแนะนำชื่อหน่อยคะ
2: เด็กชายมูซามินอาวังครับ
1: ค่ะผมอยู่ชั้นตอนไหนคะ
2: ป.3ทับ2ครับ
1: ป.3ทับ2กิจกรรมด้านหลังคือกิจกรรมอะไรเอ่ยหนูน้อย
2: เก่งพูดคร
1: ับ เก่งพูดแล้ววันนี้เอาอะไรมาให้เพื่อนได้ทำกิจกรรมสนุก
2: ๆทำแซนด์วิชครับ
1: ทำแซนด์วิชทำยากไหมคะยากไหมเอ่ยไม่ยากที่ผ่านมาหนูไปขึ้นเวทีไปทำอะไรมาลูก
2: อนาชีตครับ
1: ไปร้องอนาชีตกับงานมหกรรมทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารใช่ไหมเราไปที่จังหวัดอะไรคะ
2: จังหวัดปัตตานี
1: ขึ้นเวทีกันกี่คน
2: 5คนครับ
1: 5คนไปร้องอนาชีตชื่อเพลงว่า
2: อินดาญาบูมิกู
1: ร้องกันฝึกกันนานไหมคะ
2: นานครับ
1: นานแล้วพอไปขึ้นบนเวทีวันนั้นตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นครับ
1: แล้วตัวเราเองเราชอบภาษาอะไรบ้างเอ่ย
2: ภาษาอังกฤษ
1: ภาษาอังกฤษและภาษาอะไรที่เราใช้อยู่ในโรงเรียน
2: ภาษาไทย
1: ภาษาไทยและภาษาอะไรอีกที่เราขึ้นไปอนาชีต
2: ภาษามลายู
1: ภาษามลายูกดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมอ่ะ1 2 3
2: ดีกือลัดการซื้อรำบีมากากำปงฮัลลามานกูดีสินี้บืนูดึงานจืริตาจืริตายังอิดาอากูเรลลาเกอร์บังสือกันลา
0: อันนี้นะคะจะเป็นผลงานที่เราได้ผ่านการทำกิจกรรมเลยแล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรียนรู้เรื่องคำค่ะโดยเราจะมีแฟลชการ์ดเป็นรูปแล้วก็สอนคำศัพท์กับนักเรียนนะคะทั้ง3ภาษาด้วยกันค่ะได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษามลายูกลางค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะมีการเปิดหนังนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาผ่านการดูหนังเมื่อดูหนังเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้มีการทำกิจกรรมอย่างเช่นระบายสีทำที่คาดหัวนะคะแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมสื่อสารบันเทิงค่ะเราจะให้เด็กนะคะได้ระบายสีรูปที่เด็กนักเรียนชอบจากนั้นให้เด็กนักเรียนระบายสีเสร็จเรียบร้อยก็มีการเขียนคำศัพท์ที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมาเขียนคำศัพท์เป็นของตัวเองเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำผลงานของนักเรียนเนี่ยมาทำเป็นพวงกุญแจค่ะเพื่อให้นักเรียนสามารถนำกลับไปใช้ได้ค่ะ
3: การพัฒนาการด้านภาษาของเด็กจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่สามารถที่จะปล่อยปละละเลยได้เนื่องจากภาษานะคะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารการเรียนรู้และก็การเข้าสังคมนอกจากนั้นนะคะการพัฒนาภาษาของเด็กเล็กก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายนั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะจะสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนรู้และใช้ชีวิตประจำวันได้ในอนาคตนั่นเองค่ะ
0: ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้าน

0: hai.
1: Keropok tiga sahabat.
0: Ali yakin ke po?
1: Ali nak makan keropok.
0: Dan ha tam telat mi mai na?
1: Selalu pergi ke pasar. Ada ke?
0: Oh ho ke po? Mi mak lak lai.
1: Oh, keropok ada banyak jenis.
0: Ceriak mak mai. Tang song kreng sot heng.
1: Banyak nama panggilan. Maupun segera, mentah, kering.
0: Tot krop tuk yang. Aroy di.
1: Goreng rampus, semua sedapnya.
0: Se fak pen rak. Thung lek hop thung.
1: Beli untuk sahabat, bungkus kecil, 6 bungkus.
0: Lak lai rut chat, suk jai jing ey.
1: Banyak rasanya, sangat gembirakan hati.
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับกระบวนการเรียนรู้ที่เก็บมาฝากให้คุณผู้ชมในวันนี้เราได้เห็นศักยภาพของการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาแห่งนี้ค่ะถือเป็นอีก1ใน184ศูนย์ของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณผู้ชมคะที่เห็นอยู่ด้านข้างนี้นะคะเป็นผลงานทั้งหมดจากการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างที่บอกว่าที่นี่เขาจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ภายใต้ศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสาร10กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ค่ะแต่วันนี้เราย่อมาแค่6กระบวนการเรียนรู้คุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าศักยภาพของการพัฒนาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสารสิ่งสำคัญค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้ภาษาของน้องๆที่อยู่ในลักษณะของพหุวัฒนธรรมนั่นเองค่ะครั้งหน้าค่ะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมค่ะร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี้หากเราจะตรวจสอบข่าวสารความเป็นไปหรือว่าข่าวคราวของบ้านเมืองก็คงจะหนีไม่พ้นสื่อออนไลน์แต่ถ้าเราลองย้อนกลับไปในไม่กี่ปีที่ผ่านมาสิ่งแรกๆที่เราทุกคนต้องนึกถึงก็คงต้องเป็นหนังสือพิมพ์เนี่ยล่ะค่ะแต่คุณผู้ชมเคยฉงนเหมือนมิ้นไหมคะว่าสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วหนังสือพิมพ์เล่มแรกจะหน้าตาเป็นยังไงกันนะ
1: สมัยรัชกาลที่5เล่มแรกเป็นหนังสือขาวดำข่าวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์อะไรอย่างนี้โดยมา
2: คิดว่าน่าจะเป็นร.6ค่ะพวกการดนตรีอะไรอย่างนี้ไหมคะแบบสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ตั้งแต่เริ่มมีการจารึกศิลาจารึกปะเป็นกระดาษบางๆน่าจะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย
4: ผมว่าน่าจะมีตั้งแต่รัชกาลที่5มั้งครับน่าจะเป็นกระดาษแผ่นเดียวยาวๆหน่อยอะครับเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับพวกฝรั่งที่เข้ามาในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยครับ
5: รอ7ป่ะก็คงต้องเป็นข่าวดำอะค่ะแล้วก็ข่าวด้านการเมืองอย่างเดียว
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับมิ้นแล้วก็รายการคลายสงวนอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยมิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายสงวนในเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนั่นก็คือเรื่องของหนังสือพิมพ์ค่ะคุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมคะว่าหนังสือพิมพ์จะมาฉงนเรื่องอะไรมิ้นฉงนเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่าหนังสือพิมพ์ฉบับแรกเนี่ยเขาหน้าตาเป็นยังไงแต่ถ้าจะหาหนังสือพิมพ์ฉบับแรกก็ต้องมาที่โรงพิมพ์ใช่ไหมคะและแถวๆนี้เนี่ยแหละค่ะมิ้นได้ยินมาว่ามีโรงพิมพ์ที่เก่าแก่มากอยู่ที่นึงเพราะฉะนั้นเราไปคลายฉงนด้วยกันเลยนะคะว่าที่โรงพิมพ์แห่งนี้เนี่ยจะสามารถช่วยบอกมิ้นเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกได้หรือเปล่าตามมาเลยค่ะ

ะที่มินรู้มาว่าเป็นโรงพิมพ์ที่เก่าแก่นะคะแต่ว่าใหม่ไปไหมอ่ะตกลงที่นี่ใช่โรงพิมพ์เก่าแก่จริงหรือเปล่าแล้วหน้าตาไม่เหมือนโรงพิมพ์เลยรู้สึกไม่มั่นใจทำยังไงดีเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าค่ะเพราะว่ามินเริ่มฉงนอีกแล้วว่ามาถูกที่หรือเปล่าไปหาคนช่วยคลายฉงนก่อนนะว่าที่นี่ใช่โรงพิมพ์ไหมขอสร้างความเชื่อมั่นกลับมานิดนึงใช่ปะเนี่ย

0: ดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: พี่อะไรเอ่ย
1: เรียกพี่เล็กก็ได้ค่ะ
0: พี่เล็กก็คือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะมีน่ามีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกก็เลยมาที่นี่เพราะว่ารู้มาว่าที่เนี่ยเป็นโรงพิมพ์เก่าแก่แต่ประเด็นคือหนูไม่เห็นเค้าความเป็นโรงพิมพ์อยู่ที่นี่เลยที่นี่ใช่โรงพิมพ์ป่ะคะ
1: ใช่แล้วค่ะน้องมิ้นมาถูกที่แล้วนะคะ
0: โล่งใจ
1: ที่นี่คือจริงๆแล้วเป็นโรงพิมพ์เก่าของครุสภาซึ่งสร้างมากว่า80ปีแล้วนะคะซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่พิมพ์ตำราเรียนแล้วก็หนังสือวรรณคดีอีกมากมายเช่นขุนช้างขุนแผนพระอภัยมณี
0: อะไร
1: น
0: ี้
1: นะคะค่ะ
0: เช็ครุ่นสรุปก็คือว่าที่นี่เป็นโรงพิมพ์ใช่มั้ยคะ
1: ค่ะใช่
0: คุณผู้ชมไม่ได้มาผิดที่ถึงจะไม่เจอหนังสือพิมพ์เริ่มแรกแต่ที่นี่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์แน่นอนแต่คือตอนนี้นี่มันเปลี่ยนสภาพไปเป็นอย่างอื่นแล้วใช่มั้ยคะแล้วมีอะไรบ่งบอกมั้ยคะว่าที่เนี่ยเคยเป็นโรงพิมพ์มาก่อน
1: ตัวเครื่องพิมพ์อ่ะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วไม่มีหลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยก็คือร่องรอยซึ่งเป็นที่ตั้งของแท่นพิมพ์อะค่ะ
0: เป็นร่องที่พื้นอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ค่ะใช่ค่ะซึ่งเรายังคงอนุรักษ์ไว้ได้ค่ะเชิญค่ะ
0: ไปดูร่องรอยกันอยู่ตรงไหนคะ
1: ทางนี้ค่ะ
0: อยู่ทางนี้ที่นี่เหรอคะพี่เล็กที่มิ้นจะเจอร่องรอยของแท่นพิมพ์
1: ค่ะใช่แล้วค่ะน้องมิ้นคือเนี่ยค่ะด้านหลังน้องมิ้นก็คือร่องรอยของแท่นพิมพ์ค่ะ
0: ขออนุญาตเดินขอเด
1: ิน
0: วนรอบ
1: ค่ะ
0: คือตามเส้นนี้เลยนี่คือ1แท่นเหรอคะ
1: ใช่ค่ะคือตรงนี้เนี่ยมันเดิมเนี่ยมันเป็นแท่นพิมพ์มันทำด้วยเหล็กซึ่งมีขนาดน้ำหนักมากอ่ะนะคะนี่คือร่องรอยที่ยังเหลืออยู
0: ่นี่คือพื้นยุบนี่คือที่เห็นก
1: ัน
0: เ
1: ราใช่ใช่ค่ะ
0: บุญคือต้องหนักมากอ่ะคุณผู้ชมคือพื้นยุบแบบ
1: เหยียบได้ค่ะ
0: ใช่เหยียบรู้สึกเกรงใจอดีตและประวัติศาสตร์ไงไม่รู้อ่ะคือตรงนี้นี่นอกจากตรงนี้เราก็ยังมีอีกเห็นมีแถวนู้นอีกหลายรอยเลย
1: มีอีกหลายรอยด้วย
0: ก็คือมีหลายเครื่องพิมพ์เลยแต่ดูจากสถานที่แล้วคือคุณผู้ชมอยากรู้ว่ามันต้องไม่ได้มีแต่แค่โรงพิมพ์ใช่ไหมคะมันมีอย่างอื่นด้วยไหมคะสำหรับสถานที่นี้
1: ค่ะค่ะใช่ค่ะคือตรงนี้เนี่ยนอกจากเป็นโรงพิมพ์แล้วเนี่ยนะคะยังเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์ด้วยนะคะซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่7คือโรงเรียนนี้จะผลิตช่างพิมพ์นะคะช่างเรียงพิมพ์ที่จะมาทำหน้าที่เรียงตัวอักษรด้วยนะคะ
0: คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้จักช่างเรียงพิมพ์ไหมคะเพราะว่ามิ้นไม่รู้จักช่างเรียงพิมพ์คืออะไรคะพี่เล็ก
1: ช่างเรียงพิมพ์ก็คือก่อนที่จะทำการพิมพ์นะคะไม่เหมือนสมัยนี้นะคะในสมัยโบราณเนี่ยจะต้องเอาตัวอักษรซึ่งทั้งพยัญชนะสระต้องเรียงตัวทีละตัวนะคะและความยากของมันนี่ก็คือในการเรียงเนี่ยจะต้องเรียงกลับด้านด้วยนะคะไม่ใช่เรียงแบบที่เราเห็นกันอย่างนี้ซึ่งมันเป็นความยากมากในการผลิตหนังสือแต่ละชิ้นขึ้นมาเนี่ยค่ะ
0: เดี๋ยวนะคะหนึ่งหน้าเนี่ยใช้เวลากี่วันคะ
1: คงต้องใช้เวลาเยอะค่ะเพราะว่ามันแล้วต้องใช้มืออาชีพด้วยถึงต้องมีโรงเรียนแห่งนี้เกิดขึ้นนะคะที่ลืมบอกไปว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช
0: ก็คือว่าที่นี่เนี่ยเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชคือทำหน้าที่ผลิตช่างเรียงพ
1: ิ
0: มพ์เรียงทีละตัวแบบนี้คือเขาต้องใช้ทักษะมากใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: และอย่างนี้นี่รู้อยู่ว่ามันเป็นอดีตแหละเป็นประวัติศาสตร์แต่ว่าพอจะเหลือแบบแป้นให้มิ้นได้ลองฝึกเป็นช่างเรียงพิมพ์กับเขาไหมคะชุดนี้ไม่เคยเลย
1: คือถ้าวัสดุอุปกรณ์เดิมๆเนี่ยอาจจะไม่เหลืออยู่เพียงแต่ว่าทางเราเนี่ยก็ได้จำลองนะคะเพื่อให้น้องมิ้นได้ไปย้อนอดีตได้นะคะย้อนอดีตได
0: ้งั้นคุณผู้ชมไปย้อนอดีตกับมิ้นกันค่ะวันนี้ขอเป็นช่างเรียงพิมพ์1วันเชิญพี่เล็กทำเลยค่ะ
1: ค่ะน้องมิ้นค่ะเชิญทางนี้นะคะอันนี้เป็นทัชสกรีนที่จำลองตัวเรียงพิมพ์แบบโบราณนะคะซึ่งน้องมิ้นสามารถลองเล่นดูได้เลยครับมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะเชิญนะคะน้องมิ้นลองเล่นดูนะคะ
0: ลองนะคุณผู้ชมเขามีเป็นแบบอันนี้เป็นแบบว่าทันสมัยมากเป็นวิชวลเลยนะคะก็คือเขาจะมีคำให้เลือกมัน4คำแล้วก็เลือกว่าเราจะเลือกคำไหนมาลองเรียงมีเลือกคำว่าสวัสดีบางลำพูพอกดมาเนี่ยก็จะเป็นจริงๆเป็นแป้นพิมพ์เหมือนเป็นกล่องปกติแล้วก็มีตัวอักษรวรรณยุกต์แล้วก็สระให้เลือกนะคะ

0: ่ะนอกจากตรงนี้แล้วยังมีเครื่องเล่นสนุกๆให้น้องมินได้เล่นอีกนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทางนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องพิมพ์แบบโบราณนะคะที่ยังหลงเหลืออยู
1: ่
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: แตะได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะสัมผัสได
1: ้ค่ะตัวเขาพังอ่ะ
0: คือน้องมินสามารถเอากระดาษเนี่ยนะคะใส่ไปตรงนี้ตัวอักษรที่เรียงพิมพ์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเราใส่ตรงนี้จะเป็นที่ใส่หมึกพิมพ์นะคะแล้วถ้าเราโยกคันโยกตัวนี้มันก็จะพิมพ์ขึ้นมา
1: เลาะๆพร้อมยังคะคุณผู้ชมเรามาพิมพ์ไปพร้อมกัน1 2 3เสร็จแล้วคือดูแล้วแบบรู้สึกถึงความเป็นประวัติศาสตร์และเรื่องราว
0: ซึ่งตรงนี้ประชาชนที่เข้ามาเนี่ยจะมีส่วนร่วมสามารถส่งโปสการ์ดเนี่ยไปให้เพื่อนฝูงเราได้ด้วยนะคะ
1: ไม่ต้องไปไกลถึงไกลกับการส่งโปสการ์ดค่ะคุณผู้ชมมาที่นี่ เราจะได้มีส่วนร่วมในการทำโปสการ์ดด้วยแต่อย่างนึงคือเครื่องเล็กหนักขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าทำไมข้างหน้าเนี่ยรอยแบบว่าฝังลึกแน่นเป็นร่องรอยใหญ่ขนาดแบบว่าแท่นพิมพ์ใหญ่ขนาดสนุกอ่ะน้อยหนักเล็กข้างในมาพอแล้วแอบเห็นว่าข้างนอกเนี่ยยังมีบริเวณอีกเยอะเลยเมื่อสักครู่มองออกไปแล้วข้างนอกนี่เป็นอะไรคะพี่เล็ก
0: เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าได้ไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: ข้างนอกค่ะเชิญค่ะค่ะน้องมิ้นค่ะที่เห็นเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยคือพิพิธบางลำพูนะคะน้องมิ้นสงสัยไหมคะหรือว่าชงนไหมว่าพิพิธบางลำพูคืออะไร
1: ค่ะคือกำลังยังคอมองเลยว่าพิพิธบางลำพูคืออะไรนะ
0: ค่ะพี่ขอท้าความนิดนึงคือหลังจากที่โรงพิมพ์ครุฑสภาได้ย้ายออกไปจากที่บริเวณนี้แล้วนะคะซึ่งไปอยู่ที่ถนนลาดพร้าวนะคะตรงนี้คือที่ราชพัสดุนะคะกรมธารัตน์ก็ได้มีแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้เพื่อให้สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนบางลำพูด้วยกันโดยในปีประมาณปี55เนี่ยนะคะก็เริ่มมีการประสานกับชุมชนบางลำพูนะคะในการที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้โดยที่ใช้อาคารไม้หลังเก่าเนี่ยนะคะ
1: หลังที่เราเพิ่งออกมาเนี่ยเหรอคะ
0: อนุรักษ์ไว้แล้วก็โดยรวบรวมวิถีชีวิตของชุมชนชาวบางลำพูมารวบรวมไว้ในอาคารนี้อาชีพในโบราณนะคะ

0: ่วนอาคารด้านนี้นะคะเป็นอาคารอีกอาคารหนึ่งซึ่งกรมธรรม์ได้มีการพัฒนาปรับปรุงแล้วก็มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจของกรมธรรม์ซึ่งมีหลายด้านด้วยกันนะคะในเรื่องของการผลิตเตียงกระซังนะคะมีการจำลองพื้นที่กรุงเทพนะคะเพื่อให้เห็นที่ราชพัสดุแล้วก็การประเมินราคาทรัพย์สินคือภารกิจของกรมธรรม์อันนี้เรามุ่งหวังที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังได้พัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวชุมชนด้วยค่ะ
1: แต่ว่าค่ะพี่เล็กคือตอนแรกมิ้นมาที่เนี่ยเนี่ยเพราะว่ามิ้นฉงนเรื่องของหนังสือพิมพ์ฉบับแรกหนูต้องไปที่ไหนหนูถึงจะได้เจอหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของหนู
0: TikTok พี่คิดว่าเออย่านนี้มันก็น่าจะมีนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยคิดว่าน้องมิ้นน่าจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตรงนี้นะคะ
1: เจอแล้วค่ะคุณผู้ชมก่อนอื่นสิ่งที่ต้องทำคือขอบพระคุณพี่เล็กมากมากขอบคุณ
0: ด้วยความยินดีค่ะ
1: วันนี้พี่เล็กนะคะได้อุตส่าห์มาพามิ้นไปชมการเป็นช่างเรียงพิมพ์นะได้ลองเรียงพิมพ์แบบดิจิตอลแถมยังได้ลองพิมพ์แบบแท่นพิมพ์โบราณด้วยรวมถึงแนะนำถึงที่นี่นะคะพิพิธบางลำพูต้องขอบคุณพี่เล็กมากๆแต่ว่าอย่างที่บอกกับคุณผู้ชมหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของเรายังรออยู่เพราะฉะนั้นตามไปดูที่พิพิธภัณฑ์พิมพ์ไทยกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้เจอหนังสือพิมพ์ฉบับแรกหรือเปล่าค่ะตามมาเลย
2: ขอบคุณพี่เล็กมากเลย

0: แล้วตอนนี้มิ้นท์มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยคุณผู้ชมดูตรงนู้นเครื่องใหญ่มากคือน่าจะใหญ่กว่าที่มิ้นท์เล่นเมื่อสักครู่นี้ประมาณอย่างน้อยมี5เท่าเลยอะเวอร์ไปแบบไม่รู้นะแต่ว่าที่นี่เนี่ยไม่รู้ว่าจะสามารถคลายฉงนในเรื่องหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกให้กับมิ้นท์ได้หรือเปล่าถ้าอยากรู้ตามมาเลยค่ะ
1: จากที่พี่เล็กแนะนำมิ้นท์มาว่าที่พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยแห่งนี้น่าจะช่วยคลายฉงนเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกให้กับมิ้นท์ได้แต่ว่าจะจริงอย่างที่พี่เล็กบอกหรือเปล่าแล้วจะมีอะไรให้เราได้ชมอีกบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ให้หนูเรียกว่าอะไรดีอ
1: าจารย์พลาดิสัยครับ
0: อาจารย์พลาดิสัยนะคะคือว่าวันนี้เนี่ยค่ะมิ้นมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของประเทศไทยแล้วก็ไปมาแล้วหลายที่แล้วเขาบอกว่าต้องมาที่นี่นี่แหละก
1: ็
0: เลยอยากจะทราบว่าให้อาจารย์พลาดิสัยเนี่ยช่วยคลายฉงนให้หน่อยได้ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรก
1: หนังสือพิมพ์ฉบับแรกเนี่ยนะถ้าเป็นฝรั่งทำเนี่ยเราจะรู้จักกันคือหมอบัตเลย์เป็นคนทำจดหมายเหตุรีคอร์เดอร์หรือว่าจดหมายเหตุบางกอกนะหรือจดหมายเหตุกรุงเทพม
0: ัน
1: เรียกกันหลายอัน
0: หลายชื่ออันนั้นคือเล่มแรก
1: เล่มแรกเลยทีนี้หมอบัตเลย์ทำเนี่ยจะทำมาเนี่ยก็ได้ปีเดียวในเล่มแรกนะและพอหลังจากที่เมียแกตายแล้วแกก็เดินทางกลับไปแล้วก็กลับมาทำใหม่ที่หมอบัตเลย์ทำเนี่ยในเล่มแรกเนี่ยรัชกาลที่4ตอนนั้นบวชเป็นพระอยู
0: ่
1: ที่วัดบวรเนี่ยท่านก็เห็นว่าหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเนี่ยออกมาเนี่ยและลงข่าวค่อนข้างจะไม่ตรงกับความจริง
0: คือเล่มแรกที่หมอบัตเลย์ทำเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเหรอคะ
1: เป็นภาษาไทย
0: อ๋อเป็นภาษาไทย
1: เป็นภาษาไทยครับแล้วก็จะลงเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์บ้างลงเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวคราวการเดินเรือต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเป็นข่าวสั้นๆทีนี้พอถ้าประมาณเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์แล้วเนี่ยและการที่4ท่านก็มองเห็นว่ามันไม่ค่อยตรงกับข้อเท็จจริงก็เลยดำริที่จะทำหนังสือขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งคือราชกิจจานุเบกษา
0: อันนี้คือของเราเอง
1: อันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์ของคนไทยเล่มแรกเหมือนกันเพราะนั้นจะมีเล่มแรกของฝรั่ง
0: สองแบบ
1: กับเล่มแรกของไทยนะครับ
0: ข้างหลังนี้เป็นจำลอง
1: เป็นกองบรรณาธิการในอดีตหลังจากที่มีตัวเรียงพิมพ์แล้ว
0: หนูได้ไปลองเรียงพิมพ์มาด้วยที่มีพิษวางลำพู
1: ใช่ไหมเพราะนั้นคนจะไม่เห็นเนี่ยว่าต่อไปเนี่ยคนจะไม่เห็นวิธีการเรียงพิมพ์ซึ่งจะต้องรู้ว่าตัวพิมพ์เนี่ยมันจะมีทั้งตัวหนาและตัวบาง
0: มีกันแค่นี้เองเหรอคะ
1: มันจะมีบ่อตัวพิมพ์เนี่ยมันจะมีทั้งตัวหนาตัวบางอยู่ใกล้กัน
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: อันนี้เป็นช่างเรียงพิมพ์
1: มีหน้าที่เรียงพิมพ์ตามที่ต้นฉบับมาพอต้นฉบับจากนักข่าวหรือบรรณาธิการมาก็จะมาวางไว้ข้างหน้านี่ก็จะเรียงไปเรื่อยฮะเรียงใส่สติ๊กไปเรื่อยนะครับแล้วจนกระทั่งได้เป็นแถว
0: ก็คือกองบรรณาธิการสมัยก่อนเนี่ยก็จะมี
1: ใช้วิธีน
0: ี้
1: จะมีบรรณาธิการช่างเรียงนักข่าวนักข่าวนี่ก็ต้องถ่ายรูปได้ด้วย
0: อ๋อคือเป็นช่างภาพด้วย
1: ช่างภาพด้วยเขียนเบ็ดเสร็จพิมพ์ดีดเสร็จอะไรเสร็จเลยอย่างเงี้ย
0: คุณผู้ชมนี่เขามีกันแค่3คนแล้วเขาก็แต่ละคนนี่ต้องมีหลายหน้าที่ด้วยนะคะสุดยอดมากๆเลยต้องถ่ายรูปด้วย
1: เขาทำทุกข่าวแหละ
0: คือข่าว
1: ทำทุกข่าวไม่ใช่มาแบ่งการศึกษาไม่แบ่งบันเทิงหนังสือพิมพ์ในรุ่นเก่าเนี่ยมันจะไม่ได้ออกเป็นไรม
0: ัน
1: ออกเป็นไรอาทิตย์หนึ่งคือมันใช้เวลาการพิมพ์ด้วยการเรียนด้วยม
0: ัน
1: จะออกแบบเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้มันข่าวรายชั่วโมงแล
0: ้
1: วอะไรมันก็เร็วขึ้นคนรุ่นเก่าเนี่ยนักหนังสือพิมพ์รุ่นเก่าเนี่ยเราเรียกนักหนังสือพิมพ์นะฮะเราไม่ใช่เรียกนักข่าวอย่างเดียวนะ
0: นัก
1: ข่าวก็เอาข่าวมาแล้วมาให้กองบรรณาธิการบรรณาธิการก็มารีไลท์อย่างนี้ไม่ใช่หนังสือพิมพ์เนี่ยคือทำให้หนังสือพิมพ์มันเป็นเล่มอ่ะมันมีความเป็น
0: หน
1: ัง
0: ส
1: ือ
0: พ
1: ิ
0: มพ์ทั้งหมดเลย
1: ใช่
0: คือเริ่มแรกกระบวนการนี่เริ่มจากอะไรคะจันบก.ก่อนหรือว่าเป็นนักข่าว
1: เรื่องจากบก.เนี่ยต้องประชุมกันก่อนว่าวันนี้มันมีข่าวเด่นอะไรบ้างมีหมายอะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมจะดูหมายดูจดหมายที่มามีจดหมายเชิญมีอะไรก็แบ่งเลยน
0: ัก
1: ข่าววิ่งไปนี่นะแล้วนักข่าวต้องไปเมื่อก่อนมันก็ใช้เดินนะเขาเรียกย่ำต๊อกอ่ะ
0: ย่ำต๊อก
1: คือกล้องพอได้ข่าวมาแล้วก็ต้องมาวางที่กองบรรณาธิการแล้วก็สร้างประเด็นขึ้นมาแล้วก็ช่างเรียงก็เรียงตามกำหนดบรรณาธิการก็จะมีหน้าที่ว่าตรงนี้เอาขนาด2คอลัมน์นะตรงนี้4อักษรแล้วเข้าแท่นหมดเลยดีไม่ดีช่างเรียงอาจจะเป็นช่างแท่นไปด้วย
0: ช่างแท่นนี่คือยัง
1: ช่างแท่นคืออยู่โรงพิมพ์อ
0: ย
1: ู่กับแท่น
0: ควบคุมการพิมพ์ทั้งหมด
1: ควบคุมการพิมพ์พอส่งไอ้ตัวเรียงมาปั๊บเข้าไปเลยเข้าไปพิมพ์เลย
0: สุดยอดมัลติทาสกิ้งมากเห็นกระบวนการขนาดนี้เห็นแต่ละคนที่ทำแบบนี้แล้วอยากเห็นหนังสือพิมพ์เล่มแรกอะล่ะค่ะอาจารย์พาไปชมหน่อยได้ไหมคะว่าอยู่ตรงไหน
1: ได้ครับ

0: จารย์เล่มแรก
1: เล่มนี้ฮะ
0: นี่เหรอคะ
1: ฮะฮะหนังสือ
0: จดหมาย
1: เหตุและที่จริงมันคือ
0: แ
1: ต่แบงคอกเรนคอร์เดอร์เนี่ยที่จริงต้องเขาไปยานไว้เนี่ยคือจดหมายเหตุกรุงเทพ

0: ก็คืออันนี้ใช่ของจริงไหมคะอาจารย
1: ์อันนี้พิมพ์จากของจริง
0: พิมพ์จากของจริง
1: แต่ทำเหมือนเลยทำคือเอาไอ้ของจริงมาถ่ายแล้วก็พิมพ์ใหม
0: ่ของจริงยังมีอยู่ใช่ไหมคะ
1: ของจริงมีอยู
0: ่
1: แต่น้อยแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเปิดปั๊บก็กรอบเลย
0: พูดถึงหนังสือพิมพ์ปัจจุบันเราก็คงถึงกระดาษใหญ่ๆใช่ป่ะคะแต่นี่คือเป็นเหมือนหนังสือเล่มนึงที่เราเอาไว้อ่านแล้วแต่วันนี้เล่มใหญ่อย่างนี้เลยใช่ไหมคะเล่มแรก
1: เล่มแรกก็ไซส์นี้เลยฮะไซส์นี้เลยมีประมาณ8หน้า2คู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไหน
0: อันนี้ของหมอบรัดเลย์ใช่มั้ย
1: หมอบรัดเลย
0: ์เขาเขียนถึงเรื่องอะไรคะเรื่อง
1: แรกส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวแล้วก็จะมีตำราภาษาอังกฤษบ้างมีข่าวสั้นเป็นข่าวสาร
0: แล้วอย่างที่เห็นเก่าๆตรงนี้ล่ะคะ
1: เก่าๆนี่อันนี้เป็นของกสล.กุหลาบสยามประเภทอันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่จริงไซส์จริงๆอ่ะเราพิมพ์ได้ขนาดเนี้ย
0: อ๋อนี่คือไซส์จริงๆนี่ของจริงเลยใช่มั้ยคะ
1: เนี่ยของจริงเลยครับของกสล.กุหลาบเป็นหนังสือใหญ่ๆประเภทเป็นหนังสือพิมพ์เหมือนกันแต่นี่ออกโดยเอกชน
0: อันนี้ของไทยเรา
1: ของไทยเราแล้วก็อีกเล่มนึงเนี่ยที่ต่อจากตรงเนี้ยไอ้เนี่ยเล่มแรกของหมอบรรเลงอีกเล่มก็คือราชกิจจานุเบกษาของรัชกาลที่4รัชกาลที่4เนี่ยท่านเห็นว่าหมอบรรเลงเนี่ยลงข่าวเนี่ยบางทีจะมีเรื่องผิด
0: คือเหมือนกับว่ายังเข้าใจภาษาไทยไม่เต็มที่
1: ใช่อาจจะไม่เข้าใจเลยก็ไปทำหนังสือราชกิจจานุเบกษาเรียกว่าเพ่งดูราชกิจพระราชาเพราะนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์เนี่ยราชกิจจานุเบกษาเนี่ยจะชัดเจน
0: ก็คือเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์
1: ใช่
0: อาจารย์แล้วเห็นว่าฟอนต์ตัวอักษรไม่เหมือนกันด้วย
1: มันจะมีเขาเรียกอันนี้เขาเรียกตัวฝรั่งเศสเนี่ย
0: พวกฝรั่งเศสของที่ราชกิจจานุเบกษานี่เป็นตัวฝรั่งเศส
1: ฝรั่งเศสฮะเราเรียกถ้าเราดูว่าถ้าเป็นสำนักพิมพ์หมอบัตเลก็จะเป็นหนังสือเป็นตัวพิมพ์ชุดนี้เขาเรียกชุดภาษาไทยแล้วเรียกฟอสเนี่ยคือฝรั่งเศสนะฮะถ้าเราเห็นตัวนี้ปั๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อเนี่ยสำนักพิมพ์หมอบัตเล
0: วิธีการพิมพ์สมัยก่อนนี่ก็คือคล้ายๆกับที่เป็นแท่นพิมพ์แล้วเราก็ดึงลงมา
1: ใช่ดึงโยกมาแล้วเอากระดาษบนไอ้ตัวพิมพ์
0: แล้ว
1: ก
0: ็
1: กดปั๊มลงไปแล้วมันก็จะบางทีกดหนักก็ทะลุมันก็จะเป็นรอยเส้นๆมันจะมีอยู
0: ่ถ้าคราวที่แล้วเป็นของจริงมันว่าของมินทะลุแน่นอนกดซะเต็มแรงเลยแล้วมีกดไม่ติดบ้างไหมคะอาจารย์แบบว่ากดแล้วตัวอักษร
1: ขาดมีบางตัวก็จะมี
0: แล้วถ้าที่ขาดหายนี่ทำไหมคะ
1: บางทีเคลื่อนก็มี
0: เอามีเคลื่อนด้วย
1: เคลื่อนตามบรรทัดเนี่ย
0: แล้วถ้าสมมติว่าพอ
1: ตัวหนังสือตัวสละหายก็มี
0: อ๋อแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วต้องทำใหม่หรือว่าออกทั้งอย่างนั้น
1: มันก็ออกไปอย่างนั้นเลย
0: พูดถึงเรื่องการพิมพ์แล้วอาจารย์หนูเนี่ยเห็นแต่เครื่องจำลองอยากเห็นเครื่องพิมพ์เครื่องแรกที่นี่มีไหมคะ
1: เครื่องพิมพ์เครื่องแรกไม่มีเพราะว่าของจริงเนี่ยไม่มีละเราก็พยายามหานะไม่
0: ม
1: ีมันทำด้วยไม้ไงมันทำรุดไปหมด
0: อ๋อเป็นไม้เหรอคะไม่ได้เป็นเหล็ก
1: มันก็จะมีบางส่วนที่เป็นเกลียวเป็นอะไรเป็นเหล็กเนี่ยอยู
0: ่แต่ว่าที่นี่มีแบบจำลอง
1: ที่แบบจำลอง
0: งั้นเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ทำไปเลย
1: คร
0: ับคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นแล้วเรารีบไปดูเครื่องพิมพ์เครื่องแรกกันดีกว่าค่ะอาจารย์นำไปเลยค่ะ
1: เชิญครับ

0: ันนี้เป็นรูปแบบมันนะฮะเป็นไม้แท่นพิมพ์ในระยะแรกเนี่ยมันก็ไซส์เนี่ยไซส์ขนาด
1: ไซส์นี
0: ้ไซส์เล็กๆอย่างเงี้ย
1: หน้าตาแบบนี้เลย
0: หน้าตาแบบเนี้ยแล้วทีนี้เวลาทำก็จะใช้ตัวพิมพ์ในสมัยนู้นมันจะต้องเอาตัวเรียงมายกเข้ายกออก
1: นี่ทำคนเดียวไหมคะเนี่ยอันนี้ค
0: ือเขาจะใหญ่ทำคนเดียว
1: เลื่อนหมุนเลื่อนหมุนอยู่
0: นี่ฝรั่งมันเป็นวิธีคิดและอันนี้ก็ยกขึ้นใช่ไหมไอ้นี่คานตัวนี้มันสำหรับทำแล้วมันยกขึ้น
1: อันนี้คือที่ไว้ปั๊มหมึกเหรอคะ
0: ตรงเนี้ยแล้วก็เขาจะใช้หมึกเนี่ยมันจะรูดไปก่อนไอ้ตัวแท่นพิมพ์มันทำด้วยไม้ไงมันจึงไม่เห็นรูปแบบที่แท้จริงว่ามันเป็นยังไงก็ไปจำลองมาจากรูปถ่าย
1: แต่นี่ก็คือโครงสร้างลักษณะแบบนี้
0: โครงสร้างลักษณะอย่างน
1: ี้และที่อาจารย์บอกว่าตัวอักษรเคลื่อนบ้างเนี่ยมันเกิดจาก
0: การกดแล้วก็การที่ไปแล้วตรงนี้ไม่ได้ล็อกอยู่ที
1: ่
0: ไม่ได้ล็อกอยู่ที่มันจะต้องมีตัวล็อกด้วย
1: นอกจากเครื่องพิมพ์จำลองแล้วคุณผู้ชมมินแอบสังเกตเห็นว่ามีพระรูปอยู่ตรงนั้นด้วยเป็นของสองรัชกาล
0: คือเป็นบุคคลสำคัญที่พิพิธภัณฑ์หรือพิมพ์ไทยเรายกย่องไว
1: ้ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นแล้วก็ไปคุยกันตรงนั้นต่อดีไหมคะถึงเรื่องสองพระองค์นี้ไปกันแล้วคุณผู้ชม
0: ครับเชิญครับ
1: ค่ะ

0: จารย์คะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงบุคคลสำคัญทั้งสองพระองค์หน่อยค่ะ
1: ก็บุคคลสำคัญสองพระองค์เนี่ยก็มีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเราถือว่าท่านเป็นพระบิดาแห่งการพิมพ์
0: ค่ะ
1: เพราะว่าในช่วงที่ท่านบวชเป็นพระภิกษุเนี่ยท่านได้รู้ความรู้เรื่องการพิมพ์จากสังฆราชเปรากัวเปร

0: ครัวนี่อยู่ใกล้ๆวัดราชาเพราะท่านบวชอยู่ที่วัดราชาที่ว่าท่านก็คุยกันเรื่องการพิมพ์เนี่ยเพราะในการพิมพ์เนี่ยท่านสนใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็มาอยู่วัดบวรมาวัดบวรเนี่ยท่านก็ตั้งโรงพิมพ์ขึ้นเอาพระเนี่ยเป็นช่างพิมพ์อ๋อ
1: นี่คืออย่างเครื่องเมื่อสักครู่นี่คือพระเป็นคน
0: พระเป็นคนทำไปพิมพ์เรื่องธรรมะไงหมอบัดเลก็พิมพ์ศาสนาคริสต
1: ์อ๋อใช่
0: ใช่ไหมแล้วก็รัชกาลที่4ท่านก็เลยพิมพ์เรื่อง
1: เกี่ยวกับ
0: ศาสนาพุทธพอตอนหลังพอท่านได้ครองราชแล้วเนี่ยท่านก็เลยทำราชกิจจานุเบกษาแล้วนอกนั้นก็ทำหนังสืออื่นๆก็เรียกว่าโรงพิมพ์หลวงโรงพิมพ์อักษรพิมพ์ประการเพรา
1: ะ
0: นั้นหนังสือเกี่ยวกับวรรณคดีหนังสือจดหมายเหตุประกาศอะไรทั้งหลายเนี่ยรายการที่4ก็จะส่งให้พิมพ์เยอะมากนะครับแล้วก็ราชกิจจานุเบกษาเนี่ยก็จะเป็นพระองค์ท่านเป็นบรรณาธิการเอง
1: ท่านเป็นคนประชุมดูค
0: ่
1: ะจัดวางทุกอย่าง
0: จัดวางทุกอย่างเลย
1: เรียกว่าท่านเป็นเหมือนกับว่าบิดาแห่งการพิมพ์แล้วก็เป็นองค์ที่เหมือนกับริเริ่ม
0: มีพระราช
1: น
0: ิพนธ์ด้วย
1: แล้วอีกพระองค์หนึ่งล่ะคะ
0: ก็อีกพระองค์หนึ่งก็คือรัชกาลที่6
1: ค่ะ
0: อันนี้ท่านเป็นนักหนังสือพิมพ์เลยท่านเป็นพระองค์แรกเลยคือท่านไปเรียนที่ประเทศอังกฤษพอกลับมาปั๊บเนี่ยคืออยู่อังกฤษเนี่ยทำหนังสืออยู
1: ่อ๋อคือถ้าคือไปท่านทำตั้งแต่อยู่ที่นู่นแล้ว
0: ที่นู่นแล้วคือหนังสือแบบในชั้นเรียนไง
1: ค่ะ
0: หนังสือในชั้นเรียนกันต่างคนก็แจกให้เขียนคนละเรื่องหรือเรื่องก็ว่าเย็บเล่มคนที่เรียนในสมัยเทพศิรินเนี่ยจะทำอย่างนี้กันเยอะมันจะเกิดนักเขียนเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอท่านกลับมาเนี่ยท่านก็มาตั้งมาเขียนหนังสือหนังสือพิมพ์ของท่านเนี่ยก็คือหนังสือพิมพ์ไทย
1: หนังสือพิมพ์ไทย
0: พิมพ์ไทยแล้วก็ท่านเองก็ใช้นามปากกาเป็นองค์แรกนะที่ใช้นามปากกาไม่ให้คนรู
1: ้
0: ว
1: ่
0: าเป
1: ็
0: นพระมหากษัตริย์เขียนแ
1: ล้
0: วก็ท่านไปใช้อัศวพาหุศรีอยุธยา
1: ศรีอยุธยา
0: ก็ทำให้คนอ่านแล้วเนี่ยก็เกิดวิพากษ์วิจารณ์กันในหนังสือ
1: คือท่านเนี่ยต้องการ
0: แสดงความคิดเห็นให้ประชาชนได้อ่านประชาชนอ่านปั๊บไม่รู้ว่าเป็นกษัตริย์หรอก
1: ต้องบอกกับท่านเลยเหรอคะ
0: ใช่ขัดแย้งกันเลยนั่นคือเรียกว่าโทษแรงนะ
1: นั่นนะสิหนูก็เห็นว่าสุดยอดมาก
0: ในเซียวฮุดเซ็งนี่นะฮะเป็นคนเขียนในจีโนสยามวารสารเขียนโต้กับท่านเลยแล้วก็ท่านก็โดนข้อหาหมิ่นประมาท
1: อ้าวโดนด้วยเหรอคะ
0: โดนในเซียวฮุดเซ็งเนี่ยโดนแต่ท่านก็ยกโทษให้ไง
1: เพราะ
0: ความเป็นนักหนังสือพิมพ์แสดงความคิดเห็น
1: สุดท้ายท่านได้เฉลยไหมคะสุดท้ายแล้วว่านามปากกานี้นี่เนี่ย
0: ตอนหลังก็รู้กันฮะตอนหลังก็รู้กันแต่ท่านต้องการสร้างประชาธิปไตยอยู่แล้ว
1: ตั้งแต่รัชกาลที่6
0: รัชกาลที่6เนี่ยท่านวางรากฐานประชาธิปไตยคือต้องการให้ขุนนางเนี่ยไม่ใช่มานั่งประชุมแล้วก็นั่งฟังท่านอย่างเดียวท่านก็จะจี้ให้แสดงความคิดเห็นด้วยท่านจึงจำลองเมืองไงดุสิตธานีไง
1: ค่ะ
0: ดุสิตธานีขึ้นมาก็แล้วก็ออกหนังสือดุสิตตมิตรเป็นหนังสือลายสะดวกออกบ้างไม่ออกบ้างท่านเขียนไว้อย่างเงี้ยนะแล้วก็ให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเขียนแล้วท่านเองก็ลงไปเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยนี่คือการสร้างชาติไตยในดุสิตธานีเพราะนั้นท่านจึงเป็นนักหนังสือพิมพ
1: ์
0: ที่คือมีนามปากกาแล้วก็ได้ออกพระราชบัญญัติสมุดเอกสารแล้วก็หนังสือพิมพ์มากำหนดว่าบรรณาธิการนี่ต้องรับผิดชอบนะไม่ใช่มานั่งเขียน
1: อ๋อนี่กำหนดหน้า
0: หลังจากที่มีเรื่องแล้วอ่ะอย่างที่มีเรื่องแล้วอ
1: ๋อหลังจากที่มีเรื่องแล
0: ้
1: ว
0: ก็เลยกลายเป็นพระราชบัญญัติสำหรับที่ควบคุม
1: ก็คือออกในรัชกาลที่6พระราชบัญญัติเกี่ยวกับ
0: 2465ใช่มั้ย
1: อ
0: ะไรก็ตามที่เป็นเรื่องการโฆษณาสิ่งพิมพ์ให้คนได้รู้เนี่ยคนทำต้องรับผิดชอบ
1: โอ้โหเรียกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง2พระองค์มากๆที่ทำให้ทุกวันนี้เนี่ยเรามีหนังสือพิมพ์แล้วก็มีรูปแบบการพิมพ์แล้วก็กรอบหน้าที่ต่างๆสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ฟาดิสัยมากๆขอบพระคุณมากเลยนะคะแต่อีกเรื่องนึงที่น่าฉงนค่ะนั่นก็คือเรื่องของการพิมพ์ซึ่งพูดถึงหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็คือการพิมพ์ต้องมาควบคู่กันแน่นอนแต่การพิมพ์จะมีประวัติศาสตร์แล้วก็มีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนานหรือว่าน่ารู้ขนาดไหนเนี่ยช่วงหน้าต้องไปคลายฉงนต่อกับอาจารย์เผ่าทองแล้วล่ะค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเครื่องแรกของโลกเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเกิดขึ้นเมื่อเอ็ดวินฮันเตอร์แมคฟาร์แลนด์ชาวอเมริกันซึ่งรับราชการในตำแหน่งเลขานุการส่วนพระองค์และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในสมัยรัชกาลที่5ได้มีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยขึ้นจึงได้เดินทางกลับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสำรวจหาโรงงานที่สามารถผลิตเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ในที่สุดก็ได้โรงงานสมิธพรีเมอร์ซึ่งอยู่ที่กรุงนิวยอร์กเป็นผู้ผลิตให้โดยแมคฟาร์แลนด์เป็นผู้คิดแบบและควบคุมการผลิตเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยชนิดแป้นอักษร7แถวทำงานแบบตรึงแค่อักษรต ่อมาเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเครื่องนี้ได้ถือเป็นต้นแบบของเครื่องพิมพ์ดีดรุ่นต่อๆมาในไทยจวบจนถึงปัจจุบัน

0: ี่ยได้ไปลองเรียงพิมพ์ไปรู้จักว่าเขามีช่างเรียงพิมพ์แล้วก็รู้จักเห็นถึงแท่นพิมพ์ก็เลยเกิดสงวนเกี่ยวกับเรื่องการพิมพ์ค่ะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเขาเริ่มมีการพิมพ์ตั้งแต่เมื่อไหร่
1: บริกรรมคาถา
0: ไปด้วย
1: นี่แหละจะได้ตอบได้เรื่องการพิมพ์โอ้เรื่องการพิมพ์นี่นะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากเลยนะมันเป็นเรื่องที่พัฒนาเป็นเรื่องของความพัฒนาความเจริญของโลกเลย
0: ของโลก
1: เลยฮะในสมัยโบราณเนี่ยนะเวลาที่เราจะทำเอกสารหนังสืออะไรสักเล่มนึงขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันต้องแบบสลักลงไปบนก้อนหิน
0: คือตอกแบบ
1: ตอกบนก้อนหินเลยเพราะจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหง
0: ศิลาจารึก
1: สมัยโบราณเนี่ยอยากได้เหมือนกันสัก2อันนี้ก็เรื่องใหญ่ละ
0: ก็คือตอก
1: ก็ต้องตอกบนหินใช่อย่างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยนะโปรดให้สร้างศิลาจารึกนะมีข้อความเหมือนกันเลยหลักหนึ่งปักไว้ที่ปราสาทพระขันที่ เมืองกัมพูชาอีกหลักหนึ่งมาปักที่ปราสาทสดับก๊อกท
0: ม
1: ในเขตสักแก้วประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเอกสารงานเขียนมือ เราเรียกว่าหนังสือทำมือหนังสือเขียนมือไม่ว่าจะเป็นสมุดคอยทำจากกระดาษสานะฮะพับไปพับมาหรือคัมภีร์ใบลานที่ใช้เหล็กเขียนจานลงไปเป็นตัวหนังสือแล้วก็เอาขม่าวก้นหม้อสีดำทาทาบลงไปมันก็จะเป็นตัวหนังสือลอยขึ้นมาเราใช้วิธีนี้มาตลอดจนกระทั่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยน
0: ะ
1: สมัยอยุธยาพอตั้งแต่พ.ศ. 2200ลงมาเนี่ยเรามีมิชชันนารีชาวต่างชาติเรามีพ่อค้าชาวต่างชาติเรามีคณะราชทูตชาวต่างชาติเข้ามาเยอะเราได้แต่สันนิษฐานว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะฮะเป็นบุคคลที่นำพาเอาคริสต์ศาสนามาเผยแผ่ในประเทศของเรามันจะต้องมีสิ่งพิมพ์เข้ามาด้วยแน่นอนเราเนี่ยสันนิษฐานว่าในบุคคลเหล่านี้นะครับน่าจะได้สร้างสิ่งพิมพ์ภาษาไทยขึ้นแต่คำว่าภาษาไทยในที่นี้เนี่ยเป็นภาษาเฉพาะตัวภาษาแต่ตัวอักษรไม่ใช่เป็นภาษาไทยภาษาไทยแต่ตัวเป็นอักษรอาหรับิก
0: อ๋อคือเหมือนคาราโอเกะแบบน
1: ั้
0: น
1: เหมือนกับคาราโอเกะ
0: อุ้ยแล้วอย่างนี้ไม่อ่านยากเหรอคะอาจารย์กฤษ
1: ณ์อ่านยากอ่านยากครับเพราะว่าที่สำคัญเนี่ยที่เรากล้าเดาเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าเราพบว่าคณะราชทูตจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่เดินทางมาเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะฮะก็คือหนึ่งในคณะทูตนั้นคือลาลูแบร
0: ์
1: ลาลูแบร์เนี่ยนะฮะได้จดบันทึกเนื้อเพลงสมเด็จพระนารายณ์โปรดให้เล่นเพลงมโหรีพระราชทานเลี้ยงคณะทูตมีมโหรีขับกล่อมเขาก็จดเป็นโน้ตประเทศไทยไม่เคยมีโน้ตเราท่องจำเอานะฮะ เพราะฉะนั้นลาลูแบร์จดเป็นโน้ตแล้วชื่อเพลงเขาเขียนว่า S A I S A M O R N เพลงสายสมอน
0: M O R N
1: M O R N ขอโทษ
0: สายสมอน
1: M O R N สายสมอน
0: น
1: ี่แหละเป็นหลักฐานที่เก่าแก่มากที่สุดแล้วก็ยังอยู่ที่อาร์คีฟของฝรั่งเศสนะฮะเอกสารนี่ยังอยู่เรามาตีพิมพ์เผยแพร่เยอะมากเลยอันนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มีการพิมพ์แล้วแล้วก็ใช้ตัวอักษรแบบคาราโอเกะผ่านลงมาจนถึงในสมัยอยุธยาตอนปลายรัตนโกสินทร์ตอนต้นในสมัยอยุธยาตอนปลายเนี่ยคนทั่วไปนึกหรอกว่ามันมีการตีพิมพ์พ.ศ. 2310เราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ประชาชนถูกกวาดต้อนไปเนี่ย 20,000 คนนะเรียกว่าเยอะมากทีเดียวในสมัยนั้นเฉลยศึกของไทยเราสืบลูกสืบหลานอยู่ที่พม่า
0: อ๋อคือยังเหลือ
1: ยังอยู่มันไม่ได้หมดรุ่นแล้วมันตายนี่นะตายไปมันก็แต่งงานกันมันไม่ได้กลับมันแต่งหนีกลับมาก็มีแต่งงานกันออกลูกออกหลานก็มีแต่งงานกันเองก็มีแต่งงานกับพม่าก็มีนะฮะก็มีมิชชันนารีผู้หญิงชื่อแอนยัสสันนะฮะแอนยัสสันเนี่ยเขาชอบภาษาไทยฟังภาษาไทยไพเราะงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งนะมันมีครบเสียงชอบเหมือนเสียงดนตรีแอนยัสสันเนี่ยถึงขนาดว่ารักภาษาไทยมากถึงขนาดที่ว่าคิดทำตัวอักษรภาษาไทยคิดแม่พิมพ์คิดที่พม่าแต่ความที่พม่าเนี่ยตอนนั้นก็เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะฮะแต่มันไม่ได้เป็นทั้งหมดเป็นแค่บางส่วนพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษโดยสมบูรณ์สมัยรัชกาลที่4เพราะฉะนั้นตอนนั้นในการจะทำพวกโนว์ฮาวเทคโนโลยีต่างๆก็ต้องมาทำที่สิงคโปร์เพราะฉะนั้นไอ้ตัวต้นแบบแม่พิมพ์เนี่ยเยแอนยัสสันก็ส่งมาที่สิงคโปร์นะฮะแล้วก็มาทำเป็นต้นแบบแม่พิมพ์อยู่ที่สิงคโปร์หมอบัตเลเอามาคำถามของหนูก็คือหมอบัตเลเอามาจากไหนก็เอามาจากสิงคโปร์
0: ย้อนกลับไปก็คือว่าแอนยัสเซนเนี่ยเขาทำทิ้งไว้ที่สิงคโปร์

0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่เขาอยู่พม่าแล้วก็หลงไหลภาษาไทยแล้วก็ทำแม่พิมพ์เนี่ยเอาไว้ที่สิงคโปร์มาสั่งทำที่สิงคโปร์เพราะว่าพม่าทำไม่ได้แล้วก็หมอบัตเลก็คงได้มาคุยกันไปคุยกันมาเจอไอ้ตัวแม่พิมพ์อันนี้ซึ่งก็ถูกต้องตามความต้องการไอ้เจ้าแม่พิมพ์นี้นะพิมพ์หนังสือไทยครั้งแรกชื่อว่าหนังสือนะฮะเจมส์โลสแกรมมา
0: เป็นไวยากรณ์อังกฤษ
1: เป็นทำนองจริงๆฟังชื่อหนังสือเนี่ยมันเป็นไวยากรณ์แต่จริงๆแล้วเป็นหนังสือเหมือนกับดิกชันนารีแปลไทยเป็นอังกฤษ
0: อ๋อเป็นดิกไทยอังกฤษ
1: เออใช่ซ่วมก็แปลว่าทอยเลทอย่างนี้เป็นต้น
0: อันนี้คือทำให้ฝรั่งอ่าน
1: ฝรั่งอ่านใช่ฝรั่งมาเพราะแปลว่าสมัยนั้นมีฝรั่งเข้ามาเยอะมากแล้วก็คงจะลำบากพอสมควรนะฮะ
0: นี่เป็นไกด์บุ๊กมาเมืองไทยเล่มแรก
1: เล่มแรกนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวทั้งหมดก็จะถือไอ้เจ้าเล่มเนี้ยติดเข้ามา
0: ต้นกำเนิดไกด์บุ๊กอยู่ที่นี่เอง
1: เจมส์โลสแกรมมาเนี่ยนะฮะก็เป็นหนังสือเล่มแรกเลยที่พิมพ์เนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พอทราบแล้วก็เล่าให้มิ้นฟัง
0: อย่างนี้ถือว่าหมอบรัดเลย์นี่เอาทั้งความรู้ประวัติศาสตร์หลายๆอย่างนี่ทำให้มันแบบว่าเผยแพร่ในประเทศไทยให้เราแบบกว้างขึ้นด้วยนะคะ
1: เขาเป็นปูชนียบุคคลนะครับมีพระคุณมากนะหมอบัตรเลนี่ต้องยกมือไหว้
0: พูดไหว้ด้วยคนเขาเป็นคนก่อตั้งโรงเรียน
1: คือว่าก่อตั้งวัฒนาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แม่พี่ก็วัฒนานะหมอบัตรเลนี่ตีพิมพ์นะพงศวดานเอ่ยจดหมายเหตุเอ่ยเยอะแยะมากมาย
0: ออกมา
1: ไปเห็นมาหมดแล้วแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยรู้จักนะที่เรารู้จักกันดีก็คือบางกอกเรคคอร์ดเดอร์นะเป็นหนังสือที่รวบรวมเหมือนกับข่าวทั้งหลายแล้วก็บางกอกเรคคอร์ดเดอร์สนุกนะผมอ่านเนี่ยเคยอ่านภูเขาไฟระเบิดในสมัยร.5นะก็มีเรื่องรายงานข่าวภูเขาไฟกระกระตั้วระเบิดโอ้เรายังไปอ่านเจอเราดาวหางฮาเล่มาเราก็อ่านเจอในบางกอกเรคคอร์ดเดอร์มันเป็นบันทึกความรู้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในเอกสารนี้เสียดายนะมันน่าจะเป็นหนังสือบังคับให้เด็กไทยได้อ่านทุกคนในทุกชั้นเรียนเพราะว่ามันคือเบสิกของวิถีชีวิตของโลกมันเป็นความรู้รอบตัวที่จำเป็นมาก
0: เป็นประวัติศาสตร์เป็นความรู้รอบต
1: ั
0: ว
1: ใช่ใช่มินจริงๆคุณหมอบัตเลเนี่ยเป็นผู้ตีพิมพ์ปฏิทินสุริยคติอันแรกของประเทศไทย
0: คือปฏิทินที่เราใช้ทุกวันนี้หรอ
1: ใช่ภาษาไทยเนี่ยหมอบัตเลทำก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะเราใช้หลักอันธรคติ
0: อ๋อคือดูข้างขึ้นข้างแรม
1: ดูข้างขึ้นข้างแรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเอาพระจันทร์15ค่ำเป็นหลักพระจ
0: ันทร์15ค่ำคือวันนี้เต็มดวงที่15ก็คือเริ่ม15
1: เออสมมติเดือน5ขึ้น15ค่ำไม่เกี่ยววันที่15ค่ำขึ้นก็เบ็ดเสร็จสว่างจ้า15ค่ำแรมก็คือมืดสนิทพอดีหมอบัตเลบอกปฏิทินสุริยคติเนี่ยไม่ได้ต้องทำให้มันตายตัวมันจะได้ง่าย
0: เป็นแบบสากล
1: เอาเป็นสากลก็1มกราคือวันขึ้นปีใหม่อย่างนี้เป็นต้น
0: งั้นอย่างนี้วันหยุดพวกคริสต์มาสปีใหม่วาเลนไทน์นี่หมอบัตเลก็เอาเข้ามาด้วยป่ะคะ
1: วันหยุดไม่แน่ใจนะแต่วันฉลองก็คงเอามาแน่ตั้งแต่สมัยนั้นนะวันฉลองคริสต์มาสเนี่ยคงใช่แน่นอนวันปีใหม่ของเรามาเปลี่ยนในสมัยรัชกาลที่5ที่6นะ1มกราเป็นวันปีใหม่เนี่ย
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเครื่องพิมพ์เครื่องแรกเนี่ยมาในรัชกาลที่3แต่ว่าสำหรับรัชกาลอื่นๆถัดมาเนี่ยจะมีวิวัฒนาการในเรื่องการพิมพ์อะไรอีกเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อเลยค่ะ
2: ลงน่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการกำเนิดหนังสือพิมพ์ครั้งแรกของโลกการเผยแพร่ข่าวสารผ่านตัวอักษรลงบนกระดาษปรากฏให้เห็นครั้งแรกที่ประเทศจีนในราวศตวรรษที่8โดยทางการจีนจะใช้วิธีเขียนข่าวสารลงบนกระดาษแล้วนำไปติดไว้ตามสถานที่สาธารณะต่างๆแต่ทว่าหลังจากที่กูเทนเบิร์กประดิษฐ์แท่นพิมพ์ได้สำเร็จชาวยุโรปก็เริ่มใช้วิธีการพิมพ์ข่าวสารแทนการเขียนด้วยลายมือซึ่งในยุคแรกๆของการถือกำเนิดสิ่งพิมพ์นั้นการเผยแพร่ข่าวสารยังคงอยู่ในรูปแบบของจดหมายข่าวมากกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข่าวสารด้านการค้าขายจนกระทั่งในปีค.ศ.1905จึงได้มีการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของโลกเกิดขึ้นโดยเป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่มีชื่อว่า Relation ถือกำเนิดขึ้นในประเทศเยอรมนีและค่อยๆแพร่หลายไปทั่วโลก

0: นวนเรื่องการพิมพ์กันต่อค่ะเมื่อกี้นี้เนี่ยเราถึงรัชกาลที่3แล้วแต่ทีนี้เห็นว่ารัชกาลที่4ของเราเนี่ยมีบทบาทมากเลยในการพิมพ์เพราะว่าตอนนั้นที่มินไปพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยมานี่ถึงกับว่ามีรูปปั้นของรัชกาลที่4อยู่ด้วยแล้วบอกว่าท่านนี่แหละเป็นบิดาแห่งการพิมพ์ของเราอันนี้นี่ในรัชกาลที่4นี่มีความเป็นมายังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ลงใ
0: จ
1: ไปเยอะมาก4 5 6 7 8 9อีกตั้ง6รัชกาลเพิ่งผ่านไป3รัชกาลนี่เข้ามาสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วจะรวบรัดตัดความในสมัยรัชกาลที่3ขณะที่ทรงครองราชสมบัติอยู่เนี่ยนะฮะรัชกาลที่4ตอนนั้นน่ะเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎแล้วก็เสด็จออกทรงผนวดเป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่ที่วัดราชาธิวาสต่อมาก็ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าให้ย้ายมาเป็นเหมือนกับเจ้าอาวาสนี่แหละนะครับที่วัดบวรนิเวศวิหารนะก็มาประทับอยู่ที่นั่นในช่วงนั้นนะรัชกาลที่4ก็ได้ทรงศึกษาภาษาลาตินนะภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษกับบัตรหลวงปาเลกัวนะครับคนไทยเราจะรู้จักแต่ว่ารัชกาลที่4เก่งภาษาอังกฤษจริงๆท่านเริ่มต้นด้วยภาษาลาตินกับบัตรหลวงปาเลกัวนะครับซึ่งท่านก็แตกฉานเพราะฉะนั้นรัชกาลที่4นี้จะต้องถือว่ารับรู้รับฟังเรื่องราวการพิมพ์ของหมอบัตเลเนี่ยมาเป็นอย่างมากทรงมีพระราชดำริบอกว่าเอ๊ะทำไมเราคนไทยเราจะพิมพ์หนังสือเองมั่งไม่ได้นะก็เลยโปรดทดลองตั้งโรงพิมพ์ขึ้นก็โปรดให้ตั้งโรงพิมพ์ที่วัดบวรนะ
0: ตั้งตอนที่ทรงผนวดอยู่เลย
1: ใช่ตั้งโรงพิมพ์บอกว่าเพราะว่าก็บอกเอ๊ะฝรั่งมังค่าพิมพ์ได้เราก็ต้องพิมพ์ได้บ้างนะก็ตั้งโรงพิมพ์แล้วเรียกพิมพ์วัดบวรเรียกง่ายๆทับศัพท์ไปเลยโรงพิมพ์วัดบวรใช่หนังสือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกพระธรรมคำสั่งสอนบทสวดมนต์อะไรต่างๆนะฮะแต่หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้ตีพิมพ์หลากหลายมากขึ้นนะเช่นประวัติศาสตร์เช่นอะไรต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศชาติรวมไปจนถึงสังคมวรรณคดีอะไรต่างๆโรงพิมพ์นี้ก็โปรดเกล้าสมพระนาโปรดเกล้าให้ตั้งไว้ในพระบรมมหาราชวังนะฮะก็คือที่มีกำแพงขาวล้อมรอบพระแก้วนั่นแหละนะครับชื่อลงพิมพ์อักษรพิมพ์ผกาน
0: ะฮะ
1: เพราะชื่อเพราะมากเลยอักษรพิมพ์ผกานะครับก็ถือว่าเป็นโรงพิมพ์แรกๆของในพระบรมมหาราชวังของเรานะแล้วก็ที่นี่ก็ได้ตีพิมพ์สำคัญที่สุดคือพระราชนามบัตรนะฮะพระราชนามบัตรก็คือนามบัตรของ
0: นามบัตร
1: เนมการ์ดนี่แหละนะฮะแต่ว่าเป็นอักษรเราเรียกว่าพระราชนามบัตรว่าเป็นของพระเจ้าอยู่หัวนะฮะใน1แผ่นเนี่ยนะมี4ภาษามีภาษาลาตินภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษและภาษาไทยแต่ใช้แบบคาราโอเกะคืออักษรแบบ
0: ภาษาที่ท่านทรงเชี่ยวชาญ
1: ใช่บรรทัดหนึ่งก็ภาษาหนึ่งบรรทัดหนึ่งก็ภาษาหนึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่มีนามบัตรใช้เป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงพิมพ์นามบัตรทุกวันนี้เนี่ยพระราชนามบัตรนั้นน่ะมันก็ผ่านการเวลามาเยอะนะเกือบ200ปีแล้วพระราชทานคนพระราชทานกับคณะราชทูตที่มาเฝ้าบ้างปัจจุบันเนี่ยมันกระเด็นกระดอนหายไปจนกระทั่งต้องเรียกว่าเหลืออยู่ที่เดียวเหลืออยู่ใบเดียวของประเทศไทยนะวันหลังเราจะพาไปดูตอนนี้เก็บเป็นความลับก่อนให้ท่านผู้ชมสงสัยเล่นๆท่านผู้ชมจะได้ติดตามเราเดี๋ยวท่านผู้ชมเบื่อหน้าเราเราก็จะตกงาน
0: เ
1: ห็นไหม
0: เบื่อนะคะ
1: อ้อนเข้าลูก
0: โอ้โหนี่นอกจากจะมีโรงพิมพ์ของเราเองที่เป็นคนตั้งโรงพิมพ์แรกมีโรงพิมพ์หลวงมีนามบัตรด้วยนี่ถือว่าเป็นยุคทองเลยไหมคะอาจารย
1: ์โอ้ยุคทองนี่มันต้องมาในสมัยรัชกาลที่5เลยนะค
0: ือ
1: 4เนี่ยนะท่านสร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะก่อฐานก่อรากสั่งแท่นพิมพ์มาสั่งตัวมาวางรากฐานเอาไว้พอมาถึงในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทุกอย่างมันมีหมดแล้วเนี่ย
0: พร้อม
1: หมดแล้วโรงพิมพ์ก็มีแล้วในวังจริงไหมฮะอักษรพิมพ์ผกาเนี่ยท่านก็โอ้โหคราวนี้สนุกเลยจัดเต็มพิมพ์วรรณคดีไทยเอาวรรณคดีเก่าทั้งหลายสุนทรภพสุนทรผู้พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์อินเหนาและการที่1รอ2ใครต่อใครเอาลงมาตีพิมพ์หมดเลยตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มๆแบบเนี้ยแต่ว่าเรียกว่าหนังสือฝรั่งเพราะมันเหมือนกับหนังสือฝรั่งนะถ้าเป็นหนังสือไทยเนี่ยมันก็ต้องเป็นสมุดข่อยพับไปพับมาแล้วก็ นอกจากนั้นในสมัยร.5เนี่ยบางกอกเรคคอร์เดอร์ของหมอบรัดเลย์ก็เริ่มซาความนิยมรัชกาลที่5ก็โปรดเกล้าให้มีการตีพิมพ์ราชกิจจานุเบกษานะเป็นรูปเล่มออกมาครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5นอกจากนั้นมีการตีพิมพ์หนังสือที่สำคัญมากเลย Dictionary ไทยฝรั่งนี่แหละ
0: อ๋อ Dictionary เล่มแรก
1: Dictionary เลยเรียกว่าอักขราพิธานศัพท์ใช้คำว่าอะไรนะ Dictionary of Siam Language นะฮะตีพิมพ์ครั้งนี้เนี่ยนะรวมเอาคำศัพท์อันนี้ใช้แล้วนะผมก็ใช้เพราะว่าเวลาที่ทำเรื่องผ้
0: า
1: ที่ทำเรื่องผ้าพี่ก็จะมาดูว่ามีการกล่าวถึงผ้าอะไรบ้างใน Dictionary เล่มนี้นะก็นั่งไล่มาอุปกรณ์ในการทอผ้ามีอะไรบ้างมีทั้งหมดเนี่ย 40,000 คำนะใน Dictionary เล่มนี้เนี่ยสารพัดไม่ก็หนาอย่างนี้เลยแหละหนาอย่างนี้เลย 40,000 คำรวมอยู่ถือว่าเป็นการรวบรวม dictionary หรือพจนานุกรมเล่มแรกของประเทศไทย
0: ไทยอังกฤษหรือว่าอังกฤษไทย
1: เป็นไทยอังกฤษฮะ
0: คือจะมีขายอยู่ไหมคะอาจารย
1: ์ไม่มีขายแล้วมันหนังสือสาบสูญแล้วมันต้องไปตามคนที่เขาสะสมหนังสือโบราณอ
0: ย่างเช่นบ้านอาจารย์เป็นต้น
1: บ้านผมก็ไม่มีเก่าขนาดนี้โอ้โหเล่มเป็นแสนเป็นล้านละมั้งหนังสืออันนี้ไม่มีฮะมันหายากมากแล้วมันพิมพ์ไม่มากหรอกในสมัยนั้นนี่คือยุคทองจริงๆนะยุคทองจริงๆในสมัยรัชกาลที่5นอกจากนั้นเนี่ยนะการตีพิมพ์มันเจริญมากนะเอกชนก็เริ่มมาตีพิมพ์ทีนี้ก็เกิดการตั้งโรงเรียนแล้วเรียกว่าโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช
0: หนูไปมาแล้ว
1: ที่เรียกว่าต้องวัดสังเวชเนี่ยเพราะว่าโรงเรียนมันอยู่ติดกับวัดสังเวชนะสมัยนั้นติดวัดอะไรเขาก็เอาวัดนั้นเป็นหลัก
0: จริงด้วยเน
1: า
0: ะ
1: คนโบราณก็เอาง่ายดีฮะเพราะว่าเราไม่มีบ้านเลขที่สมัยนั้นนะเพราะฉะนั้นในการจะบอกว่าใครอยู่ไหนเนี่ยบางทีก็บอกว่าใกล้วัดเนี่ย
0: วัดนี้วัดนั้น
1: ใช่สอนทำแม่พิมพ์สอนเรียงพิมพ์ลองให้เอาพิมพ์ลงบนกระดาษด้วย
0: ใช่ๆอ
1: ันนี้แหละโรงเรียนการสอนการพิมพ์ที่วัดสังเวชเนี่ยถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกแล้วก็ตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการอารยธรรมตะวันตกที่แพร่หลายเข้ามาสู่ประเทศไทยบ้านเมืองของเราเนี่ย
0: แปลว่าแบบนี้นี่ช่วงนั้นคืออาชีพช่างพิมพ์แล้วก็ช่างเรียงพิมพ์อะไรอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้ยเงินดีมาก
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เฟื่องฟู
1: รุ่งเรืองเฟื่องฟูมีเงินดาวเงินเดือนดีคนจีนและคนต่างประเทศก็เข้ามาทำงานนี้เยอะมาก
0: คือมาเป็นลูกจ้างเราอย่างเงี้ย
1: มาเป็นลูกจ้างด้วยค่ะตามโรงพิมพ์ต่างๆเพราะว่าถ้าเราจะตีพิมพ์ภาษาต่างชาติบางทีก็ต้องอาศัยคนที่เขารู้ภาษาอย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีช่างเรียงเนี่ยก็ต้องรู้ภาษาไทยที่ดีนะมันก็เรียงเรียงผิดเรียงถูกเยอะแยะนะเรามีสิ่งพิมพ์ที่เรียงพิมพ์ผิดเนี่ยสนุกสนานพวกนั้นเวลาตีพิมพ์ออกมาจะเป็นสิ่งพิมพ์หายากเราเรียกว่าสิ่งพิมพ์หายากเหมือนแบงค์พิมพ์ผิดเนี่ยแบงค์ธนบัตรพิมพ์ผิดก็จะมีราคาสูงมากใช่ราคาสูงราคาแพงมาก
0: กว่าเราจะได้หนังสือแบบนี้สักเล่มนึงนี่โอ้โหสมัยก่อนนี่เขามีเรื่องราวเยอะมากกว่าจะแกะสลักแป้นพิมพ์กว่าจะมีตัวอักษรภาษาไทยแล้วก็แกะออกมาเป็นตัวกว่าจะพิมพ์ทีละตัวทีละตัวเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มินเชื่อเลยว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าหนังสือเล่มนึงเนี่ยมันยากลำบากแล้วมันมีเรื่องราวมากขนาดไหนเชื่อว่าตอนนี้หลายคนน่าจะกลับไปทนุถนอมหนังสือแล้วนะคะเพราะว่าหลักการพิมพ์ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกสบายแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ทั้งบิดาการพิมพ์ต้นแบบต้นตอแล้วก็จุดแรกเริ่มผู้ที่บุกเบิกเรื่องของการพิมพ์ให้เฟื่องฟูในประเทศไทยหรือต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากเลยนะคะ
1: ยินดีครับ
0: เรียกว่าวันนี้คลายสงวนครบเลยนะคะทั้งเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกแล้วก็เรื่องการพิมพ์แล้วก็ที่มาของการพิมพ์ด้วยแต่ยังมีอีกเรื่องนึงที่เรารู้ว่าคุณผู้ชมไม่ได้ฉงนแต่ว่าเราอยากให้คุณผู้ชมมีส่วนร่วมนั่นก็คือ Facebook ของรายการคลายฉงนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามากดไลค์แล้วก็เข้ามาพูดคุยกดเยอะๆแบบนี้เลยเข้ามาพูดคุยนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องอะไรที่ฉงนอยู่ในใจแล้วอยากจะให้เราช่วยคลายฉงนส่งเข้ามาก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของมิ้นกับอาจารย์เนี่ยหมดแล้วสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามนะคะว่ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศวิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่า

0: างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของป่ากับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล้นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์

0: หลายตอนที่ผ่านมานะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลายด้านโดยผู้ใหญ่ด้านการศึกษาของประเทศรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายๆท่านเพื่อที่จะสะท้อนมุมมองให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและในครั้งนี้นะคะก็เช่นเดียวกันที่ทางรายการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภาวิตทองโรจน์ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งและมีบทบาทหน้าที่ในด้านการศึกษาอีกหลายตำแหน่งที่จะมานำเสนอมุมมองของปัญหาการศึกษาในบ้านเราว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรงจุดคุณภาพครูโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาความเหลื่อมล้ำและอีกหลายปัจจัยถ้าอย่างนั้นพอจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำและที่แน่ๆ นะคะการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาไม่สามารถบรรลุผลได้จากการเพิ่มงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้จ่ายให้ตรงจุดควบคู่ไปกับการพัฒนาเชิงคุณภาพค่ะเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภวิตทองโรจน์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ
1: ว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงนะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาเรามันอ่อนแอมากนะครับอ่อนแอในลักษณะที่เรารู้สึกเองเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่นะการรับคนเข้ามาทำงานอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยนายจ้างทั้งหลายก็บ่นทั้งนั้นแล้วก็อ่อนแอในลักษณะที่มันนานๆมันก็มีสิ่งบอกเหตุเรามาที่หนักที่สุดก็คือผลการสอบพิซซ่าคราวที่แล้วนะครับที่ในที่สุดแล้วคะแนนเดิมก็ต่ำอยู่แล้วแต่คราวนี้ต่ำกว่าที่เคยต่ำอยู่แล้วอีกคือต่ำที่สุดเท่าที่เราเคยสอบมาถ้าเทียบกับอันดับของโลกเราก็ยิ่งอยู่ต่ำๆอันนั้นก็น่าเป็นห่วงและที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใครต่อใครบอกว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งเราอยู่ตอนนี้นะถ้าเอาเรื่องของคุณภาพการศึกษาไปจับโดยเอาเรื่องการวัดของพิซซ่าก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เวียดนามไปไกลกว่าเราเยอะนะขึ้นถึงอันดับต่ำกว่า10ก็มีในบางครั้งแล้วก็เป็นแบบบางสาขาวิชาโดยเฉพาะในวิชาที่สำคัญเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าการศึกษาบ้านเรามันก็อ่อนแออย่างมากๆนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มัน

0: มันจะเริ่มตอบยากแล้วว่าจริงๆมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเหตุก็เพราะมันเรื้อรังมานานมากเราอยู่ในสภาพของความอ่อนแออย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะหลายสิบปีมากนะถ้าถอยไปตั้งแต่ผมยังทำงานอยู่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จริงๆผมก็เริ่มต้นทำงานในระดับของการบริหารการศึกษาตั้งแต่เป็นคณบดีเป็นอธิการบดีเป็นนายกสภามหาลัยมาจนเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรเนี่ยนะครับก็มันจริงๆก็เกือบครึ่งศตวรรษแล้วแหละนะฮะแล้วในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะอยู่ที่จุดเนี้ยนะครับว่าทำยังไงการศึกษาบ้านเรามันถึงจะมีความเข้มแข็งขึ้นมาได้ตอนนี้ถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันสาเหตุคงจะประกอบกันในหลายๆเรื่องถ้าไปหาสาเหตุเนี่ยจับอะไรมันใช่หมดนะจับคุณภาพครูใช่ไหมจับคุณภาพของหลักสูตรใช่ไหมจับคุณภาพของการทรัพยากรทางด้านการศึกษาใช่อะไรพวกนี้มันใช่หมดนะแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ถูกมองเห็นอยู่แล้วก็มีความพยายามแก้แต่ในความพยายามแก้นั้นเนี่ยนะในทางที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางทียิ่งแก้ยิ่งทำให้แย่ลงไปอีกนะยกตัวอย่างเช่นเรายกประเด็นเรื่องทรัพยากรทางการศึกษาเรื่องสิทธิเรื่องความเท่าเทียมนะเหล่านี้เนี่ยแน่นอนถามว่าเป็นประเด็นไม่เป็นนะจึงเป็นเหตุให้ถึงกับกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าการศึกษานี่เป็นสิทธิของพลเมืองซึ่งพลเมืองไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับทางการเมืองก็ไปแปลเป็นนโยบายขึ้นมาเป็นเรื่องเรียนฟรีซึ่งเราก็ทราบกันอยู่นะเรียนฟรี12ปี15ปีอะไรก็แล้วแต่ทางการเมืองจะยกไปเป็นประเด็นกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถามว่าหลักการดีไหมหลักการดีมากๆแต่พอเอาไปทำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะเงินมันไม่พอเงินมันไม่พออาจจะจากการที่ภาพใหญ่ๆของประเทศมันก็ไม่พออยู่แล้วหรือจากการที่การจัดสรรนะก็เป็นเหตุให้มีข้อโต้เถียงกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเอ๊ะงบประมาณทางด้านการศึกษาเนี่ยนะมันขึ้นไปถึง 30% ของงบประมาณของประจำปีของประเทศก็มีเคยมากที่สุดนะในอดีตไม่นานมานี้จนกระทั่งตอนหลังๆก็มีอย่างอื่นแซงขึ้นมาบ้างเนี่ยนะครับแต่ก็ยังจัดว่ามากแต่พอมากอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเงินไม่พอเลยก็กลายเป็นคำถามนะแต่ข้อที่จริงก็คือยกตัวอย่างเช่นโครงการเรียนฟรีนะ12ปีเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็ถูกนำโดยประเด็นทางด้านการเมืองการเมืองก็มาบอกว่าต่อไปนี้เด็กไม่ต้องเสียสตังค์นะเข้ามาเรียนแล้วเรียนได้เลยเนี่ยแต่พอไปเจอปัญหาข้อที่จริงเข้าก็คือเงินมันไม่พอเงินมันไม่พอก็กลายเป็นว่านะโยนเงินอย่างนี้เข้าไปที่พื้นที่เข้าไปที่โรงเรียนนะมันก็กลายเป็นประเด็นซึ่งไปบีบคั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกจัดเข้ากรอบในเงินขนาดน้อยๆนั้นได้นะยกตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ก็มีอยู่เรื่อยนะเรื่องอาหารกลางวันนะจัดเงินไปต่อหัวก็ไม่พอเมื่อไม่พอเนี่ยก็เกิดอาการนะผิดสำแดงต่างๆนานาขึ้นมาจนทั้งถึงเรื่องของการทุจริตอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของทรัพยากรทางด้านการศึกษาเช่นตำราเรียนนะตอนที่ทำตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าต่อไปนี้การเมืองก็มาบอกว่าเด็กไม่ต้องซื้อหนังสือนะแล้วก็จัดเงินลงไปพอจัดเงินลงไปแล้วนี่ก็กลายเป็นว่าในข้อเท็จจริงแล้วเงินมันไม่พอนะเด็กเนี่ยต้องการแหล่งความรู้มากกว่านั้นแต่พอกรอบเงินมันถูกบังคับเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นว่าทำยังไงโรงเรียนก็จะต้องไปจำกัดจำเขี่ยว่าซื้อหนังสือได้เท่านั้นเท่านี้อะไรต่ออะไรนะ
1: ดั ังที่อาจารย์ภาวิททองโรจน์กล่าวนะคะว่าทุกส่วนของการศึกษาเนี่ยมีจุดอ่อนหมดไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรครูโครงสร้างทรัพยากรหรือทรัพยากรระบบการศึกษานะคะเราก็มองเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน

0: อันที่จะปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปเป็นพีซมีลหรือเป็นจุดๆไปเราควรจะปฏิรูปทั้งระบบไปด้วยกันแต่มันยากนะคะระบบการศึกษาใหญ่เถอะทะแล้วก็อุ้ยอ้ายนะคะจะปฏิรูปทั้งระบบเนี่ยมันเหมือนมันเราฝันได้อะค่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆแต่ถ้าเราต้องลองที่จะเริ่มที่ใดที่หนึ่งเราควรจะลองที่การกระจายอำนาจของการศึกษานะคะเพราะว่าเราต้องคิดนะคะว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างภาพใหญ่ถ้าเราปฏิรูปภาพใหญ่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันจุดดีเทลหรือจุดดิบย่อยเนี่ยเราควรจะให้บริบทของชุมชนคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนดำเนินเรื่องนะคะเราไม่ควรจะตัดสินว่าคนที่เขาอยู่ลำพูนควรจะเรียนแบบเดียวกับคนที่อยู่มหาสารคามหรือคนที่อยู่จังหวัดระยองเราควรจะให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนจัดการศึกษาอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวค่ะว่าการพัฒนาการศึกษาเนี่ยต้องเป็นไปด้วยกันทั้งองคาพยพนะคะอันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์สุกรีนาคแย้มที่เคยบอกรายการเรากล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาการศึกษาเนี่ยเป็นเพราะเราปฏิรูปแนวดิ่งทุกอย่างเนี่ยสั่งตรงมาจากกระทรวงศึกษานะคะแล้วก็คิดว่าปลายทางคือโรงเรียนเนี่ยจะสามารถปฏิรูปตัวเองไปตามทิศทางของกระทรวงศึกษาได้แต่เส้นทางการเดินทางของนโยบายมันยาวไกลซับซ้อนและบางทีสับสนนะคะแต่ถ้าเราเอาโรงเรียนเอาคณะกรรมการการศึกษาเอาสำนักงานเขตพื้นที่มาเป็นส่วนร่วมของการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ต้นผ่านกระบวนการการกระจายอำนาจเราก็จะสามารถสร้างหน่วยเล็กๆทั่วประเทศที่เป็นองคาพยพในการปฏิรูปการศึกษาไปกับเราได้ด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิรูปเนี่ยแล้วเราปฏิรูปแต่ข้างบนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะคะนโยบายมันไม่ไปถึงห้องเรียนนะคะเราก็ต้องปฏิรูปตรงนั้นให้มันถึงห้องเรียนให้ได้ทำยังไงที่ให้ไอเดียดีๆที่ท่านนักวิชาการนักปฏิรูปนโยบายนโยบายการศึกษามากมายเนี่ยคิดออกมาแล้วเนี่ยไปถึงห้องเรียนไปถึงนักเรียนไปถึงโรงเรียนได้
1: เรื่องครูก็ดูจะเป็นปัญหาคือวิชาชีพครูในประเทศไทยเนี่ยเป็นวิชาชีพที่แปลกกว่าวิชาชีพอื่นๆในแง่ที่ว่าจบมาปั๊บก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยไอ้เนี่ยไปส่งผลมากเลยถึงเรื่องของกำลังคนนะยกตัวอย่างเช่นนะถ้าพูดถึงโรงเรียนต่างจังหวัดขาดการครูอยู่แล้วนะครับภาษาอังกฤษสมมตินะหรือสาขาใดแล้วก็แล้วแต่นะเสร็จแล้วผู้อำนวยการหรือครูใหญ่จะบอกว่าให้ครูคนนี้ไปช่วยสอนหน่อยนะในภาษาอังกฤษชั้นป.3ของห้องนี้เนี่ยคำตอบก็คือไม่ได้หนูจบเอกคณิตศาสตร์มาเพราะฉะนั้นไปสอนอังกฤษไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับในสภาพของบ้านเราเนี่ยซึ่งมีความจำกัดในเรื่องงบประมาณด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกโรงเรียนนะหรือโรงเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในที่ห่างไกลเนี่ยจะขาดครูหมดไม่สามารถที่จะมีครูได้ครบทุกเอกนะถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่ากำลังคนจะต้องเพิ่มอีกมหาศาลเลยถึงจะครบแล้วบางทีมีอยู่หนึ่งเอกก็อาจจะทำงานได้ค่อนข้างจำกัดมันก็กลับไปถึงเรื่องของการผลิตครูเราคำถามว่าเอ๊ะมันถูกต้องไหมมันจึงนำไปสู่ประเด็นที่บอกว่าจะต้องใช้คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยนะปฏิรูปก็คือต้องทำทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองโจทย์เนี่ย ก็ถูกอยู่ระดับหนึ่งในแง่ที่ว่ามันเป็นปัญหาไปหมดเพราะฉะนั้นต้องยกขึ้นมาทั้งระบบแต่คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยก็เป็นแค่พูดนะนานมากนะผมอยู่ในวงการศึกษามาตลอดเวลาก็ได้ยินคำนี้คำนี้คำนี้แต่ยังไม่ได้ยินว่าแอคชั่นจริงๆในการปฏิรูปเนี่ยมันเกิดหรือยังและเกิดเมื่อไหร่นะแล้วก็มีความพยายามที่จะทำให้มันเป็นระลอกระลอกยกตัวอย่างเช่นนะระลอกใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือตอนการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542นะฮะอันนั้นเนี่ยเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยจะไปรื้อระบบการศึกษาแต่ในที่สุดแล้วก็ไปรื้อแค่โครงสร้างแต่สาระจริงๆก็คือทำอย่างไรการศึกษาไทย

0: คำว่าการศึกษาไทยเนี่ยถึงจะดีขึ้นมาได้การศึกษาดีหมายความว่าไงถ้าเผื่อไปดูที่ออฟคัมนะการศึกษาดีก็หมายความว่าเราต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีคุณภาพหมายความว่ายังไงมีคุณภาพก็หมายความว่ามีความรู้ที่ดีมีความคิดความอ่านที่ดีมีความสามารถในการที่จะเอาตัวรอดได้ไปจนถึงประกอบอาชีพได้นะอันนั้นก็คือการศึกษาที่ดีใช่ไหมครับถ้าเผื่อการศึกษามันไม่ดีทรัพยากรมนุษย์มันก็คุณภาพต่ำเราก็ไปถึงไหนไม่ได้เราจะต้องเกิดสำนึกความวิตกนะหรือความกลัวได้ซ้ำร่วมกันว่าการศึกษาของประเทศเรามันแย่มากนะแล้วก็ทำให้คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์บ้านเรามันแย่แล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะดึงให้เรื่องอื่นๆรวนตามไปนะ อย่างยกตัวอย่างเช่นนะทำไมยักษ์ใหญ่ตรงนั้นตรงนี้มาดูเมืองไทยมาดูมาเลเซียมาดูเวียดนามในสุดก็ข้ามเมืองไทยไปลงมาเลเซียข้ามเมืองไทยไปลงเวียดนามคนก็ไปบอกว่าเพราะค่าไฟตรงนั้นถูกกว่าอะไรต่ออะไรแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราไม่ร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าบ้านเราก็จะตกอยู่ในวังวนอย่างนี้แล้วมันไม่แค่นั้นในสภาพของโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะถูกดึงลงดึงลงทุกวัน
1: การศึกษาเป็นของเราทุกคนนะคะเราพูดจุดนี้มาหลายครั้งแล้วในรายการหนึ่งในพระราชดำริการพัฒนาการศึกษาไม่ใช่แค่ของระดับนโยบายแต่เป็นระดับครูที่ต้องเข้าใจระดับผู้อำนวยการที่ต้องเข้าใจระดับกรรมการสถานศึกษาที่ต้องเข้าใจทุกวันนี้ค่ะเรามองการศึกษาเป็นส่วนบนกับส่วนล่างแต่เราไม่ควรมองแบบนั้นเราควรมองว่าทุกอย่างเป็นโหนดเป็นหน่วยที่อยู่กระจายกันทั่วประเทศที่เราสามารถลิงก์หรือว่าเชื่อมต่อหน่วยงานต่างๆเข้าหากันแล้วก็ผลักดันการศึกษาให้ไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันนะคะเราต้องการชุมชนที่เข้มแข็งมากๆนะคะเราต้องการโรงเรียนที่เข้มแข็งเราต้องการผอ.ที่เข้มแข็งเราต้องการครูที่มีศักยภาพมีจิตวิญญาณและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาถ้าโรงเรียนเข้มแข็งไม่ว่าลมของการเมืองจะพัดไปทางไหนโรงเรียนก็อยู่ได้แต่ถ้าโรงเรียนอ่อนแอแล้วเป็นใบไผ่อะค่ะมันก็ลิ้วตามลมลู่ตามลมไปมันก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าเราต้องเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าเรามีทรัพยากรครูที่เข้มแข็งแล้วไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนเนี่ยอย่างน้อยเด็กก็ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทันทีโดยที่ไม่ต้องรอการเมืองเปลี่ยนอีก10ปี50ปีนะคะแต่ถ้าเรารอพึ่งแต่การเมืองเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกัน
2: การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงต้องปฏิบัติเชิงโครงสร้างทั้งระบบค่ะมีการพัฒนาครูอาจารย์ผู้บริหารปฏิรูปการบริหารจัดการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการการเรียนการสอนและการวัดผลจัดการศึกษาให้คนส่วนใหญ่ได้เรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพราะการศึกษาที่ดีต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างที่อาจารย์ภาวิทย์ได้กล่าวไว้นะคะแต่ทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ปากเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องปากกายแห่งกรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: พราะว่าล็อกใจกับผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผมแค่ไม่มีอยู่กับเชิง
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของคุณเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: หอมมันแตะด้วย

ความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยกดอกยกใจเสน่ห์ไทยคล้องใจโลก
1: ว้าว This Palma Yok Dog from Thailand Long Pui is really beautiful and the guy is wearing she looking pretty pretty
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลานาฬิกา30นาทีถึงเวลา14นาฬิกา30นาทีสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you.
1: Okay.
0: Kapun ka.
1: Oh, how much?
0: Oh, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: ิเชอร์สไปเดอร์
1: thank you
2: อ๋อมันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี่

ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์พวกเราอยู่กันที
1: ่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันเหรอคะ
0: วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องราวของธรณีวิทยากันครับน้องเฟย
1: ์ต้องไม่เกี่ยวกับดินหรือเปล่าคะ
0: ใกล้เคียงนะครับธรณีวิทยาเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของดินหินแร่พืชสัตว์ทรัพยากรธรรมชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆครับซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมมาองค์ความรู้เหล่านี้เอาไว้ให้พวกเราได้สามารถมาศึกษาหาความรู้กันได้ครับ
1: งั้นการศึกษาด้านธรณีวิทยาเนี่ยก็เหมือนเรียนรู้การกำเนิดโลกหินแร่ต่างๆใช่ไหมคะ
0: นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาเนี่ยนะครับเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญมากครับเพราะว่าจะเป็นองค์ความรู้ที่ทำให้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดสรรทรัพยากรเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและสามารถทำให้เราในฐานะมนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขครับ
1: โอ้ยอย่างนี้ก็น่าตื่นเต้นมากๆเลยสิคะ
0: ใช่ครับน้องเฟย์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันในพิพิธภัณฑ์พร้อมๆกันเลยครับไปเลย

0: เซครับเราต้องไม่ลืมที่จะใช้แอลเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดีมากเลยครับขอบคุณครับเฟยครับในเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาเนี่ยอยู่หลายแห่งเลยนะครับอย่างเช่นที่นี่คือสวนสาธารณะรักษาวารินหรือว่าพุน้ำร้อนหาดส้มแป้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองครับพุน้ำร้อนหรือว่าน้ำพุร้อนเนี่ยนะครับเกิดจากการกระทำของน้ำใต้ดินครับที่มีพลังงานจากใต้เปลือกโลกแล้วก็ดันให้น้ำใต้ดินเนี่ยนะครับที่มีอุณหภูมิสูงผุดขึ้นมาเกิดเป็นน้ำพุร้อนหรือว่าพุน้ำร้อนให้เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางต่างๆได้ครับ
1: แล้วมันจะร้อนตลอดเลยหรือเปล่าคะเพราะว่าหนูเคยคิดว่ามันจะมีไฟอยู่ใต้น้ำอะค่ะ
0: ไม่ใช่ครับเพราะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยนะครับมันมีพลังงานที่มีความร้อนสูงอยู่ครับเพราะว่าเรามีหินหนืดหรือว่าแมกมานะครับที่เคลื่อนตัวอยู่ใต้เปลือกโลกซึ่งเป็นหินที่มีอุณหภูมิสูงมากแล้วก็พลังงานความร้อนจากหินหนืดเหล่านี้แหละครับที่จะช่วยดันให้น้ำใต้ดินเนี่ยนะครับผุดขึ้นมากลายเป็นน้ำพุร้อนได้ครับจริงๆคนเราเนี่ยนะครับก็เอาน้ำพุร้อนหรือว่าพุน้ำร้อนเนี่ยนะครับไปใช้ไปหลายทางเลยนะครับที่เด่นๆก็จะเป็นเรื่องของการรักษาโรคครับเพราะว่าในพุน้ำร้อนหรือว่าในน้ำพุร้อนนะครับก็จะมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์กับร่างกายของเราเนี่ยอยู่หลายประเภทเลยครับส่วนที่นี่นะครับก็คือสุสานหอยแหลมโพหรือว่านักท่องเที่ยวจะรู้จักกันในชื่อสุสานหอย75ล้านปีอยู่ที่แหลมโพอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับแล้วก็ที่นี่นะครับก็เป็นลักษณะทางภูมิประเทศที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่โดดเด่นทางธรณีวิทยาเลยนั่นก็คือเกาะตาปูนั่นเองครับนะฮะซึ่งเราจะเรียกเกาะแบบนี้นะครับว่าเป็นเกาะหินโด่งครับก็คือเป็นเกาะที่หลุดออกมานะครับจากชายฝั่งเนื่องจากการถูกกัดเซาะโดยคลื่นลมแล้วก็กระแสน้ำนั่นเองครับ
1: แล้วตรงนี้มันอยู่ติดกันเหรอคะตอนแรกอะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับตอนแรกนะครับเกาะตาปูเนี่ยก็อยู่ติดกับภูเขาทางด้านนี้แหละครับซึ่งเป็นเกาะชื่อว่าเกาะพิงกันครับแต่ว่าเนื่องจากการกระทำของคลื่นลมกระแสน้ำและกระบ

0: วนการทางธรณีวิทยาอื่นๆสุดท้ายแล้วเกาะตาปูก็เลยแยกตัวออกมากลายเป็นเกาะหินโด่งหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Sea Stack ครับ
1: ผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าขึ้นน้ำลมพวกนี้จะทำให้หินก้อนใหญ่แบบจมลงไปได
0: ้มันไม่ได้จมออกมาครับแต่ว่ามันเป็นการแยกตัวออกมาจากเกาะที่เป็นเกาะใหญ่มาเป็นเกาะเล็กๆนั่นเองซึ่งเกาะนี้นะครับนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยจะรู้จักกันในชื่อของเกาะเจมส์บอนด์เพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะเคยดูภาพยนตร์จากต่างประเทศแล้วเขาก็ใช้ที่นี่เป็นที่ในการถ่ายทำครับแล้วก็ยังมีหินอีกชนิดหนึ่งนะครับน้องเฟย์ที่เป็นหินที่แปลกตามากเลยนั่นก็คือหินเจดีย์สมองครับอยู่ในอุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดปราจีนบุรีนะครับน้องเฟย์ทราบไหมครับว่าทำไมเราถึงมีหินที่มีลักษณะแปลกๆแบบนี
1: ้เพราะธรรมชาติกัดเซาะอีกแล้วเปล่าคะ
0: ใช่ครับแล้วน้องเฟย์คิดว่าตัวการไหนทางธรรมชาติที่เป็นตัวการที่กัดเซาะจนกระทั่งหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยสามารถที่จะกลายเป็นริ้วๆแบบนี้จนมีลักษณะคล้ายกับสมองได้ครับ
1: ลมเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าลมเนี่ยนะครับจะนำพาความชื้นมาครับนะฮะลมและความชื้นเนี่ยนะครับก็จะช่วยกัดเซาะจนกระทั่งหินก้อนใหญ่ๆมีริ้วรอยเป็นรูปร่างต่างๆได้นะครับแล้วก็นี่ก็คือตัวอย่างสำคัญอีกหนึ่งอันนะครับที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจครับน้องเฟย์ครับในประเทศไทยของเราเนี่ยเรามีภูเขาอยู่หลายประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาที่เป็นอย่างภูเขาไฟนะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับจริงๆเรามีภูเขาไฟที่ดับสนิทไปแล้วเนี่ยนะครับอยู่หลายลูกด้วยกันครับหลักๆก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ภาคเหนือในจังหวัดลำปางครับ
1: แล้วภูเขาไฟที่ดับไปแล้วมันมีโอกาสที่จะผุดขึ้นมาใหม่ได้ไหม
0: ไม่มีแล้วครับเพราะว่าหินหนืดที่อยู่ใต้เปลือกโลกเนี่ยนะครับได้เย็นตัวไปแล้วนะครับในประเทศไทยของเราไม่มีภูเขาไฟที่มีพลังหรือภูเขาไฟที่สามารถระเบิดได้อีกต่อไปแล้วครับแต่ว่าทั่วโลกเนี่ยยังมีภูเขาไฟที่มีพลังอยู่มากมายเลยนะครับประมาณกันว่ามีอยู่มากกว่า 1,000 ลูกเลยครับบริเวณภาคเหนือเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งภูมิภาคครับที่จะมีเทือกเขาสลับซับซ้อนมากมายนะครับซึ่งการเกิดขึ้นของเทือกเขาเนี่ยก็เกิดจากแรงดันนะครับของแรงที่เกิดจากใต้เปลือกโลกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเลยทำให้มีการดันตัวเป็นเทือกเขานะครับภาคเหนือเนี่ยมีการกระทำทางธรณีวิทยาเหล่านี้เยอะครับจึงทำให้ภาคเหนือเนี่ยเป็นบริเวณที่มีเทือกเขาสลับซับซ้อนมากกว่าภาคอื่นครับ
2: หินในมหายุคพาลิโอโซอิกตอนบนประกอบด้วยหินยุคคาร์บอนิเฟอรัสถึงหินยุคเพอร์เมียนหินมหายุค
0: พวกนี้จะเป็นหินชั้นหรือว่าเป็นหินตะกอนครับซึ่งเป็นหินที่เกิดจากการทับถมกันของพวกตะกอนต่างๆโดยอาศัยพวกลมน้ำอะไรพวกนี้พัดพามาจนกระทั่งมันสามารถยึดเกาะกันได้กลายเป็นหินชั้นหรือหินตะกอน

0: น้องเฟย์ครับธรณีพิบัติภัยนะครับนั่นก็คือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับดินครับผมซึ่งพิบัติภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีอยู่หลายประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลุมยุบตะหลิ่งซุดแผ่นดินไหวการเกิดสึนามิหรือว่าดินถล่มครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ตึกหรืออาคารเนี่ยมีการสร้างโครงสร้างที่มีการรองรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเอาไว้จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวน้องเฟย์ลองไปกดปุ่มนั้นดูนะครับเราลองมาดูกันว่าอาคารที่มีระบบการรองรับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยเขาทำงานกันยังไงครับเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับมันจะมีแรงสั่นสะเทือนจากใต้เปลือกโลกนะครับทำให้บริเวณพื้นผิวของโลกเนี่ยเกิดการสั่นไหวครับนะฮะอาจจะสั่นเป็นแนวราบหรือว่าอาจจะสั่นเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวดิ่งก็ได้นะครับซึ่งการสั่นไหวเหล่านี้นะครับล้วนจะทำให้เกิดความเสียหายให้เกิดขึ้นกับอาคารบ้านเรือนแล้วก็ชีวิตทรัพย์สินของผู้คนได้ครับฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าอาคารเนี่ยนะครับมีระบบการรองรับแผ่นดินไหวที่ดีนะครับอาคารก็จะสามารถลดแรงสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็ลดแรงกระทำต่อตัวอาคารได้ก็จะทำให้อาคารเหล่านั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะคงโครงสร้างอยู่ได้แล้วก็ไม่พังถล่มลงมาครับน้องเฟย์ครับเป็นยังไงบ้างครับไปชมนิทรรศการเกี่ยวกับภัยพิบัติมาแล้วน้องเฟย์เคยเจอภัยพิบัติอะไรในชีวิตประจำวันบ้างครับ
1: ก็มีน้ำท่วมกับพายุฝนนะคะ
0: แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทั้งน้ำท่วมแล้วก็พายุฝนเนี่ยอาจจะเป็นแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนิยามของภัยพิบัติเนี่ยนะครับหมายความว่าเป็นภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างต่อสิ่งแวดล้อมชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของมนุษย์ครับที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเกิดภัยพิบัติซึ่งภัยพิบัติเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ครับ
1: เหมือนข่าวในต่างประเทศที่วางระเบิดหรือเปล่าคะ
0: เหตุอุบัติเหตุหรือว่าเหตุวางระเบิดในต่างประเทศก็เป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นส่วนมากในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติครับในประเทศไทยของเรานะครับเคยเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายครั้งเลยครับเช่นอุทกภัยนะครับหรือว่าน้ำท่วมครั้งใหญ่โดยน้ำท่วมครั้งใหญ่ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินแล้วก็มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมากมายมหาศาลเลยนั่นก็คือเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี2554และอีกเหตุการณ์นึงนะครับที่คุณครูเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยยังคงจำได้อย่างแม่นยำแต่ตอนนั้นเนี่ยน้องเฟย์อาจจะยังไม่เกิดนั่นก็คือเหตุการณ์สึนามิครับ
1: สึนามิคืออะไรเหรอคะ
0: สึนามิเนี่ยนะครับเป็นคลื่นทะเลขนาดใหญ่ครับที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและมีพลังมากครับคลื่นสึนามิเป็นคลื่นที่มีความสูงมากนะครับเมื่อเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งครับประเทศของเรานะครับเคยเกิดเหตุการณ์สึนามิซึ่งมีผลกระทบในทุกจังหวัดของชายฝั่งทะเลอันดามันครับได้แก่จังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลครับตอนนั้นนะครับได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เลยนะครับในมหาสมุทรอินเดียมีความรุนแรงมากถึง 8.7 ริกเตอร์ส่งผลให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามินะครับซัดเข้าที่ชายฝั่งของหลายประเทศที่อยู่รอบมหาสมุทรอินเดียครับทำให้มีผู้คนสูญหายเสียชีวิตแล้วก็บ้านเมืองเนี่ยพังเสียหายอย่างหนักในหลายประเทศครับในครั้งนั้นนะครับคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยคาดไม่ถึงครับว่าจะเกิดเหตุการณ์สึนามิขึ้นเพราะว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยไม่เคยเจอกับเรื่องราวของสึนามิมาก่อนนะครับอาจจะเคยเกิดขึ้นในต่างประเทศแต่ว่าความรู้ความเข้าใจของคนไทยในการรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้ก็ยังจำกัดอยู่ครับแต่ต่อมานะครับเมื่อคนไทยเริ่มรู้จักคลื่นยักษ์สึนามิมากขึ้นจึงทำให้เกิดการเรียนรู้และรู้จักวิธีที่เราจะสามารถเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะต้องเตรียมพร้อมแล้วเราจะต้องมีความรู้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการที่เราไม่ใช่คนที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ติดทะเลเราอาจจะเกิดความไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลเราจึงควรจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคลื่นสึนามิเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราจะได้สามารถรับมือได้อย่างทันท่วงทีครับ
2: ที่สึนามิ発生した場合にどこまで浸水する
3: ครับนะฮะอันนี้เป็นแผนที่นะครับที่มีการสันนิษฐานว่านะครับจะมีคลื่นยักษ์สึนามิพัดเข้ามานะครับเพราะว่า เมืองคามากุระเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่นะครับสมัยก่อนเคยมีสึนามิคลื่นยักษ์พัดเข้ามาดังนั้นนะฮะหลังจากที่เกิดภัยพิบัติของประเทศญี่ปุ่นหลายๆที่นะครับที่นี่ก็เลยมีการเตรียมพร้อมไว้ก่อนครับว่าถ้ามีคลื่นยักษ์เข้ามาเนี่ยฮะจะมีการเตรียมพร้อมยังไงหนีไปที่ไหนมีการวางแผนเพราะว่าอนาคตอาจจะมีอีกครับแล้วถ้าเราไม่เตรียมพร้อมชีวิตผู้คนจะเป็นยังไงเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆเลยครับ
2: ここはもちろん難しいそれから流されてしまうというのがありますので
3: นี่ก็เป็น แผนที่นะครับแผนผังของเมืองคามากุระนะครับจะมีสีนะครับสีนี้หมายถึงอะไรเป็นสีของสึนามินะครับจะมีสีแดงคือคลื่นยักษ์จะสูงที่สุดนะครับประมาณ 14.5 เมตรเลยนะสีม่วงก็จะสูงรองลงมานะครับก็จะเป็นประมาณ10เมตรเลยนะฮะแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยจนเป็นสีเหลืองครับสีเหลืองนี้ก็จะมีประมาณนะครับ 0.5 เมตรครับดูสิครับว่าคลื่นนี้เข้าไปข้างในจากชายหาดเนี่ยฮะเมื่อมีคลื่นยักษ์สึนามิเข้าไปนะครับเข้าไปเนี้ยประมาณ 3-4 กิโลเลยนะ
4: โดยภาพรวมนี่คือการทำภาพจำลองเพื่อที่จะรู้จุดอันตรายและสถานที่ปลอดภัยเพื่อหลบภัยค่ะแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นความวุ่นวายสับสนเกิดขึ้นแน่ดังนั้นกระบวนการพาตัวเองไปสู่จุดปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะ
3: ดูของไงนี่คือที่ไหนครับที่ดัตตารีที่ทากาไดดัตตารี
2: この地図の中ではですね、はい、この緑色の四角で、こちらがあの高台、やや高くなっているところ。
3: เมื่อมีแผ่นดินไหวแล้วนะครับจะมีสัญญาณเตือนภัยเป็นเสียงนะครับออกมานะครับให้ทุกคนเตรียมหนีไปที่เนินสูงหรือหนีไปบนตึกนะครับซึ่งทุกคนนะฮะที่อยู่ในเมืองนี้จะเรียนรู้ว่าตรงไหนเป็นที่เนินสูงและตรงไหนเป็นตึกที่จะหนีขึ้นไปบนตึกน่าจะปลอดภัยครับโดยการนะครับนี่จะมีนะแผนที่นะครับนี่ครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้ไม่มีเนินสูงนะครับแต่มีภาพของตึกนะฮะแสดงว่าอะไรคนที่อยู่แถวนี้นะครับสามารถวิ่งขึ้นไปอยู่บนตึกแล้วจะปลอดภัยนะครับตึกนี้จะปลอดภัยนะอย่างที่ตรงนี้นะฮะเป็นอะไรหมายถึงอะไรหมายถึงเนินสูงครับก็จะมีภาพสีเขียวๆเนี่ยนะครับให้ทุกคนได้เรียนรู้ตรงไหนเป็นที่ที่หนีแล้วปลอดภัยและก็หนีได้ทันเวลาครับ

0: และเวลาที่จะหนีมีอยู่มากน้อยแค่ไหนเขาก็ได้คำนวณเอาไว้แล้วด้วยนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้ระลึกไว้อยู่เสมอว่าต้องรีบขนาดไหนค่ะ
1: 鎌倉で一番その早くに津波が到達するというケースを
2: ถ้ามีคลื่นยักษ์นะครับมานะครับจากแผ่นดินไหวนะฮะจะมาถึงที่หาดทรายตรงนี้ใช้เวลา8นาทีนะครับคำว่า8นาทีเนี่ยนะครับพวกเราหรือผู้คนนะฮะประชาชนจะต้องหนีขึ้นไปในที่เนินสูงหรือบนตึกให้ทัน8นาทีดังนั้นเขาก็จะมีการวางแผนว่าคนที่อยู่แถวไหนควรจะไปที่ตึกไหนคนที่อยู่แถวไหนควรจะไปที่เนินสูงตรงไหนภายใน8นาที
0: นี่แหละค่ะคือความหมายของ8นาทีแห่งความอยู่รอดสำหรับที่เมืองนี้สถานที่หลบภัยก็คือโรงเรียนในเมืองนี่เองค่ะและก็ไม่ใช่แค่เตรียมสถานที่นะคะเพราะในยามนั้นทุกคนหนีเอาตัวรอดมาแบบตัวเปล่าแน่ๆดังนั้นจะต้องเตรียมการหลายอย่างไว้ตลอดเวลาด้วยค่ะ
2: โอ้ครับคุณผู้ชมนี่ครับคือศูนย์ประชาการป้องกันภัยพิบัตินะครับของเมืองคามากุระครับทางแนมเพอนะฮะหรือผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยก็จะมาประชุมที่นี่ครับไม่จะเป็นเพลิงไหม้นะครับน้ำท่วมหรือมีไต้ฝุ่นนะครับมีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการประชุมกันที่นี่ครับ
1: ですので学校に防災倉庫という防災備蓄用の倉庫を設けまして
2: ถ้าเกิดนะฮะภัยพิบัติขึ้นมาแล้วผู้คนไม่สามารถอยู่ที่บ้านได้นะครับจะจัดที่อยู่ให้กับประชาชนอยู่ได้อย่างไรนะครับสำหรับที่นี่คำตอบก็คือนะฮะให้ประชาชนมาหลบภัยอยู่ที่โรงเรียนต่างๆที่อยู่ที่นี่ครับและที่โรงเรียนนี้ก็จะมีการเตรียมนะครับอาหารอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มนะครับยารักษาโรคต่างๆนี้เตรียมไว้ในโกดังเก็บเสบียงเก็บผ้าห่มเก็บอาหารเก็บอะไรต่างๆไว้ครับเพื่อนะครับเวลามีภัยพิบัติจะได้ให้ประชาชนมาอยู่ที่นั่นได้ครับอาจจะเป็นที่พักชั่วคราวด้วยครับ
1: それから備蓄の方は、そうですね。今鎌倉市全体でだいたい30万食ぐらいの数を確保しています。
2: ที่นี่ครับถ้าเกิดภัยพิบัติแล้วเนี่ยจะมีการเตรียมพร้อมขนาดไหนนะครับก็สถานที่ที่จะให้เป็นที่พักชั่วคราวนะครับก็คือมีโรงเรียนนะครับใน1โรงเรียนเนี่ยจะมีคนมาพักที่นี่ได้ประมาณนะฮะ 1,000 คนนะฮะมีอยู่25โรงเรียนในอำเภอนี้นะครับอาหารนะครับสามารถทานได้นะประมาณ300,000 มื้อนะครับในช่วงเวลาที่จะเตรียมแต่ว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถือว่าพอไหมก็ถือว่าไม่พอแต่หลังจากนั้นก็จะมีรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นๆมาช่วยซัพพอร์ตให้ต่อครับ
3: จะเห็นได้เลยนะครับว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขาจะมีความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติสึนามิเนี่ยอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าคนในพื้นที่นะครับจะต้องมีการฝึกเตรียมตัวทำความรู้จักกับป้ายเตือนและสัญญาณเตือนต่างๆนะครับเช่นระดับน้ำที่ลดลงอย่างรวดเร็วสัญญาณเตือนภัยจากภาครัฐแล้วก็ข้อความเตือนภัยผ่านทางข้อมูลข่าวสารช่องทางต่างๆครับ
4: งั้นต่อไปนี้เนี่ยเวลาหนูไปเที่ยวไหนหนูจะคอยสังเกตให้มากขึ้นค่ะ
3: ใช่ครับและประเทศของเรานะครับก็มีพื้นที่หนึ่งนะครับซึ่งต้องเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศเฝ้าระวังแผ่นดินไหวอยู่อย่างสม่ำเสมอเลยครับนั่นคือพื้นที่จังหวัดภาคเหนือครับเนื่องจากว่าที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยนั้นเคยประสบกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดเมื่อปี2557ครับเดี๋ยวเราลองไปชมกันดีกว่านะครับว่าในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการในการรับมือแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการเกิดแผ่นดินไหวได้อย่างไรบ้างเราไปชมกันดีกว่าครับ
5: เฮ้ย
6: 1回を押してください今10回
5: 見て今どんな話ですか今ここは
6: 今10回
5: 見
6: て
5: 冬の
6: 6時夕方の午後6時です
2: ครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในลิฟต์ชั้น10กำลังจะไปชั้น1นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับจะปิดประตูเกิดอะไรขึ้นปึ๊บกำลังลงมาครับ
7: 4 9

0: นี่เป็นเหตุการณ์จำลองที่เกิดเวลา6โมงเย็นเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังเดินทางกลับบ้านเมื่อเกิดเหตุทุกคนจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือและเมื่อออกจากลิฟต์แล้วเหตุการณ์ก็ยังดำเนินต่อไปค่ะตามไปดูกันค่ะว่าคุณฟูจิจะต้องเผชิญกับอะไรอีกบ้าง
1: บิลของ外に脱出してみたら街はこんな風になっていたっていう
2: ออกมานอกตึกแล้วเนี่ยตกใจมากมีไฟขึ้นกำแพงล้มนะฮะเสาล้มแอร์กำลังจะตกหน้าต่างกำลังจะแตกกันนะฮะแล้วเราจะเตรียมตัวยังไงออกมาข้างนอกตึกแล้วตกใจเลยครับมีอะไรเกิดขึ้นจำลองแบบนี้ครับ
0: เมื่อเกิดแผ่นดินไหวหากมีความรุนแรงสูงสิ่งที่ตามมาก็คืออาจเกิดไฟไหม้ได้ค่ะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรหากพบเหตุการณ์ไฟไหม
2: ้มีคำถาม5ข้อเพื่อที่จะอยู่รอดได้เกิน72ชั่วโมงต้องทำยังไงครับขอดูคำถามนะปัจจุบันนี้นะฮะมีไฟไหม้ที่ไหนบ้างระหว่างนะครับร้านราเมงร้านเสริมสวยแล้วก็ในร้านต่างๆนะครับให้หาร้านที่ในจุดที่มีไฟไหม้ก่อนนะครับจุดไหนเอ่ยเอ้อพูดดิเซนี่ไงร้านราเมงไฟไหม้อยู่ตึกกระโดดเอโอซึนเซเราเจอแล้วที่ร้านราเมงมีไฟไหม้อยู่โอเคครับสิ่งแรกที่พวกเราจะต้องช่วยเหลือกันเลยนะครับเจอไฟไหม้แล้วให้เราโทรศัพท์ไปติดต่อดับเพลิงให้ช่วยดับนะครับจะได้ช่วยไม่ให้เพลิงไหม้ลามไปที่อื่นในกรณีนะครับที่มีแผ่นดินไหวกระจกจะแตกแล้วก็พวกแอร์หรือพวกสิ่งต่างๆเนี่ยจะตกมาได้นะครับแล้วก็พวกป้ายจะตกมาได้ให้พยายามเดินอยู่กลางถนนอย่าอยู่ข้างถนน
0: สิ่งสำคัญอีกอย่างที่เป็นข้อมูลที่เราทุกคนควรจะทราบก็คือพอจะเดาได้ไหมคะว่าคืออะไรสิ่งนี้ประชาชนทุกคนควรรู้แล้วก็ระลึกไว้ทุกขณะจิตเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะ
1: 会社の近くの避難場所を知っているかな？
2: มีคำถามเตือนใจเราอีกแล้วคุณรู้ไหมว่าสถานที่หลบเพลิงของเมืองของคุณอยู่ที่ไหนผมไม่รู้ดังนั้นต้องขออนุญาตกดปุ่มไม่รู้จะชิรานายกะราโอชิมาสถ้าไม่ได้นะฮะคุณต้องประชุมกับคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาไว้ก่อนนะว่าถ้ามีเหตุด่วนเหตุร้ายยังไงเราควรจะต้องเตรียมตัวกันยังไงก่อนนี่คือสิ่งสำคัญที่เราต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอครับ
0: แล้วคำถามต่อไปที่เราต้องรู้คืออะไรคะคุณฟูจิ
2: เมื่อแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเราจะคิดไม่ถึงใช่ไหมว่าท่อที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยมันเริ่มเอ่อขึ้นมาเพราะท่อแตก
3: เพราะเรากดเป็นไปได้เลยนะเพราะว่าท่อแตกเนาะโอเค
1: まず説明さっきのやつの説明液状化の説明が出てます
2: มีคำถามว่าถ้าเกิดเพลิงไหม้นะครับเราจะหนีกันยังไงข้อที่1คือมีสมาธิแล้วก็ค่อยเดินอย่ารีบอันที่2ให้รีบเลยนะคำตอบว่าโอซิเจนเดี๋ยวนี้ผมจะเลือกนะครับให้เราใจเย็นๆก็ค่อยเดินครับโอเคผ่านครับ
0: ตอนนี้คุณฟูจิเดินมาพบเหตุการณ์น่าตื่นเต้นแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นคะได้ยินเสียงคนร้องตะโกนด้วยจะทำยังไงต่อดี
2: โอ้ยน่าสงสารจังเลยอ่ะมันใครอยู่ไหมเนี่ยบ้านเก่าๆที่พังนะฮะตอนนี้มีใครอยู่ข้างในแล้วเนี่ยถ้าบ้านเก่าๆนะฮะพยายามอย่าเข้าใกล้เพราะว่ามันจะถล่มเข้ามาได้นะครับแต่ตอนนี้มีคนอยู่ข้างในเนี่ยจะต้องติดต่อหาหน่วยงานมาช่วยให้ได้แล้วเนี่ย
0: นี่แค่สถานการณ์จำลองพอได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือเราเองยังตกใจเลยนะคะคิดดูสิคะว่าในเหตุการณ์จริงจะน่ากลัวกว่านี้ขนาดไหนนี่จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการฝึกอบรมประชาชนอยู่เสมอจะได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อช่วยทั้งตัวเองและก็ผู้อื่นได้ทันท่วงทีค่ะ
2: ตอนนี้เรามาที่บ้านใหม่นะครับบ้านที่ยังไม่พังนะครับดูสิครับว่าตู้เห็นไหมจะมีเสาค้ำไม่ให้ล้มตู้นี้มีตัวยึดไม่ให้ตู้ล้มเห็นไหมฮะโอกาสที่จะหนีเมื่อเวลามีเพลิงไหม้จะหนีได้ง่ายกว่านะ
4: น้องเฟย์ครับแผ่นดินไหวเนี่ยก็เหมือนกับสึนามินะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลาเพื่อที่ถ้าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นจะได้รับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีครับแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับเป็นภัยที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกจนทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสทราบเลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะเกิดแผ่นดินไหว
5: น่ากลัวจังเลยนะคะครู
4: ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติการที่เรามีความรู้จะทำให้เราสามารถป้องกันตัวเองได้ครับ
5: แล้วแผ่นดินไหวมันเหมือนกันทุกครั้งไหมคะ
4: จริงๆไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดจาก3สาเหตุหลักๆด้วยกันครับและมีแรงสั่นสะเทือนที่ไม่เท่ากันโดยสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั่นก็คือ 1. แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เข้าหากันหรือ 2. แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เฉือนกันและ 3. แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่แยกออกจากกันโดยจุดกำเนิดแผ่นดินไหวนะครับจะมีความเสียหายมากที่สุดส่วนบริเวณที่ห่างออกไปความรุนแรงจะลดลงตามลำดับครับโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวนะครับจะทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนทำให้เกิดดินถล่มหรือว่าพื้นดินแยกบ้านเรือนและผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วยครับ
5: แล้วพวกหนูจะต้องเตรียมตัวยังไงอะคะ
4: เราจะต้องหมั่นติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับเราจะต้องซ้อมอพยพหนีภัยแผ่นดินไหวอยู่เสมอสร้างบ้านเรือนป้องกันแผ่นดินไหวเวลาที่เราอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยถ้าอยู่นอกอาคารก็ให้รีบหนีไปในที่โล่งแจ้งถ้าอยู่ใต้อาคารนะครับไม่สามารถหนีออกไปได้ให้ไปอยู่ที่บริเวณเสาที่มีความแข็งแรงหรือว่าหลบอยู่ใต้โต๊ะครับนอกจากนี้นะครับเรายังห้ามใช้ลิฟต์ในการหนีออกนอกอาคารด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับแผ่นดินไหวเนี่ยมักจะมี after shock หรือว่าแผ่นดินไหวตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวแล้วในที่สุดครับ
5: งั้นอย่างนี้เวลาหนูไปเที่ยวหนูก็ต้องระมัดระวังทั้งแผ่นดินไหวทั้งสึนามิเลยสิคะ
4: ใช่ครับและถ้าเกิดว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีสติด้วยเนี่ยเวลาเราไปที่ไหนเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับ
5: ค่ะครู
4: เอาล่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราจะต้องกลับบ้านแล้วครับวันหลังเราค่อยมาเที่ยวกันใหม่เนาะ
5: ได้ค่ะ
4: และสำหรับในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆทุกคนนะครับไปชมอะไรน่าสนุกน่าสนใจและน่าตื่นเต้นขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
5: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนู
4: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรสได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมรุและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษฐ์อยู่สองแห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษฐ์นอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูนะครับครูชื่อการรวมธรรมหรือเรียกว่าครูบุ๊กก็ได้ครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพิมพ์วิภาโวหารลึกหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูเบย์ก็ได้นะคะวันนี้มาพบกับครูทั้งสองคนในชั่วโมงภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: วันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างถึงพริก
1: ถึงขิงถึงพริกถึงขิงมีความหมายว่าอย่างไรหรือคะครูบุ๊ก
0: ถึงพริกถึงขิงหมายความว่าอาการที่ดุเดือดเข้มข้นเผ็ดร้อนนั่นเองครับในวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างดุเดือดเข้มข้นและเผ็ดร้อนนั่นเองครับ
1: โอ้ถ้าครูบุ๊กยกตัวอย่างสำนวนมาแล้วครูเบย์ก็มีอีกหนึ่งสำนวนค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะครูเบย์แต่งหน้าแต่งตัวใส่กระโปรงหมี่ขิดเพื่อที่จะมาพบกับเด็กๆนั่นเองค่ะแต่ถ้าวันไหนนะคะที่ครูเบย์อยู่บ้านโอ้โหไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวนะคะอย่างกับคนละคนกันเลยค่ะเด็กๆอย่างนี้นะคะเข้ากับสำนวนที่ว่าไก่งามเพราะขน
0: คนงามเพราะแต่งนั่นเองครับ
1: ซึ่งไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะมีความหมายว่าการที่คนเรานะคะจะสวยขึ้นนะคะก็เกิดจากการเติมแต่งแต่งหน้าแต่งตัวนะคะก็จะทำให้เราดูดีขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนกันกับไก่นะคะที่สีขนของเขานะคะภายนอกสวยงามสดใสนะคะก็จะทำให้ไก่ตัวนี้เนี่ยสวยขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ถ้าครูเบย์ยกตัวอย่างมา1ตัวอย่างแล้วนะครับครูบุ๊กก็ไม่น้อยหน้าครับขอเพิ่มอีก1ตัวอย่างครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อเราไปอาศัยอยู่ในบ้านใครแล้วเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของท่านตอบแทนน้ำใจที่ท่านมีให้โดยการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นงานบ้านหรือดูแลกิจการต่างๆช่วยท่านนั่นเองครับเพื่อเป็นการตอบแทนท่านครับ
1: โอ้โหสำนวนเนี่ยมีความสละสลวยน่าฟังมากเลยนะคะแต่เด็กๆสงสัยไหมคะว่าสำนวนตั้งมากตั้งมายเนี่ยสำนวนไหนเป็นคำพังเพยสำนวนไหนเป็นสุภาษิตวันนี้นะคะครูทั้งสองคนจะมาไขข้อสงสัยนี้เองค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าสำนวนใดเป็นคำพังเพยสำนวนใดเป็นสุภาษิตเราไปทำความรู้จักกับสำนวนก่อนครับว่าสำนวนนั้นคืออะไรสำนวนหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงด้วยความคมคายสละสลวยใช้พูดสื่อสารกันมีความหมายเป็นในกินความลึกซึ้งมักเป็นคำเปรียบเทียบนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสำนวนกันเลยครับตัวอย่างที่หนึ่งของสำนวนนะครับหัวหกหัวหกก้นขวิดหมายความว่าอาการที่เล่นไปตามความพอใจไม่เกรงใจใครเลยนะครับตัวอย่างบริบทข้อความที่เรานำสำนวนนี้ไปใช้เช่นเด็กคนนี้เนี่ยเล่นหัวหกก้นขวิดไม่สนใจใครเลยนะครับตัวอย่างที่สองลูกผี
1: ลูกคน
0: ลูกผีลูกคนหมายความว่าอาการที่เอาแน่เอานอนไม่ได้อาการที่ไม่มีความแน่นอนนั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับครูเบเด็กทารกคนนี้เนี่ยเกิดมาอาการยังไม่ปลอดภัยสุขภาพไม่แข็งแรงต้องอยู่ในตู้อบก่อนเราเรียกเด็กคนนี้ว่ายังเป็นลูกผีลูกคนอยู่นั่นเองครับหรือถ้าเราจะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกเหมือนพรุ่งนี้เนี่ยจะสอบหนังสือยังไม่อ่านเลยยังเป็นลูกผีลูกคนไม่รู้จะผ่านได้ไหม
1: ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่แล้วครับต่อไปดูสำนวนที่เป็นคำพังเพยกันเลยครับ
1: คำพังเพยนะคะหมายถึงถ้อยคำที่แสดงความจริงไม่ได้สอนโดยตรงจะเป็นคำที่กล่าวไว้ให้ตีความหมายเข้ากับเรื่องมีความหมายทำนองติชมการเปรียบเทียบและให้ข้อคิดค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะคางคก
0: ขึ้นวอ
1: คางคกขึ้นวอนะคะ

0: ถึงคนที่มีฐานะต้อยต่ำนะคะวันหนึ่งกลับได้ดิบได้ดีนะคะก็เลยลืมตัวนั่นเองค่ะทนงตัวว่าฉันนี่แน่มากๆค่ะต่อมานะคะกิ้งกา
1: ได้ท้องใส่ท้องเส้นใหญ่เลยครับเต็มคอ
0: ก็มากเลยค่ะครูบุ๊กสำนวนนี้นะคะก็หมายถึงการที่เราได้ยศได้ราบได้เงินนะคะแล้วก็ทนงตนนะคะยิ่งยโสขึ้นนะคะจนลืมนะคะว่าตัวเองเนี่ยเดิมทีมีฐานะอย่างไรค่ะอีกหนึ่งสำนวนนะคะหัวล้าน
1: ได้หวี
0: โอ้โหสำนวนนี้นะคะหัวล้านได้หวีหมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะอย่างเช่นคนหัวล้านนะคะเขาไม่มีผมเลยสักเส้นแต่ว่ากลับมีหวีก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปหวีอะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับ
0: เข้ากันกับอีกหนึ่งสำนวนค่ะที่มักจะใช้ร่วมกันนะคะนั่นก็คือตาบอด
1: ได้แว่นนั่นเองครับ
0: ก็หมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะคนตาบอดนะคะก็คือคนที่เขามองไม่เห็นภาพอะไรเลยนะคะแต่แว่นเนี่ยจะมาทำให้สายตาชัดขึ้นนะคะสำหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวนะคะในที่นี้คนตาบอดเขามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแว่นเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้เขามองเห็นได้นั่นเองค่ะ
1: ต่อไปทำความรู้จักกับสำนวนที่เป็นสุภาษิตกันเลยครับสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวทำนองให้ข้อคิดสั่งสอนเพื่อให้กระทำความดีและละเว้นความชั่วหรือมุ่งยกระดับจิตใจของผู้ฟังนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสุภาษิตครับสุภาษิตที่1รักวัวให้ผูก
0: รักลูกให้ตี
1: หมายความว่าเมื่อรักลูกแล้วอย่าเอาตามใจอย่าเอาแต่ความพอใจของเด็กนะครับอย่าตามใจเท่านั้นเพราะว่าจะทำให้เด็กเสียนิสัยหรือไม่รู้จักทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับต้องรู้จักตักเตือนให้ลูกนี้อยู่ในกรอบในรอยในแนวทางที่เหมาะสมในคันลองของธรรมนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูตัวอย่างสำนวนที่2ที่เป็นสุภาษิตนะครับสุภาษิตที่2รักดีหามจั่ว
0: รักชั่วหามเสาน
1: ักเรียนมีใครทราบไหมครับว่าจั่วคืออะไรจั่วคือองค์ประกอบด้านบนของบ้านลักษณะเป็นเช่นนี้ครับรองรับหลังคานะครับซึ่งมีน้ำหนักเบาจั่วจึงมีน้ำหนักเบาครับส่วนเสาเป็นส่วนองค์ประกอบด้านล่างของบ้านจึงมีน้ำหนักมากเพื่อรองรับน้ำหนักบ้านทั้งหลังนั่นเองครับท่านเปรียบไว้ว่าผู้ใดที่ใฝ่ความดีมุ่งมั่นมุมานะพยายามมีความขยันหมั่นเพียรจะได้ความเจริญเป็นสิ่งตอบแทนเหมือนกับคนที่หามจั่วถ้าหากใฝ่ชั่วแล้วจะได้รับสิ่งที่ลำบากหรือได้รับความไม่เจริญเหมือนกับการหามเสาที่มีน้ำหนักมากนั่นเองครับนักเรียนเป็นคนเลือกนะครับว่านักเรียนจะหามจั่วหรือหามเสาเลือกตั้งแต่วันนี้แหละครับต่อมานะครับสุภาษิตที่3อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อไปอยู่บ้านใครแล้วจะต้องรู้จักตอบแทนน้ำใจที่ท่านมอบให้นะครับเช่นการทำกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือกิจการของท่านในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาที่เราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยท่านตามกำลังที่เรามีครับไม่ใช่ว่าไปปั้นวัวปั้นควายเท่านั้นนะครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับ
0: อย่างเช่นเด็กๆนะคะปิดเทอมไปเล่นบ้านคุณยายใช่ไหมคะเด็กๆก็ควรที่จะช่วยงานบ้านกวาดบ้านกรอกน้ำนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณยายเล็กๆน้อยๆถือเป็นความกตัญญูนั่นเองค่ะ
1: เพื่อตอบแทนบุญคุณท่านที่ท่านมีให้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อมานะครับเมื่อเราได้เรียนมาแล้วว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยเป็นอย่างไรสำนวนที่เป็นสุภาษิตนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมีความสนุกในการเรียนในคาบนี้นะครับเราไปทำกิจกรรมที่1กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเปิดภาพ
0: ทราบสำนวน
1: เปิดภาพทราบสำนวนมีกติกาดังนี้ครับครูจะมีภาพให้นักเรียนดูนะครับว่าภาพที่เห็นนั้นตัวละครในภาพกำลังทำกิริยาอาการใดเข้ากับสำนวนที่นักเรียนคุ้นเคยหรือไม่ถ้าใครตอบได้ช่วยกันตอบเลยนะครับไปดูภาพที่1ครับนักเรียนจะเห็นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับกำลังเล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีสัตว์สองตัวนะครับกำลังนอนทำอะไรนอนฟังใช่ไหมครับคลื่น
0: เลยสบายใจเลยนะ
1: สบายใจนะครับได้ฟังดนตรีมีใครทราบไหมครับคือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือสีซอให้ควายฟังสีซอให้ควายฟังหมายความว่าการอธิบายหรือการสั่งสอนคนปัญญาทึบหรือผู้ที่ไม่ต้องการฟังเนี่ยมักไม่มีประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์ที่เราจะไปอธิบายขยายความให้เขาฟังนั่นเองครับไปดูสำนวนที่2กันเลยครับ
0: สำนวนที่2นะคะเด็กๆเห็นอะไรในภาพบ้างคะเพื่อนหน้านี้ตอบมาแล้วว่าเห็นเด็กชายผมจุกเนี่ยกำลังร้องไห้ในมือของเด็กชาย

0: คะแล้วก็ตะปูเหมือนจะสร้างอะไรสักอย่างเห็นอะไรอีกคะเพื่อนด้านหลังตอบมาว่าเห็นในความคิดมีโจรค่ะครูบุ๊ก
1: มีโจรครับมีโจร
0: แล้วก็มีสัตว์อยู่ฝูงนึงค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสำนวนนี้คือ
1: คืออะไรครับคืออะไรครับตอบได้ไหมครับ
0: ครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือวัวหาย
1: ล้อมคอกนั่นเองครับ
0: วัวหายล้อมคอกนะคะหมายถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไขปัญหานั้นค่ะเมื่อเรามีเหตุการณ์ได้ร้ายนะคะหรือปัญหาเกิดขึ้นเราถึงมาคิดแก้ไขปัญหาซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่ทันท่วงทีแล้วค่ะเด็กๆในความเป็นจริงนะคะเราควรที่จะคิดวิธีการป้องกันก่อนที่ปัญหานั้นนะคะจะเกิดขึ้นค่ะ
1: ไปดูสำนวนต่อไปครับสำนวนนี้เราจะเห็นเด็กชายคนหนึ่งหน้าดำหน้าแดงเคร่งเครียดเลยนะครับกำลังเข็นอะไรครับทำอะไรสักอย่างหนึ่งมีคนชี้มือครับชี้มือสุนัขชี้มือขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับถือสากครับสากใช้คู่กับอะไรครับ
0: กายอะไรนะ
1: คู่กับอะไรครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือเข็นครก
0: ขึ้นภูเขานั่นเอง
1: เข็นครกขึ้นภูเขาหมายความว่าการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยากลำบากหรือต้องใช้ความพยายามมากนะครับเหนื่อยและทรมานหรือต้องใช้กำลังมากกว่าปกตินั่นเองครับไปดูสำนวนต่อไปครับ
0: เด็กๆเห็นอะไรในภาพคะเพื่อนๆด้านนี้ตอบมาว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดนางรำโอ้โหชุดนางรำสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่ากำลังชี้ไปที่เครื่องดนตรีไทย2ชนิดด้วยกันเห็นอะไรอีกคะโอ้มีคนสังเกตค่ะเด็กๆสังเกตเห็นว่าหน้าตาของนางรำเนี่ยโอ้โหหน้าตาดุดันมากเลยค่ะ
1: เคร่งเครียดครับ
0: นักเรียนว่าสำนวนนี้คือสำนวนอะไรคะครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือรำไม่ดี
1: โทษปี่โทษกลองนั่นเองครับ
0: ซึ่งรำไม่ดีโทษปลีโทษกองนะคะหมายถึงการกระทำของตนเองนะคะที่ออกมาเป็นผลที่ไม่ดีค่ะแต่กลับไปโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเราควรที่จะพิจารณาตนเองก่อนว่าเราเองเนี่ยผิดตรงไหนหรือพลาดตรงไหนไปนะคะไม่ควรที่จะไปโทษคนอื่นค่ะ
1: ไปดูสำนวนต่อมาครับภาพนี้นะครับนักเรียนจะเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในท่าน้ำนะครับอยู่ในน้ำเลยมือสองข้างนี่โอ้ถืออะไรครับถืออะไรถืออะไรใบขนาดนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับถือปลานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนตอบได้จับปลาสองมือนั่นเองครับจับปลาสองมือเป็นสำนวนที่มีความหมายว่ามุ่งที่จะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันแต่ในที่สุดไม่ได้สักอย่างเลยครับ
0: โอ้โหเท่ากับว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะครูบุ๊ก
1: ใช่แล้วครับ
0: ซึ่งก็เข้ากับอีกสำนวนนึงค่ะที่ครูเบย์คิดออกนั่นก็คือโลภมาก
1: ลาภหายนั่นเองครับดังนั้นแล้วเมื่อเราต้องการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าไปอยากได้มากนะครับต้องตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเป็นอย่างๆไปนะครับเราจึงจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองครับต่อมานะครับเพื่อเพิ่มความยากเข้าไปในกิจกรรมของเราองค์ประกอบของภาพจะน้อยลงนะครับในการทายสำนวนนะครับภาพต่อไปนี้นะครับจะเป็นภาพของสำนวนอะไรให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับซึ่งภาพแต่ละภาพนั้นจะเป็นภาพใบ้คำนั่นเองครับไปดูภาพที่1ครับสำนวนที่1นะครับตั้งใจดูภาพนะครับ
0: เด็กๆเห็นอะไรคะ
1: เห็นรูปอะไรครับ
0: ฟันหรือเปล่าคะ
1: ฟันอยู่กับอะไรครับ
0: ไม่บอก
1: ไม่บอกนะครับไปภาพต่อไปครับใส่อยู่ในน้ำนะครับต่อมานะครับ
0: อู้ภาพเดิมกับภาพแรกเลยค่ะครูบุ๊ก
1: ใช่แล้วครับภาพสุดท้ายนะครับตั้งใจดูนะครับภาพปูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนตอบได้ไหมครับช่วยกันตอบครับ
0: ตอบได้ไหมคะ
1: ถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือปากหอย
0: ปากปู
1: ปากหอยปากปูหมายความว่าบุคคลที่ชอบนินทาผู้อื่นเล็กๆน้อยๆคนที่ชอบพูดลับหลังนะครับหรือคนที่พูดแล้วไม่มีใครฟังนั่นเองครับไปต่อไปที่สำนวนต่อไปครับ
0: ภาพนี้นะคะมีทั้งหมด4ภาพนะคะ4พยางค์ด้วยกันค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
1: ไปดูครับ
0: ภาพแรกเหมือนผู้ชายคนนี้เขากำลังจะ
1: กำลัง
0: วิ่ง
1: เหมือนกลัวกำลังทำอะไรครับ
0: กำลังเหมือนจะวิ่ง
1: กำลังจะ

0: หนีนะครับภาพต่อไปครับเสือนะครับเสือนะครับเสือมาทำอะไรเสือมาคนนี้หรือเปล่านะต่อไปนะครับไม่มีรูปนะครับไม่มีรูปไปภาพสุดท้ายครับ
1: นี่คือจระเข้นั่นเองค่ะเด็กๆเดาได้ไหมคะว่าเป็นสำนวนอะไร
0: เดาได้ไหมครับมีเสียงแว่วๆมาจากข้างหลังนะครับว่าสำนวนนี้คือหนีเสือ
1: ปะจระเข
0: ้หนีเสือปะจระเข้นะครับหมายถึง
1: หนีเสือปะจระเข้นะคะหมายถึงการหนีจากอันตรายอย่างหนึ่งมาพบกับอันตรายอีกอย่างหนึ่งเด็กๆดูสิคะเสือก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายจระเข้ก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายเหมือนกันค่ะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะเด็กๆหนีสิ่งหนึ่งก็มาพบกับอีกสิ่งหนึ่งที่อันตรายเช่นกันโอ้โห
0: แต่อ่ะบางคนอาจสงสัยทำไมในสำนวนบอกว่าหนีเสือปะจระเข้แต่ในคำใบ้ภาพใบ้ทำไมเป็นรอยประหรือจุดประทำไมมีรอเรือควบกล้ำเพราะว่าเป็นภาพใบ้ครับให้ออกเสียงใกล้เคียงกันกับในสำนวนนั่นเองครับอย่าสับสนนะครับไปสำนวนต่อไปครับ
1: ต่อมาค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: มีจิตกรน้อยกำลัง
1: วาด
0: เขียนอะไรสักอย่างอยู่นะครับต่อมาครับ อีกแล้วนะครับมารอบที่2นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ
1: ก็คือเสือนั่นเองค่ะภาพต่อไปเลยค่ะครูบุ๊กภาพอะไรคะด้านหน้าตอบแล้วค่ะครูบุ๊กวัวค่ะ
0: ภาพสุดท้ายครับ
1: อันนี้เหมือนจะมีอาการแบบว่าม
0: ี
1: สั่นๆกลัวๆ
0: ม
1: ี
0: กุ๊กกูกุ๊กกูครับอ้อมไปหมดเลยสั่นๆกลัวๆใช่ไหมครับภาพนี้คือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับภาพนี้คือสำนวนเขียนเสือให้วัวกลัวนั่นเองครับเขียนเสือให้วัวกลัวหมายความว่า
1: เขียนเสือให้วัวกลัวนะคะหมายความว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้ศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามนะคะเสียขวัญนั่นเองค่ะเขาก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะกลัวเรานะคะเกรงขามนะคะว่าอุ้ยเรานี่เหนือกว่าเขา
0: ใช่ครับบางที่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับแค่เป็นกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับ
1: เป็นหลอกๆนะคะ
0: ใช่แล้วครับไปดูสำนวนต่อมาครับตั้งใจดูนะครับ
1: ภาพนี้คุณแม่กำลังทำอะไรคะ
0: ถือไม้เรียวครับกำลังถือไม้เรียวไม้เรียวเอาไปทำอะไรนะครับ
1: ทำอะไรนะ
0: ต่อไปครับนีโมครับนีโมอยู่ในน้ำอยู่ในทะเลเป็นสัตว์อะไรนะต่อมาครับ
1: โอ้โหหล่อเหลาเลยนะคะอันนี้คือภาพ
0: ใบหน้านั่นเองครับภาพสุดท้ายนะครับภาพนี้นะครับภาพนี้คืออุปกรณ์หาปลาที่เราเรียกว่าใส่นั่นเองครับมีใครทราบไหมครับ
1: ใบมาขนาดนี้แล้วสำนวนนี้คือ
0: ตีปลา
1: หน้า
0: ใส่นั่นเองครับตีปลาหน้าใส่หมายความว่าการขัดขวางกิจการคนอื่นที่กำลังไปได้ดีหรือขัดผลประโยชน์คนอื่นที่เขากำลังจะได้รับนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับนักเรียนอย่าทำตามนะครับไปที่สำนวนสุดท้ายในกิจกรรมนี้ครับ
1: มาเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ตั้งใจดูนะครับภาพที่1ครับ
1: เป็นประตูค่ะครูบุ๊ก
0: เด็กๆประตูกำลังทำอะไรครับประตูปิดอยู่นั่นเองนะครับประตูปิดอยู่ภาพต่อมาครับ
1: มีมูลค่ามากเลยนะคะ
0: ม
1: ี
0: ม
1: ู
0: ลค่ามากใครๆก็อยากได้สิ่งนี้คือ
1: ทอง
0: เองครับต่อมาครับ
1: ภาพนี้คือภาพพระนั่นเองค่ะ
0: พระกำลังแสดงอิริยาบถที่ยืนแล้วก็หันหลังอยู่นั่นเองนะครับเป็นสำนวนใดครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือ
0: ปิดทอง
1: หลังพระ
0: นั่นเองครับปิดทองหลังพระหมายความว่าการทำความดีที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้หรือการทำความดีที่ไม่ต้องเป่าประกาศนั่นเองครับหลังจากที่ทำกิจกรรมมาทั้ง2กิจกรรมแล้วนะครับต่อไปนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิตเนี่ยไปใช้ในบริบทการสื่อสารได้หรือไม่เราไปทำกิจกรรมที่3กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าลองใช้สำนวนนั่นเองครับโดยครูนะครับจะมีบริบทข้อความนะครับที่เข้ากับสำนวนที่เป็นคำพังเพยสุภาษิตอยู่4สำนวนนะครับโดยครูจะอ่านให้ฟังนะครับว่าสำนวนเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับนำไปเติมในบริบทข้อความเหล่านั้นนะครับสำนวนที่1นะครับกิ่งทองใบหยกกิ่งทองใบหยกหมายความว่า คู่บ่าวสาวที่มีความเหมาะสมกันนะครับหรือที่กำลังจะแต่งงานกันนั่นเองครับกล่าวชมว่าคู่นี้เหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองใบหยกนั่นเองครับนี่คือสำนวนที่1ครับ
1: สำนวนที่2นะคะนั่นก็คือลูกไม้หล่น
0: ไม่ไกลต้น
1: ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะหมายถึงการที่ลูกนะคะย่อมมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่นะคะพ่อแม่มีลักษณะอย่างไรมีนิสัยใจคออย่างไรนะคะลูกนะคะย่อมไม่ต่างจากพ่อแม่ค่ะเหมือนกับผลไม้นะคะที่จะหล่นลงใต้ต้นของมันนั่นเองค่ะ
0: ไปสำนวนที่3กันเลยครับสำนวนที่3นะครับให้ทุกแก่ท่าน
1: ทุกนั้นถึงตัว
0: ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหมายความว่าการที่บุคคลหนึ่งนะครับปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับทุกเวทนาหรือความเจ็บช้ำน้ำใจนะครับวันหนึ่งนะครับความเจ็บช้ำน้ำใจที่เรามอบให้คนอื่นนั้นก็จะกลับมาสนองเราหรือเราเรียกกันง่ายๆว่ากรรมตามสนองนั่นเองครับ
1: สำนวนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเข้าเมืองตาหลิว
0: ต้องหลิวตาตาม
1: เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหมายถึงการที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งนะคะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมค่ะเพื่อที่จะเป็นการลดความขัดแย้งนะคะและให้เด็กๆเนี่ยอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
0: นี่คือสำนวนทั้ง4สำนวนนะครับที่จะนำไปเติมในบริบทข้อความในการสื่อสารทั้ง4ประโยคครับไปดูนะครับไปดูข้อความที่1กันเลยครับข้อความที่1นะครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราว
1: จุด
0: ๆๆคู่บ่าวสาวเหมาะสมกันราวกับอะไรครับราวกับอะไรครับเลือกเลยครับ
1: เด็กๆเลือกเลยค่ะ
0: ถูกต้องนะครับสำนวนที่1ครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราวกิ่งทองใบหยกนั่นเองนะครับเพราะว่าคู่บ่าวสาวเนี่ยเขาเหมาะสมกันนะครับมีหน้าตาที่ดีเหมือนกันมีอุปนิสัยใจคอที่เหมือนกันนะครับเหมือนกับกิ่งทองที่คู่ควรกับใบหยกนั่นเองครับไปต่อไปที่ข้อความที่2ครับ
1: ข้อความที่2นะคะชิงชัยเอาไม้ไล่ตีสุนัขต่อมาสุนัขจึงไล่กัดชิงชัยแบบนี้เขาเรียก
0: จุดอยู่สำนวนใดครับสำนวนใดครับ
1: เหลือ3สำนวนค่ะ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับเพราะเราจะดูจากบริบทข้อความนะครับชิงชัยเนี่ยเมื่อก่อนเอาไม้ไปตีสุนัขต่อมาสุนัขมันจำได้ครับมันก็เลยมากัดชิงชัยเป็นไงครับเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้ให้กับสุนัขไว้ต่อมาสุนัขก็ไล่กัดเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้รับนั่นเองครับเหมือนกับสำนวนให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นเองครับ
1: สำนวนต่อไปอัมพรร้องเพลงเพราะมากเหมือนกับพ่ออัมพรที่ร้องเพลงเพราะเช่นกันแบบนี้เขาเรียก
0: จุดนะครับเหมาะสมกับสำนวนใดครับ
1: เหลือ2สำนวนค่ะ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับด้านหลังนะครับบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าอัมพรเนี่ยมีลักษณะพิเศษหรือความสามารถพิเศษที่เหมือนกับพ่อของอัมพรที่ร้องเพลงเพราะนั่นเองนะครับนะครับแบบนี้เข้ากับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าลูกไม้ก็มีลักษณะเหมือนกับต้นของมันที่ให้กำเนิดของมันนั่นเองครับไปดูข้อความสุดท้ายกันเลยครับนิดหน่อยไม่เคยกินส้มตำต่อมาเมื่ออยู่อีสานจึงเรียนรู้วัฒนธรรมการกินส้มตำจากเพื่อนใหม่ดังสำนวนจุดครูเบครับเหลือไม่มากแล้วครับนักเรียนคงตอบได้ใช่ไหมครับเหลือเพียงสำนวนเดียวก็คือเข้าเมืองตาลิว
1: ต้องหลิวตาตาม
0: เพราะว่าเราดูจากบริบทข้อความจะเห็นนะครับว่านิดหน่อยเนี่ยเขาไม่เคยกินส้มตำมาก่อนเลยต่อมาเขาได้ย้ายมาอยู่อีสานนะครับเขามาอยู่สังคมใหม่เขาจึงเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับคนอยู่ในสังคมนั้นเหมือนกับสำนวนที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนั่นเองครับ
1: ซึ่งก็เด็กๆนะคะตอนนี้ป .6 แล้วปีหน้าเข้ามัธยมศึกษาปีที่1แล้วดังนั้นนะคะก็จะไปเจอเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่เด็กๆต้องรู้จักปรับตัวนะคะให้เข้ากับสังคมนะคะให้เข้ากับเพื่อนใหม่ให้เข้ากับโรงเรียนว่ามีกฎระเบียบอย่างไรนะคะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมมาทั้ง3กิจกรรมแล้วนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำแนกได้หรือไม่ว่าข้อความใดเป็นคำพังเพยข้อความใดเป็นสุภาษิตนะครับครูจะมีกิจกรรมให้ทำ2 ็มีแบบฝึกหัดให้ทำสองแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดที่1ก็คือแบบฝึกหัดจำแนกคำพังเพยและสุภาษิตนะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับจะมีข้อความที่เป็นสำนวนให้นักเรียนนะครับจำแนกออกนะครับ10สำนวนว่าข้อความที่เห็นนั้นเป็นคำพังเพยหรือสุภาษิตครับ
1: แบบฝึกหัดที่2นะคะเติมต่อ
0: เติมเต็ม
1: คุณครูนะคะก็จะมีสำนวนมาให้5สำนวนค่ะแต่ว่าสำนวนของครูเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะคะเด็กๆจะมีข้อความเว้นว่างไว้ให้เด็กๆเลือกเติมค่ะช่วยทำให้สำนวนของครูเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าครูนะคะก็ได้ให้ความหมายของสำนวนนั้นๆไว้ข้างล่างแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็ก
0: ๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนจากที่เรียนมาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสำนวนที่เป็นสุภาษิตนี้นะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับสำนวนที่เป็นคำพังเพยนะครับจะเป็นข้อความนะครับที่ใช้กล่าวให้เข้ากับข้อความกล่าวเปรียบเทียบกล่าวเสียดสีนะครับซึ่งทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนสำนวนที่เป็นสุภาษิตนะครับจะมุ่งสั่งสอนที่เป็นคติคำสอนกล่าวให้เห็นคุณให้เห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองนะครับครูทั้งสองหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วว่าคำหรือสำนวนใดนะครับเป็นคำพังเพยและสุภาษิตจะนำความรู้ที่ได้เหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ในการสื่อสารในการใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและระดับของบุคคลครับ
1: มีเด็กๆคนไหนสงสัยในสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ไหมคะโอ้โหไม่มีเลยค่ะครูบุ๊กปรบมือค่ะ
0: ปรบมือให้ตัวเองครับ
1: เก่งมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เมืองที่บรรพชนสร้างไว้ความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีต

0: กันและกันควรอดีตที่นิดถึงวันเขาบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองมรดก
1: คุณผู้ชมครับภูเขาอกทะลุหุบเขาที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านภูมิสถานแห่งประวัติศาสตร์ที่พาดผ่านห้วงเวลาท้าแดดท้าลมจมอยู่ในเงาแห่งความทรงจำมาเป็นเวลายาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วภูมิทัศน์มหัศจรรย์จากการดังสันของธรรมชาติให้เกือบปลายยอดสุดของภูเขามีโพรงถ้ำขนาดใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ10เมตรยอดสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ245เมตรยาวประมาณ2กิโลเมตรอีกทั้งบนภูเขายังสมบูรณ์คูณพราวไปด้วยป่าไม้นานาชนิดทั้งยังเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนเสาหลักเมืองของคนพัทลุงโดยมีตำนานจากบรรพชนคนโบราณกล่าวขานเอาไว้ว่ามีครอบครัวหนึ่งสามีชื่อในเมืองมีภรรยาสองคนแต่มักทะเลาะตบตีกันเสมอในเมืองมีลูกสาวเกิดจากภรรยาหลวงชื่นชอบการค้าขายส่วนภรรยาน้อยมีลูกชายชื่อนายชังกั้งมีนิสัยเกเรวันหนึ่งในเมืองเดินทางไปค้าขายต่างถิ่นลูกสาวออกเรือสำเภาไปเมืองจีนส่วนลูกชายท่องเที่ยวสนุกกับเพื่อนทั้งสามไม่ได้กลับบ้านมีเพียงภรรยาหลวงนั่งทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านและภรรยาน้อยกำลังตำข้าวไม่นานทั้งสองเกิดมีปากเสียงภรรยาหลวงใช้กระสวยทอผ้าฟาดไปที่ศีรษะของภรรยาน้อยทำให้แผลแตกเลือดไหลโกลกภรรยาน้อยไม่ปราณีใช้สากตำข้าวแทงและกระทุ้งตรงทรวงอกของภรรยาหลวงจนทะลุในที่สุดทั้งสองก็ถึงแก่ความตายกลายสภาพเป็นภูเขาภรรยาน้อยเป็นเขาหัวแตกหรือเขาคูหาสวรรค์ส่วนภรรยาหลวงกลายเป็นเขาอกทะลุนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่คือมุขปาฐะที่เล่าขานสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณจนเกิดเป็นตำนานผ่านมาสู่ลูกสู่หลานปลูกฝังด้วยความเชื่อเพื่อเป็นกุศโลบายไม่ให้เรื่องราวได้ถูกกลืนหายไปพร้อมกับวันเวลาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกนักคราโบราณที่มีตำนานเป็นประวัติศาสตร์
2: ทั้งศิลปะการแสดงที่เป็นดั่งจิตวิญญาณของบรรพชนคนปากใต้และละลานตระการตาไปด้วยตำนานแห่งสำนักไสยเวทเขตขันที่เต็มไปด้วยความเชื่อความศรัทธาของคนโบราณจนเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน
1: นักคราโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าเมืองพัทลุง

องพัทลุงปรากฏหลักฐานเป็นตำนานท้องถิ่นอยู่ในเพลานางเลือดขาวถึงที่มาการก่อเกิดเป็นเมืองพัทลุงจับใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุได้ว่าในสมัยที่เมืองสถิงพาราณสีเรื่องอำนาจมีตายายสองผัวเมียคือตาสามโมและยายเพชรทำหน้าที่จับช้างป่ามาฝึกหัดเรียกว่าหมอสะดำหรือช้างขวาเพื่อส่งให้เจ้าพระยากรุงทองผู้ปกครองเมืองสถิงพาราณสีปีละหนึ่งเชือก

0: ครั้งหนึ่งตายายออกเดินทางไปจับช้างจนได้เจอกับกุมารน้อยที่ป่าไม้ไผ่เสรียงจึงเรียกชื่อว่ากุมารอีกทั้งยังได้เจอกับกุมารีน้อยจากหน่อไม้ไผ่ตงเด็กน้อยผู้มีเลือดเป็นสีขาวจึงให้ชื่อว่านางเลือดขาวจากนั้นจึงนำทั้งสองมาเลี้ยงดูจนเมื่อเจริญวัยจึงให้แต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยาจวบจนตาสามโมและยายเพชรถึงแก่กรรมทั้งคู่จึงอพยพสมัครพรรคพวกรวมทั้งบริวารออกเดินทางไปสร้างบ้านเมืองขึ้นใหม่ที่บ้านบางแก้วและได้เจอกับทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองต่างๆมากมายจึงได้สร้างวัดเขียนบางแก้วพระพุทธรูปและพระวิหารอีกทั้งต่อมาเจ้าพระยากรุงทองเจ้าเมืองสถิงพราณสีได้สร้างพระมหาธาตุขึ้นนับแต่นั้นที่บ้านบางแก้วจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่มีพ่อค้าวานิชเดินทางมาค้าขายรุ่งเรืองเฟื่องฟูพระยากุมารและนางเลือดขาวจึงได้สร้างเมืองขึ้นในบริเวณสันทรายที่อยู่ห่างจากวัดเขียนบางแก้วไปทางทิศเหนือปกครองเมืองอย่างสงบร่มเย็นรู้จักกันในนามเมืองพัทลุงเสมอมานี่คือเรื่องเล่าขานจนก่อเกิดเป็นตำนานสืบทอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนหลักฐานจากเอกสารของทางราชการเมืองพัทลุงเกิดขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแต่น่าจะมีพัฒนาการมาจากเมืองสถิงพระซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ที่เกิดขึ้นทางฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณจังหวัดสงขลาแต่เนื่องจากในเวลานั้นเมืองสถิงพระถูกรุกรานจากโจรสลัดมลายูส่งผลให้เมืองสถิงพระอ่อนกำลังลงผู้คนจึงอพยพข้ามทะเลสาบไปสร้างชุมชนขึ้นใหม่ที่โคกเมืองบางแก้วจนกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจแห่งสำคัญในฐานะเมืองทางใต้สุดของกรุงศรีอยุธยาต่อมาเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่20ถึงพุทธศตวรรษที่23ได้เกิดการปกครองระบบกินเมืองเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าเมืองก็มักจะย้ายที่ตั้งจวนไปตามความพอใจของเจ้าเมืองเมืองพัทลุงจึงได้มีการย้ายเมืองเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราตั้งแต่ที่บ้านบางแก้วไปอยู่ควนแร่เขาเมืองท่าเสม็ดบ้านควนมะพร้าวบ้านม่วงโคกลุงศาลาโต๊ะวักจนย้ายมาตั้งที่บริเวณฝั่งเหนือของคลองลำปำหลังจากนั้นจึงได้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณวังเก่าวังใหม่จนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ตำนานเรื่องขาวเนี่ยมันเป็นตำนานที่เชี่ยเห็นถึงสภาวะของผู้นำในอดีตว่าผู้นำในอดีตเนี่ยจะท่องตนุบำรุงพุทธศาสนาเป็นหลักทีนี้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับนางเลือดขาวเนี่ยในส่วนเหล่านี้ก็เป็นการยืนยันให้เห็นว่านางเลือดขาวนั้นมีตัวตนอยู่จริงที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือพระมหาธาตุเจดีย์หรือพระบรมธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้วนะครับซึ่งตามประวัติตำนานเนี่ยกล่าวว่าเจ้าพระยากรุงทองกับนางเลือดขาวและเจ้าพระยากุมารเนี่ยสร้างขึ้นมาซึ่งบางท่านก็บอกว่ามีมาตั้งแต่ยุคสมัยศรีวิชัยหรือใต้หลักฐานทางวิชาการก็บอกว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยยายุคต้นตรงนี้นะครับซึ่งที่เราเห็นอยู่นี้เป็นลักษณะเจดีย์ทรงละกองก้มแบบลังกานะครับซึ่งเห็นว่าน่าจะเป็นเจดีย์พระบรมธาตุที่รับอิทธิพลมาจากลังกาวงดังนั้นตรงนี้ก็เลยสร้างลักษณะเป็นทรงลังกานะครับฐานข้างล่างก็จะเป็นฐานแปดเหลี่ยมนะซึ่งเป็นอิทธิพลของอินเดียนะครับแล้วก็มีซุ้มพระกับมีซุ้มหัวช้างอยู่ที่ฐานซึ่งเป็นอิทธิพลของลังกาวงที่เราได้รับจากเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
2: นี่คือแผ่นเดินนี่แหละที่ตอนบูรณะองค์เจดีย์นะที่ทางหน่วยศิลปากรนะตอนที่เขาเอามาให้นะก็บอกว่ามันมีอยู่2ช่องนะคือด้านตะวันออกด้านตะวันตกที่ช่องด้านตะวันตกเป็นช่องไม่มีอะไรอันนี้ช่องอยู่ด้านตะวันออกช่างไปเจอแผ่นเดินนี่แหละบรรจุไว้ในที่ปียอดแผ่นเดินนูนขึ้นเป็นรูปดูเราเป็นรูปผู้หญิงสันนิษฐานเป็นรูปพระนางเลือดขาวคนยุคหลังนะทำขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าจีดีโอเนี่ยพระนางเป็นผู้สร้าง
1: เมืองพัทลุงเนี่ยที่ตั้งอยู่ที่บางแก้วเนี่ยมันเป็นการตั้งอยู่ในส่วนฝั่งตะวันตกของทะเลสาบซึ่งอยู่เป็นส่วนลึกเข้ามาวันถ้าเป็นเมืองลักษณะก็คือกลายเป็นเมืองท่าภายในที่ติดต่อทั้งตะวันตกทั้งจีนทั้งอะไรพวกนี้นะโดยเฉพาะเครื่องถ้วยต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเราพบเยอะที่แถววัดเขียน
2: ในตู้นี้เก็บรักษาวัตถุโบราณส่วนมากเป็นของจีน ที่ได้ในบริเวณใกล้เคียงของวัดที่ตกทอดมาก่อนบ้างหรือชาวบ้านก็ทำไร่ทำนาก็เจอในท้องไร่ท้องนาแล้วก็มาถวายไว้สมัยราชวงศ์ถังศตวรรษที่13ไว้นี่พันกว่าปีนี่เป็นเหรียญต่างๆรุ่นต่างๆแต่ที่สำคัญที่สุดเหรียญกระสาบเมืองพัทลุงแสดงว่ามีความเจริญในการค้าขายมีเงินจ่ายในใช้ในเมืองพัทลุงแล้วอีกอันหนึ่งนั่นเป็นเหรียญทองคำเป็นของอาหรับเป็นพันปีนะก็สันนิษฐานอาหรับอาจจะก้าวมาถึงเมืองพัทลุงในสมัยโบราณ
1: ทีนี้หลังจากตั้งเมืองที่วัดเกียรติบางแก้วเนี่ยก็เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งสิ้นสมัยของเจ้าพญากุมารนะครับนะทีนี้การย้ายเมืองเนี่ยในอดีตเนี่ยความจริงมันก็คือการย้ายจวนหรือวังที่ตั้งเป็นที่ว่าราชการก็คือที่พักของเจ้าเมืองเองตรงนี้นะวันนี้ก็มีการย้ายไปหลายที่แต่หลังจากนั้นเมืองพัทลุงก็ย้ายขึ้นมาอยู่ทางฝั่งเหนือของคลองลำปำก็คืออยู่ที่บริเวณที่จวนเจ้าเมืองตั้งอยู่ในปัจจุบัน
0: สถานที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองพัทลุงครั้งหลังสุดนั่นก็คือวังเก่าและวังใหม่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมคลองลำปำวังเก่าเดิมทีเคยเป็นบ้านที่อยู่อาศัยและสถานที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงสร้างโดยพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงระหว่างปีพุทธศักราช2412ถึงปีพุทธศักราช2431มีลักษณะเป็นเรือนไทยจั่วแฝดสร้างด้วยไม้แบบเรือนไทยทางปากใต้ที่ผสมกับเรือนไทยทางภาคกลางตัวเรือนสร้างด้วยวิธีการใช้ลิ่มไม้เพื่อเชื่อมส่วนต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของช่างเรือนไทยในสมัยโบราณส่วนวังใหม่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวังเก่าติดกับคลองลำปำสร้างขึ้นโดยพระยาอภัยบริรักษ์เนตรจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงต่อจากพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์วังใหม่มีลักษณะเป็นกลุ่มเรือนไทย5หลังยกพื้นเรือนทุกหลังสร้างด้วยไม้แต่ซุ้มประตูทางเข้าด้านข้างจะก่ออิฐถือปูนเป็นรูปโค้งแบบหลังคาทรงจีนภายในตัวเรือนประกอบด้วยเรือนประธานมีลักษณะเป็นเรือนแฝด2หลังข้างในมีห้องนอนหลายห้องส่วนด้านนอกมีเรือนไทยอีก4หลังที่สร้างล้อมรอบลานบ้านเอาไว้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของบุตรและเป็นห้องครัวนี่คือมรดกทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญของบรรพชนคนเมืองพัทลุงที่สืบสานทรงต่อกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
3: เจ้าเมืองนี้ครับจะได้รับพระราชทานอาญาสิทธิ์คือมีอำนาจสิทธิ์ขาดที่พระมหากษัตริย์ส่งมอบให้เจ้าเมืองได้ทำราชการบ้านเมืองต่างพระเนตรประกันพระเจ้าเมืองนั้นจึงเหมือนกับพระมหากษัตริย์ที่หัวเมืองก็ว่าได้นะครับเพราะกติการสร้างวันกติต่างๆมันจึงจะเรียนแบบของส่วนกลางนะครับก็เลยที่อยู่ของเจ้าเมืองจึงเรียกเพื่อเป็นการยกย่องเพื่อการเฉลิมเกียรติยศด้วยก็เลยเรียกว่าวังไปด้วยนะครับนี่คือวังเก่านะครับหรือจวนเก่านะครับซึ่งเป็นวังของเจ้าเมืองพัทลุงคือพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทรจน์วงศ์นะครับลักษณะอาคารนั้นเป็นอาคารเรือนไทยภาคใต้นะครับคือเป็นตัวเรือนไม้ทั้งหลังนะครับใต้ถุนโล่งมีเสาไม้นะครับรองรับเครื่องบนนะครับคือตัวอาคารแล้วก็หลังคานั้นจะมุงด้วยกระเบื้องดินเผานะครับบริเวณนี้คือเป็นบริเวณด้านในของวังเจ้าเมืองในเรียกวังเก่านะครับอาคารหลังใหญ่ตรงนี้นะครับก็เป็นอาคารของที่อยู่ของเจ้าเมืองนะครับระเบียงชั้นบนนี้ก็คงจะสันนิษฐานว่าเป็นที่ว่าการเมืองนะครับเป็นที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงนะครับและพอด้านล่างนะครับระเบียงลั่นลงไปด้านล่างก็เป็นระเบียงที่นั่งของกรมการเมืองนะครับเวลามีการประชุมแล้วก็ล่างสุดก็เป็นชานไม้นะครับซึ่งสามารถนั่งที่ระเบียงแล้วก็ห้อยเท้าได้ในตอนหลังมีการปรับปรุงเปลี่ยนใหม่ก็เลยทำให้รูปแบบนี้ผิดไปบ้างนะครับปานาคารวังเก่านี้ยังเป็นอาคารไม้ที่ยังคงรูปทรงแบบเรือนไทยภาคใต้ในครั้งอดีตได้เป็นอย่างดีนะครับ ครับบริเวณนี้นะครับก็เป็นที่ตั้งของวังใหม่นะครับคือวังที่สร้างขึ้นภายหลังในการสร้างวังใหม่ตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างที่ใช้วัสดุที่สมัยใหม่ขึ้นมาจากวังเก่านะครับจะมีลักษณะผสมผสานคือมีทั้งอิฐถือปูนแล้วก็มีเครื่องบนเป็นเรือนไม้แล้วก็ฐานนั้นก็จะเป็นเรือนไม้แต่ฐานล่างนี้จะมีบางส่วนที่เป็นปูนอยู่นะครับฝานี่ก็จะเป็นปูนนะครับในบางส่วนนั้นนะครับจะใช้ไม้ไผ่ขัด

ที่เราเห็นตรงนี้คือคลองลำปำนะครับก็ถือว่าเป็นคลองที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจตรงนี้ถือว่าเป็นชุมชนที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของจวนเจ้าเมืองนะครับทั้งในอดีตที่ฝั่งทางด้านทิศใต้แล้วก็ย้ายมาทางทิศเหนือเป็นที่ตั้งของย่านตลาดการค้าหลักฐานที่ยังยืนยันนะครับว่าที่นี่เป็นชุมชนที่มีการสัญจรไปมาเป็นศูนย์กลางของเมืองนั้นนะครับก็มีหลักฐานที่มีการค้นพบนะครับว่าในท้องน้ำนะครับใต้ท้องคลองลำปำนี่จะมีเรือจมอยู่เป็นจำนวนมากนะครับซากเรือโบราณในปัจจุบันเราเก็บไว้ที่วัดยางงามนะครับซึ่งอยู่เยื้องฝั่งตรงข้ามกับวังเจ้าเมืองพัทลุงนะครับเรือที่ขุดพบเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรือสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งได้ต่อขึ้นที่เมืองพัทลุงนะครับในช่วงที่เมืองพัทลุงอยู่ที่ลำปำเพราะว่าในบันทึกนี้ก็ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3นี้เคยมีบัญชาการให้เมืองพัทลุงนี้ได้ขุดเรือหรือว่าต่อเรือไว้ใช้ในราชการสงครามนะครับเพราะการขุดพบเรือเนี่ยมันแสดงถึงศักยภาพของเมืองพัทลุงหลายอย่างนะครับเพราะว่าเรือนี้ถือว่าเป็นยานพาหนะที่ใช้ในเพื่อการสงครามก็ยังได้อยู่นะครับ

0: ภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณของเมืองพัทลุงทั้งโบราณสถานที่เป็นดั่งตำนานของความยิ่งใหญ่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือวัดวังศาสนสถานอันเป็นที่เคารพสักการะของคนพัทลุงมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายปัจจุบันวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ณตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงรอบพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งจำนวน108องค์ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าพระประธานเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารพจนฝีมือช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเขียนได้อย่างงดงามวิจิตรการตาน่าดูชมเป็นยิ่งนักศาสนสถานที่เคียงคู่มากับบ้านเมืองเรืองตำนานแห่งนี้ซึ่งเคยใช้ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณเมืองที่มีนามเริ่มแรกแตกต่างกันออกไปว่าลุงเพชรพุทธาคารปักลุงตะลุงพัทธสิงห์พัทลุงจนกระทั่งเป็นพัทลุงถึงในยุคปัจจุบันนี้ฐานของภูมินามเมืองพัทลุงจะมีที่มาจากไหนหรือสร้างขึ้นไว้ให้เป็นเพียงตำนานเล่าขานให้ลูกหลานเหลนได้ฟังกันไปต่างๆนานาน
1: ครโบราณแห่งนี้ยังมีตำนานเล่าขานเป็นมุขปาฐะในนาฏกรรมพื้นบ้านที่เป็นดั่งมรดกตกทอดบอกต่อกันมาเป็นเวลานานในละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ตำนานซึ่งมีที่มาว่าเป็นศิลปะการละเล่นของบรรพชนคนโบราณจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วว่าหนังตะลุง
2: หนังตะลุงมหรสพการเล่นเงาที่นิยมกันอย่างแพร่หลายและส่งอิทธิพลมากในดินแดนแถบภาคใต้ของประเทศไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของเมืองพัทลุงเมืองที่มีตำนานเล่าขานถึงที่มาของหนังตะลุงกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าได้รับวัฒนธรรมมาจากอินเดียตอนใต้เพราะเวลาที่เล่นหนังตะลุงต้องออกเบิกโรงเป็นรูปฤาษีและพระอิศวรทรงโคอีกทั้งในบทภาครูปดังกล่าวมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าโอมอันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้แทนพระเจ้าทั้ง3องค์ของศาสนาพราหมณ์นอกจากนี้ลักษณะรูปหนังตะลุงตัวสำคัญก็มีสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอินเดียเช่นพระราชาทรงศรหรือทรงพระขันมีเครื่องแต่งกายแบบกษัตริย์อินเดียส่วนอีกข้อสันนิษฐานถึงที่มาของหนังตะลุงจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงทำเชิงอัดไว้ในหนังสือตำนานละครอีเหนาว่าหนังตะลุงเป็นของใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในรัชกาลที่5พวกชาวบ้านแขวงจังหวัดพัทลุงคิดเอาอย่างหนังแขกมาเล่นเป็นเรื่องไทยขึ้นก่อนแล้วจึงแพร่หลายไปที่อื่นในมณฑลนั้นเรียกกันว่าหนังควรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วอนบุญนาคพาเข้ามากรุงเทพได้เล่นถวายตัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกที่บางปะอินเมื่อปีชวดพุทธศักราช2400

0: 1919ซึ่งการละเล่นหนังตะลุงในสมัยอดีตเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเดิมนิยมเล่นบนพื้นดินที่โล่งแจ้งไม่ยกโรงขึงจอเล่นทั้งกลางวันและกลางคืนหนังที่เล่นกลางคืนจะใช้วิธีสุมไฟหรือใช้ใต้ขนาดใหญ่เรียกกันว่าใต้หน้าช้างเพื่อให้แสงสว่างส่วนตัวหนังแกะด้วยหนังวัวหนังควายขนาดรูปใหญ่สูงแค่อกต่อมามีการประยุกต์รูปแบบการเล่นโดยปลูกโรงยกพื้นสูงใช้เสา4เสาหลังคาแบบเพิงหมาแงนใช้ผ้าขาวเป็นจอสำหรับเชิดรูปมีแสงไฟส่องด้านหลังเพื่อให้เกิดเงาดังที่เห็นและเป็นอยู่เช่นในปัจจุบันนี
1: ้หนังตะลุงของภาคใต้เนี่ยน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหนังของชวานะครับอาจจะเป็นหนังวายังกุเรศวายังยาวอะไรต่างๆนี้นะครับที่ค่อยๆมีการขยายเพราะมีข้อสันนิษฐานบางอย่างว่าหนังชวาซึ่งแน่นอนรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอินเดียส่วนหนึ่งด้วยหนังชวามีลักษณะร่วมบางอย่างกับหนังตะลุงของภาคใต้นะครับเช่นว่าตัวตลกอย่างตัวสมาแล้วก็ตัวตลกของภาคใต้เช่นสีแก้วยอดทองอะไรเนี้ยจะมีรูปร่างมีลักษณะใกล้เคียงกันแล้วก็พูดจาใกล้เคียงกันอีกกระแสหนึ่งก็เชื่อว่าน่าจะรับมาจากอินเดียโดยตรงนะครับเพราะว่าบริเวณคาบสมุทรสถิงพระหรือบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยเป็นแหล่งที่อารยธรรมของอินเดียนะครับโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ได้เข้ามาเจริญเติบโตในดินแดนคาบสมุทรทีนี้หนังตะลุงเนี่ยมันปรากฏหลักฐานว่ามีการแสดงอยู่ในอินเดียมีหนังตะลุงอยู่2ชนิดนะครับคือเหมือนกับหนังใหญ่อย่างของภาคกลางแล้วก็หนังตัวเล็กคือหนังตะลุง
2: ทีนี้หนังของเรานี่เวลาออกไปแสดงต่างบ้านก็เรียกว่าหนังควนแต่ว่าไปแสดงต่างจังหวัดก็เรียกว่าหนังพัทลุงเพราะมันไปจากพัทลุงที่ชื่อหนังตะลุงเพราะว่าการฝึกหนังครั้งแรกเราโรงหนังก็ทำด้วยหลักตะลุงคือหลักล่ำช้าง
1: ที่คำว่าหนังตะลุงนี่เกิดจากที่หนังจากเมืองพัทลุงขึ้นไปแสดงที่กรุงเทพประมาณสมัยรัชกาลที่3นะครับพอมีคนที่ไปเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถในการแสดงหนังตะลุงด้วยคนกรุงเทพดูก็เรียกว่าหนังพัทลุงหนังพัทลุงแต่ว่าแล้วก็กร่อนเสียงว่าเป็นตะลุงคนที่จะเป็นหนังตะลุงได้นี่มันต้องเก่งหลายด้านนะครับในหนังตะลุงกว่าจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะครับเราดูจากหนังพร้อมนะครับบทกลอนร้องกลอนไพเราะเจรจาอย่างมีธรรมชาตินะเชิดรูปได้รวดเร็วเคลื่อนไหวเป็นจริงเป็นจัง
2: นายหนังต้องเป็นคนขยันขับได้พูดได้ตลกได้โศกเศร้าเสียใจร้องไห้อะไรต้องทำได้ทุกอย่างภาครูปอะไรก็ทำได้เวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มด้วยฤาษีตัวนี้มันตัวแรกที่ออกเขามีชื่อว่าฤาษีต้องลงตัวต่อไปก็ไตรสวนตัวนี้ก็ปกติวิจัยมันต้องออกอย่างนี้ทีนี้ตัวตัดไปก็รูปแปรหน้าบทตัวนี้ออกมันใกล้ๆกับตัวเต้นในหนังเวลาออกไปหน้าจอแล้วไปไหว้คนนั้นไหว้คนนี้เป็นนมัสการจริงก็คิดได้เนาะผู้ว่าเจ้างานผู้รับนั่งยังเกี่ยวกงเอากุ้ยปากมากว่าจะน้องเพราะรักกองดันนักหน้าตัวต่อไปก็รูปบอกเรื่องแต่ว่าปกติชื่อมันชื่อขวัญเมืองเขาเรียกว่าโกทกอะไรเจริญทุกสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายคืนนี้เราจะได้ให้พี่น้องได้ชมกันโดยนิยายในเรื่องคู่รักคู่ราต้มกับเออนะก็เชิญท่านชมได้เลยแล้วถึงเวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มโดยเจ้าเมืองเรื่องที่เราสั่งไว้ไหมเรียบร้อยดีประโยชน์งาน
3: นั่งเก่าโขงนั่นเด็กิน
4: ยากใจอาชุนเอาวันสิบแปดนายนั้น
2: หนังเมื่อก่อนนี้คืออนิจจ์เป็นหลักก็ดูการเชิดรูปก็กวางกรอนเขาดูทุกอย่างแต่คนเดียวนี้เขาไม่เหมือนเมื่อก่อน
5: คนสมัยก่อนหัดหนังตะลุงมาแล้วต้องศึกษาใครมีหนังสือดีใครมีตำราดีใครมีอะไรดีๆเราก็เข้าไปขอเขา แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหาเนื้อเพลงหาดนตรีมาเป็นส่วนประกอบถ้าเราคิดว่าหนังเล่นจริงๆหนังแสดงจริงๆเนี่ยไม่มากแต่ว่าถามว่าคนดูได้ไหมดูได้เพราะว่ามันมีตลกแต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมหนึ่งเราอยู่ได้สองวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงเสีย
2: เราอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์แต่มันช่วยไม่ได้สมัยนิยมมันไม่ช่วยโลกมันไม่ช่วยตลาดมันไม่ช่วยหนังบางคณะแสดงเป็นหนังเท่ๆแสดงน่าดูคนไม่รับแต่หนังบางโรงแสดงลื้อตึ๊กก็คนรับ

0: นอกจากศิลปะการเชิดหนังตะลุงแล้วนั้นการแกะตัวหนังก็มีความสำคัญอย่างมากถือเป็นหัตถกรรมทำมือที่อยู่ควบคู่กับการเล่นหนังตะลุงมาเป็นเวลาช้านานชาวบ้านได้นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีตั้งแต่ในสมัยอดีตมาแกะรูปหนังด้วยกรรมวิธีที่ประณีตบรรจงด้วยการใช้เหล็กแหลมร่างภาพบนแผ่นหนังที่เตรียมไว้หลังจากได้ภาพตามที่ต้องการแล้วจึงเริ่มแกะฉลุลวดลายซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความชำนาญและพิธีพิถันเป็นอย่างมากถ้าแบบตอนใดเป็นลายกนกจะใช้มีดขุดโดยใช้เขียงไม้เนื้ออ่อนรองหนังแล้วกดปลายมีดเลื่อนไปเป็นจังหวะตามตัวลายแต่ละตัวเพื่อให้ได้ลายกนกที่งดงามอ่อนช้อยสวยงามอีกทั้งช่างบางคนยังศึกษาเรื่องลายไทยในตำราต่างๆแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับรูปหนังการแกะสลักรูปหนังในยุคปัจจุบันจึงนับได้ว่าเป็นงานหัตถกรรมทำมือที่ทรงคุณค่าช่างต้องทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจลงในเนื้อหนังเพื่อรังสรรค์บันดาลจนเกิดเป็นผลงานแห่งศิลปะมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้
1: สมัยก่อนการแกะหนังตะลุงเนี่ยมันก็ทำไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้แล้วเพราะว่าสมัยก่อนน่ะวัตถุดิบเนี่ยเขาทำไม่เป็นมันก็เกิดเป็นหนังที่เหม็นก็ทุกวันเนี่ยเราก็ทำวิวัฒนาการขึ้นมาก็มันเป็นหนังที่ดีหมด
2: การจะทำหนังตะลุงสักตัวเราต้องเริ่มตั้งแต่รูปพ่อครูก่อนครับการแกะพ่อครูต้องสมัยก่อนเราต้องใช้หนังเสือที่หนังตอนนี้หนังเสือมันไม่มีเราเลยมาแก้เคล็ดโดยการทำพ่อครูกี่เสือแล้วเริ่มจากทำพ่อครูมาก็ทำเป็นรูปไปสวนทำมาเรื่อยๆจนมาตั้งเมืองแล้วก็นั่นคือแล้วแต่ในหนังแต่ละเรื่องเขาจะสั่งมาว่าจะทำหนังเรื่องอะไรขั้นตอนแรกนะครับคือการเตรียมหนังครับเราต้องหาหนังงัวครับเราต้องคัดหนังที่ว่ามีคุณภาพอย่างดีนะครับแล้วก็หนังจะมีหลายสีอย่างงัวแดงงัวดำงัวขาวนะครับแต่ว่าหนังที่จะหายากที่สุดคือหนังงัวขาวนะครับหลังจากเราเตรียมหนังงัวเสร็จหนังแห้งเราตัดมาเป็นแผ่นเสร็จนะครับต่อไปก็คือเราการร่างภาพหลังจากเราร่างแบบเสร็จขั้นตอนต่อไปตอกนะครับการตอกเส้นฝั่งหมายถึงการเราตอกเส้นลายเส้นโครงของภาพแต่ละภาพแล้วก็มาตกแต่งโดยการตอกลายผ้าใส่ลายผ้านี่การตอกมันจะมีเคล็ดอยู่ด้วยกันที่ว่าถ้าเกิดเราทำภาพที่เป็นใช้บูชาเราต้องทำจากตอกจากล่างขึ้นบนก่อนการตอกเขาเลือกเขาใช้ต้องมีตรงนี้ด้วยครับเทคนิคในการขยับมือของการในการตอกเราต้องเว้นจังหวะของค้อนน้ำหนักที่เราเลื่อนทีละรูแต่ละภาพนี้ถ้าคิดถึงในการตอกก็ประมาณเป็นเกือบเป็นแสนรูกว่าจะได้สักภาพขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการแกะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดในการทำหนังตะลุงถ้าเราแกะหน้าแกะตาแล้วมาขาดก็คือหมายถึงเอาไม่ได้เลยหมายถึงเสียเลยการแกะเราแกะโดยใช้ปลายมีดนิดเดียวครับใช้ปลายมีดในการแกะใช้ของใช้ในความชำนาญในการแกะด้วยการตำหนังสลับเชิดนะครับนายช่างที่จะทำแต่ละคนต้องรู้วิชาในการเบิกเน่เบิดตาด้วยครับเรียนตรงนี้เพราะว่าหนังตะลุงเอาไปใช้เชิดต้องมีชีวิตชีวาในการพูดต้องเปิดปากเบิกเน่เบิดตาหมดทุกตัวที่จะทำแล้วก็นายหนังต้องพาไปเบิกอีกทีภาพในหนังจะได้โด่งดังครับ
1: ตอนนั้นก็เราทำตัวหนังตะลุงอยู่ก็ต่อมาหนังตะลุงพอหนังถ่ายฉายตามบ้านนะตามหมู่บ้านต่างๆก็หนังตะลุงมันก็หยุดมโนราก็ต้องหยุดการหากินก็ลำบากก็หนังตะลุงมันก็หยุดแหละมันทำได้ไม่มากก็ผมก็เลยตัดสินใจแกะเป็นตัว

0: พระรามสีดาแก่ตามพุทธประวัติขึ้นมาบ้างใช่ไหมเอาใส่กรอบใส่จากหรือว่ารูปศักดิ์สิทธิ์ก็เราเอาไปบูชานะ
1: นายหนังเราดูหน้าเวทีหน้าจอตลกอย่างนี้ตลกอย่างนู้นครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วกว่าจะได้หนังสักภาพครับนายช่างที่แกะหนังตะลุงต้องใช้เวลาในการแกะหลายขั้นตอนครับอยากให้ช่วยอนุรักษ์กันศิลปะตรงนี้ไว้บ้างครับเพราะในหนังตอนนี้คนแกะหายากเลยครับผม

ือตำนานศูนย์หน้าประวัติศาสตร์อันเรืองรองผ่องอำไพนาฏกรรมที่กล่อมกล่าวจิตวิญญาณมหาชนภายใต้แสงสลัวในความเคลื่อนไหวของเงาหนังบนจอสีขาวศิลปะการแสดงอันเลอเลิศแพรวพราวไปด้วยลีลาในการร่ายบทซึ่งเป็นตำนานของการประพันธ์เรื่องราวอุดมไปด้วยมัทุรสแห่งทีถ้อยร้อยกลองฉันทลักษณ์เป็นภาษาสอนใจติดตรึงจิตผู้ชมทั่วทุกสารทิศบนผืนพระสุธานคราแห่งมนต์เสน่ห์ร้อยเรื่องเมืองที่มีตำนานหนังตะลุงมหรสพพื้นบ้านตำนานพื้นถิ่นแห่งดินแดนเมืองพัทลุงหนังที่ฟูเฟื่องเรื่องลือนามจนเป็นเอกลักษณ์

0: วัดเขาอ้อศาสนสถานโบราณที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏปัจจุบันตั้งอยู่ในตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงภูมิสถานโบราณปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือสารตราของเจ้าพระยานครศรีธรรมราชมีไปถึงเจ้าเมืองพัทลุงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาเขียนขึ้นเมื่อวันเสาร์เดือน9ขึ้น8ค่ำปีรกาจุลศักราช1103ความตอน1ระบุว่าเพื่อช่วยเหลือในการสร้างพระอุโบสถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดองค์หนึ่งหล่อด้วยเงินอีกองค์หนึ่งส่งไปประดิษฐานไว้ที่วัดเขาอ้อสารตราโบราณฉบับนี้เดิมเก็บรักษาไว้ที่วัดเขาอ้อต่อมาได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงแต่บทคัดลอกที่จารย์จารึกบันทึกไว้เท่านั้นนอกจากหลักฐานโบราณที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของวัดเขาอ้อที่นี่ยังเป็นแหล่งสรรพวิชาอาคมทางไสยศาสตร์จนมีศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นตำนานเล่าขานขนานนามกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าสำนักเขาอ้อตักกศิลาไสยเวทแห่งแดนใต้
1: ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทสำนักที่มีความเชื่อทางด้านเวทมนต์คาถามีพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายตามความเชื่อของบรรพชนคนโบราณทั้งพิธีกินว่านยาหรือแช่ว่านยาซึ่งเป็นพิธีทางไสยศาสตร์ชั้นสูงของวัดเขาอ้อเชื่อกันว่าจะทำให้อยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงและอีกหนึ่งพิธีกรรมอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของวัดเขาอ้อที่ทำควบคู่กับพิธีแช่ว่านยาก็คือพิธีกินข้าวเหนียวดำหรือหุงข้าวเหนียวดำซึ่งในสมัยอดีตจะทำกันปีละ2ครั้งคือวันขึ้น15ค่ำเดือน5และวันขึ้น15ค่ำเดือน10แต่ในปัจจุบันจะนิยมทำกันในวันที่พระอาจารย์ผู้ทำพิธีทำนายแล้วว่าเป็นวันที่มีฤกษ์ดีสามารถประกอบพิธีได้โดยการนำเครื่องว่านสมุนไพรต่างๆไม่ต่ำกว่า108ชนิดมาผสมกันแล้วนำไปต้มเพื่อทำเป็นน้ำว่านยามาใช้หุงข้าวเหนียวดำโดยในการหุงข้าวเหนียวดำจะใช้ก้อนหิน3ก้อนซึ่งปลุกเสกแล้วมาทำก้อนเศร้าในการหุงข้าวเหนียวหลังจากนั้นพระอาจารย์จึงประกอบพิธีตามฤกษ์ยามที่กำหนดและนำข้าวสารข้าวเหนียวดำน้ำว่านยาและ

0: กรณ์ต่างๆมาลงอักขระเลขยันทำพิธีหุงข้าวเหนียวดำพร้อมทั้งทำพิธีเสกคาถาไปจนกว่าข้าวเหนียวจะสุกเสร็จแล้วจึงนำไปทำพิธีกินข้าวเหนียวดำซึ่งจะทำภายในพระอุโบสถหรือภายในถ้ำฉัตรทันบริเวณเขาอ้อในวันที่จัดพิธีจะมีบรรดามหาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลกันมาตามความเชื่อและพลังศรัทธาจนทำให้ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทแห่งนี้ขจรกระจายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วถิ่นฐานย่านเมืองพัทลุงและบริเวณใกล้เคียงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
1: ้คือในส่วนของวัดเขาอ้อนี้นะครับซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในปัจจุบันนะครับคนทั่วไปเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นแหล่งศึกษาทางไสยศาสตร์ของปากใต้ใกล้ๆเป็นตักศิลาทางไสยศาสตร์ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เขาเชื่อว่ามันจะทำให้อยู่ยงคงกระพันนะเช่นขุนพันธลักษณ์ราชเดชท่านเป็นศิษย์เขาอ้อท่านก็เคยมาแช่ยาอาบยาที่วัดเขาอ้อ
2: คือจริงๆแล้วตามอาจารย์ที่เคยทำหุงเหนียวคือเดือนเมษากับเดือนกันยาเขาเลือกเอาวันที่แข็งด้วยวันก็คือเป็นวันอังคารก็เป็นวันเขาส่วนมากเขาจะทำการหุงข้าวเหนียวนั้นเขาถือกันว่าหนึ่งเป็นยาสองคงกับปัญจาตรี
1: แต่ว่าจริงๆแล้วส่วนนี้มันมีคุณทางด้านสุขภาวะด้วยก็คือมันเป็นตัวยาที่สามารถถ้าอาบบ้านกินยากินเหนียวกินมันพวกนี้มันสามารถไปแก้โรคเช่นว่าโรคผิวหนังต่างๆเนี่ยอาจจะหายโรคเข็ดจอกปวดอะไรต่างๆพวกนี้มันจะหายได้เพราะว่าเรากินตัวยาสมุนไพรเข้าไปนั่นเองนะ
3: พิธีกินข้าวเหนียวดำนะครับก่อนจะป้อนก็จะมีเอาเท้าเหยียบบนเหล็กมีหนังหมีหนังเสือก็พวกนี้ก็มันแก้อาถรรพ์ทั้งหมดเลยก็หนังหมีหนังเสืออะไรอาจารย์ก็ป้อนให้คนละ3กรัม3กรัมแล้วก็มีน้ำมะนาวด้วยน้ำมะนาวนี่จะตั้งไม่ใช่ตั้งควยตั้งอะไรใช้กาตานั่งเสกจนน้ำมันเหลวๆนะครับเสกจนมันจะเหนียวแล้วเอามาป้อนให้ลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์กินมันใกล้กับอยู่ยงคงกระพัน
4: แต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ก็ต้องบวกกับผู้ที่รับพิธีการป้อนข้าวเหนียวดำต้องบัญญัติศีล5อยู่ในศีลในธรรมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมมันก็ไม่เกิดประสิทธิภาพแต่ถ้าบัญญัติศีล5อย่างเคร่งครัดอนุภาพของพิธีการกินข้าวเหนียวดำของสำนักเขาอ้อก็จะมีอนุภาพสูงส่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

อกจากความโด่งดังของสรรพวิชาอาคมทางไสยเวทแล้วนั้นถิ่นฐานโบราณย่านนี้ยังปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์ในอดีตนั่นคือเทวสถานสำคัญที่เก่าแก่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึง14ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกขานกันในปัจจุบันว่าถ้ำคูหาอยู่บริเวณใกล้วัดพระโคจังหวัดสงขลาซึ่งในบริเวณนี้เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมู่พราหมณ์พราหมณ์มีบทบาทสำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นอย่างมากในหัวเมืองพัทลุงตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนการปฏิรูปการปกครองของล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทั้งพิธีเสียเคราะห์เมืองพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแรกนาขวัญลุกการผ่านสมัยความสำคัญของพราหมณ์กับวิถีชีวิตคนเมืองพัทลุงกลับลดน้อยถอยลงหลงเหลือเป็นเพียงแค่คำกล่าวขานตำนานบ้านตำนานเมืองเท่านั้น

ชนกลุ่มหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยที่สืบเชื้อสายมาจากชนชั้นวรรณะพราหมณ์ในประเทศอินเดียเนื่องจากในสมัยโบราณอินเดียได้แบ่งชนชั้นในสังคมฮินดูออกเป็น4วรรณะคือวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์และวรรณะสูตรวรรณะพราหมณ์เป็นนักบวชผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อติดต่อกับเทพเจ้าจึงทำให้มีการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมพราหมณ์ออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในเอเชียอาคเนย์เช่นเขมรช

0: ่าโดยเฉพาะคาบสมุทรมาลายูและทางภาคใต้ของประเทศไทยจึงทำให้พราหมณ์เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในเมืองพัทลุงกว่าพันปีล่วงมาแล้วซึ่งเล่าขานเป็นตำนานท้องถิ่นสืบต่อกันมาว่าในสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ปราบปรามแคว้นกลิงคราชในประเทศอินเดียทำให้ชาวเมืองต่างๆได้รับความเดือดร้อนเพราะภัยสงครามชาวอินเดียพากันอพยพมายังแหลมมาลายูส่วนหนึ่งได้ขึ้นฝั่งที่เมืองท่าปะเหลียนเรียกชื่อในสมัยนั้นว่าปะแลนดาหรือปะลันดาแล้วเดินทางข้ามแหลมมาลายูมายังเมืองพัทลุงทางช่องเขาตระตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงชาวอินเดียบางส่วนได้เดินทางต่อเข้าไปในเขตอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงโดยล่องเรือลงไปตามลำน้ำฝาละมีและขึ้นฝั่งตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่บ้านท่าทิพย์ครูตำบลหานเทาอำเภอปากพยูนชาวอินเดียเหล่านี้ได้นำศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาเผยแผ่ให้แก่ชาวเมืองจนแพร่หลายอีกทั้งยังได้นำคติความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาเข้ามาผสมผสานกับลัทธิความเชื่อดั้งเดิมในท้องถิ่นและสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ศาสนาพราหมณ์เนี่ยความจริงมันเริ่ม

0: ก่อนศรีธรรมราชนี่หลังจากนั้นก็เข้ามาที่คาบสมุทรสทิงพระตรงนี้ตั้งแต่ปีว่าที่12แล้วหลังจากนั้นเมื่อเกิดเมืองพัทลุงขึ้นทางฝั่งวัดเขียนบางแก้วเนี่ยก็มีพราหมณ์บางกลุ่มเนี่ยก็ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่วัดเขียนบางแก้วที่เราเรียกกันว่าบวชพราหมณ์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือบวชพราหมณ์หรือเทวสถานของพราหมณ์นะชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดแกกชีหรือโคกแกกชีนะเพราะตรงนี้ก็ในสมัยวิทยานั้นก็เป็นสถานที่พราหมณ์ทำพิธีไปทำทางศาสนาและพิธีที่เกี่ยวบ้านเมืองที่พราหมณ์กลุ่มนี้จะเข้ามาทำพิธีกรรมต่างๆให้กับหัวเมืองต่างๆเช่นพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแลกนาขวัญหรือพิธีเสียเคราะห์เมืองแต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทำให้พราหมณ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ที่ลำปำเนี่ยค่อยๆอพยพเคลื่อนย้ายกระจายออกไปตามตัวเมืองพราหมณ์พวกนี้ก็เลยหมดบทบาทหันมาประกอบพิธีกรรมต่างๆให้กับชาวบ้าน
1: ปัจจุบันนี้ก็พราหมณ์ได้ทำหน้าที่ก็ได้ไปหนึ่งทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับตั้งศาลพระภูมิและก็ตรวจบ้านกับไล่สิ่งที่ชั่วร้ายให้กับชาวบ้านของที่ใช้ในการทำพิธีพราหมณ์ก็มีอยู่หนึ่งหนังสือองค์การเรียกว่าหนังสือบุตรอ่านเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายเพื่อที่จะให้เกิดสิริมงคลขึ้นกับบ้านเมืองมันดอเป็นสิ่งที่ว่าที่เวลาพิธีพราหมณ์ก็อ่านองค์การเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการแฝงบันดอเพื่อขับไล่ให้ออกไปสังนี้เพื่อที่จะว่าเพื่อเกิดให้เกิดเสียงปัดเป่าให้ได้ยินว่าได้ขับไล่ออกไปจากบริเวณนั้น
2: วัดปฏิบัติของพราหมณ์คือก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวนะและก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานหนักๆทำไร่ไถนาได้เหมือนกับคนปกติและอีกอย่างก็ต้องศึกษานะที่จะสวดมนต์ตามคัมภีร์โบราณนะเป็นบทสวดที่พราหมณ์จะต้องอ่านและสวดได้เพื่อจะนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมคำอ่านที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับของอินเดียมากจะขึ้นด้วยว่าโอมนะนมัสการพระศิวะทุกบทสุดท้ายจะจบด้วยนมัสวายะนมัสวายะนมัสวายะนะซึ่งทราบว่าที่อินเดียเขาก็ยังสวดกันอย่างนี้พราหมณ์ในพัทลุงที่เป็นสายเลือดพราหมณ์จริงๆตอนนี้หลงเหลืออยู่นะสามารถประกอบพิธีกรรมได้ก็คือ2คนนะแล้วก็ประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญอยู่ก็คือวันขึ้นปีใหม่พราหมณ์ก็คือวันขึ้น1ค่ำเดือน4นะตามจันทรคติเนี่ยพราหมณ์พัทลุงสามารถที่จะสืบทอดต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งได้มั้ยผมเชื่อว่าน่าจะมีต่ออีกสักช่วงหรือ2ช่วงหลังจากนี้นะครับแต่ถ้าหมดอีก2ช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีต่อหรือไม่ซึ่งเป็นวิกฤตในศาสนาที่เป็นหลักฐานนั่นเดิมที่เราเชื่อว่าพราหมณ์พัทลุงก็คือพราหมณ์อินเดียที่อพยพมาตั้งแต่สมัยในอดีตนะครับนั้นถ้าเมื่อไหร่พราหมณ์พัทลุงหมดก็คือประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งก็จะต้องขาดหาย
3: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของเมืองพัทลุงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมรู้สึกได้ว่าเรื่องราวการเดินทางผ่านตำนานเรื่องเล่าขานที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ปรากฏจดจารอยู่บนถิ่นฐานย่านเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัทลุงหรือที่จังหวัดไหนๆในเมืองไทยล้วนเป็นตำนานที่อยากให้ลูกหลานไทยทุกคนภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของมรดกอันล้ำค่าเหล่านี้ให้คงมีคงอยู่เคียงคู่กับประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งหลักหมุดจุดเริ่มแรกแห่งเรื่องราวเก่าการที่ได้รับการดังสรรบันดาลขึ้นมาจากภูมิปัญญาซึ่งเต็มไปด้วยสารถะของบรรดาบรรพชนคนพัทลุงเพราะตำนานเหล่านี้เปรียบประดุจดังต้นแบบของการอนุรักษ์ให้พิทักษ์รักษาศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตวัฒนธรรมในท้องถิ่นอันเป็นความภูมิใจของคนบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้มาช้านาน
0: ใน
4: ในช่วงที่บ้านเมืองยังไม่มีตัวบทกฎหมายที่มาบังคับใช้เราก็ใช้เรื่องของการเล่าตำนานให้ผู้คนได้มีความเชื่อมีความศรัทธาได้สร้างสรรค์จันโลงของสังคมให้พัฒนามาได้จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเยาวชนนั้นก็น่าจะได้นำเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์นะครับในการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีคุณค่าและก็ภาคภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นชาวจังหวัดพัทลุงนะครับ
5: การมีตำนานเล่าขานมาสืบสานให้ลูกหลานรุ่นหลังมันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าแล้วแต่ว่าคนรุ่นหลังจะคิดแบบไหน
2: ความสำคัญของเรื่องเล่าหรือตำนานต่างๆจึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานมีความตระหนักในการรักษามรดกนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองก็ดีภูมิปัญญาก็ดีสืบทอดต่อไปนะครับ
3: นี่คือบทสรุปของการเดินทางท่องไปพินิษฐ์นครในแดนดินฐานถิ่นโบราณชุมชนที่เรียกขานกันว่าพัทลุงเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีรากเหง้าเก่าการเป็นตำนานสืบสานมาถึงในปัจจุบันนี้สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของดีเอลและของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูป

0: แบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
0: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีพระราชประสงค์ให้สถาปนาขึ้นสำหรับพระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายที่ทรงจัดตั้งขึ้นครับวัดราชประดิษฐ์สร้างขึ้นตามธรรมเนียมโบราณที่ในราชธานีต้องมีวัดสำคัญ3วัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะและวัดราชประดิษฐ์วัดแห่งนี้เป็นวัดแรกในประเทศไทยที่มีมหาสีมาสามารถประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ได้ทั้งวัดเป็นที่มาของชื่อวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามมีบันทึกว่าเมื่อครั้งเริ่มสร้างวัดรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศแผ่พระราชกุศลบอกเข้าบินไหกระเทียมถมพื้นวัดโดยมีราษฎรสนใจนำไหกระเทียมมาบริจาคแลกกับการดูละครตามที่มีการประกาศไว้กันเอิกกระเริกทีเดียวครับ
1: อาคารหลักของวัดในเขตพุทธาวาสได้แก่พระวิหารหลวงและพระเจดีย์สร้างขึ้นอยู่บนฐานไทยทีเดียวกันที่ยกพื้นสูงทำให้เกิดความสง่างามและเป็นประธานของวัดพระปราสาทเจดีย์เป็นเจดีย์แบบพระราชนิยมในรัชกาลที่4สร้างด้วยหินอ่อนทรงระฆังภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระวิหารหลวงปลูกผนังด้วยหินอ่อนเช่นเดียวกับพระปราสาทเจดีย์หน้าบรรประดับตราพระราชลัญญากรประจำพระองค์รัชกาลที่4เพื่อสื่อว่าเป็นวัดที่พระองค์ทรงสถาปนาขึ้นซุ้มประตูหน้าต่างทรงยอดมงกุฎลงรักปิดทองบานประตูและหน้าต่างด้านนอกเป็นงานไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกด้านในเป็นงานเครื่องรักประดับมุกศิลปะและฝีมือช่างญี่ปุ่นภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธสิหังคปฏิมากรพระพุทธรูปปางสมาธิจำลองมาจากพระพุทธสีหิงใต้ฐานบรรจุพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารของรัชกาลที่4จิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่4คือภาพทรงทอดพระเนตรสุริยุปราคาประจักษ์พยานแห่งพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์รวมทั้งภาพพระราชพิธี12เดือนแสดงให้เห็นพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ที่ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการพระราชพิธีของบ้านเมืองให้เหมาะสมกับยุคสมัย
0: วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารสถาปนาขึ้นด้วยพระราชศรัทธาของรัชกาลที่4ร่วมกับราษฎรในสมัยนั้นซึ่งถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่มายังราษฎรของพระองค์โดยแท้

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมา

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์พบกันที
1: ่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันเหรอคะ
0: วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องราวของธรณีวิทยากันครับน้องเฟย
1: ์ต้องไม่เกี่ยวกับดินหรือเปล่าคะ
0: ใกล้เคียงนะครับธรณีวิทยาเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของดินหินแร่พืชสัตว์ทรัพยากรธรรมชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆครับซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้เอาไว้ให้พวกเราได้สามารถมาศึกษาหาความรู้กันได้ครับ
1: งั้นการศึกษาด้านธรณีวิทยาเนี่ยก็เหมือนเรียนรู้การกำเนิดโลกหินแร่ต่างๆใช่ไหมคะ
0: นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาเนี่ยนะครับเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญมากครับเพราะว่าจะเป็นองค์ความรู้ที่ทำให้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดสรรทรัพยากรเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและสามารถทำให้เราในฐานะมนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขครับ
1: โอ้ยอย่างนี้ก็น่าตื่นเต้นมากๆเลยสิคะ
0: ใช่ครับน้องเฟย์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันในพิพิธภัณฑ์พร้อมๆกันเลยครับไปเลย

0: เฟย์ครับเราต้องไม่ลืมที่จะใช้แอลเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดีมากเลยครับขอบคุณครับเฟย์ครับในเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาเนี่ยอยู่หลายแห่งเลยนะครับอย่างเช่นที่นี่คือสวนสาธารณะรักษาวารินหรือว่าพุน้ำร้อนหาดส้มแป้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองครับพุน้ำร้อนหรือว่าน้ำพุร้อนเนี่ยนะครับเกิดจากการกระทำของน้ำใต้ดินครับที่มีพลังงานจากใต้เปลือกโลกแล้วก็ดันให้น้ำใต้ดินเนี่ยนะครับที่มีอุณหภูมิสูงผุดขึ้นมาเกิดเป็นน้ำพุร้อนหรือว่าพุน้ำร้อนให้เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางต่างๆได้ครับ
1: แล้วมันจะร้อนตลอดเลยหรือเปล่าคะเพราะว่าหนูเคยคิดว่ามันจะมีไฟอยู่ใต้น้ำอะค่ะ
0: ไม่ใช่ครับเพราะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยนะครับมันมีพลังงานที่มีความร้อนสูงอยู่ครับเพราะว่าเรามีหินหนืดหรือว่าแมกมานะครับที่เคลื่อนตัวอยู่ใต้เปลือกโลกซึ่งเป็นหินที่มีอุณหภูมิสูงมากแล้วก็พลังงานความร้อนจากหินหนืดเหล่านี้แหละครับที่จะช่วยดันให้น้ำใต้ดินเนี่ยนะครับผุดขึ้นมากลายเป็นน้ำพุร้อนได้ครับจริงๆคนเราเนี่ยนะครับก็เอาน้ำพุร้อนหรือว่าพุน้ำร้อนเนี่ยนะครับไปใช้ประโยชน์ได้หลายทางเลยนะครับที่เด่นๆก็จะเป็นเรื่องของการรักษาโรคครับเพราะว่าในพุน้ำร้อนหรือว่าในน้ำพุร้อนนะครับก็จะมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์กับร่างกายของเราเนี่ยอยู่หลายประเภทเลยครับส่วนที่นี่นะครับก็คือสุสานหอยแหลมโพหรือว่านักท่องเที่ยวจะรู้จักกันในชื่อสุสานหอย75ล้านปีอยู่ที่แหลมโพอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับแล้วก็ที่นี่นะครับก็เป็นลักษณะทางภูมิประเทศที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่โดดเด่นทางธรณีวิทยาเลยนั่นก็คือเกาะตาปูนั่นเองครับนะฮะซึ่งเราจะเรียกเกาะแบบนี้นะครับว่าเป็นเกาะหินโด่งครับก็คือเป็นเกาะที่หลุดออกมานะครับจากชายฝั่งเนื่องจากการถูกกัดเซาะโดยคลื่นลมแล้วก็กระแสน้ำนั่นเองครับ
1: แล้วตรงนี้มันอยู่ติดกันเหรอคะตอนแรกอะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับตอนแรกนะครับเกาะตาปูเนี่ยก็อยู่ติดกับภูเขาทางด้านนี้แหละครับซึ่งเป็นเกาะชื่อว่าเกาะพิงกันครับแต่ว่าเนื่องจากการกระทำของคลื่นลมกระแสน้ำและกระบวนการทางธรณีวิทยาอื่นๆสุดท้ายแล้วเกาะตาปูก็เลยแยกตัวออกมากลายเป็นเกาะหินโด่งหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า sea stack ครับ
1: ผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าคลื่นน้ำลมพวกนี้จะทำให้หินก้อนเนี่ยแบบจมลงไปได
0: ้มันไม่ได้จมออกมาครับแต่ว่ามันเป็นการแยกตัวออกมาจากเกาะที่เป็นเกาะใหญ่มาเป็นเกาะเล็กๆนั่นเองซึ่งเกาะนี้นะครับนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยจะรู้จักกันในชื่อของเกาะเจมส์บอนด์เพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะเคยดูภาพยนตร์จากต่างประเทศแล้วเขาก็ใช้ที่นี่เป็นที่ในการถ่ายทำครับแล้วก็ยังมีหินอีกชนิดหนึ่งนะครับน้องเฟย์ที่เป็นหินที่แปลกตามากเลยนั่นก็คือหินเจดีย์ซัดอยู่ในอุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดปราจีนบุรีนะครับน้องเฟย์ทราบไหมครับว่าทำไมเราถึงมีหินที่มีลักษณะแปลกๆแบบนี
1: ้เพราะธรรมชาติกัดเซาะอีกหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับแล้วน้องเฟย์คิดว่าตัวการไหนทางธรรมชาติที่เป็นตัวการที่กัดเซาะจนกระทั่งหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยสามารถที่จะกลายเป็นริ้วๆแบบนี้จนมีลักษณะคล้ายกับสมองได้ครับ
1: ลมเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าลมเนี่ยนะครับจะนำพาความชื้นมาครับนะฮะลมและความชื้นเนี่ยนะครับก็จะช่วยกัดเซาะจนกระทั่งหินก้อนใหญ่ๆมีริ้วรอยเป็นรูปร่างต่างๆได้นะครับแล้วก็นี่ก็คือตัวอย่างสำคัญอีกหนึ่งอันนะครับที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจครับ

0: เฟย์ครับในประเทศไทยของเราเนี่ยเรามีภูเขาอยู่หลายประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาที่เป็นอย่างภูเขาไฟนะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับจริงๆเรามีภูเขาไฟที่ดับสนิทไปแล้วเนี่ยนะครับอยู่หลายลูกด้วยกันครับหลักๆ ก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ภาคเหนือในจังหวัดลำปางครับ
1: แล้วภูเขาไฟที่ดับไปแล้วมันมีโอกาสที่จะผุดขึ้นมาใหม่ได้ไหม
0: ไม่มีแล้วครับเพราะว่าหินหนืดที่อยู่ใต้เปลือกโลกเนี่ยนะครับได้เย็นตัวไปแล้วนะครับในประเทศไทยของเราไม่มีภูเขาไฟที่มีพลังหรือภูเขาไฟที่สามารถระเบิดได้อีกต่อไปแล้วครับแต่ว่าทั่วโลกเนี่ยยังมีภูเขาไฟที่มีพลังอยู่มากมายเลยนะครับประมาณกันว่ามีอยู่มากกว่า 1,000 ลูกเลยครับบริเวณภาคเหนือเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งภูมิภาคครับที่จะมีเทือกเขาสลับซับซ้อนมากมายนะครับซึ่งการเกิดขึ้นของเทือกเขาเนี่ยก็เกิดจากแรงดันนะครับของแรงที่เกิดจากใต้เปลือกโลกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเลยทำให้มีการดันตัวเป็นเทือกเขานะครับภาคเหนือเนี่ยมีการกระทำทางธรณีวิทยาเหล่านี้เยอะครับจึงทำให้ภาคเหนือเนี่ยเป็นบริเวณที่มีเทือกเขาสลับซับซ้อนมากกว่าภาคอื่นครับ
2: หินในมหายุคพาลิโอโซอิกตอนบนประกอบด้วยหินยุคคาร์บอนิเฟอรัสถึงหินยุคเพอร์เมียนหินมหายุค
0: พวกนี้จะเป็นหินชั้นหรือว่าเป็นหินตะกอนครับซึ่งเป็นหินที่เกิดจากการทับถมกันของพวกตะกอนต่างๆโดยอาศัยพวกลมน้ำอะไรพวกนี้พัดพามาจนกระทั่งมันสามารถยึดเกาะกันได้กลายเป็นหินชั้นหรือหินตะกอน

0: น้องเฟย์ครับธรณีพิบัติภัยนะครับนั่นก็คือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับดินครับผมซึ่งธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีอยู่หลายประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลุมยุบตะหลิ่งทรุดแผ่นดินไหวการเกิดสึนามิหรือว่าดินถล่มครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ตึกหรืออาคารเนี่ยมีการสร้างโครงสร้างที่มีการรองรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเอาไว้จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวน้องเฟย์ลองไปกดปุ่มนั้นดูนะครับเราลองมาดูกันว่าอาคารที่มีระบบการรองรับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยเขาทำงานกันยังไงครับเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับมันจะมีแรงสั่นสะเทือนจากใต้เปลือกโลกนะครับทำให้บริเวณพื้นผิวของโลกเนี่ยเกิดการสั่นไหวครับนะฮะอาจจะสั่นเป็นแนวราบหรือว่าอาจจะสั่นเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวดิ่งก็ได้นะครับซึ่งการสั่นไหวเหล่านี้นะครับล้วนจะทำให้เกิดความเสียหายให้เกิดขึ้นกับอาคารบ้านเรือนแล้วก็ชีวิตทรัพย์สินของผู้คนได้ครับฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าอาคารเนี่ยนะครับมีระบบการรองรับแผ่นดินไหวที่ดีนะครับอาคารก็จะสามารถลดแรงสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็ลดแรงกระทำต่อตัวอาคารได้ก็จะทำให้อาคารเหล่านั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะคงโครงสร้างอยู่ได้แล้วก็ไม่พังถล่มลงมาครับน้องเฟย์ครับเป็นยังไงบ้างครับไปชมนิทรรศการเกี่ยวกับภัยพิบัติมาแล้วน้องเฟย์เคยเจอภัยพิบัติอะไรในชีวิตประจำวันบ้างครับ
1: ก็มีน้ำท่วมกับพายุฝนนะคะ
0: แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทั้งน้ำท่วมแล้วก็พายุฝนเนี่ยอาจจะเป็นแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนิยามของภัยพิบัติเนี่ยนะครับหมายความว่าเป็นภัยที่ก่อให้เกิดความในวงกว้างต่อสิ่งแวดล้อมชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของมนุษย์ครับที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเกิดภัยพิบัติซึ่งภัยพิบัติเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ครับ
1: เหมือนข่าวในต่างประเทศที่วางระเบิดหรือเปล่าคะ
0: เหตุอุบัติเหตุหรือว่าเหตุวางระเบิดในต่างประเทศก็เป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นส่วนมากในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติครับในประเทศไทยของเรานะครับเคยเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายครั้งเลยครับเช่นอุทกภัยนะครับหรือว่าน้ําท่วมครั้งใหญ่โดยน้ําท่วมครั้งใหญ่ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินแล้วก็มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมากมายมหาศาลเลยนั่นก็คือเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี2554และอีกเหตุการณ์นึงนะครับที่คุณครูเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยยังคงจำได้อย่างแม่นยำแต่ตอนนั้นเนี่ยน้องเฟย์อาจจะยังไม่เกิดนั่นก็คือเหตุการณ์สึนามิครับ
1: สึนามิคืออะไรเหรอคะ
0: สึนามิเนี่ยนะครับเป็นคลื่นทะเลขนาดใหญ่ครับที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและมีพลังมากครับคลื่นสึนามิเป็นคลื่นที่มีความสูงมากนะครับเมื่อเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งครับประเทศของเรานะครับเคยเกิดเหตุการณ์สึนามิซึ่งมีผลกระทบในทุกจังหวัดของชายฝั่งทะเลอันดามันครับได้แก่จังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลครับตอนนั้นนะครับได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เลยนะครับในมหาสมุทรอินเดียมีความรุนแรงมากถึง 8.7 ริกเตอร์ส่งผลให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามินะครับซัดเข้าที่ชายฝั่งของหลายประเทศที่อยู่รอบมหาสมุทรอินเดียครับทำให้มีผู้คนสูญหายเสียชีวิตแล้วก็บ้านเมืองเนี่ยพังเสียหายอย่างหนักในหลายประเทศ

0: เทศครับในครั้งนั้นนะครับคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยคาดไม่ถึงครับว่าจะเกิดเหตุการณ์สึนามิขึ้นเพราะว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยไม่เคยเจอกับเรื่องราวของสึนามิมาก่อนนะครับอาจจะเคยเกิดขึ้นในต่างประเทศแต่ว่าความรู้ความเข้าใจของคนไทยในการรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้ก็ยังจำกัดอยู่ครับแต่ต่อมานะครับเมื่อคนไทยเริ่มรู้จักคลื่นยักษ์สึนามิมากขึ้นจึงทำให้เกิดการเรียนรู้และรู้จักวิธีที่เราจะสามารถเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะต้องเตรียมพร้อมแล้วเราจะต้องมีความรู้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการที่เราไม่ใช่คนที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ติดทะเลเราอาจจะเกิดความไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลเราจึงควรจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคลื่นสึนามิเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราจะได้สามารถรับมือได้อย่างทันท่วงทีคร
1: ับ ที่นี่津波が発生した場合にどこ
2: ครับนะฮะอันนี้เป็นแผนที่นะครับที่มีการสันนิษฐานว่านะครับจะมีคลื่นยักษ์สึนามิพัดเข้ามานะครับเพราะว่า เมืองคามากุระเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่นะครับสมัยก่อนเคยมีสึนามิคลื่นยักษ์พัดเข้ามาดังนั้นนะฮะหลังจากที่เกิดภัยพิบัติของประเทศญี่ปุ่นหลายๆที่นะครับที่นี่ก็เลยมีการเตรียมพร้อมไว้ก่อนครับว่าถ้ามีคลื่นยักษ์เข้ามาเนี่ยฮะจะมีการเตรียมพร้อมยังไงหนีไปที่ไหนมีการวางแผนเพราะว่าอนาคตอาจจะมีอีกครับแล้วถ้าเราไม่เตรียมพร้อมชีวิตผู้คนจะเป็นยังไงเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆเลยครับ
1: ฮูโกะはもちろん難しいそれから流されてしまうというのがありますので
2: นี่ก็เป็นแผนที่นะครับแผนผังของเมืองคามากุระนะครับจะมีสีนะครับสีนี้หมายถึงอะไรเป็นสีของสึนามินะครับจะมีสีแดงคือคลื่นยักษ์จะสูงที่สุดนะครับประมาณ 14.5 เมตรเลยนะสีม่วงก็จะสูงรองลงมานะครับก็จะเป็นประมาณ10เมตรเลยนะแล้วก็ไปเรื่อยๆเป็นเรื่อยจนเป็นสีเหลืองครับสีเหลืองนี้ก็จะมีประมาณครับ 0.5 เมตรครับดูสิครับว่าคลื่นนี้เข้าไปข้างในจากชายหาดเนี่ยฮะเมื่อมีคลื่นยักษ์สึนามิเข้าไปนะครับเข้าไปเนี้ยประมาณ 3-4 กิโลเลยนะ
3: โดยภาพรวมนี่คือการทำภาพจำลองเพื่อที่จะรู้จุดอันตรายและสถานที่ปลอดภัยค่ะแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นความวุ่นวายสับสนเกิดขึ้นแน่ดังนั้นกระบวนการพาตัวเองไปสู่จุดปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะ
4: どこが逃げるところなんですか
1: はい
4: だったり
1: はい
4: 高台だったり
1: えこの地図の中ではですね、はい、この緑色の四角で、こちら側の高台、やや高くなっているところ。
2: เมื่อมีแผ่นดินไหวแล้วนะครับจะมีสัญญาณเตือนภัยเป็นเสียงนะครับออกมานะครับให้ทุกคนเตรียมหนีไปที่เนินสูงหรือหนีไปบนตึกนะครับซึ่งทุกคนนะฮะที่อยู่ในเมืองนี้จะเรียนรู้ว่าตรงไหนเป็นที่เนินสูงและตรงไหนเป็นตึกที่จะหนีขึ้นไปบนตึกน่าจะปลอดภัยครับโดยการนะครับนี่จะมีนะฮะแผนที่นะครับนี่ครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้ไม่มีเนินสูงนะครับแต่มีภาพของตึกนะฮะแสดงว่าอะไรคนที่อยู่แถวนี้นะครับสามารถวิ่งขึ้นไปอยู่บนตึกแล้วจะปลอดภัยนะครับตึกนี้จะปลอดภัยนะอย่างที่ตรงนี้นะฮะเป็นอะไรหมายถึงอะไรหมายถึงเนินสูงครับก็จะมีภาพสีเขียวๆเนี่ยนะครับให้ทุกคนได้เรียนรู้ตรงไหนเป็นที่ที่หนีแล้วปลอดภัยและก็หนีได้ทันเวลา
3: และเวลาที่จะหนีมีอยู่มากน้อยแค่ไหนเขาก็ได้คำนวณเอาไว้แล้วด้วยนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้ระลึกไว้อยู่เสมอว่าต้องรีบขนาดไหนค่ะ
1: คามากุระで一番その早くに津波が到達するというケースを
2: ถ้ามีคลื่นยักษ์นะครับมานะครับจากแผ่นดินไหวนะฮะจะมาถึงที่หาดทรายตรงนี้ใช้เวลา8นาทีนะครับคำว่า8นาทีเนี่ยนะครับพวกเราหรือผู้คนนะฮะประชาชนจะต้องหนีขึ้นไปในที่เนินสูงหรือบนตึกให้ทัน8นาทีดังนั้นเขาก็จะมีการวางแผนว่าคนที่อยู่แถวไหนควรจะไปที่ตึกไหนคนที่อยู่แถวไหนควรจะไปที่เนินสูงตรงไหนภายใน8นาที
3: นี่แหละค่ะคือความหมายของ8นาทีแห่งความอยู่รอดสำหรับที่เมืองนี้สถานที่หลบภัยก็คือโรงเรียนในเมืองนี่เองค่ะและก็ไม่ใช่แค่เตรียมสถานที่นะคะเพราะในยามนั้นทุกคนหนีเอาตัวรอดมาแบบตัวเปล่าแน่ๆดังนั้นจะต้องเตรียมการหลายอย่างไว้ตลอดเวลาด้วยค่ะ
2: โอ้ครับคุณผู้ชมนี่ครับคือนะฮะศูนย์ประชาการป้องกันภัยพิบัตินะครับ ของเมืองคามากุระครับ

0: ทางในอำเภอนะฮะหรือผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยก็จะมาประชุมที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้นะครับน้ำท่วมหรือมีไต้ฝุ่นนะครับมีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการประชุมกันที่นี่ครับ
1: ですので学校に防災倉庫という防災備蓄用の倉庫を設けまして、
0: ถ้าเกิดนะครับภัยพิบัติขึ้นมาแล้วผู้คนไม่สามารถอยู่ที่บ้านได้นะครับจะจัดที่อยู่ให้กับประชาชนอยู่ได้อย่างไรนะครับสำหรับที่นี่คำตอบก็คือนะให้ประชาชนมาหลบภัยอยู่ที่โรงเรียนต่างๆที่อยู่ที่นี่ครับและที่โรงเรียนนี้ก็จะมีการเตรียมนะครับอาหารอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มนะครับยารักษาโรคต่างๆนี้เตรียมไว้ในโกดังเก็บเสบียงเก็บผ้าห่มเก็บอาหารเก็บอะไรต่างๆไว้ครับเพื่อนะครับเวลามีภัยพิบัติจะได้ให้ประชาชนมาอยู่ที่นั่นได้ครับอาจจะเป็นที่พักชั่วคราวด้วยครับ
1: それから備蓄の方は、そうですね。今鎌倉市全体でだいたい30万食ぐらいの数を確保しています。
0: ที่นี่ครับถ้าเกิดภัยพิบัติแล้วเนี่ยจะมีการเตรียมพร้อมขนาดไหนนะครับก็สถานที่ที่จะให้เป็นที่พักชั่วคราวนะครับก็คือมีโรงเรียนนะครับใน1โรงเรียนเนี่ยจะมีคนมาพักที่นี่ได้ประมาณนะฮะ 1,000 คนนะฮะมีอยู่25โรงเรียนในอำเภอนี้นะครับอาหารสามารถทานได้นะประมาณ300,000มื้อนะครับในช่วงเวลาที่จะเตรียมแต่ว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถือว่าพอไหมก็ถือว่าไม่พอแต่หลังจากนั้นก็จะมีรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นๆมาช่วยซัพพอร์ตให้ต่อครับ
2: จะเห็นได้เลยนะครับว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขาจะมีความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติสึนามิเนี่ยอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าคนในพื้นที่นะครับจะต้องมีการฝึกเตรียมตัวทําความรู้จักกับป้ายเตือนและสัญญาณเตือนต่างๆนะครับเช่นระดับน้ําที่ลดลงอย่างรวดเร็วสัญญาณเตือนภัยจากภาครัฐแล้วก็ข้อความเตือนภัยผ่านทางข้อมูลข่าวสารช่องทางต่างๆครับ
3: งั้นต่อไปนี้เนี่ยเวลาหนูไปเที่ยวไหนหนูจะคอยสังเกตให้มากขึ้นค่ะ
2: ใช่ครับและประเทศของเรานะครับก็มีพื้นที่หนึ่งนะครับซึ่งต้องเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศเฝ้าระวังแผ่นดินไหวอยู่อย่างสม่ำเสมอเลยครับนั่นคือพื้นที่จังหวัดภาคเหนือครับเนื่องจากว่าที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยนั้นเคยประสบกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดเมื่อปี2557ครับเดี๋ยวเราลองไปชมกันดีกว่านะครับว่าในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการในการรับมือแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการเกิดแผ่นดินไหวได้อย่างไรบ้างเราไปชมกันดีกว่าครับ
4: เฮ้ย
5: 1回を押してください今10回
4: に今どんな話ですか
5: 今ここは今10回にいて
4: 真冬
5: の6時夕方の午後6時です
0: ครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในลิฟต์ชั้น10กำลังจะไปชั้น1นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับจะปิดประตูเกิดอะไรขึ้นปึ๊บกำลังลงมาครับ
6: ยกตัวเดสเซนเตอร์ตัวนี้

0: นี่เป็นเหตุการณ์จำลองที่เกิดเวลา6โมงเย็นเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังเดินทางกลับบ้านเมื่อเกิดเหตุทุกคนจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือและเมื่อออกจากลิฟต์แล้วเหตุการณ์ก็ยังดำเนินต่อไปค่ะตามไปดูกันค่ะว่าคุณฟูจิจะต้องเผชิญกับอะไรอีกบ้าง
1: บิลの外に脱出してみたら街はこんな風になっていたっていう
2: ออกมานอกตึกแล้วเนี่ยตกใจมากมีไฟขึ้นกำแพงล้มนะฮะเสาล้มแอร์กำลังจะตกหน้าต่างกำลังจะแตกกันนะฮะแล้วเราจะเตรียมตัวยังไงออกมาข้างนอกตึกแล้วตกใจเลยครับมีอะไรเกิดขึ้นจำลองแบบนี้ครับ
0: เมื่อเกิดแผ่นดินไหวหากมีความรุนแรงสูงสิ่งที่ตามมาก็คืออาจเกิดไฟไหม้ได้ค่ะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรหากพบเหตุการณ์ไฟไหม
2: ้มีคำถาม5ข้อเพื่อที่จะอยู่รอดได้เกิน72ชั่วโมงต้องทำยังไงครับขอดูคำถามนะปัจจุบันนี้นะฮะมีไฟไหม้ที่ไหนบ้างระหว่างนะครับร้านราเมงร้านเสริมสวยแล้วก็ในร้านต่างๆนะครับให้หาร้านที่ในจุดที่มีไฟไหม้ก่อนนะครับจุดไหนเอ่ยเอ้ยอ๋อここですねนี่ไงร้านราเมงไฟไหม้อยู่ということはおすんですねแล้วเจอแล้วที่ร้านราเมงมีไฟไหม้อยู่โอเคครับสิ่งแรกที่พวกเราจะต้องช่วยเหลือกันเลยนะครับเจอไฟไหม้แล้วให้เราโทรศัพท์ไปติดต่อดับเพลิงให้ช่วยดับนะครับจะได้ช่วยไม่ให้เพลิงไหม้ลามไปที่อื่นในกรณีนะครับที่มีแผ่นดินไหวกระจกจะแตกแล้วก็พวกแอร์หรือพวกสิ่งต่างๆเนี่ยจะตกมาได้นะครับแล้วก็พวกป้ายจะตกมาได้ให้พยายามเดินอยู่กลางถนนอย่าอยู่ข้างถนน
0: สิ่งสำคัญอีกอย่างที่เป็นข้อมูลที่เราทุกคนควรจะทราบก็คือพอจะเดาได้ไหมคะว่าคืออะไรสิ่งนี้ประชาชนทุกคนควรรู้แล้วก็ระลึกไว้ทุกขณะจิตเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะ
1: 会社の近くの避難場所を知っているかな？
2: มีคำถามเตือนใจเราอีกแล้วคุณรู้ไหมว่าสถานหลบเพลิงของเมืองของคุณอยู่ที่ไหนผมไม่รู้ดังนั้นต้องขออนุญาตกดปุ่มไม่รู้จะชิดานายกาลาโอชิมัสอย่าไอ้ยาถ้าไม่ได้นะฮะคุณต้องประชุมกับคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาไว้ก่อนนะว่าถ้ามีเหตุด่วนเหตุร้ายยังไงเราควรจะต้องเตรียมตัวกันยังไงก่อนนี่คือสิ่งสำคัญที่เราต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอครับ
0: แล้วคำถามต่อไปที่เราต้องรู้คืออะไรคะคุณฟูจิ
2: เมื่อแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเราจะคิดไม่ถึงใช่ไหมว่าท่อที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยมันเริ่มเอ่อขึ้นมาเพราะท่อแตก
3: มันเรากดเป็นไม่ได้เลยนะเพราะว่าท่อแตกเนาะโอเค
1: まず説明さっきのやつの説明液状化の説明が出てます
2: มีคำถามว่าถ้าเกิดเพลิงไหม้นะครับเราจะหนีกันยังไงข้อที่หนึ่งคือมีสมาธิแล้วก็ค่อยเดินอย่ารีบอันที่สองให้รีบเลยนะฮะคำตอบว่าโอ้ซีเจนเดี๋ยวนี้ผมจะเลือกนะครับให้เราใจเย็นๆก็ค่อยเดินครับโอเคผ่านครับ
0: ตอนนี้คุณฟูจิเดินมาพบเหตุการณ์น่าตื่นเต้นแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นคะได้ยินเสียงคนร้องตะโกนด้วยจะทำยังไงต่อดี
2: โอ้ยน่าสงสารจังเลยอ่ะมันใครอยู่ไหมเนี่ยบ้านเก่าๆที่พังนะฮะตอนนี้มีใครอยู่ข้างในแล้วเนี่ยถ้าบ้านเก่าๆนะฮะพยายามอย่าเข้าใกล้เพราะว่ามันจะถล่มเข้ามาได้นะครับแต่ตอนนี้มีคนอยู่ข้างในเนี่ยจะต้องติดต่อหาหน่วยงานมาช่วยให้ได้แล้วเนี่ย
0: นี่แค่สถานการณ์จำลองพอได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือเราเองยังตกใจเลยนะคะคิดดูสิคะว่าในเหตุการณ์จริงจะน่ากลัวกว่านี้ขนาดไหนนี่จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการฝึกอบรมประชาชนอยู่เสมอจะได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อช่วยทั้งตัวเองและก็ผู้อื่นได้ทันท่วงทีค่ะ
2: ตอนนี้เรามาที่บ้านใหม่นะครับบ้านที่ยังไม่พังนะครับดูสิครับว่าตู้เห็นไหมจะมีเสาค้ำไม่ให้ล้มตู้นี้มีตัวยึดไม่ให้ตู้ล้มนะฮะโอกาสที่จะหนีเมื่อเวลามีเพลิงไหม้จะหนีได้ง่ายกว่านะ
4: น้องเฟย์ครับแผ่นดินไหวเนี่ยก็เหมือนกับสึนามินะครับที่คนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่ถ้าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นจะได้รับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีครับแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับเป็นภัยที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกจนทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสทราบเลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะเกิดแผ่นดินไหว
5: น่ากลัวจังเลยนะคะครู
4: ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติการที่เรามีความรู้จะทำให้เราสามารถป้องกันตัวเองได้ครับ
5: แล้วแผ่นดินไหวมันเหมือนกันทุกครั้งไหมคะ
4: จริงๆไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดจาก3สาเหตุหลักๆด้วยกันครับและมีแรงสั่นสะเทือนที่ไม่เท่ากันโดยสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั่นก็คือ1แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เข้าหากันหรือ2แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เฉือนกันและ3แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่แยกออกจากกันโดยจุดกำเนิดแผ่นดินไหวนะครับจะมีความเสียหายมากที่สุดส่วนบริเวณที่ห่างออกไปความรุนแรงจะลดลงตามลำดับครับโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวนะครับจะทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนทำให้เกิดดินถล่มหรือว่าพื้นดินแยกบ้านเรือนและผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วยครับ
5: แล้วผู้หนึ่งจะต้องเตรียมตัวยังไงอะคะ
4: เราจะต้องหมั่นติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับเราจะต้องซ้อมอพยพหนีภัยแผ่นดินไหวอยู่เสมอสร้างบ้านเรือนป้องกันแผ่นดินไหวเวลาที่เราอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยถ้าอยู่นอกอาคารก็ให้รีบหนีไปในที่โล่งแจ้งถ้าอยู่ใต้อาคารนะครับไม่สามารถหนีออกไปได้ให้ไปอยู่ที่บริเวณเสาที่มีแรงหรือว่าหลบอยู่ใต้โต๊ะครับนอกจากนี้นะครับเรายังห้ามใช้ลิฟต์ในการหนีออกนอกอาคารด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับแผ่นดินไหวเนี่ยมักจะมี after shock หรือว่าแผ่นดินไหวตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวแล้วในที่สุดครับ
5: งั้นอย่างนี้เวลาหนูไปเที่ยวหนูก็ต้องระมัดระวังทั้งแผ่นดินไหวทั้งสึนามิเลยสิคะ
4: ใช่ครับและถ้าเกิดว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีสติด้วยเนี่ยเวลาเราไปที่ไหนเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับ
5: ค่ะครู
4: เอาล่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราจะต้องกลับบ้านแล้วครับวันหลังเราค่อยมาเที่ยวกันใหม่เนาะ
5: ได้ค่ะ
4: และสำหรับในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆทุกคนนะครับไปชมอะไรน่าสนุกน่าสนใจและน่าตื่นเต้นขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
5: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนู
4: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแรงปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแรงแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชน์แล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชน์อันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลยสมมุติทำใบไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: บางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปนี่ใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากย้ำเป็นเขตแดงหมู่บ้านด้วย
1: อ๋อระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนกับบ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้าน
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศรีเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วลมแล้วลมแล้วตามอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านโรงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
1: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ
0: ที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
2: ครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลยหวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาดครับ
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือน

0: นี้เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ๆไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้รสฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: นี้เนี่ยถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต๋านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต๋านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: ก็เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นกฎที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้มันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่มผืนป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในนะน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้ว

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไปทำกับข้าวกัน

0: ำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่ๆบางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมือง
0: ไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะ
1: นี่
0: อันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได้
1: ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงจริงด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำๆซึมๆอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆและเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีๆค่ะค่ะ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโรสเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: ียดสุด
1: ๆโหหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: นะคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมพี่เมย
2: ์ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
3: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้าค่ะ
1: เกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
2: ะ
1: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อร่อยมาก
3: ส่วนผักอิโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอิโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอิโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: จานที่สองของเรานะคะเราจะทำเป็นตำหยวกเนา
1: ะ
0: ตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ไหมคะเหมือนส้มตำ
1: เลยค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ี้เขาทำให้เป็นซีกๆแบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทำแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทำมาให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะเราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
1: น้ำตาลนิดนึง
0: น้ำตาลทราย
1: นิดนึงนะคะ
0: ปึ๊บความที่ครกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เยอะทำทีเดียวตำมาในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บี้ๆหน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: หลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเนาะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอร่อยมากนี่อีก
1: ต้องใช้ต้องชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอ่ะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: ี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: พี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดเว้ยเจอจังหวะเจอจังหวะฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี

0: เมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรถได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการผ่านและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษฐ์อยู่2แห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษฐ์นอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ

หากเราจะตรวจสอบข่าวสารความเป็นไปหรือว่าข่าวคราวของบ้านเมืองก็คงจะหนีไม่พ้นสื่อออนไลน์แต่ถ้าเราลองย้อนกลับไปในไม่กี่ปีที่

0: มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วหนังสือพิมพ์เล่มแรกจะหน้าตาเป็นยังไงกันนะ
1: สมัยรัชกาลที่5เล่มแรกเป็นหนังสือขาวดำข่าวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์อะไรอย่างนี้โดยมาก
2: คิดว่าน่าจะเป็นรอ6ค่ะพวกการดนตรีอะไรอย่างนี้ไหมคะแบบสมัยก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
3: ตั้งแต่เริ่มมีการจารึกศิลาจารึกปะเป็นกระดาษบางๆน่าจะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย
4: ผมว่าน่าจะมีตั้งแต่รัชกาลที่5มั้งครับน่าจะเป็นกระดาษแผ่นเดียวยาวๆหน่อยอะครับเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับพวกฝรั่งที่เข้ามาในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยครับ
5: รอ7ป่ะก็คงต้องเป็นอ่ะค่ะแล้วก็ข่าวด้านการเมืองอย่างเดียว
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับมิ้นแล้วก็รายการคลายสงวนอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยมิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายสงวนในเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนั่นก็คือเรื่องของหนังสือพิมพ์ค่ะคุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมคะว่าหนังสือพิมพ์จะมาสงวนเรื่องอะไรมิ้นสงวนเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่าหนังสือพิมพ์ฉบับแรกเนี่ยเขาหน้าตาเป็นยังไงแต่ถ้าจะหาหนังสือพิมพ์ฉบับแรกก็ต้องมาที่โรงพิมพ์ใช่ไหมคะและแถวๆนี้เนี่ยแหละค่ะมิ้นได้ยินมาว่ามีโรงพิมพ์ที่เก่าแก่มากอยู่ที่นึงเพราะฉะนั้นเราไปคลายสงวนด้วยกันเลยนะคะว่าที่โรงพิมพ์แห่งนี้เนี่ยจะสามารถช่วยบอกมิ้นเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกได้หรือเปล่าตามมาเลยค่ะ

ะที่มินรู้มาว่าเป็นโรงพิมพ์ที่เก่าแก่นะคะแต่ว่าใหม่ไปไหมอ่ะตกลงที่นี่ใช่โรงพิมพ์เก่าแก่จริงหรือเปล่าแล้วหน้าตาไม่เหมือนโรงพิมพ์เลยรู้สึกไม่มั่นใจทํายังไงดีเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าค่ะเพราะว่ามินเริ่มฉงนอีกแล้วว่ามาถูกที่หรือเปล่าไปหาคนช่วยคลายฉงนก่อนนะว่าที่นี่ใช่โรงพิมพ์ไหมขอสร้างความเชื่อมั่นกลับมานิดนึงใช่ปะเนี่ย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่อะไรเอ่ย
1: เรียกพี่เล็กก็ได้ค่ะ
0: พี่เล็กเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะมีน่ามีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรก ก็เลยมาที่นี่เพราะว่ารู้มาว่าที่เนี่ยเป็นโรงพิมพ์เก่าแก่แต่ประเด็นคือ หนูไม่เห็นเค้าความเป็นโรงพิมพ์อยู่ที่นี่เลยที่นี่ใช่โรงพิมพ์ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะน้องมิ้นมาถูกที่แล้วนะคะ
2: โล่งใจ
1: เพราะที่นี่คือจริงๆแล้วเป็นโรงพิมพ์เก่าของครุสภาซึ่งสร้างมากว่า80ปีแล้วนะคะซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่พิมพ์ตำราเรียนแล้วก็หนังสือวรรณคดีอีกมากมายเช่นขุนช้างขุนแผนพระอภัยมณีอะไรนี้นะคะค่ะ
0: เช็ครุ่น สรุปก็คือว่าที่นี่เป็นโรงพิมพ์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นไหมคุณผู้ชมไม่ได้มาผิดที่ถึงจะไม่เจอหนังสือพิมพ์เริ่มแรกแต่ที่นี่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์แน่นอนแต่คือตอนนี้นี่มันเปลี่ยนสภาพไปเป็นอย่างอื่นแล้วใช่ไหมคะแล้วมีอะไรบ่งบอกไหมคะว่าที่เนี่ยเคยเป็นโรงพิมพ์มาก่อน
1: ตัวเครื่องพิมพ์อ่ะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วไม่มีหลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยก็คือร่องรอยซึ่งเป็นที่ตั้งของแท่นพิมพ์อะค่ะ
0: เป็นร่องที่พื้นอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ค่ะใช่ค่ะซึ่งเรายังคงอนุรักษ์ไว้ได้ค่ะเชิญค่ะ
0: ไปดูร่องรอยกันอยู่ตรงไหนคะ
1: ทางนี้ค่ะ
0: อยู่ทางนี้ที่นี่เหรอคะพี่เล็กที่มิ้นจะเจอร่องรอยของแท่นพิมพ์
1: ค่ะใช่แล้วค่ะน้องมิ้นคือเนี่ยค่ะด้านหลังน้องมิ้นนี่ก็คือร่องรอยของแท่นพิมพ์ค่ะ
0: ขออนุญาตเดินขอเดินวนรอบ
1: ค่ะ
0: คือตามเส้นนี้เลยนี่คือ1แท่นนะคะ
1: ใช่ค่ะคือตรงนี้เนี่ยมันเดิมเนี่ยมันเป็นแท่นพิมพ์เนี่ยมันทำด้วยเหล็กซึ่งมีขนาดน้ำหนักมากนะคะนี่คือร่องรอยที่ยังเหลืออยู
0: ่นี่คือพื้นยุบนี่คือที่เห็นกัน
1: ค่ะใช่ใช่ค่ะ
0: คือต้องหนักมากอะคุณผู้ชมคือพื้นยุบแบบ
1: เหยียบได้ค่ะ
0: ใช่เหยียบรู้สึกเกรงใจอดีตและประวัติศาสตร์ยังไงไม่รู้อ่ะคือตรงนี้นี่นอกจากตรงนี้แล้วก็ยังมีอีกเห็นมีแถวนู้นอีกหลายรอยเลย
1: มีอีกหลายรอยด้วย
0: ก็คือมีหลายเครื่องพิมพ์เลย
1: ค่ะ
0: แต่ดูจากสถานที่แล้วคือคุณผู้ชมอยากรู้ว่ามันต้องไม่ได้มีแต่แค่โรงพิมพ์ใช่มั้ยคะมันมีอย่างอื่นด้วยมั้ยคะสําหรับสถานที่นี
1: ้ค่ะค่ะใช่ค่ะคือตรงนี้เนี่ยนอกจากเป็นโรงพิมพ์แล้วเนี่ยนะคะยังเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์ด้วยนะคะซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่7คือโรงเรียนนี้จะผลิตช่างพิมพ์นะคะช่างเรียงพิมพ์ที่จะมาทำหน้าที่เรียงตัวอักษรด้วยนะคะ
0: คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้จักช่างเรียงพิมพ์ไหมคะเพราะว่าไม่รู้จักช่างเรียงพิมพ์คืออะไรคะพี่เล็ก
1: ช่างเรียงพิมพ์ก็คือก่อนที่จะทำการพิมพ์นะคะมันไม่เหมือนสมัยนี้นะคะในสมัยโบราณเนี่ยจะต้องเอาตัวอักษรซึ่งทั้งพยัญชนะสระต้องเรียงตัวทีละตัวนะคะและความยากของมันนี่ก็คือในการเรียงเนี่ยจะต้องเรียงกลับด้านด้วยนะคะไม่ใช่เรียงแบบที่เราเห็นกันอย่างนี้ซึ่งมันเป็นความยากมากในการผลิตหนังสือแต่ละ

0: ชิ้นขึ้นมาเลยค่ะ
1: เดี๋ยวนะคะ1หน้าเนี่ยใช้เวลากี่วันคะ
0: คงต้องใช้เวลาเยอะค่ะเพราะว่ามันแล้วต้องใช้มืออาชีพด้วยถึงต้องมีโรงเรียนแห่งนี้เกิดขึ้นนะคะที่ลืมบอกไปว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช
1: ก็คือว่าที่นี่เนี่ยเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชคือทำหน้าที่ผลิตช่างเรียงพ
0: ิ
1: ม
0: พ์
1: เรียงทีละตัวแบบนี้คือเขาต้องใช้ทักษะมากใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างนี้นี่รู้อยู่ว่ามันเป็นอดีตแหละเป็นประวัติศาสตร์แต่ว่าพอจะเหลือแบบแป้นให้มิ้นได้ลองฝึกเป็นช่างเรียงพิมพ์กับเขาไหมคะชุดนี้ไม่เคยเลยจริง
0: คือถ้าวัสดุอุปกรณ์เดิมๆเนี่ยอาจจะไม่เหลืออยู่เพียงแต่ว่าทางเราเนี่ยก็ได้จำลองนะคะเพื่อให้น้องมิ้นได้ไปย้อนอดีตได้นะคะย้อนกลองได
1: ้งั้นคุณผู้ชมไปย้อนอดีตกับมิ้นกันค่ะวันนี้ขอเป็นช่างเรียงพิมพ์1วันเชิญพี่เล็กทำเลยค่ะ
0: ค่ะน้องมิ้นค่ะเชิญทางนี้นะคะอันนี้เป็นทัชสกรีนที่จำลองตัวเรียงพิมพ์แบบโบราณนะคะซึ่งน้องมิ้นสามารถลองเล่นดูได้เลยค่ะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะเชิญค่ะน้องมิ้นลองเล่นดูนะคะ
1: ลองแล้วนะคุณผู้ชมเขามีเป็นแบบอันนี้เป็นแบบว่าทันสมัยมากเป็นวิชวลเลยนะคะก็คือเขาจะมีคำให้เลือกมัน4คำแล้วก็เลือกว่าเราจะเลือกคำไหนมาลองเรียงมีเลือกคำว่าสวัสดีบางลำพูพอกดมาเนี่ยก็จะเป็นจริงๆเป็นแป้นพิมพ์เหมือนเป็นกล่องปกติแล้วก็มีตัวอักษรวรรณยุกต์แล้วก็สระให้เลือกนะคะ

0: น้องมิ้นค่ะนอกจากตรงนี้แล้วยังมีเครื่องเล่นสนุกๆให้น้องมิ้นได้เล่นอีกนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทางนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องพิมพ์แบบโบราณนะคะที่ยังหลงเหลืออยู
1: ่
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: แตะได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะสัมผัสได
1: ้คือเขาพัง
0: ค่ะคือน้องมิ้นสามารถเอากระดาษเนี่ยนะคะใส่ไปตรงนี้ตัวอักษรที่เรียงพิมพ์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเราใส่ตรงนี้จะเป็นที่ใส่หมึกพิมพ์นะคะแล้วถ้าเราโยกคันโยกตัวเนี้ยมันก็จะพิมพ์ขึ้นมา
1: เลาะลองพร้อมไหมคะคุณผู้ชมเรามาพิมพ์ไปพร้อมกัน1 2 3
2: โอ้โห
1: เสร็จแล้วคือดูแล้วแบบรู้สึกถึงความเป็นประวัติศาสตร์และเรื่องราว
0: ซึ่งตรงนี้ประชาชนที่เข้ามาเนี่ยจะมีส่วนร่วมสามารถส่งโปสการ์ดเนี่ยไปให้เพื่อนฝูงของเราได้ด้วยนะคะ
1: ไม่ต้องไปไกลถึงปลายกับการส่งโปสการ์ดค่ะคุณผู้ชมมาที่นี่เราจะได้มีส่วนร่วมในการทำโปสการ์ดด้วยแต่อย่างนึงคือเครื่องเล็กหนักขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าทำไมข้างหน้าเนี่ยรอยแบบว่าฝังลึกแน่นเป็นร่องรอยใหญ่ขนาดแบบว่าแท่นพิมพ์ใหญ่ขนาดสนุกอ่ะน้อยหนักเล็กข้างในมาพอแล้วแอบเห็นว่าข้างนอกเนี่ยยังมีบริเวณอีกเยอะเลยเมื่อสักครู่มองออกไปแล้วข้างนอกนี่เป็นอะไรคะพี่เล็ก
0: เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าได้ไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: ข้างนอกค่ะเชิญค่ะค่ะน้องมิ้นค่ะที่เห็นเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยคือพิพิธบางลำพูนะคะน้องมิ้นสงสัยไหมคะหรือว่าชงนไหมว่าพิพิธบางลำพูคืออะไร
1: ค่ะคือกำลังยังคอมองเลยว่าพิพิธบางลำพูคืออะไรนะ
0: ค่ะพี่ขอท้าความนิดนึงคือหลังจากที่โรงพิมพ์ครุฑสภาได้ย้ายออกไปจากที่บริเวณนี้แล้วนะคะอยู่ที่ถนนลาดพร้าวนะคะตรงนี้คือที่ราชพัสดุนะคะกรมธารักษ์ก็ได้มีแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้เพื่อให้สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนบางลำพูด้วยกันโดยในปีประมาณปี55เนี่ยนะคะก็เริ่มมีการประสานกับชุมชนบางลำพูนะคะในการที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้โดยที่ใช้อาคารไม้หลังเก่าเนี่ยนะคะ
1: หลังที่เราเพิ่งออกมาเนี่ยเหรอคะ
0: อนุรักษ์ไว้แล้วก็โดยรวบรวมวิถีชีวิตของชุมชนชาวบางลำพูมารวบรวมไว้ในอาคารนี้อาชีพในโบราณนะคะ

่วนอาคารด้านนี้นะคะเป็นอาคารอีกอาคารหนึ่งซึ่งกรมธรรม์ได้มีการพัฒนาปรับปรุงแล้วก็มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจของกรมธรรม์ซึ่งมีหลายด้านด้วยกันนะคะในเรื่องของการผลิตเตียงกระซัง

0: นะคะมีการจำลองพื้นที่กรุงเทพนะคะเพื่อให้เห็นที่ราชพัสดุแล้วก็การประเมินราคาทรัพย์สินคือภารกิจของกรมธารักษ์อันนี้เรามุ่งหวังที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังได้พัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวชุมชนด้วยค่ะ
1: แต่ว่าค่ะพี่เล็กคือตอนแรกมิ้นมาที่เนี่ยเนี่ยเพราะว่ามิ้นฉงนเรื่องของหนังสือพิมพ์ฉบับแรกแล้วหนูต้องไปที่ไหนหนูถึงจะได้เจอหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของหนู
0: TikTok พี่คิดว่าเออย่านนี้มันก็น่าจะมีนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยคิดว่าน้องมิ้นน่าจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตรงนี้นะคะ
1: เจอแล้วค่ะคุณผู้ชมก่อนอื่นสิ่งที่ต้องทำคือขอบพระคุณพี่เล็กมากๆขอบคุณ
0: ด้วยความยินดีค่ะ
1: วันนี้พี่เล็กนะคะได้อุตส่าห์มาพามิ้นไปชมการเป็นช่างเรียงพิมพ์นะได้ลองเรียงพิมพ์แบบดิจิตอลแถมยังได้ลองพิมพ์แบบแท่นพิมพ์โบราณด้วยรวมถึงแนะนำถึงที่นี่นะคะพิพิธบางลำพูต้องขอบคุณพี่เล็กมากๆแต่ว่าอย่างที่บอกกับคุณผู้ชมหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของเรายังรออยู่เพราะฉะนั้นตามไปดูที่พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้เจอหนังสือพิมพ์ฉบับแรกหรือเปล่าค่ะตามมาเลย
2: ขอบคุณพี่เล็กมาก

0: และตอนนี้มิ้นท์มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยคุณผู้ชมดูตรงนู้นเครื่องใหญ่มากคือน่าจะใหญ่กว่าที่มิ้นท์เล่นเมื่อสักครู่นี้ประมาณอย่างน้อยมี5เท่าเลยอะเวอร์ไปเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าที่นี่เนี่ยไม่รู้ว่าจะสามารถคลายฉงนในเรื่องหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกให้กับมิ้นท์ได้หรือเปล่าถ้าอยากรู้ตามมาเลยค่ะ
1: จากที่พี่เล็กแนะนำมิ้นมาว่าที่พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยแห่งนี้น่าจะช่วยคลายฉงนเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกให้กับมิ้นได้แต่ว่าจะจริงอย่างที่พี่เล็กบอกหรือเปล่าแล้วจะมีอะไรให้เราได้ชมอีกบ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ให้หนูเรียกว่าอะไรดีอ
2: าจารย์พลาดีสายครับ
0: อาจารย์พลาดีสายนะคะ คือว่าวันนี้เนี่ยค่ะมิ้นมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของประเทศไทยแล้วก็ไปมาแล้วหลายที่แล้วเขาบอกว่าต้องมาที่นี่นี่แหละก
2: ็
0: เลยอยากจะทราบว่าให้อาจารย์พลาดีสายเนี่ยช่วยคลายฉงนให้หน่อยได้ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรก
2: หนังสือพิมพ์ฉบับแรกเนี่ยนะฮะถ้าเป็นฝรั่งทำเนี่ยเราจะรู้จักกันคือหมอบัตเลมีคนทำจดหมายเหตุรีคอร์เดอร์หรือว่าจดหมายเหตุบางกอกนะฮะหรือจดหมายเหตุกรุงเทพมันเรียกกันหลายอัน
0: หลายชื่ออันนั้นคือเล่มแรก
2: เล่มแรกเลยทีนี้หมอเลยทำเนี่ยแกทำได้ปีเดียวในเล่มแรกนะและพอหลังจากที่เมียแกตายแล้วแกก็เดินทางกลับไปแล้วก็กลับมาทำใหม่ที่หมอวัดเลทำเนี่ยในเล่มแรกเนี่ยรัชกาลที่4ตอนนั้นบวชเป็นพระอยู
0: ่
2: ที่วัดบวรเนี่ยท่านก็เห็นว่าหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเนี่ยออกมาเนี่ยและลงข่าวค่อนข้างจะไม่ตรงกับความจริง
0: คือเล่มแรกที่หมอวัดเลทำเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเหรอคะ
2: เป็นภาษาไทย
0: อ๋อเป็นภาษาไทย
2: เป็นภาษาไทยครับแล้วก็จะลงเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์บ้างลงเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวคราวการเดินเรือต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเป็นข่าวสั้นๆทีนี้พอถ้าพอมาเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์แล้วเนี่ยรัชกาลที่4ท่านก็มองเห็นว่ามันไม่ค่อยตรงกับข้อเท็จจริงก็เลยดำริที่จะทำหนังสือขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งคือราชกิจจานุเบกษา
0: อันนี้คือของเราเอง
2: อันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์ของคนไทยเล่มแรกเหมือนกันเพราะนั่นจะมีเล่มแรกของฝรั่ง
0: แบบ
2: กับเล่มแรกของไทยนะครับ
0: ข้างหลังนี้เป็นจำลอง
2: เป็นกองบรรณาธิการในอดีตหลังจากที่มีตัวเรียงพิมพ์แล้ว
0: หนูได้ไปลองเรียงพิมพ์มาด้วยที่มีพิษวางลำพู
2: ใช่ไหมเพราะนั้นคนจะไม่เห็นเนี่ยว่าต่อไปเนี่ยคนจะไม่เห็นวิธีการเรียงพิมพ์ซึ่งจะต้องรู้ไงว่าตัวพิมพ์เนี่ยมันจะมีทั้งตัวหนาและตัวบาง
0: มีกันแค่นี้เองเหรอคะ
2: มันจะมีบ่อตัวพิมพ์เนี่ยมันจะมีทั้งตัวหนาตัวบางอยู่ใกล้กัน
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: อันนี้เป็นช่างเรียงพิมพ์
2: มีหน้าที่เรียงพิมพ์ตามที่ต้นฉบับมาพอต้นฉบับจากนักข่าวหรือบรรณาธิการมาก็จะมาวางไว้ข้างหน้านี่ก็จะเรียงไปเรื่อยฮะเรียงใส่สติ๊กไปเรื่อยนะครับและจนกระทั่งได้เป็นแถว
0: ก็คือกองบรรณาธิการสมัยก่อนเนี่ยก็จะมี
2: ใช้วิธีนี้จะมีบรรณาธิการช่างเรียงนักข่าวนี่ก็ต้องถ่ายรูปได้ด้วย
0: อ๋อคือเป็นช่างภาพด้วย
2: ช่างภาพด้วยเขียนเบ็ดเสร็จพิมพ์ดีดเสร็จอะไรเสร็จเลยอย่างเงี้ย
0: โอ้คุณผู้ชมนี่เขามีกันแค่3คนแล้วเขาก็แต่ละคนนี่ต้องมีหลายหน้าที่ด้วยนะคะสุดยอดมากๆเลยต้องถ่ายรูปด้วย
2: เขาทำทุกข่าวแหละ
0: อ๋อคนเดียวทุกข่าว
2: ทำทุกข่าว

0: ไม่ใช่มาแบ่งการศึกษาไม่แบ่งบันเทิงหนังสือพิมพ์ในรุ่นเก่าเนี่ยมันจะไม่ได้ออกเป็นรายวันมันออกเป็นรายอาทิตย์หนึ่งคือมันใช้เวลาการพิมพ์ด้วยการเรียนด้วยมันจะออกแบบเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้มันข่าวรายชั่วโมงแล
1: ้
0: วอะไรมันก็เร็วขึ้นคนรุ่นเก่าเนี่ยนักหนังสือพิมพ์รุ่นเก่าเนี่ยเราเรียกนักหนังสือพิมพ์นะเราไม่ใช่เรียกนักข่าวอย่างเดียวนะ
1: นัก
0: ข่าวไปเอาข่าวมาแล้วมาให้กรรมาธิการบรรณาธิการก็มารีไลท์เนี่ยไม่ใช่หนังสือพิมพ์เนี่ยคือทำให้หนังสือพิมพ์มันเป็นเล่มอ่ะมันมีความเป็นหนังสือพิมพ
1: ์ทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: คือเริ่มแรกกระบวนการนี่เริ่มจากอะไรคะอาจารย์บก.ก่อนหรือว่าเป็นนักข่าว
0: เรื่องจากบก.เนี่ยต้องประชุมกันก่อนว่าวันนี้มันมีข่าวเด่นอะไรบ้างมีหมายอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมจะดูหมายดูจดหมายที่มามีจดหมายเชิญมีอะไรก็แบ่งเลยนักข่าววิ่งไปนี่นะแล้วนักข่าวต้องไปเมื่อก่อนมันก็ใช้เดินอ่ะนะ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกย่ำต๊อกอ่ะ
1: ย่ำต๊อก
0: คือกล้องพอได้ข่าวมาแล้วก็ต้องมาวางที่กองบรรณาธิการแล้วก็สร้างประเด็นขึ้นมาแล้วก็ช่างเรียงก็เรียงตามกำหนดบรรณาธิการก็จะมีหน้าที่ว่าตรงนี้เอาขนาด2คอลัมน์นะตรงนี้4อักษรแล้วเข้าแท่นหมดเลยดีไม่ดีช่างเรียงอาจจะเป็นช่างแท่นไปด้วย
1: ช่างแท่นนี่คือยัง
0: ช่างแท่นคืออยู่โรงพิมพ์อย
1: ู่
0: ก
1: ับแท่นควบคุมการพิมพ์ทั้งหมด
0: ควบคุมการพิมพ์พอส่งไอ้ตัวเรียงมาปั๊บเข้าไปเลยเข้าไปพิมพ์เลย
1: สุดยอดมัลติทาสกิ้งมากเห็นกระบวนการขนาดนี้เห็นแต่ละคนที่ทำแบบนี้แล้วอยากเห็นหนังสือพิมพ์เล่มแรกแล้วล่ะค่ะอาจารย์พาไปชมหน่อยได้ไหมคะว่าอยู่ตรงไหน
0: ได้ครับได้ครับ
1: เล่มไหนคะอาจารย์เล่มแรก
0: เล่มนี้ฮะ
1: นี่แหละ
0: ฮะหนังสือ
1: จดหมายเหต
0: ุแล้วจริงๆมันคือ
1: แ
0: ต่
1: ม
0: ันก้อนเลยเขาเดินเนี่ยจริงๆต้องเขาไปยานไว้เนี่ยคือจดหมายเหตุกรุงเทพ
1: อ๋อก็คืออันนี้ไม่ใช่ของจริงไหมคะอาจารย
0: ์อันนี้พิมพ์จากของจริง
1: พิมพ์จากของจริง
0: แต่ทำเหมือนเลยทำคือเอาไอ้ของจริงมาถ่ายแล้วก็พิมพ์ใหม
1: ่ของจริงยังมีอยู่ใช่ไหมคะ
0: ของจริงมีอยู
1: ่
0: แต่น้อยแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเปิดปั๊บก็กรอบเลย
1: พูดถึงหนังสือพิมพ์ปัจจุบันเราก็คงถึงกระดาษใหญ่ๆใช่ป่ะคะแต่นี่คือเป็นเหมือนหนังสือเล่มนึงที่เราเอาไว้อ่านแล้วแต่วันนี้เล่มใหญ่อย่างนี้เลยใช่ไหมคะเล่มแรก
0: เล่มแรกก็ไซน์นี้เลยฮะไซน์นี้เลยมีประมาณ8หน้า2คู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไหน
1: อันนี้ของหมอบรัดเลย์ใช่มั้ย
0: หมอบรัดเลย
1: ์เขาเขียนถึงเรื่องอะไรคะเล่มแรก
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวแล้วก็จะมีตำราภาษาอังกฤษบ้างมีข่าวสั้นเป็นข่าวสาร
1: แล้วอย่างที่เห็นเก่าๆตรงนี้ล่ะคะ
0: เก่าๆนี่อันนี้เป็นของกสล.กุหลาบสยามประเภทอันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่จริงไซส์จริงๆอ่ะเราพิมพ์ได้ขนาดเนี้ย
1: อ๋อนี่คือไซส์จริงๆไซส์ของจริงเลยใช่ไหม
0: เน
1: ี่ย
0: ของจริงเลยครับของกสล.กุหลาบเป็นหนังสือใหญ่ๆประเภทเป็นหนังสือพิมพ์กันแต่นี่ออกด้วยเอกชน
1: อันนี้ของไทยเรา
0: ของไทยเราแล้วก็อีกเล่มนึงเนี่ยที่ต่อจากตรงเนี้ยไอ้เนี่ยเล่มแรกของหมอบรรเลงอีกเล่มก็คือราชกิจจานุเบกษาของรัชกาลที่4รัชกาลที่4เนี่ยท่านเห็นว่าหมอบรรเลงเนี่ยลงข่าวเนี่ยบางทีจะมีเรื่องผิด
1: คือเหมือนกับว่ายังเข้าใจภาษาไทยไม่เต็มที่
0: ใช่อาจจะไม่เข้าใจเลยก็ไปทำหนังสือราชกิจจานุเบกษาเรียกว่าเพ่งดูราชกิจพระราชาเพราะนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์เนี่ยราชกิจจานุเบกษาเนี่ยจะชัดเจน
1: ก็คือเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์
0: ใช่
1: อาจารย์แล้วเห็นว่าฟอนต์ตัวอักษรไม่เหมือนกันด้วย
0: มันจะมีเขาเรียกอันนี้เขาเรียกตัวฝรั่งเศสเนี่ย
1: พวกฝรั่งเศสของที่ราชกิจจานุเบกษานี่เป็นตัวฝรั่งเศส
0: ฝรั่งเศสฮะเราเรียกถ้าเราดูว่าถ้าเป็นสำนักพิมพ์หมอบัตเลก็จะเป็นหนังสือเป็นตัวพิมพ์ชุดนี้เขาเรียกชุดภาษาไทยแล้วเรียกฟอสเนี่ยคือฝรั่งเศสนะฮะถ้าเราเห็นตัวนี้ปั๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อเนี่ยสำนักพิมพ์หมอบัตเล
1: วิธีการพิมพ์สมัยก่อนนี่ก็คือคล้ายๆกับที่เป็นแท่นพิมพ์แล้วเราก็ดึงลงมา
0: ใช่ดึงโยกมาแล้วเอากระดาษบนให้ตัวพิมพ์
1: แล้ว
0: ก
1: ็
0: กดปั๊มลงไปแล้วมันก็จะบางทีกดหนักก็ทะลุมันก็จะเป็นรอยเส้นๆมันจะมีอยู
1: ่ถ้าคราวที่แล้วเป็นของจริงมันว่าของมินทะลุแน่นอนกดซะเต็มแรงเลย
0: กดฮะ
1: แล้วมีกดไม่ติดบ้างไหมคะอาจารย์แบบว่ากด
0: แ
1: ล้วแ
0: บบตัวอักษรขาดมีบางตัวก็จะมี
1: แล้วถ้าที่ขาดหายนี่ทำไหม
0: บางทีเคลื่อนก็มี
1: เอาม ีเคลื่อนด้วย
0: เคลื่อนตามบรรทัดเนี่ย
1: แล้วถ้าสมมติว่าพอ
0: ตัวหนังสือตัวสละหายก็มี
1: อ๋อแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วต้องทำใหม่หรือว่าออกทั้งอย่างนั้นเลย
0: มันก็ออกไปอย่างนั้นเลย
1: พูดถึงเรื่องการพิมพ์แล้วอาจารย์หนูเนี่ยเห็นแต่เครื่องจำลองอยากเห็นเครื่องพิมพ์เครื่องแรกที่นี่มีไหมคะ
0: เครื่องพิมพ์เครื่องแรกไม่มีเพราะว่าของจริงเนี่ยไม่มีละเราก็พยายามหานะไม่
1: ม
0: ีมันทำด้วยไม้ไงมันก็ทำรุดไปหมด
1: อ๋อเป็นไม้เหรอคะไม่ได้เป็นเหล็ก
0: มันก็จะมีบางส่วนที่เป็นเกลียวเป็นอะไรเป็นเหล็กเนี่ยอยู
1: ่แต่ว่าที่นี่มีแบบจำลอง
0: ที่แบบจำลอง
1: งั้นเดี๋ยวรบกวนอาจารย์พาไปด
0: ู
1: ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นแล้วเรารีบไปดูเครื่องพิมพ์เครื่องแรกกันดีกว่าค่ะอาจารย์นำไปเลยค่ะ
0: เชิญครับ

0: นี่เป็นรูปแบบมันนะฮะเป็นไม้แท่นพิมพ์ในระยะแรกเนี่ยมันก็ไซส์เนี่ยไซส์ขนาด
1: ไซส
0: ์เล็กๆอย่างเงี้ย
1: หน้าตาแบบนี้เลย
0: หน้าตาแบบเนี้ยแล้วทีนี้เวลาทำก็จะใช้ตัวพิมพ์ในสมัยนู้นมันจะต้องเอาตัวเรียงมายกเข้ายกออก
1: นี่ทำคนเดียวไหมคะเนี่ยอันนี้คือ
0: เขาตัวใหญ่ทำคนเดียว
1: เลื่อนหมุนเลื่อนหมุนอยู่
0: นี่ฝรั่งมันเป็นวิธีคิดและไอ้นี่ก็ยกขึ้นใช่ไหมไอ้นี่คานตัวนี้มันสำหรับทำแล้วมันยกขึ้น
1: แล้วนี่คือที่ไว้ปั๊มหมึกเหรอคะ
0: ตรงเนี้ยแล้วก็เขาจะใช้หมึกเนี่ยมันจะรูดไปก่อนไอ้ตัวแท่นพิมพ์มันทำด้วยไม้ไงมันจึงไม่เห็นรูปแบบที่แท้จริงว่ามันเป็นยังไงก็ไปจำลองมาจากรูปถ่าย
1: แต่นี่ก็คือโครงสร้างลักษณะแบบนี้
0: โครงสร้างลักษณะน
1: ี้และที่อาจารย์บอกว่าตัวอักษรเคลื่อนบ้างมันเกิดจาก
0: การกดแล้วก็การที่ไปแล้วตรงนี้ไม่ได้ล็อกอยู่ที
1: ่
0: ไม่ได้ล็อกอยู่ที่มันจะต้องมีตัวล็อกด้วย
1: นอกจากเครื่องพิมพ์จำลองแล้วคุณผู้ชมมีแอบสังเกตเห็นว่ามีพระรูปอยู่ตรงนั้นด้วยเป็นของสองรัชกาล
0: คือเป็นบุคคลสำคัญที่พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยเรายกย่องไว้
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นแล้วก็ไปคุยกันตรงนั้นต่อดีไหมคะถ
0: ึ
1: งเรื่องสองพระองค์นี้ไปกันเลยคุณผู้ชม
0: ครับ
1: เชิญค่ะ

0: จารย์คะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงบุคคลสำคัญทั้งสองพระองค์หน่อยค่ะ
1: ก็บุคคลสำคัญสองพระองค์เนี่ยก็มีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเราถือว่าท่านเป็นพระบิดาแห่งการพิมพ์
0: ค่ะ
1: เพราะว่าในช่วงที่ท่านบวชเป็นพระภิกษุเนี่ยท่านได้รู้ความรู้เรื่องการพิมพ์จากสังฆราชเปรากัวเปรากัวนี่อยู่ใกล้ๆวัดราชาเพราะท่านบวชอยู่ที่วัดราชาที่ว่าท่านก็คุยกันเรื่องการพิมพ์เนี่ยเพราะในการพิมพ์ท่านสนใจอยู่ละนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็มาอยู่วัดบวรมาวัดบวรเนี่ยท่านก็ตั้งโรงพิมพ์ขึ้นเอาพระเนี่ยเป็นช่างพิมพ
0: ์อ๋อนี่คืออย่างเครื่องเมื่อสักครู่นี่คือพระเป็นคน
1: พระเป็นคนทำไปพิมพ์เรื่องธรรมะไงหมอบัตเลก็พิมพ์ศาสนาคริสต
0: ์อ๋อใช่
1: ใช่ไหมแล้วก็รัชกาลที่4ท่านก็เลยพิมพ์เรื่อง
0: เกี่ยวกับ
1: ศาสนาพุทธพอตอนหลังพอท่านได้ครองราชแล้วเนี่ยท่านก็เลยทำราชกิจจานุเบกษาแล้วนอกนั้นก็ทำหนังสืออื่นๆก็เรียกว่าลงพิมพ์หลวงลงพิมพ์อักษรพิมพ์ประการเพรา
0: ะ
1: นั้นหนังสือเกี่ยวกับวรรณคดีหนังสือจดหมายเหตุประกาศอะไรทั้งหลายเนี่ยรายการที่4ก็จะทรงให้พิมพ์เยอะมากนะครับแล้วก็ราชกิจจานุเบกษาเนี่ยก็จะเป็นพระองค์ท่านเป็นบรรณาธิการเอง
0: ท่านเป็นคนประชุมดูค่ะจ
1: ั
0: ดวางทุกอย่าง
1: จัดวางทุกอย่างเลย
0: เรียกว่าท่านเป็นเหมือนกับว่าบิดาแห่งการพิมพ์แล้วก็เป็นองค์ที่เหมือนกับริเริ่ม
1: นักสืบเลย
0: แล้วอีกพระองค์นึงล่ะคะ
1: ก็อีกพระองค์นึงก็คือรัชกาลที่6
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ท่านเป็นนักหนังสือพิมพ์เลยท่านเป็นพระองค์แรกเลยคือท่านไปเรียนที่ประเทศอังกฤษพอกลับมาปั๊บเนี่ยคืออยู่อังกฤษเนี่ยทำหนังสืออยู่แล้ว
0: อ๋อคือถ้าคือไปท่านทำตั้งแต่อยู่ที่นู่นแล้ว
1: ที่นู่นแล้วคือหนังสือแบบในชั้นเรียนไง
0: ค่ะ
1: หนังสือในชั้นเรียนกันต่างคนก็แจกให้เขียนคนละเรื่องแล้วเรื่องก็มาเย็บเล่มคนที่เรียนในสมัยเทพศิรินทร์เนี่ยจะทำอย่างนี้กันเยอะมันจะเกิดนักเขียนเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอท่านกลับมาเนี่ยท่านก็มาตั้งมาเขียนหนังสือหนังสือพิมพ์ของท่านเนี่ยก็คือหนังสือพิมพ์ไทย
0: หนังสือพิมพ์ไทย
1: พิมพ์ไทยแล้วก็ท่านเองก็ใช้นามปากกาเป็นองค์แรกนะที่ใช้นามปากกาไม่ให้คนรู้
0: ว่าเป็นพระมหาก
1: ษัตริย์เขียนแล้วก็ท่านไปใช้อัศวพาหุศรีอยุธยา
0: ศรีอยุธยา
1: ก็ทำให้คนอ่านแล้วเนี่ยก็เกิดวิพากษ์วิจารณ์กันในหนังสือ
0: คือท่านเนี่ยต้องการ
1: แสดงความคิดเห็นให้ประชาชนได้อ่านประชาชนอ่านปั๊บไม่รู้ว่าเป็นกษัตริย์หรอก
0: ต้องบอกกับท่านเลยเหรอคะ
1: ใช่ขัดแย้งกันเลยนั่นคือเรียกว่าโทษแรงนะ
0: นั่นนะสิหนูก็เห็นว่าสุดยอดมาก
1: ในเซียวฮุดเซ็งนี่นะฮะเป็นคนเขียนในจีโนสยามวารสารเขียนโต้กับท่านเลยแล้วก็ท่านก็โดนข้อหาหมิ่นประมาท
0: อ้าวโดนด้วยเหรอคะ
1: โดนในเซียวฮุดเซ็งเนี่ยโดนแต่ท่านก็ยกโทษให้ไง
0: เพราะ
1: ความเป็นนักหนังสือพิมพ์แสดงความคิดเห็น
0: สุดท้ายท่านได้เฉลยไหมคะสุดท้ายแล้วว่านามปากกานี้เนี่ย
1: ตอนหลังก็รู้กันฮะตอนหลังก็รู้กันแต่ท่านต้องการสร้างประชาธิปไตยอยู่แล้ว
0: ตั้งแต่รัชกาลที่6
1: รัชกาลที่6เนี่ยท่านวางรากฐานประชาธิปไตยคือต้องการให้ขุนนางเนี่ยไม่ใช่มานั่งประชุมแล้วก็นั่งฟังท่านอย่างเดียวท่านก็จะจี้ให้แสดงความคิดเห็นด้วยท่านจึงจำลองเมืองไงดุสิตธานีไง
0: ค่ะ
1: ดุสิตธานีขึ้นมาก็แล้วก็ออกหนังสือดุสิตสมิทธ์เป็นหนังสือลายสะดวกออกบ้างไม่ออกบ้างท่านเขียนไว้อย่างเงี้ยนะแล้วก็ให้ทุกคนมีสิทธิ์เขียนแล้วท่านเองก็ลงไปเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยนี่คือการสร้างชาติไตในดุสิตธานีเพราะนั้นท่านจึงเป็นนักหนังสือพิมพ
0: ์
1: ที่คือมีนามปากกาแล้วก็ได้ออกพระราชบัญญัติสมุดเอกสารแล้วก็หนังสือพิมพ์มากำหนดว่าบรรณาธิการนี่ต้องรับผิดชอบนะไม่ใช่มานั่งเขียน
0: อ๋อนี่กำหนดหน้า
1: ที่หลังที่มีเรื่องแล้วอ่ะอย่างที่มีเรื่องแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อหลังที่มีเรื่องแล้ว
1: ก็เลยกลายเป็นพระราชบัญญัติตำรับที่ควบคุม
0: ก็คือออกในรัชกาลที่6พระราชบัญญัติเกี่ยวกับ
1: 2465ใช่ไหม
0: อ
1: ะไรก็ตามที่เป็นเรื่องการโฆษณาสิ่งพิมพ์ให้คนได้รู้เนี่ยคนทำต้องรับผิดชอบ
0: โอ้โหเรียกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์มากๆที่ทำให้ทุกวันนี้เนี่ยเรามีหนังสือพิมพ์แล้วก็มีรูปแบบการพิมพ์แล้วก็กรอบหน้าที่ต่างๆสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พลาดิสัยมากๆขอบพระคุณมากเลยนะคะแต่อีกเรื่องนึงที่น่าฉงนค่ะนั่นก็คือเรื่องของการพิมพ์ซึ่งพูดถึงหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็คือการพิมพ์ต้องมาควบคู่กันแน่นอนแต่การพิมพ์จะมีประวัติศาสตร์แล้วก็มีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนานหรือว่าน่ารู้ขนาดไหนเนี่ยช่วงหน้าต้องไปคลายฉงนต่อกับอาจารย์เผ่าทองแล้วล่ะค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเครื่องแรกของโลกเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเกิดขึ้นเมื่อเอ็ดวินฮันเตอร์แมคฟาร์แลนด์ชาวอเมริกันซึ่งรับราชการในตำแหน่งเลขานุการส่วนพระองค์และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในสมัยรัชกาลที่5ได้มีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยขึ้น จึงได้เดินทางกลับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสำรวจหาโรงงานที่สามารถผลิตเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ในที่สุดก็ได้โรงงานสมิธพรีเมอร์ซึ่งอยู่ที่กรุงนิวยอร์กเป็นผู้ผลิตให้โดยแม็กฟาร์แลนด์เป็นผู้คิดแบบและควบคุมการผลิตเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยชนิดแป้นอักษร7แถวทำงานแบบตรึงแค่อักษรต่อมาเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเครื่องนี้ได้ถือเป็นต้นแบบของเครื่องพิมพ์ดีดรุ่นต่อๆมาในไทยจวบจนถึงปัจจุบัน

0: งหนึ่งมีความสงวนอีกแล้วมีความสงวนเรื่องตอนแรกเนี่ยเริ่มจากเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกแต่ทีนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยได้ไปลองเรียงพิมพ์ไปรู้จักว่าเขามีช่างเรียงพิมพ์แล้วก็รู้จักเห็นถึงแท่นพิมพ์ก็เลยเกิดสงวนเกี่ยวกับเรื่องการพิมพ์ค่ะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเขาเริ่มมีการพิมพ์ตั้งแต่เมื่อไหร่
1: บริกรรมคาถา
0: ไปด้วย
1: นี่แหละจะได้ตอบได้เรื่องการพิมพ์โอ้เรื่องการพิมพ์นี่นะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากเลยนะมันเป็นเรื่องที่พัฒนาเป็นเรื่องของความพัฒนาความเจริญของโลกเลย
0: ของโลก
1: เลยฮะในสมัยโบราณเนี่ยนะเวลาที่เราจะทำเอกสารหนังสืออะไรสักเล่มหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันต้องแบบสลักลงไปบนก้อนหิน
0: คือตอกแบบ
1: ตอกบนก้อนหินเลยเพราะจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหง
0: ศิลาจารึก
1: สมัยโบราณเนี่ยอยากได้เหมือนกันสักสองอันนี่ก็เรื่องใหญ่ละ
0: ก็คือตอก
1: ก็ต้องตอกบนหินใช่อย่างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยนะโปรดให้สร้างศิลาจารึกนะมีข้อความเหมือนกันเลยหลักหนึ่งปักไว้ที่ปราสาทพระขันที่ เมืองกัมพูชาอีกหลักหนึ่งมาปักที่ปราสาทสะดับก๊อกธมในเขตสระแก้วประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเอกสารงานเขียนมือเราเรียกว่าหนังสือทำมือหนังสือเขียนมือไม่ว่าจะเป็นสมุดคอยทำจากกระดาษสานะฮะพับไปพับมาหรือคัมภีร์ใบลานที่ใช้เหล็กเขียนจานลงไปเป็นตัวหนังสือก็เอาขม่าวก้นหม้อสีดำทาทาบลงไปมันก็จะเป็นตัวหนังสือลอยขึ้นมาเราใช้วิธีนี้มาตลอดจนกระทั่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยสมัยอยุธยาพอตั้งแต่พ.ศ. 2200ลงมาเนี่ยเรามีมิชชันนารีชาวต่างชาติเรามีพ่อค้าชาวต่างชาติเรามีคณะราชทูตชาวต่างชาติเข้ามาเยอะเราได้แต่สันนิษฐานว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะฮะเป็นบุคคลที่นำพาเอาคริสต์ศาสนามาเผยแผ่ในประเทศของเรามันจะต้องมีสิ่งพิมพ์เข้ามาด้วยแน่นอนเราเนี่ยสันนิษฐานว่าในบุคคลเหล่านี้นะครับน่าจะได้สร้างสิ่งพิมพ์ภาษาไทยขึ้นแต่คำว่าภาษาไทยในที่นี้เนี่ยเป็นภาษาเฉพาะตัวภาษาแต่ตัวอักษรไม่ใช่เป็นภาษาไทยภาษาไทยแต่ตัวเป็นอักษรอาหรับิกอ๋อ
0: คือเหมือนคาราโอเกะแบบน
1: ั้
0: นน
1: ะเหมือนกับคาราโอเกะ
0: อุ้ยแล้วอย่างนี้ไม่อ่านยากเหรอคะอาจารย์กว่า
1: อ่านยากอ่านยากครับเพราะว่าที่สำคัญเนี่ยที่เรากล้าเดาเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าเราพบว่าคณะราชทูตจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่เดินทางมาเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะฮะก็คือหนึ่งในคณะทูตนั้นคือลาลูแบร
0: ์
1: ลาลูแบร์เนี่ยนะฮะได้จดบันทึกเนื้อเพลงสมเด็จพระนารายณ์โปรดให้เล่นเพลงมโหรีพระราชทานเลี้ยงคณะทูตมีมโหรีขับกล่อมเขาก็จดเป็นโน้ตประเทศไทยไม่เคยมีโน้ตเราท่องจำเอานะฮะ เพราะฉะนั้นลาลูแบร์จดเป็นโน้ตแล้วชื่อเพลง เขาเขียนว่า SAISAMORN เพลงสายสมอน
0: MORN ส
1: ิ MORN ขอโทษสายสมอน MORN สายสมอน
0: เป็นชื่อเพลง
1: นี่แหละเป็นหลักฐานที่เก่าแก่มากที่สุดแล้วก็ยังอยู่ที่อาร์คีฟของฝรั่งเศสนะฮะเอกสารนี่ยังอยู่เรามาตีพิมพ์เผยแพร่เยอะมากเลยอันนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มีการพิมพ์แล้วแล้วก็ใช้ตัวอักษรแบบคาราโอเกะผ่านลงมาจนถึงในสมัยอยุธยาตอนปลายรัตนโกสินทร์ตอนต้นในสมัยอยุธยาตอนปลายเนี่ยคนทั่วไปไม่ค่อยนึกหรอกว่ามันมีการตีพิมพ์พ.ศ. 2310เราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ประชาชนถูกกวาดต้อนไปเนี่ย 20,000 คนนะเรียกว่าเยอะมากทีเดียวในสมัยนั้นเฉลยศึกของไทยเราสืบลูกสืบหลานอยู่ที่พม่า
0: อ๋อคือยังเหลือ
1: ยังอยู่มันไม่ได้หมดรุ่นแล้วมันตายนี่นะตายไปมันก็แต่งงานกันมันไม่ได้กลับมันแต่งหนีกลับมาก็มีแต่งงานกันออกลูกออกหลานก็มีแต่งงานกันเองก็มีแต่งงานกับพม่าก็มีนะฮะก็มีมิชชันนารีผู้หญิงชื่อแอนยัสเซนนะฮะแอนยัสเซนเนี่ยเขาชอบภาษาไทยฟังภาษาไทยไพเราะงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งนะมันมีครบเสียงชอบเหมือนเสียงดนตรีแอนยัสเซนเนี่ยถึงขนาดว่ารักภาษาไทยมากถึงขนาดที่ว่าคิดทำตัวอักษรภาษาไทยคิดแม่พิมพ์คิดที่พม่าแต่ความที่พม่าเนี่ยตอนนั้นก็เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะฮะ แต่มันไม่ได้เป็นทั้งหมดเป็นแค่บางส่วนพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษโดยสมบูรณ์สมัยรัชกาลที่4เพราะฉะนั้นตอนนั้นในการจะทำพวกโนฮาวเทคโนโลยีต่างๆก็ต้องมาทำที่สิงคโปร์เพราะฉะนั้นไอ้ตัวต้นแบบแม่พิมพ์เนี่ยเยแอนยัตสันก็ส่งมาที่สิงคโปร์นะฮะแล้วก็มาทำเป็นต้นแบบแม่พิมพ์อยู่ที่สิงคโปร์หมอบัตเลเอามาคำถามของหนูก็คือหมอบัตเลเอามาจากไหนก็เอามาจากสิงคโปร์
0: ย้อนกลับไปก็คือว่าแอนยัตสันเนี่ยเขาทำทิ้งไว้ที่สิงคโปร์ใช่ไหมคะ
1: ใช่เขาอยู่พม่าแล้วก็หลงไหลภาษาไทยแล้วก็ทำแม่พิมพ์เนี่ยเอาไว้ที่สิงคโปร์มาสั่งทำที่สิงคโปร์เพราะว่าพม่าทำไม่ได้แล้วก็หมอบัตเลก็คงได้มาคุยกันไปคุยกันมาเจอไอ้ตัวแม่พิมพ์อันนี้ซึ่งก็ถูกต้องตามความต้องการไอ้เจ้าแม่พิมพ์นี้นะพิมพ์หนังสือไทยครั้งชื่อว่าหนังสือนะฮะเจมส์โลสแกรมมา
0: เป็นไวยากรณ์อังกฤษ
1: เป็นทำนองจริงๆฟังชื่อหนังสือเนี่ยมันเป็นไวยากรณ์แต่จริงๆแล้วเป็นหนังสือเหมือนกับดิกชันนารีแปลไทยเป็นอังกฤษ
0: อ๋อเป็นดิกไทยอังกฤษ
1: เออใช่ส้วมก็แปลว่าทอยเลทอย่างนี้เป็นต้น
0: อันนี้คือทำให้ฝรั่งอ่าน
1: ฝรั่งอ่านใช่ฝรั่งมาเพราะแปลว่าสมัยนั้นมีฝรั่งเข้ามาเยอะมากแล้วก็คงจะลำบากพอสมควรนะฮะ
0: นี่เป็นไกด์บุ๊กมาเมืองไทยเล่มแรก
1: เล่มแรกนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวทั้งหมดก็จะถือไอ้เจ้าเล่มเนี้ยติดเข้ามา
0: ต้นกำเนิดไกด์บุ๊กอยู่ที่นี่เองค่ะ
1: เจมส์โลสแกรมมาเนี่ยนะฮะก็เป็นหนังสือเล่มแรกเลยที่พิมพ์เนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พอทราบแล้วก็เล่าให้มิ้นฟัง
0: อุ้ยอย่างนี้ถือว่าหมอบัตเลนี่เอาทั้งความรู้ประวัติศาสตร์หลายๆอย่างนี่ทำให้มันบอกว่าเผยแพร่ในประเทศไทยให้เราแบบกว้างขึ้นด้วยนะคะ
1: เขาเป็นปูชนียบุคคลนะครับมีพระคุณมากนะหมอบัตเลนี่ต้องยกมือไหว้
0: พูดไหว้ทุกคนเขาเป็นคนก่อตั้งโรงเรียน
1: คือว่าก่อตั้งวัฒนาใช่ไหม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แม่พี่ก็วัฒนานะหมอบัตเลนี่ตีพิมพ์นะพงศาวดารเอ่ยจดหมายเหตุเอ่ยเยอะแยะมากมายออกมา
0: ไปเห็นมาหมดแล้ว
1: แต่ว่าคนไทยไม่ค่อยรู้จักนะที่เรารู้จักกันดีก็คือบางกอกเรคคอร์ดเดอร์นะเป็นหนังสือที่รวบรวมเหมือนกับข่าวทั้งหลายแล้วก็บางกอกเรคคอร์ดเดอร์สนุกนะผมอ่านเนี่ยเคยอ่านภูเขาไฟระเบิดในสมัยร.5นะก็มีเรื่องรายงานข่าวภูเขาไฟกระกระตั้วระเบิดโอ้เรายังไปอ่านเจอเราดาวหางฮาเล่มาเราก็อ่านเจอในบางกอกเรคคอร์ดเดอร์มันเป็นบันทึกความรู้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในเอกสารนี้เสียดายนะมันน่าจะเป็นหนังสือบังคับให้เด็กไทยได้อ่านทุกคนในทุกชั้นเรียนเพราะว่ามันคือเบสิกของวิถีชีวิตของโลกมันเป็นความรู้รอบตัวที่จำเป็นมาก
0: เป็นประวัติศาสตร์เป็นความรู้รอบต
1: ั
0: ว
1: ใช่ใช่มินจริงๆคุณหมอบัตเลเนี่ยเป็นผู้ตีพิมพ์ปฏิทินสุริยคติอันแรกของประเทศไทย
0: คือปฏิทินที่เราใช้ทุกวันนี้เหรอ
1: ใช่ภาษาไทยเนี่ยหมอบัตเลทำก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะเราใช้หลักจันทรคติ
0: อ๋อคือดูข้างขึ้นข้างแรม
1: ดูข้างขึ้นข้างแรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเอาพระจันทร์15ค่ําเป็นหลักพระจ
0: ัน
1: ทร์
0: 15ค่ําคือวันนี้เต็มดวงที่15ก็คือเริ่ม15
1: สมมติเดือน5ขึ้น15ค่ําไม่เกี่ยววันที่15ค่ำขึ้นก็เบ็ดเสร็จสว่างจ้า15ค่ำแรมก็คือมืดสนิทพอดีหมอบัตเลบอกปฏิทินสุริยคติเนี่ยไม่ได้ต้องทำให้มันตายตัวมันจะได้ง่าย
0: เป็นแบบสากล
1: เอาเป็นสากลก็1มกราคือวันขึ้นปีใหม่อย่าง
0: น
1: ี้เป็นต้น
0: งั้นอย่างนี้วันหยุดพวกคริสต์มาสปีใหม่วาเลนไทน์นี่หมอบัตเลก็เอาเข้ามาด้วยป่ะคะ
1: วันหยุดไม่แน่ใจนะแต่วันฉลองก็คงเอามาแน่ตั้งแต่สมัยนั้นนะวันฉลองคริสต์มาสเนี่ยคงใช่แน่นอนวันปีใหม่ของเรามาเปลี่ยนในสมัยรัชกาลที่5ที่6นั้น1มกราคมเป็นวันปีใหม่เนี่ย
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเครื่องพิมพ์เครื่องแรกเนี่ยมาในรัชกาลที่3แต่ว่าสำหรับรัชกาลอื่นๆถัดมาเนี่ยจะมีวิวัฒนาการในเรื่องการพิมพ์อะไรอีกเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อเลยค่ะ
2: ลงน่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการกำเนิดหนังสือพิมพ์ครั้งแรกของโลกการเผยแพร่ข่าวสารผ่านตัวอักษรลงบนกระดาษปรากฏให้เห็นครั้งแรกที่ประเทศจีนในราวศตวรรษที่8โดยทางการจีนจะใช้วิธีเขียนข่าวสารลงบนกระดาษแล้วนำไปติดไว้ตามสถานที่สาธารณะต่างๆแต่ทว่าหลังจากที่กูเทนเบิร์กประดิษฐ์แท่นพิมพ์ได้สำเร็จชาวยุโรปก็เริ่มใช้วิธีการพิมพ์ข่าวสารแทนการเขียนด้วยลายมือซึ่งในยุคแรกๆของการถือกำเนิดสิ่งพิมพ์นั้นการเผยแพร่ข่าวสารยังคงอยู่ในรูปแบบของจดหมายข่าวมากกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข่าวสารด้านการค้าขาย จนกระทั่งในปีคศ1905จึงได้มีการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของโลกเกิดขึ้นโดยเป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่มีชื่อว่า Relation ถือกำเนิดขึ้นในประเทศเยอรมนีและค่อยๆแพร่หลายไปทั่วโลก

0: งวนเรื่องการพิมพ์กันต่อค่ะเมื่อกี้นี้เนี่ยเราถึงรัชกาลที่3แล้วแต่ทีนี้เห็นว่ารัชกาลที่4ของเราเนี่ยมีบทบาทมากเลยในการพิมพ์เพราะว่าตอนนั้นที่มิ้นไปพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยมานี่ถึงกับว่ามีรูปปั้นของรัชกาลที่4อยู่ด้วยแล้วบอกว่าท่านนี่แหละเป็นบิดาแห่งการพิมพ์ของเราอันนี้นี่ในรัชกาลที่4นี่มีความเป็นมายังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ลงใจอ่ะมันอีกเยอะมาก4 5 6 7 8 9อีกตั้ง6รัชกาลเพิ่งผ่านไป3รัชกาลนี่เข้ามาสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วจะรวบรัดตัดความในสมัยรัชกาลที่3ขณะที่ทรงครองราชสมบัติอยู่เนี่ยนะฮะรัชกาลที่4ตอนนั้นน่ะเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎแล้วก็เสด็จออกทรงผนวดเป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่ที่วัดราชาธิวาสต่อมาก็ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าให้ย้ายมาเป็นเหมือนกับเจ้าอาวาสนี่แหละนะครับที่วัดบวรนิเวศวิหารนะก็มาประทับอยู่ที่นั่นในช่วงนั้นนะรัชกาลที่4ก็ได้ทรงศึกษาภาษาลาตินนะภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษกับบัตรหลวงปาเลกัวนะครับคนไทยเราจะรู้จักแต่ว่ารัชกาลที่4เก่งภาษาอังกฤษจริงๆท่านเริ่มต้นด้วยภาษาลาตินกับบัตรหลวงปาเลกัวนะครับซึ่งท่านก็แตกฉานเพราะรัชกาลที่4นี้จะต้องถือว่ารับรู้รับฟังเรื่องราวการพิมพ์ของหมอบัตเลเนี่ยมาเป็นอย่างมากทรงมีพระราชดำริบอกว่าเอ๊ะทำไมเราคนไทยเราจะพิมพ์หนังสือเองมั่งไม่ได้นะก็เลยโปรดทดลองตั้งโรงพิมพ์ขึ้นก็โปรดให้ตั้งโรงพิมพ์ที่วัดบวรนะ
0: ตั้งตอนที่ทรงผนวชอยู่เลย
1: ใช่ตั้งโรงพิมพ์บอกว่าเพราะว่าก็บอกเอ๊ะฝรั่งมังค่าพิมพ์ได้เราก็ต้องพิมพ์ได้บ้างนะก็ตั้งโรงพิมพ์เราเรียกว่าโรงพิมพ์วัดบวรเรียกง่ายๆทับศัพท์ไปเลยโรงพิมพ์วัดบวรใช่หนังสือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกพระธรรมคำสั่งสอนบทสวดมนต์อะไรต่างๆนะฮะแต่หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้ตีพิมพ์หลากหลายมากขึ้นนะเช่นประวัติศาสตร์เช่นอะไรต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศชาติรวมไปจนถึงสังคมวรรณคดีอะไรต่างๆโรงพิมพ์นี้ก็โปรดเกล้าสมพระนาโปรดเกล้าให้ตั้งไว้ในพระบรมมหาราชวังนะฮะก็คือที่มีกำแพงขาวล้อมรอบพระแก้วนั่นแหละนะครับชื่อโรงพิมพ์อักษรพิมพ์ภกาน
0: ะฮะเพราะ
1: ชื่อเพราะมากเลยอักษรพิมพ์ภกานะครับก็ถือว่าเป็นโรงพิมพ์แรกๆของในพระบรมมหาราชวังของเรานะแล้วก็ที่นี่ก็ได้ตีพิมพ์สำคัญที่สุดคือพระราชนามบัตรนะฮะพระราชนามบัตรก็คือนามบัตรของ
0: นามบัตร
1: เนมการ์ดนี่แหละนะฮะแต่ว่าเป็นอักษรเราเรียกว่าพระราชนามบัตรว่าเป็นของพระเจ้าอยู่หัวนะฮะใน1แผ่นเนี่ยนะมี4ภาษามีภาษาลาตินภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษและภาษาไทยแต่ใช้แบบคาราโอเกะคืออักษรแบบ
0: ภาษาที่ท่านทรงเชี่ยวชาญ
1: ใช่บรรทัดหนึ่งก็ภาษาหนึ่งบรรทัดหนึ่งก็ภาษาหนึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่มีนามบัตรใช้เป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงพิมพ์นามบัตรทุกวันนี้เนี่ยพระราชนามบัตรนั้นน่ะมันก็ผ่านกาลเวลามาเยอะนะเกือบ200ปีแล้วพระราชทานคนพระราชทานกับคณะราชทูตที่มาเฝ้าบ้างๆปัจจุบันเนี่ยมันกระเด็นกระดอนไปจนกระทั่งต้องเรียกว่าเหลืออยู่ที่เดียวเหลืออยู่ใบเดียวของประเทศไทยนะวันหลังเราจะพาไปดูตอนนี้เก็บเป็นความลับก่อนให้ท่านผู้ชมสงสัยเล่นๆท่านผู้ชมจะได้ติดตามเราเดี๋ยวท่านผู้ชมเบื่อหน้าเราแล้วก็จะตกงาน
0: เ
1: ห็นไหม
0: เบื่อนะคะ
1: อ้อนข้าวอ้อนข้าวลูก
0: โอ้โหนี่นอกจากจะมีโรงพิมพ์ของเราเองที่เป็นคนตั้งโรงพิมพ์แรกมีโรงพิมพ์หลวงมีนามบัตรด้วยนี่ถือว่าเป็นยุคทองเลยไหมคะอาจารย
1: ์โอ้ยุคทองนี่มันต้องมาในสมัยรัชกาลที่5เลยนะค
0: ือ
1: 4เนี่ยนะท่านสร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะก่อฐานก่อรากสั่งแท่นพิมพ์มาสั่งตัวมาวางรากฐานเอาไว้พอมาถึงในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทุกอย่างมันมีหมดแล้วเนี่ย
0: พร้อม
1: หมดแล้วโรงพิมพ์ก็มีแล้วในวังจริงไหมฮะอักษรพิมพ์ภกาเนี่ยท่านก็โอ้โหคราวนี้สนุกเลยจัดเต็มพิมพ์วรรณคดีไทยเอาวรรณคดีเก่าทั้งหลายสุนทรภู่สุนทรผู้พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์อินเหนาและการที่1ร2ใครต่อใครเอาลงมาตีพิมพ์หมดเลยตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มๆแบบเนี้ยแต่ว่าเรียกว่าหนังสือฝรั่งเพราะมันเหมือนกับหนังสือฝรั่งไงถ้าเป็นหนังสือไทยเนี่ยมันก็ต้องเป็นสมุดข่อยพับไปพับมาแล้วก็ นอกจากนั้นในสมัยร.5เนี่ยบางกอกเรคคอร์ดเดอร์ของหมอบรัดเลย์ก็เริ่มซาความนิยมรัชกาลที่5ก็โปรดเกล้าให้มีการตีพิมพ์ราชกิจจานุเบกษานะเป็นรูปเล่มออกมาครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5นอกจากนั้นมีการตีพิมพ์หนังสือที่สำคัญมากเลย Dictionary ไทยฝรั่งนี่แหละ
0: อ๋อ Dictionary เล่มแรก
1: Dictionary เลยเรียกว่าอักขราพิธานศัพท์ใช้คำว่าอะไรนะ Dictionary of Siam Language นะฮะตีพิมพ์ครั้งนี้เนี่ยนะรวมเอาคำศัพท์อันนี้ใช้แล้วนะผมก็ใช้เพราะว่าเวลาที่ทำเรื่องผ้
0: า
1: ที่ทำเรื่องผ้าพี่ก็จะมาดูว่ามีการกล่าวถึงผ้าอะไรบ้างใน Dictionary เล่มนี้นะก็นั่งไล่มาอุปกรณ์ในการทอผ้ามีอะไรบ้างมีทั้งหมดเนี่ย 40,000 คำนะใน Dictionary เล่มนี้เนี่ยสารพัดไม่ก็หนาอย่างนี้เลยแหละนะอย่างนี้เลย 40,000 คำรวมอยู่ถือว่าเป็นการรวบรวม dictionary หรือพจนานุกรมเล่มแรกของประเทศไทย
0: นี่เป็นไทยอังกฤษหรือว่าอังกฤษไทย
1: เป็นไทยอังกฤษฮะ
0: คือจนมีขายอยู่ไหมคะอาจารย์
1: ไม่มีขายแล้วมันหนังสือสาบสูญแล้วมันต้องไปตามคนที่เขาสะสมหนังสือโบราณอ
0: ย่างเช่นบ้านอาจารย์เป็นต้น
1: บ้านผมก็ไม่มีเก่าขนาดนี้โอ้โหเล่มเป็นแสนเป็นล้านแล้วมั้งหนังสืออันนี้ไม่มีฮะมันหายากมากแล้วมันพิมพ์ไม่มากหรอกในสมัยนั้นนี่คือยุคทองจริงๆนะยุคทองจริงๆในสมัยกันที่5นอกจากนั้นเนี่ยนะการตีพิมพ์มันเจริญมากนะเอกชนก็เริ่มมาตีพิมพ์ทีนี้ก็เกิดการตั้งโรงเรียนแล้วเรียกว่าโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช
0: รู้ไปมาแล้ว
1: ที่เรียกว่าต้องวัดสังเวชเนี่ยเพราะว่าโรงเรียนมันอยู่ติดกับวัดสังเวชนะสมัยนั้นติดวัดอะไรเขาก็เอาวัดนั้นเป็นหลัก
0: เออจริงด้วยเน
1: า
0: ะ
1: คนโบราณก็เอาง่ายดีค่ะเพราะว่าเราไม่มีบ้านเลขที่สมัยนั้นนะเพราะฉะนั้นในการจะบอกว่าใครอยู่ไหนเนี่ยบางทีก็บอกว่าใกล้วัดเน
0: ี่
1: ย
0: วัดนี้วัดนั้น
1: ใช่สอนทำแม่พิมพ์สอนเรียงพิมพ์ลองให้เอาพิมพ์ลงบนกระดาษด้วย
0: ใช่ๆอ
1: ันนี้แหละโรงเรียนการสอนการพิมพ์ที่วัดสังเวชเนี่ยถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกแล้วก็ตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการอารยธรรมตะวันตกที่แพร่หลายเข้ามาสู่ประเทศไทยบ้านเมืองของเราเนี่ย
0: แปลว่าแบบนี้นี่ช่วงนั้นคืออาชีพช่างพิมพ์แล้วก็ช่างเรียงพิมพ์อะไรอย่าง
1: เงี้ยเงินดีมาก
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เฟื่องฟู
1: รุ่งเรืองเฟื่องฟูมีเงินดาวเงินเดือนดีคนจีนและคนต่างประเทศก็เข้ามาทำงานนี้เยอะมาก
0: คือมาเป็นลูกจ้างเราอย่างนี้
1: มาเป็นลูกจ้างด้วยตามโรงพิมพ์ต่างๆเพราะว่าถ้าเราจะตีพิมพ์ภาษาต่างชาติบางทีก็ต้องอาศัยคนที่เขารู้ภาษา อย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีช่างเรียงเนี่ยก็ต้องรู้ภาษาไทยที่ดีนะมันก็เรียงถูกเยอะแยะนะเรามีสิ่งพิมพ์ที่เรียงพิมพ์ผิดเนี่ยสนุกสนานพวกนั้นเวลาตีพิมพ์ออกมาจะเป็นสิ่งพิมพ์หายากเราเรียกว่าสิ่งพิมพ์หายากเหมือนแบงค์พิมพ์ผิดเนี่ยแบงค์ธนบัตรพิมพ์ผิดก็จะมีราคาสูงมากใช่ราคาสูงราคาแพงมาก
0: กว่าเราจะได้หนังสือแบบนี้สักเล่มนึงนี่โอ้โหสมัยก่อนนี่เขามีเรื่องราวเยอะมากกว่าจะแกะสลักแป้นพิมพ์กว่าจะมีตัวอักษรภาษาไทยแล้วก็แกะออกมาเป็นตัวกว่าจะพิมพ์ทีละตัวเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มินเชื่อเลยว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าหนังสือเล่มนึงเนี่ยมันยากลำบากแล้วมันมีเรื่องราวมากขนาดไหนเชื่อว่าตอนนี้หลายคนน่าจะกลับไปทนุถนอมหนังสือแล้วนะคะเพราะว่าหลักการพิมพ์ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกสบายแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ทั้งบิดาการพิมพ์ต้นแบบต้นตอแล้วก็จุดแรกเริ่มผู้ที่บุกเบิกเรื่องของการพิมพ์ให้เฟื่องฟูในประเทศไทยหรือต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากเลยนะคะ
1: ยินดีครับ
0: เรียกว่าวันนี้คลายสงวนครบเลยนะคะทั้งเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกแล้วก็เรื่องการพิมพ์แล้วก็ที่มาของการพิมพ์ด้วยแต่ยังมีอีกเรื่องนึงที่เรารู้ว่าคุณผู้ชมไม่ได้ฉงนแต่ว่าเราอยากให้คุณผู้ชมมีส่วนร่วมนั่นก็คือFacebook ของรายการคลายฉงนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามากดไลค์แล้วก็เข้ามาพูดคุยกดเยอะๆแบบนี้เลยเข้ามาพูดคุยนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องอะไรที่ฉงนอยู่ในใจแล้วอยากจะให้เราช่วยคลายฉงนส่งเข้ามาก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของมิ้นกับอาจารย์เนี่ยหมดแล้วสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามนะคะว่ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัดศาลาปูนวรวิหารตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือของแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการสร้างทราบแต่เพียงเป็นวัดที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาและถูกทิ้งร้างไปเมื่อครั้งเสียกรุงแก่พม่าในพุทธศักราช2310ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์การที่วัดมีชื่อเรียกว่าวัดศาลาปูนคงเนื่องด้วยพื้นที่บริเวณนี้เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพเผาหินปูนขายภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงรักเป็นประธานของวัดด้านหน้าของเจดีย์ประธานคือพระอุโบสถที่มีการตกแต่งซุ้มประตูหน้าต่างด้วยปูนปั้นอย่างงดงามภายในประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ฝาผนังมีภาพจิตรกรรมเป็นภาพพุทธประวัติเทพชุมนุมและวิทยาธรเพดานพระอุโบสถมีดาวเพดานไม้แกะสลักที่งดงามประดับอยู่ที่มุกด้านหลังพระอุโบสถมีซุ้มประตูคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลในคูหามีภาพเขียนเป็นภาพทะเลและเรือสำเภาสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือหอไตรเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงไทยยกพื้นสูงมีบันไดทางขึ้นอยู่ทางทิศตะวันตกผนังชั้นล่างเจาะเป็นช่องคูหาส่งซุ้มมีเสาทรงกลมตั้งรับเชิงชายของหลังคาอยู่โดยรอบหน้าบันเป็นลวดลายซุ้มปูนปั้นรูปนารายณ์ทรงครุฑประดับลายกนกและลายก้านขด
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: โปรตุเกสเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2054ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ในรัชสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชชาวโปรตุเกสได้อาศัยความรู้ความสามารถเรื่องเทคโนโลยีในการใช้ปืนไฟเป็นทหารอาสาร่วมรบกับกองทัพกรุงศรีอยุธยาในศึกเชียงกรานและได้รับชัยชนะกลับมาจึงได้รับพระราชทานที่ดินริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบกิจทางศาสนาโดยมีการสร้างโบสถ์3หลังจาก3นิกายได้แก่คณะฟรานซิสกันคณะโดมินิกันและคณะเยซูอิตคาดว่าในช่วงที่มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดหมู่บ้านโปรตุเกสมีประชากรอยู่กว่า 2,000 คนในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีชาวโปรตุเกสกว่า60ครอบครัวย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่สามเสนเมืองบางกอกและได้สร้างวัดคอนเซปชั่นของฝ่ายโรมันคาทอลิกซึ่งหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2แล้วชาวโปรตุเกสส่วนหนึ่งได้อพยพมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้ชาวโปรตุเกสผู้หนึ่งที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ไทยคือมาเรียดือดิวมานหรือเท้าทองกีบม้าสตรีเชื้อสายโปรตุเกสญี่ปุ่นภรรยาของออกยาวิชาเยนขุนนางชาวกรีกคนสนิทของสมเด็จพระนารายณ์กล่าวกันว่าเธอผู้นี้เป็นผู้แนะนำขนมโปรตุเกสปรุงจากไข่และน้ำตาลให้ชาวสยามได้รู้จัก

กล่าวถึงยักษ์เสนาชื่อไวยากาสูรและนิลกาสูรสองอสูรนี้เคยช่วยทัพของทศคิริวันกับทศคิริธรแห่งเมืองจักรวาลมาก่อนที่จะได้อยู่ช่วยทศกัณฐ์รบจนจอมมารสิ้นชีวิตเมื่อหมดภาระจึงเดินทางกลับกรุงจักรวาลแล้วนำเรื่องการสงครามตลอดจนถึงเรื่องความวิบัติของกรุงลงกาไปเล่าให้ท้าวอสกันเจ้าเมืองทราบโดยท่วนทุกประการเจ้ากรุงจักรวาลเมื่อทราบว่าโอรสทั้งสองรวมทั้งทศกัณฐ์สิ้นชีพไปแล้วก็ตกใจและแสนอาลัยรักวงญาติของตนยิ่งนักใจคิดแค้นมนุษย์น้อยและเหล่าวานรจึงตกลงใจที่จะยกทัพไปกำจัดศัตรูหมู่มารที่นครลงกาเมื่อทัพของอสกันเหยียบแผ่นดินลงกาความก็ทราบถึงพระรามพระองค์จึงเสด็จนำทัพยกไปเผชิญหน้ากองกำลังทั้งสองฝ่ายก้าวปะทะกันอย่างหนักแต่อสกันแม้จะถูกสอนพรหมมาศของพระรามตัดกายออกเป็นสองท่อนชั่วพริบตากายนั้นกลับกลายเป็นยักษ์สองตนกุมกระบองเข้าตีพลวานรอย่างบ้าคลั่งครั้นพระรามกับอนุชาเข้าประชิดหัวสอนถูกกายของอสกันไม่ว่าจะขาดเป็น4ท่อนหรือ8ท่อนกายนั้นก็กลับกลายเป็นพญามารจำนวนเพิ่มขึ้นทำให้พระรามสงสัยเป็นยิ่งนักเมื่อทรงถามพิเภกก็ได้คำตอบว่าอสกันได้รับพรนี้จากพระอิศวรแต่พรนี้มีทางแก้คือถ้าต้องการจะให้อสกันตายเมื่อตัวขาดออกจากกันแล้วให้รีบกวาดทิ้งน้ำเสียทราบดังนั้นแล้วพระรามจึงจับสอนพรหมมาศแผลงไปเป็นสอนแสนหาพุ่งเข้าตัดร่างนับพันของอสกันจนขาดเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยแล้วบรรดาลมกรดพัดหอบทั้งหมดไปทิ้งยังมหาสมุทรท้าวอสกันก็สิ้นฤทธิ์ลงแต่เพียงนั้น

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรถได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมรุและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษอยู่สองแห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษนอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้นะครับสตางค์ตื่นขึ้นมาท่ามกลางสายหมอกเราอยู่กันที่ตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนภัตตาคารบ้านทุ่งพาผู้ชมมาติดตามเรียนรู้เรื่องราวของไก่พันธุ์พื้นบ้านที่มีชื่อว่าไก่แม่ฮ่องสอนหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรไปเรียนรู้กันครับเช้าวันนี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่อารีกำลังขับรถพาสตังไปดูฟาร์มเลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอนแบบกึ่งธรรมชาติ

0: ันนี้คืออาหารของน้องไก่เรานะครับก็คือมีกากมะพร้าวมีปลายข้าวของพี่เป็นอะไรครับ
1: เป
0: ็
1: น
0: ข้าวที่เราทานแล้วเหลือ ก็สามารถเอามาเป็นอาหารให้กับน้องไก่แม่องสอนเราไปลุยกัน
2: ไก่แม่ห้องสอนเป็นไก่สายพันธุ์พื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดมาจากไก่ป่านิยมเลี้ยงกันในชนบทเกือบทุกอำเภอของจังหวัดแม่ห้องสอนข้อดีของไก่แม่ห้องสอนคือเลี้ยงง่ายใช้ต้นทุนในการเลี้ยงไม่สูงและมีความทนทานต่อโรคลักษณะเด่นคือมีลักษณะภายนอกคล้ายไก่ป่าสีสันสวยงามมีขนสร้อยคอสีน้ำตาลแดงสวยหนังขาวอมแดงเนื้อแน่นนุ่มหนังบางไขมันน้อยและเนื้อรสชาติหวานลักษณะนิสัยของไก่แม่ห้องสอนซึ่งเป็นไก่ป่าผสมกับไก่บ้านและเป็นไก่ที่บินสูงบินเก่งหากินเก่งไหวพริบดีแต่จะไม่คุ้นกับคนแปลกหน้าแต่จะมีความสามารถในการจำคนแม่นสามารถจำเจ้าของตนเองได้เป็นอย่างดีจุดเริ่มต้นของการค้นหาและปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ไก่แม่ห้องสอนในช่วงปีพุทธศักราช2540ถึง2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนทรงรับทราบถึงปัญหาเรื่องแหล่งอาหารโปรตีนที่ขาดแคลนได้มีพระราชดำริให้หาแหล่งโปรตีนอื่นมาทดแทนนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544กรมปศุสัตว์จึงได้น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติได้เริ่มการคัดเลือกสายพันธุ์ไก่มาทำการปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้ได้ไก่แม่ห้องสอนพันธุ์แท้กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ไก่รวมระยะเวลาประมาณ13ปีและในปีพุทธศักราช2553มีการหารือความเห็นชอบร่วมกัน3ฝ่ายคือสำนักพระราชวังองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและกรมปศุสัตว์เกิดเป็นโครงการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปไก่พื้นเมืองพันแม่ห้องสอนภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นอยู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ส่งเสริมให้เลี้ยงไก่พันพื้นเมืองแม่ห้องสอนเพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารโปรตีนจากสัตว์ให้แก่ชุมชนและโรงเรียนภายใต้โครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือเรียกว่าฟู้ดแบงค์ลักษณะประจำพันธุ์ของไก่แม่ห้องสอนเนื่องจากมีสายพันธุ์มาจากไก่ป่าจึงมีสีสันสวยงามการแบ่งประเภทของไก่แม่ห้องสอนปัจจุบันแบ่งได้3ประเภทนะครับประเภทที่1เรียกว่าไก่เก่งจะเอาไว้ต่อกับไก่ป่าหรือล่อไก่ป่าโดยใน100ตัวจะมี 1-3 ตัวซึ่งเป็นตัวที่เก่งและฉลาด2เรียกว่าไก่โก้
0: โอ้โหโชว์ทั้งยกปีกนะครับกระพือปีกแล้วก็ขันให้ผู้ชมได้ดูด้วยน่ารักมาก
2: มีลักษณะเป็นไก่สวยงามเลี้ยงไว้สำหรับเป็นไก่ประกวดสามไก่แกงหรือไก่ขุนเป็นไก่สำหรับการบริโภคและจะมีการละเล่นเอาไก่แม่ห้องสอนที่เป็นไก่เก่งมาล่อไก่ป่าซึ่งในอดีตจะเรียกว่าไก่ต่อหรือไก่ตั้งนั่นเองครับและในปีพุทธศักราช2556ได้จดทะเบียนเป็นไก่พื้นเมืองพันแม่ห้องสอน
0: มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากป้ามณีป้าจอยแล้วก็ป้าออเตรียมตัวรอมาปรุงเมนูแรกที่มีชื่อว่าตำไก่ถ้าคนที่นี่จะออกเสียงเมนูนี้ว่า
3: เนื้อไก่ตำ
0: เนื้อไก่ตำเนื้อไก่ตำก็คือเนื้อไก่ตำครับเสียงก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เนาะ

เริ่มต้นป้าอ่อช่วยก่อเตาจุดไฟป้าจ่อยแกะกระเทียมสตางและป้านีเตรียมนำไก่แม่ห้องสอนขึ้นหนีบไม้ไผ่จัดการผูกมัดไว้ด้วยตอกลงคมซอยคือตะไคร้ตามไปจึงขีกรูดใบมะกรูดก่อนจะนำพาไก่ขึ้นย่างแล้วจัดวางซอยหัวคาตามมาจึงปอกหิงก่อนทิ้งดิ่งนำพริกกะเหรี่ยงลงครกตามตกด้วยเกลือที่เหลือจึงโขลกไปให้แหลกก่อนจะแทรกตามมาคือหัวคาไก่แม่ห้องสอนที่ย่างไว้ค่อยๆเกลียมสุกขึ้นมาเป็นลำดับแล้วหยิบจับนำพาตะไคร้ลงไปโขลกต่อไก่ที่ย่างไว้ค่อยๆเกลี่ยมสุกแลดูก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมโขลกขิง

0: เมนูนี้เคล็ดลับนะครับเราจะนำไก่แม่ห้องสอนนะครับมาทำการย่างให้มันสุกเกรียมป้าๆบอกว่าเวลาที่เราเอาไปต้มมันก็จะเกิดความหอมนะครับยิ่งเอาไปตำก็จะได้กลิ่นความหอมของไก่ย่างด้วยเมนูนี้เราจะทำการย่างไก่ต้มไก่แล้วก็ตำไก่สุดท้ายเอาไปผัดครับผมเนาะ
1: หอม
0: อ่ะอยากจะฉีกกินตอนนี้เลย

0: เนื้อแน่นนุ่มและหอมนี่ขนาดเราไม่ใส่อะไรเลยนะคือย่างแบบ
1: ธรรมชาติ
0: มากเลยแม่บอกว่าถ้าเกิดแม่ได้จิ้มเกลือสักหน่อยอร่อยแม่ขอเกลืออร่อยลองดูโหแต่ร้อนมากเลยโหแต่จิ้มกับเกลือยิ่งรสชาติดีขึ้นเลยครับเนื้อแน่นหนานุ่ม
1: เราไม่ต้องตำแล้วเนาะ
0: แม่บอกว่าไม่ต้องตำแล้วกินอย่างนี้เลยนะแล้วก็จิ้มเกลือสักหน่อยฮะ
2: จิ้มเยอะดิจิ้มเยอะมันก็เค็มจิ้มเด็ดเจมนี่มันเด็ดเจมนี่นะ
0: ลักษณะเนื้อของไก่แม่ฮ่องสอนนะครับจะมีความเนื้อแน่นนะครับมีความหนาฟูแล้วก็หวานครับเนื้อหวานเนาะหอมกลิ่นไก่ย่างมาเดี๋ยวเราจะจัดการต้มกัน
3: ได้เวลานำพาไก่แม่ฮ่องสอนที่ย่างสุกใหม่สับแยกครึ่งตัวไว้ก่อนจะนำไปต้มแล้วจึงเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำรอเวลาให้น้ำเดือดสักพักด้านป้านีถ่ายทักช่วยกระเทียมสตังช่วยพัดโบกวีไฟจนกว่าน้ำจะเดือดเมื่อน้ำสุกเดือดได้ที่หย่อนลงทันทีคือชิ้นไก่ต้มไปจนกว่าจะสุกเปื่อยนุ่ม
0: ที่สตังกำลังสวมใส่อยู่นะครับที่นี่เรียกว่าอะไรครับแม
2: ่กุ๊บไต
0: กุ๊บไตที่นี่เรียกว่ากุ๊บไตก็คือหมวกงอบหรือว่าหมวกนั่นเองนะครับแล้วก็มีหลายแบบอันนี้น่าจะออกแนวทรงเวียดนามใช่ไหมฮะแต่นี่ออกแนวของคนไตก็คือคนไทยใหญ่ที่นี่นี่อันนี้แบบมีสีสันแบบนี้ด้วยอันนี้ลงเคลือบเงาไว้ใช้ได้นานสวยดีครับ
3: ต้มไปจนกว่าไก่จะสุกเปื่อยนะครับเราใช้ระยะเวลาต้มไก่แม่ฮ่องสอนประมาณ20นาทีตอนนี้ก็เปื่อยสุกใช้ได้แล้วล่ะครับ
0: คุณป้าบอกว่าวิธีการสังเกตว่าไก่เปื่อยหรือยังให้เราเอาซ่อมจิ้มดูอันนี้เข้าแล้วเนี่ยเปื่อยแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: แสดงว่าอันนี้ใช้ได้แล้วครับนี่หน้าหักอันนี้มากัดกินมากเลยเห็นน่องแบบนี้นะเรียบร้อย
3: จัดการตักไก่ขึ้นมาก่อนจะนำพามาดึงลอกหนังออก
0: เรากำลังทำการดึงลอกหนังไก่ออกและก็เอาเฉพาะเนื้อนะครับเราจะไม่เอาส่วนของกระดูกไม่เอาส่วนของหนังส่วนของกระดูกและหนังเดี๋ยวเราเอาไว้ต้มยำตอนล้อมวงกันเนาะเราก็จะได้เนื้อแบบนี้ครับนี่เมนูตำไก่เนี่ยมักจะนิยมใช้ไก่ที่มันค่อนข้างที่จะแก่นะครับแล้วก็เป็นเมนูในการประยุกต์ออกมาว่าถ้าไก่แก่หนังมันเหนียวเนื้อมันเหนียวเนี่ยก็จะมีกระบวนการนำมาย่างแล้วมาต้มให้เนื้อมันเปื่อยเพราะว่าไก่แก่เนี่ยมัดกล้ามเนื้อเนี่ยเวลาที่เราเอาไปตำเนี่ยมันจะฟูสวยนะครับถ้าเป็นไก่หนุ่มเนี่ยมันจะเละแบบนี้สวยเลย
3: เมนูนี้ถือได้ว่าเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์จากพี่มนูนซึ่งเป็นคนคิดค้นคนแรกในการประยุกต์ให้ไก่แม่ฮ่องสอนกลายมาเป็นที่น่าสนใจรังสรรค์ผ่านวัตถุดิบพื้นบ้านและบวกประสานความเป็นชาติพันธุ์ไทยใหญ่จนออกมาถูกใจใครๆต่างก็อยากลองชิมหนังและกระดูกไก่เหล่านี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจะเอาไว้ต้มยำล้อมวงมื้อเย็นนี้ขั้นตอนต่อไปจึงนำพาเนื้อไก่ลงไปตำโขลกตำไปจนกว่าเนื้อไก่จะฟูแล้วตำลงไปอยู่คือตะไคร้จากนั้นตำใส่คือพริกที่ตำก่อนจะนำขิงลงใส่ตำไปให้ทุกอย่างเข้ากัน
0: ผู้ชมครับตอนนี้นางเอกของเราได้เกิดการเมื่อยแขนเกิดขึ้นเราต้องสลับกันแล้วเนาะมาพระเอกจะตำเอง ถ้าเกิดว่าเราตำเละมากเกินไปก็ไม่ดี
2: ไม่อร่อย
0: มันจะไม่อร่อยนะครับการที่เราตำเนื้อไก่แบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไก่ที่เรานำมาใช้เนี่ยมันเป็นไก่แก่หรือว่าไก่ที่มันเนื้อเหนียวเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเวลาที่เรามีไก่เนื้อเหนียวเยอะหรือว่าไก่แก่เยอะเนี่ยเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่เรียกได้ว่ามีการมีความคิดสร้างสรรค์ในการดัดแปลงขึ้นมานำพามาย่างนำพามาต้มแล้วนำพามาตำทำให้เนื้อไก่แก่เนี่ยที่มันกินแล้วเหนียวเนี่ยก็จะมีความประทานนะครับเนื้อนุ่มขึ้นเพราะต้มนานแล้วก็สองเวลาที่ตำแบบนี้เนื้อมันจะฟูสวยครับว่าตำแล้วเมื่อยแขน
2: เดี๋ยวข้าวเหนียวอร่อย
0: ครับเมนูนี้เนี่ยสตางค์เดินทางมาหลายพื้นที่ก็พบเจอได้น้อยนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยใหญ่ที่นี่เรียกว่าตำไก่

เมื่อเราตำเนื้อไก่จนขึ้นฟูจากนั้นตักลงไปอยู่ในกะละมังก่อนจะตั้งกระทะเทน้ำมันนำกระเทียมลงไปเจียวเติมใส่เพิ่มสีสันด้วยผงขมิ้นตามไปด้วยเนื้อไก่ที่ตำไว้จากนั้นโรยใส่คือใบมะกรูดผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับรสชาติเมนูตำไก่มันหอมโดนใจสมุนไพรเครื่องเทศพิเศษคือกลิ่นความหอมจากผงขมิ้นมีดีที่ความเผ็ดร้อนสะท้อนความอร่อยด้วยเนื้อไก่ฟูนุ่มจ้ำกินคู่กับข้าวเหนียวเคี้ยวกัดเต็มปากเต็มคำเมนูนี้สุดยอดอร่อยล้ำหน้าหม่ำจริงๆเลยล่ะครับ

0: เมนูที่2นะครับอุ๊ยนะครับก็คือคุณยายมาลีเนี่ยมานั่งเป็นกำลังใจให้ด้วยยิ้มหวานให้กล้องหน่อยนะ
1: เมนูที่2เป็นเมนูที่พี่น้องชาวไทยใหญ่ภูมิใจนำเสนอนั่นก็คือเมนูอุ๊บไก่แม่ฮ่องสอนรสชาติจะเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยครับ

0: ไก่อุ๊บนะครับเราจะใช้ไก่เขาเรียกว่าไก่หนุ่มหรือว่าไก่รุ่นกระทงนะครับเพราะว่าเนื้อมันยังไม่เหนียวเราไม่จำเป็นจะต้องแกงนานเพราะว่าเนื้อมันเนี่ยจะเปื่อยนุ่มได้ง่ายครับ
1: สตังจัดการสับชิ้นไก่ให้มีขนาดพอเหมาะคุณป้าช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมป้านีช่วยลงพรมซอยตะไคร้ป้าจ่อยเร็วไวเด็ดคั่วพริกกระเหรี่ยงลงครกตามตกด้วยเกลือและลูกผักชีโขลกไปให้แหลกก่อนจะหั่นซอยไว้คือหัวคาสตังช่วยสับชิ้นไก่ต่อไปจนกว่าจะหมดจากนั้นจึงเติมใส่คือตะไคร้ตามไปคือหัวคาตามมาจึงซอยหอมแขกคุณป้าโขลกไปจนเมื่อยแขนจึงยกครกให้สตางค์โขลกแทนสลับช่วยกันนะครับจากนั้นป้าจ่อยจึงนำเฉือนซอยมะเขือเทศป้านีฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดตามตกป้าจ่อยซอยผักชีฝรั่งตามไปคือต้นหอมพร้อมใส่คือหอมแขกหั่นแยกไว้คือผักชีจากนั้นจึงนำกะปิลงครกปิดท้ายจึงเติมใส่ได้คือผงขมิ้นขั้นตอนต่อไปจึงนำกระทะตั้งเตานำเอาเนื้อไก่มาล้างก่อนจะนำลงไปคั่วรวนในกระทะได้วาระตักพริกแกงลงใส่คั่วรวนไปให้สมุนไพรเข้าเครื่องจากนั้นได้เรื่องนำใส่คือใบมะกรูดตามไปคือมะเขือเทศก่อนจะปิดฝาอุบไว้ให้เนื้อไก่สุกสักพัก

0: แล้วทายทักเปิดฝาคอยคนเป็นระยะ
1: ขั้นตอนนี้นะครับเราจะทำการอุ๊บเพื่อที่จะให้น้ำไก่ที่เราล้างเนี่ยให้มันแห้งก่อนเนา
2: ะ
1: ให้สมุนไพรมันเข้าเครื่องแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยตอนนี
2: ้
1: เดี๋ยวเราจะอุ๊บไว้หรือว่าปิดไว้อีกรอบครับ
2: ปิดไว้อีกรอบนึง

เมื่อสมุนไพรแทรกซึมเข้าสู่เนื้อไก่ได้ที่ตามต่อทันทีจึงเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยต้มไปจนกว่าน้ำจะเหือดแห้งซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยล่ะครับเมนูอุ๊บของพี่น้องชาติพันธุ์ไทยใหญ่ก็เปรียบเสมือนการอบให้แห้งนั่นเองกว่าจะได้กินของอร่อยก็ต้องใจเย็นๆนะครับ

0: บรรยากาศโดยรอบก็เริ่มเย็นย่ำค่ำลงแล้วล่ะครับ
1: ดีไหมครับลูกดีไหมด
2: ี
1: ไหมดีไหมครับหนูอยู่กับใครลูกหนูอยู่กับใครหนูอยู่กับพี่สตางค์ใจใจใจไหนยืนได้ไหมอ้าวบ๊ายบายบ๊ายบาย
3: เจต้า
1: ว่าไงอ่ะมีหนวดด้วยนะคนนี้เนาะ

ตอนนี้ไก่ที่เราอุบไว้ก็เหือดแห้งได้ที่ตามต่อทันทีคือผักชีฝรั่งต่อจากนั้นจึงใส่ต้นหอมพร้อมผักชีเพียงแค่นี้เมนูอุบไก่ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

อร่อยที่เราอุ๊บไก่จนถึงเครื่องได้เรื่องสมุนไพรแทรกซึมเข้าสู่เนื้อไก่อร่อยมากเนื้อไก่นั้นเคี้ยวไม่ยากเพราะเป็นไก่หนุ่มเนื้อแน่นและหวานประสานรสชาติพริกแกงอร่อยแรงหอมกลิ่นสมุนไพรถูกใจแม่อุ๋ยรับประทานอย่างมีความสุขลำขนาดเลยล่ะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอยยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่เขาสามารถนะคะสร้างการเรียนรู้ให้กับน้องๆเชื่อมโยงไปถึงชุมชนค่ะเรื่องของทักษะภาษานั่นเองและที่นี่เขาสามารถเปิดศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารค่ะที่ทำให้โรงเรียนบ้านบาละเป็นอีกหนึ่งใน184ศูนย์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะที่นี่เขาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้10ฐานการเรียนรู้ด้วยกันค่ะแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแต่ว่าวันนี้เป็นเฉพาะกิจและพิเศษให้กับคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะย่อ

0: เหลือเพียงแค่6ฐานการเรียนรู้ให้คุณผู้ชมได้เห็นศักยภาพของการเรียนรู้ของน้องๆในโรงเรียนแห่งนี้กันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพัน

0: ยังมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชาเพื่ออนาคต
1: Play and Learn
2: และคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างที่บอกไว้ว่าเราย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมมาเหลือแค่6กิจกรรมเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพของการพัฒนาทักษะเรื่องของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะแต่ละฐานการเรียนรู้ค่ะให้ความสำคัญเรื่องของการใช้ภาษาแต่ว่ากระบวนการเรียนรู้แต่ละฐานจะมีความแตกต่างกันไปเพื่อให้น้องๆได้เพลิดเพลินและสนุกสนานในการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้นั่นเองค่ะที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถยกระดับและต่อยอดการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะส่วนบรรยากาศความสนุกสนานของทั้งหมดในการจัดการเรียนรู้ในวันนี้จะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาจัดตั้งขึ้นเพื่อการสื่อสารค่ะเป็นศูนย์ที่สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้รับบริการผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนั่นเองค่ะโดยการนำสื่อนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาใช้ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้รับบริการและนอกจากนั้นนะคะก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการดำเนินการนั่นเองค่ะโดยศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลานะคะทางโรงเรียนได้คิดค้นแผนการจัดกิจกรรมไว้ทั้งหมด10กิจกรรมการเรียนรู้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนุกกับพยัญชนะกิจกรรมเรียนรู้เรื่องคำกิจกรรมประโยคกับการสื่อสารกิจกรรมนิทานหรรษากิจกรรมหนูน้อยเก่งพูดกิจกรรมหนังสือเดินทางกิจกรรมนักสร้างเรื่องกิจกรรมสื่อสรรบันเทิงกิจกรรมฟีนฟันกิจกรรมสุดท้ายคือจุดสื่อสารสัมพันธ์ค่ะโดยแต่ละกิจกรรมการรู้นะคะก็จะมีกระบวนการจัดที่ต่างกันค่ะแต่เป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการใช้ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารนั่นเองค่ะวันนี้รายการตะวันยิ้มของเราค่ะย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมเหลือแค่6กิจกรรมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมส่วนกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับครูดาค่ะเดี๋ยวครูดาจะมาพูดกับเราค่ะว่าฐานนี้ชื่อฐานว่าอะไรกิจกรรมเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: วันนี้กิจกรรมที่ครูดารับผิดชอบชื่อฐานว่าอะไรคะ
3: ชื่อฐานว่าหนังสือเดินทางค่ะที่เพราะเป็นชื่อหนังสือเดินทางเพราะว่าเราจะให้ผู้ปกครองค่ะมีส่วนร่วมในเรื่องหนังสือนี
2: ้
3: ว่าเราจะใส่ในกระเป๋าให้ผู้ปกครองกลับไปอ่านให้ลูกฟังที่บ้านค่ะถ้านักเรียนมาอ่านที่โรงเรียนก็คือเราจะให้มีการบันทึกการอ่านค่ะ
2: และในส่วนของน้องๆค่ะเขาจะทำกิจกรรมยังไงบ้าง
3: ให้นักเรียนอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็เป็นการบันทึกเล็กๆน้อยๆว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็ให้นักเรียนวาดรูปที่เราประทับใจค่ะ
2: ค่ะหลังจากที่น้องๆได้บันทึกลงในแบบ
3: บันทึก
2: ของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะน้องๆจะเอาไปทำอะไรต่อหรือว่าคุณครูเอาไปดำเนินการยังไง
3: ก็ส่งให้คุณครูค่ะแล้วก็คุณครูก็จะตรวจถ้าห้องไหนที่ยังเขียนไม่ได้ครูจะบอกกับครูสอนภาษาไทยค่ะว่าตอนนี้ลูกยังอ่านไม่ได้นะเรื่องนี้ค่ะประมาณนั้น
2: แสดงว่าในฐานหนังสือเดินทางเนี่ยเป็นการประเมินการใช้ทักษะภาษาของน้องๆด้วยโดยเฉพาะที่น้องเมลอนกำลังสนใจอยู่ในเรื่อง
3: สนใจตอนนี้เหรอลูกเดี๋ยวลูกบันทึกการอ่านแล้วก็ลูกวาดรูปอันนี้นะแล้วก็รูประบายสีให้สวยนะคะ

0: นะลูกเมก็ได้ลูกวาดรูปอะไรก็ได้ที่ลูกพอใจในรูปนี
1: ้นี่ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่น้องนี่เป็นน้องชั้นป.1เพราะว่าศูนย์ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของแต่ละพื้นที่แต่ละโรงเรียนก็คือเป็นการกระตุ้นการใช้ภาษาของน้องๆตั้งแต่ช่วงวัย
0: ป.1
1: ป.1 ป.6 ถึงป.6 นั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าให้เขาได้เห็นว่าเมื่อเขาได้เรียนรู้ผ่านหนังสือที่เขาชอบเขาก็สามารถสื่อสารกับคุณครูได้ตามที่เขาต้องการนั่นเองค่ะว่าถามนี้ชื่อถามอะไรเอ่ย
2: หนังสือเดินทาง
1: หนังสือเดินทางค่ะนี่เราต้องทำอะไรคะต้องทำอะไรเอ่ย
2: ต้องอ่านเรื่องของตัวเอง
1: ต้องอ่านเรื่องของตัวเองของหนังเรื่องอะไรอยู่คะ
2: ปิงปองไปกับน้องหมีพาโลจิตอาสาค่ะ
1: แล้วพออ่านเสร็จคุณครูให้เราทำอะไรต่อคะให้เราทำไม
2: ให้มาเขียนในนี
1: ้ให้จดในนั้นของหนู
2: ให้จดในน
1: ี้ให้จดด้วยจดอะไรบ้าง
2: ตัวละครมีใครบ้าง
1: แล้วก็อะไรอีก
2: ตัวละครทำอะไรบ้าง
1: แล้วทำอะไรดี
2: เรื่องราวเกิดขึ้นที่ใดเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อใด
1: จดอะไรไปบ้างแล้ว
2: ยังไม่จดเพิ่งจะมาจด
1: กำลังอ่านใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: อ่านแล้วเป็นยังไง
2: มีความรู
1: ้มีความรู้แล้วอ่านแต่ละเรื่องเป็นยังไงสนุกไหมคะ
2: สนุก
1: สนุกค่ะ
0: รู้สึกดีใจค่ะน้องได้เรียนรู้ภาษาของหนังสือเดินทางได้ร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองรู้สึกดีใจมากๆค่ะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้หลายๆอย่างค่ะการเขียนการอ่านรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะที่มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อะไรหลายๆอย่าง
3: ก็อยากให้กิจกรรมแบบนี้มีอยู่กับน้องๆต่อๆไปนะคะ
1: ตอนนี้เรานั่งอยู่ในอะไรเอ่ย
4: สนุกกับพยัญชนะ
1: ค่ะฐานสนุกกับพยัญชนะฐานนี้ต้องทำอะไรบ้างคะคุณครูน้องๆต้องทำอะไรบ้างคะ
4: ให้นักเรียนเรียงพยัญชนะไทยอังกฤษก็มีด้วยค่ะ
1: ค่ะกิจกรรมนี้น้องๆจะได้ทักษะภาษายังไงบ้างคะ
4: ได้เรียงคำแล้วก็รู้จักว่าอันไหนหัวอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกด้วยพยัญชนะไทยค่ะตัวพยัญชนะไทย
1: พยัญชนะไทยทั้งหมดมีกี่ตัว
4: 44
1: ตัวภาษาอังกฤษมีกี่ตัว
4: 26ตัว
1: 26ตัวไหนใครชอบภาษาไทยยกมือขึ้นโอ้เอามือลงใครชอบภาษาอังกฤษยกมือขึ้นโอ้ชอบหมดเลยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้สำหรับน้องๆ นะคะให้ได้รู้จักพยัญชนะทั้งภาษาไทยและภาษา
4: อังกฤษ
1: อังกฤษค่ะคุณครูขาอยากจะให้คุณครูได้พูดนิดนึงว่าภาษามีความจำเป็นยังไงกับน้องๆคะ
4: ภาษามีความจำเป็นเพราะนักเรียนจะได้สื่อสารในชีวิตประจำวันด้วยค่ะแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองในโอกาสต่อไปไปพักหน้าค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะส่วนกิจกรรมตรงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของทางนี้กันเลยค่ะ
5: บนโลกที่แสนกว้างใหญ
1: ่
5: ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับ
6: สิ่งที่สำคัญค่ะมองว่าการออกรูปแบบเรื่องของศูนย์ส่งเสริมภาษาเนี่ยมันเหมือนกับโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ที่เป็นกิจกรรมค่อนข้างเป็นกิจกรรมแอคทีฟที่ให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมเราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นนักเรียนที่เก่งหรือเป็นนักเรียนที่อ่อนแต่สิ่งที่สัมผัสได้ก็คือนักเรียนมีความสุขในกิจกรรมทุกๆครั้งที่จัดสังเกตว่ากิจกรรมที่จัดแล้วเด็กมีความสุขก็คือเป็นฐานของกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำเองลงมือทำแล้วก็ได้ทานแล้วก็ได้เรียนรู้ส่วนกิจกรรมอื่นๆนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในส่วนของกิจกรรมระบายสีมีการวาดภาพได้ผลิตวัสดุที่เขาสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนของเขากิจกรรมที่จัดแต่ละครั้งเนี่ยคุณครูพยายามสะท้อนคุณครูพยายาม PLC ว่ากิจกรรมวันนี้กิจกรรมไหนสนุกที่สุดเด็กมีส่วนร่วมมากที่สุดกิจกรรมไหนที่เด็กๆมีความต้อง

0: การนอกเหนือจากนั้นศูนย์ภาษาของเรามีห้องที่เตรียมไว้สำหรับบริการกับผู้ปกครองด้วยเพราะว่าของเราเนี่ยผู้ปกครองส่วนใหญ่จะมารับลูกแล้วก็บางทีมานั่งรอนะคะมานั่งรอถ้ารอข้างนอกเนี่ยบางทีเขาก็อยากจะใช้เวลาหาโอกาสนะคะแล้วก็มีห้องที่เป็นศูนย์ภาษาอยู่นะคะผู้ปกครองก็สามารถมาใช้บริการทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีอีกมุมมองนึงว่านอกเหนือจากศูนย์ภาษาที่เราให้ความรู้ในเรื่องของภาษาในชีวิตประจำวันกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วเราเอื้อบริการต่อการติดต่อสื่อสารกับส่วนราชการอย่างเช่นเขาจะไปหาหมอเรื่องสุขภาพถ้าไม่ได้รับความสะดวกเนี่ยโรงเรียนเป็นสื่ออีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเขาเขาเกิดปัญหาเดือดร้อนเรื่องที่ดินสมมุตินะคะเขาเดือดร้อนเรื่องที่ดินเนี่ยเขาไม่รู้ทิศทางที่จะไปเราก็ใช้ครูเป็นสื่อในการประสานให้ความช่วยเหลือในชุมชน
1: จงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญา
2: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและฐานที่เรานั่งอยู่ชื่อฐานว่า
3: สื่อสารบันเทิง
2: ค่ะและตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องๆชั้นป
3: .3 ทับ2ค่ะ
2: ค่ะโรงเรียนอะไรนะคะ
3: โรงเรียนบ้านบาละค่ะ
2: ทั้งหมดนี้เป็นน้องๆของโรงเรียนบ้านบาละและเขาก็เข้าฐานการเรียนรู้นี้ซึ่งฐานนี้เราต้องทำกิจกรรมอะไรคะ
4: ทำพวงกุญแจค่ะ
2: โอ้ทำพวงกุญแจแล้วเอาไปทำอะไรต่อ
4: เอาไปห้อย
2: เอาไปห้อยห้อยกระเป๋าพวงกุญแจมีลายอะไรบ้างที่คุณครูให้
4: ลาบูบูค่ะลาบูบู
2: แล้วมีอะไรอีก
4: แล้วก็ขดใบไม้ค่ะ
2: ฐานนี้สนุกไหมคะ
4: สนุกค่ะ
2: ทำไมถึงสนุกเพราะอะไรทำไมถึงชอบ
4: ได้ระบายสีค่ะ
2: ได้ระบายสีแล้วทุกคนจะได้กันทุกคนไหมคะ
4: ได้กันทุกคน
2: ได้กันทุกคนแล้วเมื่อกี้เริ่มทำหรือยัง
4: เริ่มทำแล้วค่ะ
2: เสร็จหรือยัง
4: เสร็จแล้ว
2: ค่ะแล้วที่โรงเรียนเราเขาสอนมีกี่ภาษาเอ่ยที่เราได้เรียน
4: ภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษ
4: ภาษาไทย
2: ภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือความฝันของน้องๆกับการพัฒนาทักษะทางภาษาของเขาค่ะเอาไปเชื่อมต่อร้อยโยงให้ได้เกิดการเรียนรู้สุดท้ายแล้วเขาก็สามารถทำตามความฝันของตนเองได้นั่นเองค่ะบ๊ายบายหน่อย
4: บ๊ายบาย
2: ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณครูสุชาดาสวัสดีค่ะในฐานะคุณครูเป็นครูประจำชั้นเนี่ยมองเห็นการพัฒนาด้านภาษาของน้องๆยังไงบ้างคะ
5: ด้านภาษาเด็กๆก็คือโรงเรียนนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ร่วมกันเป็นพหุวัฒนธรรมก็คือมี2ภาษาอิสลามแล้วก็ไทยพุทธส่วนใหญ่ก็คือในห้องจะอยู่ร่วมกันด้วยกันแล้วก็นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษากลางเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเขาอยู่กับนักเรียนไทยพุทธในการสื่อสารพูดคุยกันส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยจะพูดมาลายูเท่าไหร
2: ่ค่ะค่ะภาษาที่เขาได้จากศูนย์แห่งนี้เขาจะสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้างคะ
5: มีส่วนที่ว่าจะเอาไปใช้เพราะว่าเหมือนเด็กมุสลิมบางคนพ่อแม่อาจที่ว่าไม่ได้เรียนหนังสือแบบนี้แล้วก็นักเรียนที่เขามาส่งลูกให้เรียนอ่ะเขาสามารถใช้ภาษาที่ไปสอนพ่อแม่ได้กลับไปใช้ที่บ้านได
2: ้สิ่งที่จำเป็นไม่เพียงแค่ตัวน้องๆ นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนแต่น้องๆสามารถไปเป็นผู้ที่ให้ความรู้หรือว่าเป็นผู้ที่ส่งเสริมทักษะด้านภาษาให้กับผู้ปกครองและผู้ปกครองก็สามารถใช้ทักษะด้านภาษาในการติดต่อสื่อสารหน่วยงานราชการหรือว่าการพูดคุยอื่นๆค
6: ่ะความเป็นมาของศูนย์แห่งนี้ก็คือเมื่อก่อนจะเป็นแค่ศูนย์ภาษาเฉพาะภาษาไทยค่ะแต่พอปีที่แล้วเราเริ่มเอาภาษาอังกฤษภาษามลายูเข้ามามีส่วนร่วมในศูนย์ภาษาของเราค่ะเมื่อก่อนผู้ปกครองตอนที่จะมารับนักเรียนเนี่ยผู้ปกครองจะชอบมายืนหน้าโรงเรียนพอบางคนจะเป็นอิสลามก็จะพูดภาษาไทยไม่ได้ค่ะเราก็เลยคิดว่าควรที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยมามีส่วนร่วมในศูนย์ของเราเข้ามาอ่านหนังสือมาเอาหนังสือไปก็คือสามารถเอาหนังสือของโรงเรียนเนี่ยกลับไปให้นักเรียนอ่านที่บ้านเพื่อเสริมทักษะของนักเรียนค่ะศูนย์ทักษะภาษาเนี่ยสามารถกระตุ้นนักเรียนก็คือค่อนข้างที่จะดีมากค่ะเหมือน นักเรียนมันจะมีหนึ่งเคสค่ะนักเรียนอ่านไม่ค่อยได้แล้วก็เราก็จะมีทุกวันจันทร์เราจะมีกิจกรรมจันทร์หันษานักเรียนคนนี้เราจะดึงนักเรียนคนนี้ให้มาทำกิจกรรมกับเราทุกวันทุกอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็พอจบ1เดือนเราก็จะดูผลลัพธ์ของนักเรียนคนนี้ก็คือนักเรียนคนนี้มีทักษะในการอ่านเพิ่มมากขึ้นค่ะก็คือผลดีค่ะ

0: และตอนนี้เรานั่งอยู่กับครูกิวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถามครูกิวก่อนเลยว่าภาษามีความจำเป็นหรือสำคัญยังไงบ้างกับน้องๆคะ
1: ค่ะอันดับแรกนะคะภาษานะคะในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษามลายูหรือว่าภาษาอังกฤษก็ตามนะคะซึ่งภาษานี้นะคะจะทำให้เราแล้วก็เด็กนักเรียนเนี่ยใช้ในการสื่อสารนะคะซึ่งกิจกรรมทางสื่อภาษาของเราเนี่ยหลักๆนะคะจะเน้น3ภาษาด้วยกันค่ะก็คืออันดับแรกก็ต้องเป็นภาษาไทยนะคะที่เป็นภาษากลางที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนไทยพุทธหรือว่าไทยมุสลิมนะคะจะใช้สื่อสารเวลาใช้ในห้องเรียนค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังมีการผลักดันให้ภาษามลายูกลางเนี่ยนำมาใช้ในโรงเรียนด้วยค่ะเพื่อตอบโจทย์กับเด็กไทยมุสลิมค่ะของเรานำมาสอนเพื่อนๆในห้องเรียนจะได้เรียนรู้หลากหลายภาษามากยิ่งขึ้นและณปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษเข้ามามีความสำคัญในทุกการดำเนินชีวิตของเราดังนั้นโรงเรียนของเราเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ค่ะก็เลยอยากจะผลักดันสอนนักเรียนนะคะให้รู้จักภาษาอังกฤษตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะเพื่อให้เด็กมีความคุ้นชินค่ะแล้วก็มีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะด้านหลังเราเนี่ยน้องๆกำลังทำกิจกรรมฐานอะไรคะ
1: ฐานอันนี้นะคะจะเป็นฐานหนูน้อยเก่งพูดค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งหนูน้อยเก่งพูดเนี่ยเราจะมีการทำแซนด์วิชนะคะทำแซนด์วิชเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือทำแล้วก็ได้ฝึกการสื่อสารภายในตัวด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมคะเรานั่งอยู่กับน้องคนเก่งที่เป็นตัวแทนของกลุ่มและสิ่งสำคัญค่ะน้องเคยผ่านเวทีในการนำการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาออกไปนำเสนอการเรียนรู้ของเขาผ่านภาษาซึ่งเป็นภาษามลายูนั่นเองตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องอะไรแนะนำชื่อหน่อยค่ะ
2: เด็กชายมูซามินอาวังครับ
0: ค่ะผมอยู่ชั้นป.ไหนคะ
2: ป.3ทับ2ครับ
0: ป.3ทับ2กิจกรรมด้านหลังคือกิจกรรมอะไรเอ่ยหนูน้อย
2: เก่งพูดคร
0: ับ เก่งพูดแล้ววันนี้เอาอะไรมาให้เพื่อนได้ทำกิจกรรมสนุก
2: ๆทำแซนด์วิชครับ
0: ทำแซนด์วิชทำยากไหมคะยากไหมเอ่ยไม่ยากที่ผ่านมาหนูไปขึ้นเวทีไปทำอะไรมาลูก
2: อนาชีตครับ
0: ไปร้องอนาชีตกับงานมหกรรมทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารใช่ไหมเราไปที่จังหวัดอะไรคะ
2: จังหวัดปัตตานี
0: ขึ้นเวทีกันกี่คน
2: 5คนครับ
0: 5คนไปร้องอนาชีตชื่อเพลงว่า
2: อินดาเนียบูมิกู
0: ร้องการฝึกกันนานไหมคะ
2: นานครับ
0: นานแล้วพอไปขึ้นบนเวทีวันนั้นตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นครับ
0: แล้วตัวเราเองเราชอบภาษาอะไรบ้างเอ่ย
2: ภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษและภาษาอะไรที่เราใช้อยู่ในโรงเรียน
2: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยและภาษาอะไรอีกที่เราขึ้นไปอนาชีต
2: ภาษามลายู
0: ภาษามลายูกดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมหนึ่งสองสาม
2: ดีกูรักการซื้อรัมบีมากากำปองฮัลลามันกูดีสินนี้บนูดึงันจืดริตาจืดริตายังดาอากูเรลลาเกิร์บังซือกันลา
1: อันนี้นะคะจะเป็นผลงานที่เราได้ผ่านการทำกิจกรรมเลยแล้วนะคะค่ะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรียนรู้เรื่องคำค่ะโดยเราจะมีแฟลชการ์ดเป็นรูปแล้วก็สอนคำศัพท์กับนักเรียนนะคะทั้ง3ภาษาด้วยกันค่ะได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษามลายูกลางค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะมีการเปิดหนังนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาผ่านการดูหนังเมื่อดูหนังเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้มีการทำกิจกรรมอย่างเช่นระบายสีทำที่คาดหัวนะคะแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมสื่อสารบันเทิงค่ะเราจะให้เด็กนะ

0: คะได้ระบายสีรูปภาพที่เด็กนักเรียนชอบจากนั้นให้เด็กนักเรียนระบายสีเสร็จเรียบร้อยก็มีการเขียนคำศัพท์ที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมาเขียนคำศัพท์เป็นของตัวเองเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำผลงานของนักเรียนเนี่ยมาทำเป็นพวงกุญแจค่ะเพื่อให้นักเรียนสามารถนำกลับไปใช้ได้ค่ะ
1: การพัฒนาการด้านภาษาของเด็กจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่สามารถที่จะปล่อยปละละเลยได้เนื่องจากภาษานะคะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารการเรียนรู้และก็การเข้าสังคมนอกจากนั้นนะคะการพัฒนาภาษาของเด็กเล็กก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายนั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะจะสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนรู้และใช้ชีวิตประจำวันได้ในอนาคตนั่นเองค่ะ
0: ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้าน

0: Kepok Sam Sahai.
1: Keropok tiga sahabat.
0: Ali yakin kepok.
1: Ali nak makan keropok.
0: Dan hatam telat mi maina.
2: Selalu pergi ke pasar.
1: Ada ke?
0: Oh, kepok. Memang laklai.
1: Oh, keropok ada banyak jenis.
0: Ceriak mak mai. Tang song kreng sot heng.
1: Banyak nama panggilan. Maupun segera, mentah, kering.
0: Tot krop, tuk yang. Aroy di.
1: Goreng rampus, semua sedapnya.
0: Sefak pun rak. Tung lek hop tung.
1: Beli untuk sahabat, bungkus kecil, 6 bungkus.
0: Laklai rucat, suk jai jing ey.
1: Banyak rasanya, sangat gembirakan hati.
3: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับกระบวนการเรียนรู้ที่เก็บมาฝากให้คุณผู้ชมในวันนี้เราได้เห็นศักยภาพของการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาแห่งนี้ค่ะถือเป็นอีก1ใน184ศูนย์ของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณผู้ชมคะที่เห็นอยู่ด้านข้างนี้นะคะเป็นผลงานทั้งหมดจากการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างที่บอกว่าที่นี่เขาจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ภายใต้ศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสาร10กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ค่ะแต่วันนี้เราย่อมาแค่6กระบวนการเรียนรู้คุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าศักยภาพของการพัฒนาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสารสิ่งสำคัญค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้ภาษาของน้องๆที่อยู่ในลักษณะของพหุวัฒนธรรมนั่นเองค่ะครั้งหน้าค่ะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมค่ะร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้มีและทีมงานตะวันยิ้มคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิด

หตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
1: ครับผมอาร์ตกิตินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ

0: มีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไปเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
1: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
2: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้น
1: ครับ
2: นะฮะเราก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification
1: ครับ
2: นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะครับมันยังไม่มีสภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
1: ต้นทุนสูงกว่า
2: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้ครับ
2: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได้
1: ครับ
2: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
2: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยและก็สัก2-3ปีมาแล
1: ้
2: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะ
1: คร
2: ับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ช่องเอื้อกันเนาะ
2: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
2: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะเน
2: าะนี่ครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถ กิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว
2: มีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันรัฐเริ่มต้นให้

0: แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้ดูรูปเบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่มีประโยชน
1: ์มันเหมือนไม่เสริม
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่า เป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเซปเรชั่นนะครับ
1: ครับผม
2: เรียกเปรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าผัดสั้นก็มีคำย่ออยู่เหมือนกัน
1: ครับผม
2: ESP
1: อ่ะเราใช้คำว่า ESP ดีกว่าเพราะว่ามันยาว
2: เลยนะเหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะ
1: ครับผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
2: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเน
1: ี่
2: ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องกำจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได้นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
2: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
2: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร์แอร์ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบ ESP
1: ครับผม
2: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้เนี่ย
2: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งหรือมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบ gasification เนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำไอ้โรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทาน
1: ะ
2: ที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้น
1: อ
2: ่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่าง
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะครับเครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็

0: เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได
1: ้
0: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้วีดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สซูเลชันสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
0: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริง
1: ๆ
0: นะครับเราก็ใช้เวลาเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ
1: ้
0: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
0: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมเยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรร
1: ม
0: ไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
0: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะครับมันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะคร
1: ับ
0: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: อ๋อมีใน25 ล้าน
0: นะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
0: ครับ
1: จะมีผลยังไง
0: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับได้ใช้ทุกโรงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10 รายละรายเล็กๆรายมีตั้งแต่รายที่มีเงิน20-30 ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
0: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดจนขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ยินดีครับ
1: ยินดีครับนี่ก็ฮะ

0: ได
1: ้เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
2: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าพอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงนี้
1: มาตามท่อนี้เลย
2: ครับแล้วก็

0: ก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต์
1: ครับ
0: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต์
1: อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
0: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
1: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: านี่คือเครื่องยนต์
0: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวเนี้ยก็เมื่อแก๊สเข้ามา
1: ครับ
0: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
1: ับผม
0: เครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
1: า
0: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะเมื่อได้รอบก็จะปั่นไฟปั่นได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาจะเป็นไฟ380โวลต
1: ์
0: นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380-400กิโลวัตต์
1: กิโลวัตต์นะ
0: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงละประมาณ400หน่วย
1: 400หน่วย
0: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
1: นะ
0: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
1: 1,000
0: ถึง 1,200 กิโลวัตต
1: ์ครับผม
0: นะครับหรือถ้าเราเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต
1: ์
0: นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
1: เยอะมากนะ 3,000 ครัวเรือน
0: นี่แบบ
1: เหลือเฟือ
0: เลย
1: นะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
0: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
1: ้อ๋อยังก็จะไปอย
0: ู่งั้นที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีการเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
1: ครับ
0: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี้เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
1: ครับ
0: ไปกว่านี้นะครับ
1: ครับ
0: สุดท้ายไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตรงนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
1: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
0: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
1: อ
0: ๋
1: อไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
0: บ้างอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ไปมาไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
1: ตามนั้นเลย
0: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาฉะนั้นหลายโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
1: คร
0: ับที่อาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
1: อ
0: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
1: แล้วจะทำยังไงนะเขาก็เข้าเนื
0: ้อก็ต้องรอไปกว่าจะ
1: ก็จะนิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
0: ปัญหาต่างๆนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
0: ก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับ
1: นะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
0: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
1: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้จริง
1: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขานะครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีครับผม
1: เจอกันอีกแล้ว
2: ผมชยพลนะทัพชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
1: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
2: ครับ
1: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: ช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
1: ครับ
2: เรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถ

0: ใช้ในชุมชนก็ได
1: ้ครับ
0: หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
1: ้โอ
0: ้ครับ
1: เ
0: จ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
1: ครับ
0: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนนั้นมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
1: ครับผม
0: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
1: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลยก็เหมือนรถยนต์ลูกสูบเหมือนกันทุกอย่าง
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยถ้าเกิดเราเอา exhaust gas เข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรกรในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิ
1: บ
0: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหมเขาก็สามารถเอาไอเสียไปใช้งานได
1: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
0: ใช
1: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
0: ใช่
1: โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
0: ครับ
1: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
0: ใช่ครับ
1: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
0: ครับ
1: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
0: สวัส
1: ด
0: ีครับ
1: ขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินต่างนอกดีกว่า
0: ได้ครับ
1: ครับผม
0: ครับผม
2: ค่ะโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
1: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์ สิทธิกิจนะครับและคุณชัยพลณทัชนัยเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ MTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ก็ทำได้
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จาก

0: โลก
1: นายคือใครเนี่ย
0: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วยไทยคือหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักไปในระดับโลกซึ่งทุกชาติต่างให้การยอมรับว่าเป็นการต่อสู้ที่มีทั้งความงดงามของท่วงท่าและความดุดันของการโจมตีสามารถใช้ทุกส่วนของร่างกายเป็นอาวุธได้และยังดัดแปลงได้อย่างหลากหลายตามแต่ละวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาในพื้นที่ภาคอีสานมีมวยไทยอีกหนึ่งแขนงที่เป็นการต่อสู้ที่แสดงถึงความอ่อนช้อยในท่วงท่าร่ายรำไปด้วยกันและยังคงทำการแสดงอยู่ปัจจุบันนั่นคือมวยโบราณสกลนครมวยโบราณสกลนครเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชนเผ่าย้อนิยมฝึกหัดกันตามคุ้มวัดของหมู่บ้านเพื่อให้มีกำลังแข็งแรงสามารถใช้ต่อสู้ป้องกันตัวได้แต่ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงความสวยงามของลีลาท่าฟ้อนและมีการร่ำเรียนเวทมนต์คาถาเสกเป่าหมัดเท้าเข่าศอกให้มีพละกำลังแข็งแกร่งจนคู่ต่อสู้ทำอันตรายไม่ได้มวยโบราณสกลนครมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานแต่ยังไม่แน่ชัดซึ่งในปัจจุบันก็ได้รับการสืบทอดและบันทึกโดยครูจำลองนวลมณีที่ได้ถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้และพัฒนามาเป็นศิลปะการแสดงในปัจจุบันการแสดงมวยมีทั้งหมด3ขั้นตอนเริ่มต้นตั้งแต่การรำเป็นขบวนแห่ที่ใช้การรำเป็นคู่จากนั้นจะเป็นรำแบบเดี่ยวที่แต่ละคนจะได้เริ่มการรำไหว้ครูก่อนจะต่อสู้กันการรำเดี่ยวนี้สามารถแสดงบนเวทีได้ด้วยเช่นกันมีการแบ่งเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนการรำไหว้ครูทั้งหมดเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของครูและผู้มีพระคุณและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความชื่นชอบที่มีต่อมวยอีกด้วยจากนั้นจะเป็นการต่อสู้กันของทั้ง2ฝ่ายโดยจะใช้กระบวนท่าการร่ายรำผสมผสานกับการต่อสู้เป็นระยะพร้อมกับใช้กลยุทธ์ในการต่อสู้ที่มีต้องพลิกแพลงและหลากหลายการตัดสินแพ้ชนะของมวยโบราณกรรมการจะดูฝีมือของแต่ละฝ่ายหากว่ามีเทียบเท่ากันก็จะตัดสินด้วยท่ารำแต่หากเป็นในยุคปัจจุบันก็ตัดสินให้เสมอกันเพื่อให้เกียรติแก่ทั้งสองฝ่ายสิ่งที่ถือเป็นเอกลักษณ์สำหรับมวยโบราณสกลนครคือเครื่องแต่งกายและการสักลวดลายสำหรับการแต่งกายนั้นจะเป็นการนุ่งผ้าโจงกระเบนหยักรั้งสีแดงและสีน้ำเงินเพราะมีผ้าคาดเอวแบบสลับสีและไม่ใส่เครื่องแต่งกายท่อนบนเพื่อให้เห็นรอยสักมีการสวมมงคลหรือผ้าประเจียโพกศีรษะมีผ้ารัดต้นแขนที่ใส่เครื่องรางของขลังที่นับถืออยู่ข้างในผ้ารัดทั้งสองข้างการสักลวดลายบนร่างกายของนักมวยทำให้มวยโบราณสกลนครมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างเพราะผู้ชายในสมัยก่อนมักจะมีความเชื่อในเรื่องความคงกระพันชาตรีและมหาเสน่ห์จึงได้สักลายประเภทครุฑหนุมานเสือพร้อมกับการลงอักขระอักษรโบราณที่มีคาถาอาคมส่วนบริเวณโคนขาก็จะสักเป็นรูปพืชผักเช่นลายต้นข้าวหรือผักกูดด้วยเครื่องดนตรีประกอบการแสดงจะใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานแบ่งออกได้เป็น4กลุ่มใหญ่คือเครื่องดีดซึ่งเป็นเครื่องดนตรีหลักเช่นพิณส่วนเครื่องสีเช่นซอด้วงเครื่องตีได้แก่กลองสองหน้าโป่งลางและค้องและเครื่องเป่าได้แก่แคนและโวดส่วนเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงนิยมบรรเลงลายภูไทยเลาะตูดทำนองภูไทยน้อยเมื่อเข้าสู่ยุคปัจจุบันแม้มวยไทยจะได้รับความนิยมและรู้จักไปทั่วโลกแต่ความเป็นต้นตำรับของภาคอีสานอย่างมวยโบราณสกลนครกลับลดลงไปจนหารับชมได้ยากมากขึ้นซึ่งภาคส่วนของรัฐและเอกชนรวมถึงสถานศึกษาได้เริ่มฟื้นฟูวัฒนธรรมนี้ให้เริ่มกลับมามีชีวิตและเป็นที่รู้จักกันอีกครั้งด้วยการบรรจุเรื่องราวของมวยโบราณเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นต่างๆมากขึ้น
1: การมีส่วนร่วมก็คือย่าเน้นสถาบันการศึกษานะครับผมเพราะว่าได้ภาคอีสานของเฮา จะมีหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นอยู่นะครับกับผู้ไทยของเฮานี่สนับสนุนการฟ้อนผู้ไทยต่อๆมาก็มีการสนับสนุนในเรื่องของการรำมวยโบราณนะครับโดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออบต.นะครับเพิ่มงบประมาณมาแล้วก็เอาไปฝึกเด็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้เด็กน้อยได้ออกกําลังกายแล้วก็ได้รู้จักทวงทางของการรำมวยโบราณนํานี่คือระดับท้องถิ่นคืออบต.สูงขึ้นมากก็คือระดับจังหวัดนะครับอบจ.ตัวนี้ก็เพิ่นมีงบประมาณหลายอยู่ครับเพิ่นก็เฮ้อการสนับสนุนเกี่ยวกับงบประมาณในการที่จะออตามพื้นที่ต่างนะครับรวมไปถึงกระทรวงศึกษาธิการนะครับมันจะเฮ้ออ้อเป็นระเบียบย่อเป็นกฎระเบียบเลยนะมาในตัวนี้คือเฮ้อได้มีหลักสูตรในการเล่นโมยโบราณนําแบบนี้นะครับตรงนี้คือละใครฮึนอันนี้คือในส่วนของภาคส่วนของราชการนะครับนอกจากภาคส่วนของข้าราชการแล้วก็ยังมีกลุ่มสนับสนุนหลายๆกลุ่มนี้เพิ่นก็เยอะซอยอยู่แต่ก็ยังคิดกันมีอ้อหวานละซอยกันแบบเลิกกันบางทีก็เอามาสอยในเรื่องของการว่าจ้างแบบนี้นะครับไปแสดงนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนอีกอย่างนึงในส่วนของภาคส่วนก็คืออย่างแถวๆคืนนี้ก็มีโฮมสเตย์มีฟาร์มฮักอะไรต่างๆนี่ก็เพิ่นก็ได้ว่าจ้างเอาละม่วยโบราณนี่ไปซอยกันสนับสนุนกันก็ถือว่าดีระดับหนึ่งนะครับแต่ถามว่าเยอะดีระดับแบบสุดๆเลยก็คือเยอะมีหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นสอนนะครับตั้งแต่ระดับประถมมัธยมจนถึงระดับอุดมศึกษาเป็นหลักสูตรที่ตายโตนะครับมีแม่นพ่อผู้บริหารมือเฮามากะทิ่มไปผู้บริหารอีกคนมือเฮามากับมาเก็บมาเป่ามาคัดฝุ่นแล้วกะพ่อตัวเองไปแล้วกะทิ่มไปคือแบบนี้มันสีมียั่งยืนนะครับเยอะยั่งยืนก็คือต้องเป็นหลักสูตรตายโตของกระทรวงศึกษาธิการนําในแต่ละภูมิภาคนะครับของที่เยอะสนับสนุนเรื่องนี้นะครับผม
0: ขณะที่ในระดับสถาบันอุดมศึกษาได้รับการต่อยอดให้มีการเรียนการสอนในสาขาพละศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมมากขึ้น
2: การส่งเสริมนะครับผมโดยคณะครุศาสตร์นะครับในสาขาพละศึกษาสาขาพละศึกษาก็จะมุ่งเน้นในส่วนของการใช้กำลังด้านนันทนาการมวยโบราณสกลนครเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งที่ใช้พละกำลังนะครับผมก็คือการใช้กำลังกายนะครับผมในการขยับท่วงท่าเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งอันดีที่สามารถสอดรับกันในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้วยเช่นกันจึงมีการบรรจุนะครับผมฟ้อนมวยโบราณนะครับเข้าไปอยู่ในหลักสูตรนะครับผมเพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยในสาขาพละศึกษาเนี่ยสามารถเรียนรู้มวยโบราณและก็เป็นการสืบสานวัฒนธรรมอย่างหนึ่งซึ่งบุคลากรหรือว่าผลผลิตเหล่านี้นะครับถ้าจบออกไปจากราชภัฏเราแล้วเขาก็จะไปเป็นอาจารย์เป็นครูนะครับตามโรงเรียนต่างๆมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะฝังชีพความเป็นวัฒนธรรมของครูพละศึกษาเนี่ยให้มีการถ่ายทอดมวยโบราณต่อไปยังโรงเรียนในอนาคตได้ครับครับการซัพพอร์ตทางวิชาการนะครับผมในส่วนสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมงานวิชาการและวิจัยนะครับผมเราก็ได้จัดทำสารานุกรมนาฏศิลป์พื้นบ้านสกลนครซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็มีมวยโบราณสกลนครด้วยเป็นหนึ่งในนั้นเป็นซีรีส์แรกนะครับผมที่ได้ทำขึ้นมาก็เป็นการสรุปองค์ความรู้เรื่องมวยโบราณนะครับผมไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาท่าฟ้อนและการใช้งานแล้วก็สภาพปัจจุบันของมวยโบราณเราก็ได้สร้างองค์ความรู้ชุดนี้แล้วก็ได้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ครับ
0: ส่วนในระดับนโยบายได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นที่ช่วยขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรมจนมวยโบราณสกลนครเป็นที่ในเด็กและเยาวชนมากขึ้น
3: สภาวัฒนธรรมจึงมีบทบาทสำคัญในการที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์ส่งเสริมขรบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของท้องถิ่นโดยเฉพาะยิ่งลำมวยโบราณเนี่ยสภาวัฒนธรรมคิดแผนไว้เพื่อที่จะบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆบ่ว่าสิเป็นท้องถิ่นต่างๆเช่นอบต.เทศบาลอบจ.หรือสถานศึกษาเขาจะต้องมีแผนบูรณาการเข้าไปอย่างสถานศึกษาเนี่ยถ้าโคตรถ้าเป็นไปได้ก็บูรณาการว่าควรสิมีหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมาในเรื่องของลำมวยโบราณหรือศิลปะการแสดงเนี่ยคือบรรจุเฮอปลูกฝังตั้งแต่ยังน้อยถึงแม้เด็กน้อยอายุยังน้อยเนี่ยเขามียังมีความกล้าเขาอายอยู่กระยา อีจังน้อยกับเศร้าอายตรงเอ็ดตั้งแต่แรกตั้งแต่ลืมแรกและต่อนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะท้องถิ่นเนี่ยที่มีความสำคัญกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดสภาตำบลสภาอำเภอก็ดีจะต้องมาเอ็ดงานร่วมบูรณาการงานน้ำกันเพราะเฮ้อปิ่นไปตาม MOU ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและก็กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นสมาคมสมาพันธ์ท้องถิ่นทั้งหลายถ้าหากท้องถิ่นเขามามีส่วนบูรณาการส่งเสริมเฮ้อนี่กะสิเฮ็ดเฮ้อมรดกภูมิปัญญาทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่ำมวยโบราณเฮ้อนี่มีทางสูญหาย
0: ความอ่อนช้อยของท่วงท่าร่ายรำที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นประกอบกับความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะทำให้มวยโบราณสกลนครได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2556

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมาก
3: มาก
1: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อย
2: หนึ่งสองสาม
1: cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No. Yeah.
2: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
2: be eating,
7: right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
2: เดลิเชียส

วัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient nutrient nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Kapun ka.
1: How much?
0: Oh, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: ดีเชสไปเดอร์
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่โอเค so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
5: คือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
6: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
5: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับผมเชื่อว่าปัญหาขยะนี่น่าจะเป็นปัญหาที่รบกวนหัวใจของท่านผู้ชมหลายๆท่านทีเดียวนะครับเพราะว่าขยะไม่เพียงแต่ส่งกลิ่นเหม็นเท่านั้นนะครับแต่ว่าบรรดาขยะเหล่านั้นยังกลายเป็นอาหารของมดหนูแมลงสาบที่จะคอยมาเป็นศัตรูที่มารบกวนบ้านของเราด้วยนะครับวิธีการแก้ก็มีวิธีการอยู่เหมือนกันนะครับวิธีการนั้นก็คือการทำให้ขยะที่ไร้ค่านั้นกลายเป็นขยะที่มีค่าขึ้นมานะครับทำจากสิ่งที่ไร้ประโยชน์ให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ขึ้นมาวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งของเรานะครับคือคุณชูเกียรติโกแมนซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรในเมืองนะครับจะมาแนะนำวิธีการนำเศษขยะที่ไร้ค่านั้นมาแปรให้เกิดประโยชน์ขึ้นโดยเฉพาะประโยชน์ทางด้านการเกษตรนะครับวันนี้จะมาแนะนำถึง2วิธีการด้วยกันนะครับคือการใช้เศษขยะที่เกิดขึ้นภายในบ้านรวมถึงเจ้าบรรดาวัชพืชที่ลอยมาตามน้ำมาติดอยู่ที่หน้าบ้านสำหรับคนที่มีบ้านอยู่ตามริมคลองนะครับวิธีการนั้นทำอย่างไรบ้างซับซ้อนหรือไม่ได้ผลจริงหรือเปล่าไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: ถ้าเรามีความต้องการที่เราจะปลูกผักกินเองในบ้านสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีหรือว่าที่ต้องใช้ก็คือปุ๋ยนะครับวิธีการนึงให้ได้มาปุ๋ยง่ายที่สุดสำหรับคนในเมืองก็คือ เราสามารถเอาเศษอาหารที่เรามีเนี่ยมาเลี้ยงไส้เดือนนะครับมาใช้เลี้ยงไส้เดือนได้โดยที่ไส้เดือนก็จะกำจัดเศษอาหารให้เราแล้วก็สร้างปุ๋ยให้เราด้วยนะครับสำหรับวิธีการเลี้ยงไส้เดือนอย่างง่ายๆนะครับในครัวเรือนเราเองเนี่ยวิธีการก็คือเราก็ไปหาซื้อปุ๋ยคอกนะครับจากร้านขายพวกวัสดุเกษตรเราก็ไปเลือกซื้อมาเลือกซื้อปุ๋ยคอกที่ค่อนข้างแห้งหน่อยนะครับมันจะทำให้เราบี้ให้ร่วนได้ง่ายขึ้นอีกอย่างนึงที่เราจะใช้เป็นอาหารหรือว่าเป็นที่อยู่เป็นบ้านของไส้เดือนก็คือพวกเศษกระดาษนะครับเพราะนั้นกระดาษที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็มาฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับในจำนวนที่เท่าๆกับตัวปุ๋ยคอกที่เราเตรียมเอาไว้นะ

ก็รดน้ำให้ชุ่มนะครับทิ้งกระดูกที่เราเตรียมไว้อย่างเงี้ยประมาณ 3-7 วันนะครับเพื่อให้วัสดุมันฉ่ำน้ำอุ้มน้ำไว้เต็มที่ครับซึ่งหลังจากที่เราเตรียมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลักษณะของวัสดุที่เราจะใช้

อย่างน้อยเนี่ยก็สักแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของภาชนะนะเพื่อไม่ให้ไส้เดือนเนี่ยมันสามารถที่จะปีนหนีออกไปได้คือถ้าสูงมากเนี่ยไส้เดือนก็สามารถปีนหนีออกไปได้พอหลังจากนั้นที่เราใส่ที่อยู่ของไส้เดือนเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยพันไส้เดือนในที่อยู่ที่เราเตรียมเอาไว้นะครับที่เราให้เตรียมไว้ให้เขาอยู่เนาะก็ไม่ต้องเกลี่ยเดี๋ยวเขาก็จะหาทางชอนชัยลงไปอยู่ในบ้านใหม่ของเขาเองนะครับแล้วหลังจากนี้อีกสัก 2-3 วันค่อยให้อ่ะคืออาหารไส้เดือนก็จะเป็นลักษณะของเศษอาหารที่เรามีทานเหลือในแต่ละครั้งนะครับเราเลือกเอากระดูกสัตว์ชิ้นใหญ่ออกแล้วก็เอาพริกหรืออาหารที่มีรสเผ็ดเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงซะเพราะว่าอย่างตัวไส้เดือนที่เราเห็นเนี่ยมันจะไม่มีเปลือกหรือไม่มีขนใช่ไหมครับงั้นตัวของเขาเองเนี่ยถ้ามันโดนอาหารที่มีรสจัดหรือเผ็ดเนี่ยเขาก็จะแสบตัวนะครับแล้วก็อาจจะตายได้หลังจากเราเลี้ยงไส้เดือนไปได้สัก3เดือนนะครับเราก็จะเก็บดินที่บริเวณผิวหน้าของไส้เดือนนะครับเราจะมีอุปกรณ์ก็คือตะกร้าที่มีในบ้านเราเนี่ยแหละเนาะที่เราสามารถหาได้นะครับเพื่อจะมาใช้เป็นตัวร่อนนะครับนั้นเราก็ร่อนเบาๆนะครับเพื่อเราจะได้เก็บตัวปุ๋ยที่ไส้เดือนผลิตขึ้นนะครับหลังจากนั้น เราก็จะเก็บตัวไส้เดือนนะครับที่ใหญ่ๆที่เราเห็นได้นะครับเก็บออกเอากลับเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่ต่อไปนะครับงั้นตัวนี้เราก็สามารถนำมาใช้ผสมดินที่เราเตรียมไว้สำหรับที่เราจะปลูกผักดินเราก็มีความสมบูรณ์เหมาะสมที่เราจะใช้ปลูกผักในบ้านเราได้ครับสำหรับประโยชน์ในการทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในครัวเรือนเนี่ยนะครับนอกจากเราจะได้กำจัดขยะที่เป็นจำพวกเศษอาหารนะครับเศษผักในบ้านของเราแล้วเนี่ยเรายังประหยัดเงินที่จะไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์หรือซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงนะครับบ้านที่มีปัญหาในเรื่องของที่ดินอาจจะอยู่ติดริมน้ำริมคลองอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของผักตบชวาหรือว่าเศษพืชที่ลอยมากับน้ำมาติดอยู่บริเวณบ้านมีปัญหาการสัญจรรกไม่สวยงามนะครับผมจะมาสาธิตวิธีการทำแปลงผักลอยน้ำนะครับโดยที่เราสามารถเลือกวัสดุที่เรามีอยู่ในบริเวณบ้านหรือสามารถหาได้ง่ายๆในบริเวณบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทูบหรือสีต้นกล้วยหรือผักตบชวาที่ลอยมากับน้ำนะครับที่ลอยมาติดแถวบริเวณบ้านเราเอามาใช้ประโยชน์โดยพอละถ้าเรามีต้นกล้วยเนี่ยลักษณะมันก็จะแยกกันแล้วก็หาไม้มาเสียบนะครับให้ตัวต้นกล้วยติดเป็นแพรเดียวกันนะครับถ้าเป็นพวกผักตบชวาหรือแผ่นโฟมเนี่ยเราก็สามารถมัดวางรวมได้เลยครับท่านี้เราก็จะได้เริ่มแผ่เริ่มต้นเราจะไถแล้วนะครับเราก็ใช้ใบแห้งๆของเขาเนี่ยมัดรวมกันก็ได้ไม่ต้องไปใช้เชือกให้มันเปลืองนี้เราก็เอาตัววัสดุที่เราเตรียมไว้ครับวางไปได้เลยครับเราได้แผ่ที่เราเตรียมแล้วเนี่ยครับเราก็สามารถใช้ดินที่อยู่ก้นลำคลองก้นแหล่งน้ำที่เราจะใช้ทำแพปลูกผักเอาขึ้นมาโปะด้านบนแพที่เราเตรียมไว้ครับนี้พอเราได้ลักษณะแพที่เป็นดินเรียบร้อยพร้อมปลูกอย่างนี้แล้วนะครับเราก็เอาต้นกล้าผักที่เราต้องการจะปลูกนะครับเอาลงไปปลูกได้เลยก็เวลาปลูกพืชหรือย้ายต้นกล้าเนี่ยวิธีที่เหมาะสมหรือว่าดีที่สุดก็คือว่าควรจะย้ายในเวลาเย็นนะครับส่วนวิธีเวลาการลงไปปลูกเนี่ยก็ค่อยๆระวังเรื่องของรากเขาอย่าให้รากเขาขาดมากนักแล้วก็พยายามให้ดินติดอยู่บริเวณรากให้เยอะที่สุดคราวนี้เราก็จะมีพื้นที่ปลูกผักนะครับริมบ้านเราในบริเวณที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลองนะครับแล้วก็แก้ปัญหาขยะที่ลอยมาติดบริเวณหน้าบ้านเป็นปัญหาการสัญจรความไม่สวยงามนะครับแล้วเราก็สามารถมีผักที่ด
ดีมีคุณภาพปลอดภัยกินเองในครอบครัวได้ครับ

0: ้านการแพทย์ในการพึ่งพาตนเองตามแนวทางของตะวันออกนั้นมีอยู่มากมายหลากหลายวิธีการทีเดียวนะครับการกดจุดลมปราณนั้นก็ถือว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับพอพูดถึงการกดจุดลมปราณคุณผู้ชมหลายๆท่านก็อาจจะมีคำถามแล้วก็สงสัยนะครับว่าเราสามารถทำได้เองจริงหรือนะครับหรือว่าต้องให้คุณหมอนั้นเป็นคนดูแลเพราะฟังดูแล้วอาจจะยุ่งยากสลับซับซ้อนแต่ในความเป็นจริงแล้วการกดจุดลมปราณในการที่จะเป็นเครื่องมือช่วยดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงป้องกันโรคนั้นสามารถทำได้เองนะครับและวิธีการทำนั้นก็ทำแบบง่ายๆด้วยนะครับวันนี้คุณหมอเขียวใจเพชรกล้าจนจะมาสาธิตวิธีการในการดูแลรักษาตนเองด้วยการกดจุดลมปราณให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับว่าวิธีการทำนั้นทำอย่างไรบ้างแล้วการกดจุดลมปราณนั้นดีอย่างไรบ้างไปติดตามรายละเอียดต่างๆได้จากคุณหมอเขียวใจเพชรกล้าจนได้เลยครับ
1: การกดเส้นลมปราณเนี่ยเราต้องเรียนรู้ก่อนนิดนึงว่าเส้นลมปราณเนี่ยมันจะอยู่ที่ข้างกระดูกข้างเส้นเอ็นข้างเส้นประสาทแล้วก็ร่องกล้ามเนื้อนะซึ่งเส้นลมปราณเนี่ยมันจะทำหน้าที่ก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยจะเวลาย่อยอาหารเสร็จเนี่ยมันจะเกิดเป็นพลังงานขึ้นพลังงานส่วนนี้เนี่ยจะเคลื่อนไปเป็นประโยชน์กับร่างกายเนี่ยทางเส้นลมปราณแล้วก็พลังงานที่เป็นพิษในร่างกายไม่ว่าจะเกิดจากการทำงานของเซลล์แล้วเกิดกรดเกิดความร้อนเกิดสารพิษขึ้นหรือแม้แต่สารพิษที่เข้าไปในร่างกายนะพลังงานเหล่านี้ก็จะระบายออกจากร่างกายทางเส้นลมปราณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการกดเส้นลมปราณจะช่วยลดปัญหาความไม่สบายในร่างกายก็คือเมื่อพิษในร่างกายสามารถเคลื่อนออกได้ร่างกายก็จะสบายขึ้นเมื่อพลังงานที่เป็นประโยชน์สามารถเข้าไปเลี้ยงเซลล์ได้เซลล์ก็จะแข็งแรงนี่คือจุดสำคัญที่ทำให้เขามีความสำคัญต่อร่างกายของเราเส้นแรกที่เราจะกดกันนะคือเส้นเยื่อหุ้มหัวใจนะครับเส้นเยื่อหุ้มหัวใจเนี่ยวัดง่ายๆนะครับเอาจากด้านหน้าของนิ้วก้อยเนี่ยตรงมาเรื่อยๆพอถึงข้อมือปุ๊บเนี่ยวัดเข้ามา2นิ้วมือเรียงชิดติดกันนะครับแล้วก็เริ่มกดเลยครับจุดนี้เรียกว่าจุดหลิงเต้าเป็นจุดนิยมกดจุดฝังเข็มถอนพิษจากหัวใจเอากดตรงเข้ามาเรื่อยๆนิ้วต่อนิ้วพื้นที่ต่อพื้นที่ลงน้ำหนักแรงเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดครับกดตรงมาเรื่อยๆพอถึงข้อศอกนะครับก็เข้าร่องกล้ามเนื้อมัดล่างด้านในกดตรงเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนสุดรักแร้นะครับสุดกลางรักแร้ยกมือขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งการหายใจแบบนี้ก็จะช่วยระบายพิษออกจากร่างกายได้ดีในขณะที่เรากดเส้นลมปราณเนี่ยร่างกายมันจะมีพลังเมื่อพิษระบายออกได้ร่างกายจะมีพลังเมื่อร่างกายมีพลังเนี่ยเขาจะทำการเกรงตัวบีบเอาพิษเนี่ยไปค้างที่ปอดนี่เยอะทีเดียวเพื่อที่จะระบายออกที่ปอดการที่เราหายใจเข้าเต็มที่แล้วก็ผ่อนออกทางปากจะทำให้พิษนั้นเคลื่อนออกจากปอดได้ง่ายนะครับนี่คือจุดสำคัญว่าทำไมเราจะต้องหายใจเข้าเต็มที่แล้วก็ผ่อนออกทางปากครับต่อไปครับจะเป็นเส้นลมปราณปอดเส้นลมปราณปอดนี่วัดง่ายๆเลยวัดจากกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ด้านในนะครับวัดตรงมาเรื่อยๆพอถึงข้อมือปุ๊บเนี่ยก็วัดเข้ามา2ข้อนิ้วมือเช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มกดมานะครับงอมือเข้ามาแล้วเราเริ่มเอานิ้วหัวแม่มือของเรากดตรงขึ้นไปเรื่อยๆตามจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อพอถึงข้อศอกนะครับเราจะเข้าร่องกล้ามเนื้อมัดหน้าด้านนอกนะครับนิดหน้านะครับนี่คือด้านนอกนะครับกดตรงขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดหัวไหล่นะครับพอสุดหัวไหล่ปุ๊บให้เราโค้งๆเขี่ยอ้อมเข้ามาเขี่ยรอยต่อระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกจุดนี้เขาเรียกว่าจุดจงฝู่จุดนี้จะเป็นจุดที่นิยมกดจุดหรือฝังเข็มถอนพิษจุดปอดแก้อาการไอเจ็บคอเสียงแหบคอแห้งหายใจไม่อิ่มได้ดีมากแล้วก็ช่วยป้องกันหรือว่าแก้ไขอาการที่จะเป็นเนื้องอกที่เต้านมได้ดีนะครับในจุดนี้เราอาจจะเขี่ยไปรวมๆได้นะครับในรอยต่อระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกเนี่ยสามารถเขี่ยทุกพื้นที่ได้นะครับรวมๆเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้คลายตัว

0: ได้เคลื่อนออกได้ดีเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือเคลื่อนหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งค่อยๆลดมือลงต่อไปเราจะกดเส้นลมปราณลำไส้ใหญ่นะมันอยู่ใต้กระดูกหัวไหล่นะครับกลางแขนด้านนอกกดตรงลงมาเรื่อยๆพอถึงข้อศอกนะงอศอกนิดนึงนะงอศอกเพื่อที่จะให้กดได้ง่ายขึ้นแล้วเปลี่ยนจุดกดมาเป็นใช้นิ้วหัวแม่มือกดกดเข้าไปกลางแขนด้านนอกตรงลงไปเรื่อยๆตามจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อมันจะเฉียดด้านในของปุ่มกระดูกแขนในส่วนที่ตรงกับนิ้วโป้งนะครับเฉียดด้านในมันเลยนะครับแล้วก็เขี่ยข้อมือนิดนึงแล้วก็วัดเข้ามา1ข้อนิ้วโป้งถึงกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะกดลงไปในส่วนที่ชิดกับนิ้วชี้นะครับกดลงไปแรงเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดกดค้างไว้ประมาณ 1-3 วินาทีแล้วก็ผ่อนกดแล้วก็ผ่อนทำสลับกันไปเรื่อยๆเท่าที่เรารู้สึกสบายจุดนี้เรียกว่าจุดเหอร์กูเป็นจุดนิยมกดจุดฝังเข็มถอนพิษจากลำไส้ใหญ่เมื่อเรากดพอประมาณรู้สึกสบายดีแล้วเราก็กดรีดออกไปที่นิ้วชี้กดรีดออกไปที่นิ้วโป้งกดรีดออกไปที่นิ้วกลางเสร็จแล้วก็ยกมือขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งค่อยๆลดมือลงต่อไปเราจะกดเส้นลมปราณซานเจียวเส้นลมปราณซานเจียวนี่จะคุมอวัยวะในช่องอกช่องท้องแล้วก็ช่องเชิงกรานนะครับเริ่มต้นจากวัดจากใบหูของเรานะขึ้นมาด้านหลัง1ข้อนิ้วมือนะครับประมาณอยู่ตรงชายผมนะครับเริ่มจากรอยบุ๋มชายผมกดตรงลงมาเรื่อยๆกดตรงลงมาเรื่อยๆจนถึงกลางบ่านะเข้าร่องกลางบ่ากดตรงลงมาเรื่อยๆถ้าเรากดได้ถูกมันจะเข้านี่แหละร่องของข้อศอกตรงบริเวณนี้นะครับตรงบริเวณเป็นร่องๆนี้ถ้ากดตรงลงไปเรื่อยๆตามจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อมันจะเข้าไปเฉียดด้านในของปุ่มกระดูกแขนด้านนอกเสร็จแล้วก็กดรีดไปที่นิ้วนางยกมาขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งในลมปราณแต่ละเส้นก็จะมีจุดหลักในการดูแลตัวเองก็คือเส้นลมปราณของอะไรก็จะถอนพิษจากอวัยวะนั่นแหละเป็นนะครับนี่คือหลักการสําคัญใหญ่แต่ก็จะมีเส้นลมปราณบางเส้นที่สามารถที่จะถอนพิษจากอวัยวะอื่นๆได้ด้วยคือตัวหลักแล้วเนี่ยเขาจะถอนพิษจากอวัยวะนั้นๆเป็นหลักในขณะเดียวกันเขาก็ช่วยเสริมในการถอนพิษจากทุกอวัยวะในร่างกายนี่คือจุดสําคัญของการกดเส้นลมปราณ
1: สำหรับประเทศไทยของเรานั้นอุดมสมบูรณ์จริงๆนะครับมีพันธุ์ไม้หลากหลายประเภททีเดียวนะครับและเจ้าบรรดาพันธุ์ไม้หลากหลายประเภทเหล่านั้นก็มีทั้งดอกมีทั้งใบที่มีกลิ่นหอมรวมถึงมีสรรพคุณทางยาด้วยนะครับเราสามารถที่จะนำทั้งดอกและใบนั้นมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยหรือว่าเป็นน้ำหอมนั่นเองเอาไว้ใช้เป็นทั้งเครื่องสำอางเป็นทั้งสรรพคุณต่างๆในเรื่องของยารวมถึงนำมาช่วยลดกลิ่นอับที่เกิดขึ้นในบ้านด้วยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินซื้อน้ำหอมราคาแพงๆจากต่างประเทศมาใช้กันเลยนะครับส่วนวิธีการนั้นก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับในการสกัดน้ำมันหอมระเหยวันนี้พี่ปัญญาปุริเวคินนะครับหัวหน้าศูนย์ภูมิรักษ์จากจังหวัดนครนายกซึ่งเคยมานำเสนอความรู้เรื่องต่างๆในรายการวิชาพึ่งตนเองนั้นจะมาสอนวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยให้เราได้ชมกันนะครับอุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือจะมีอะไรบ้างสามารถใช้พืชพันธุ์อะไรมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยได้ไปติดตามวิธีการต่างๆจากพี่ปัญญาปุริเวคินได้เลยครับ
2: การสกัดเอากลิ่น

ออกมาจากพืชนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าน้ำมันหอมระเหยเพราะพืชตัวไหนก็ตามที่มีกลิ่นเนี่ยเขาจะระเหยมาถูกจมูกเราถูกไหมครับเราจึงเรียกว่าน้ำมันหอมระเหยเช่นเราสามารถสกัดวันนี้เราจะใช้มะกรูดที่มันมีกลิ่นใช่ไหมครับตะไคร้หอมก็มีกลิ่นหรือแม้แต่ดอกไม้ครับพวกกระดังงาพวกมะลิพวกกุหลาบก็ได้เพราะมีกลิ่นไงแต่ว่าก็มีน้ำหอมเราก็สามารถสกัดเอาน้ำหอมก็ออกมาใช้ได้ด้วยวิธีการต่างๆซึ่งวันนี้เราจะสาธิตให้ดูเป็นแบบง่ายๆใช้อุปกรณ์ในครัวก็สามารถได้แล้ววิธีที่1เนี่ยเป็นวิธี1อุปกรณ์เนี่ยเราจะมีแค่ถังสแตนเลสซึ่งมันมีอยู่ทั่วไปใช่มั้ยครับแล้วก็มีขันเล็กๆแล้วก็มีกระมังสแตนเลสก็จะเป็นวิธีที่1ใช่มั้ยครับเรามาดูกันเลยครับขั้นตอนวิธีการทํามาครับเราน้ําใส่ใช่มั้ยครับเพราะมันต้องการการเดือดการเดือดเนี่ยไอ้น้ํามันจะพาเอาตัวน้ําหอมออกมาด้วยเราใส่ไปใช่มั้ยครับพอแล้วครับเราวางถ้าเราวางงี้เฉยๆใช่มั้ยครับมันจะมีรูอยู่ใช่ไหมครับมันจะทำให้มันไอ้น้ำเนี่ยมันหลุดรอดออกมาไอ้น้ำหลุดรอดหมายความว่าน้ำหอมหรือน้ำมันหอมเลยหลุดรอดไปด้วยงั้นวิธีป้องกันแบบง่ายๆคือผ้ากระบางชุบน้ำไม่เปียกใช่ไหมครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำมันหนีออกมาใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปคือเราจะเอาหม้อนี้ไปตั้งไฟครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับทีนี้เรามาดูหม้อนี้เราการสกัดน้ำหอมจากมะกรูดถูกไหมครับเรามาดมดูกันว่าหอมขนาดไหนนี่เห็นไหมครับมันมีน้ำหอมลงมาแล้วในหม้อโอ้หอมครับท่านผู้ชมหอมไหมครับอุ้ยโอ้ยชื่นใจครับดมกลิ่นหน่อยไหมครับวิธีที่2นี่ก็คือเป็นวิธีที่เราเป็นถังสแตนเลสเราก็เจาะเห็นไหมครับให้มีท่อเอาหยดน้ำซึ่งจะสอมออกมานะครับแล้วตรงนี้เราก็จะมีช้อนรับข้างในก็มีอุปกรณ์เป็นที่นึ่งนะครับแล้วก็มีกระทะแต่เราจะน้ำใส่ลงไปครับเชิญครับเราจะใส่น้ำไปเห็นไหมครับโดนบริเวณเนี่ยมันจะมีตะแกรงไว้ไหมครับใส่ให้น้ำอย่าล้นตะแกรงเพราะเดี๋ยวเราจะเอาตะไคร้หอมใส่ลงไปถูกไหมครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะเอาตะไคร้หอมที่เรามัดไว้ลงไปครับถ้าเราต้องการน้ำหอมมากเราก็ใส่ไปมากครับเนี่ยเราใส่ไปแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมเราใส่วัตถุดิบที่จะทำให้เกิดน้ำตะไคร้หอมแล้วเราก็ช้อนใส่คืนเข้าไปถูกไหมครับอ้าวขั้นตอนต่อไปเราก็เอาผ้าใช่ไหมครับที่เราชุบน้ำแล้วพันที่ขอบถังใช่ไหมครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำเนี่ยมันหลุดออกมาเหมือนกับวิธีที่1ครับเสร็จแล้วก็ทะวางครับแล้วก็เอาน้ำใส่ข้างบนครับเสร็จแล้วยกขึ้นเตาครับเสร็จแล้วครับนี่เป็นวิธีที่2ครับเสร็จแล้วเราเห็นว่าหลังจากเราต้มได้ผ่านมา20นาทีหลังจากน้ำเดือดเห็นไหมครับเห็นไหมครับตามทฤษฎีเมื่อไอ้น้ำร้อนที่พาน้ำหอมออกมาด้วยพร้อมกับไอ้น้ำไม่มากระทบกับกระทะซึ่งมีน้ำเย็นกว่าเมื่อร้อนกระทบกับเย็นตามหลักการจะควบแน่นเป็นหยดน้ำหยดน้ำเนี่ยครับจะพาน้ำเอาน้ำหอมมาด้วยเนี่ยน้ำหอมกำลังหยดลงมาแล้วครับไม่เชื่อลมดมดูครับได้กลิ่นไหมครับเราจะเห็นว่าวิธีการเหล่านี้มันยืนอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเองถูกไหมครับแล้วก็บ้านเราเนี่ยมีความหลากหลายของพืชพันธุ์เราเห็นว่าตะไคร้หอมเนี่ยเราไปจิ้มมันก็ขึ้นแล้วมะกรูดเนี่ยเราก็ปลูกได้ทั่วไปถูกไหมครับพูดถึงข่าด้วยนะครับข่าขิงพวกนี้ครับไพรอะไรเงี้ยที่มีกลิ่นฉุนใบกะเพราใบโหระพาได้หมดนะครับพวกนี้มันมีความหลากหลายเป็นพวกนี้หนึ่งเวลาประโยชน์ที่ใช้ก็คือถ้าเราใช้ในบ้านเอาน้ำหอมที่ได้เนี่ยไปฉีดพ่นป้องกันมดป้องกันปลวกในบ้านดับกลิ่นนะครับในห้องน้ำในห้องรับแขกมันจะมีกลิ่นเหม็นอับพวกนี้ไปฉีดมันก็จะทำใช้ในครัวเรือนทีนี้ถ้าไปใช้ในเรื่องการเกษตรก็คือพวกนี้มันจะป้องกันแมลงหรือหนอนที่มีกัดกินพืชผักเราเห็นไหมครับก็ท่านก็เลือกเอาว่าถนัดวิธี

0: ที่ไหนหรือว่าชอบวิธีแบบไหนก็เลือกเอาครับเพราะมันล้วนแล้วแต่วิธีที่ไม่ซับซ้อนอะไร
1: คุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยหรือว่าวิธีการสกัดน้ำหอมเพื่อนำมาใช้นั้นไม่ใช่วิธีการที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรเลยนะครับขอเพียงแต่ว่าให้เรามีอุปกรณ์ที่พร้อมมีความรู้ความเข้าใจนะครับว่าสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่างๆหรือพันไม้ดอกต่างๆนั้นมีสรรพคุณอะไรบ้างเราก็สามารถที่จะลงมือทำเองได้นะครับจะเห็นนะครับว่าความสุขจากการพึ่งพาตนเองสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการลงมือทำนะครับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันใน

วันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครเปลี่ยนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างหรือบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างนี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวลอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนมพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าของผานะครับ
4: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
5: ถนนทั้งเส้นนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
6: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนต่อหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
0: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
6: มีต้นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องๆสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเนี่ยเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
0: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้
7: คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดเนี้ยมาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วและมันดีอยู่แล้ว
8: ไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะหนึ่งก็คือ เราเอาไว้ดู2เพื่อไว้ยังเอาไว้ยังกับตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์คจริงๆแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีมะค่าโมกทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาก็คือคนพื้นที
0: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังอยู่ที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร
9: ์ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมะค่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
5: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้นะครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายเป็นต้น4เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
3: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จละทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาสิงไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
10: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะก็ไปดูข้อมูลเอ๊ะเขามีแบบไปปลูกใหม่ไปดูที่เขาทำอ้าวมันไม่ได้นี่นี่ครับคือมันไม่รอดหรอก
1: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดรากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงอีกที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำเนี่ยสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่า% เนี่ยไม่รอด
11: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่และจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนน่านได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
8: ทางเขียน
12: นออกมาเลยว่า
13: เขียนตีแม็กเลยครับ
12: เขียนว่าอันนี้ทำถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้ที่นี่นี่เราตีเป็นกรุ๊ปไง
0: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายหลายทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
12: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันนะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆเนี่ยมันเป็นพันเลยอ่ะ

0: อกว่า 13.500 ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะๆสัก 6-7 เมตรเนี่ยไม่ต้องตัดแล้วนะครับ
2: ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้ว
3: ตัดเลย17มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านนำข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจพันไม้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดพิกัดของอุโมงค์ต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยหวังว่าในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพื้นที่ทางโอกาสในการนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การวางแผนหรือการทบทวนนโยบายและโครงการก่อสร้างในระยะยาว

0: ช้าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการรักต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับบอกว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาเป็นตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: บ้านเมืองหน้านี้ขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่ยุ่งเฉาเรื่องเรือทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
1: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
3: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
4: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหมก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขาถึงแม้ไม่ 100% แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
5: ก็ตอนแรกมันเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างงี้ถ่ายรูปออกมาก็กลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดเงี้ยค่ะ
6: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยในเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
7: มันก็สะท้อนให้เราเห็นถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นคนเดียวมันต้องเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
1: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี
7: ้ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้อง ในอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
8: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทำได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ประคองยุคนั้นเลยเฟื่องมากๆใครมาประคองต้องระวังโดนรถเข็นชนอย่างนั้นเลยเป็นยุคทองเลยตอนนั้น
1: กว่าจะสร้างความเป็นปักคลองตลาดขึ้นมามันไม่ได้สร้างได้ไวภายในวันเดียว
2: ภาพจำภาพเดียวของคนที่นี่และของคนทั่วโลกว่านี่คือ Flower Street

0: สวัสดีครับรายการจากรากสู่เราในวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาที่ปากคลองตลาดปากคลองตลาดก็คือบริเวณนี้นะครับบริเวณปากคลองทางทิศใต้ของคลองคูเมืองเดิมครับในอดีตเองเนี่ยสมัยกรุงธนบุรีก็จะมีตลาดอยู่หลายแห่งทั้งฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตลาดที่สำคัญก็จะอยู่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยปากคลองบางกอกใหญ่แล้วก็ที่ตลาดภูซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในคลองบางหลวงส่วนทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนี้นะครับก็จะมีตลาดท่าเตียนแล้วก็ปากคลองตลาดซึ่งหลักๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นการค้าขายทางน้ำครับ
1: คือพื้นที่ปากคลองเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นตลาดยุคใหม่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นเรือนแพเรือนแพก็อาจจะค้าขายบ้างตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกคลองตลาดมันขยายมาจากตลาดท่าเตียนด้วยเพราะตลาดท่าเตียนเนี่ยเป็นหัวใจเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจและเรื่องตลาดเลยนะคะของกรุงเทพมหานครแล้วก็อาจจะเป็นของประเทศไทยด้วยซ้ำไปอย่าลืมว่าตัวตลาดท่าเตียนน่ะมันจะมีเป็นย่านที่เป็นท่าเรือท่าเรือจอดรับส่งสินค้าหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือท่าเรือที่รับส่งผู้

ื้นที่บริเวณปากคลองตลาดนะครับได้มีความเปลี่ยนแปลงหลายครั้งเกิดขึ้นในอดีตแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามครับเมื่อตลาดท่าเตียนตลาดที่เป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญของพระนครแออัดมากแผงค้าขายเนี่ยได้ขยายตัวไปจนถึงกำแพงวัดโพรัฐบาลในสมัยนั้นจึงคิดที่จะจัดระเบียบนะเพื่อไม่ให้แผงค้าขายบดบังทัศนียภาพของวัดโพจึงมีการย้ายพ่อค้าแม่ค้านะครับมาที่พื้นที่ใหม่ตลาดใหม่บริเวณปากคลองตลาดที่มีชื่อว่าตลาดองค์การตลาดครับ

0: หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเราๆ2488ไปแล้วเราก็เป็นผู้ประสบภัยจากสงครามอ่ะนะเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามพอสมควรมันมีร่องรอยของความทุรโทรมเยอะคนก็อดอยากก็จะมีการหาอยู่หากินกันอย่างเงี้ยการค้าขายก็ต้องเกิดขึ้นมาอยู่แล้วนะคะรัฐบาลในสมัยนั้นเขาก็เอาพวกองค์กรที่เรียกว่า FAO นะคะซึ่งเป็นองค์กรที่สังกัดอยู่ในองค์การสหประชาชาติซึ่งก็ตั้งหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เรามีองค์กรหลายๆอย่างเลยนะคะที่ตั้งขึ้นมาสังกัดองค์การสหประชาชาติที่เข้ามาช่วยทำงานในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยนะคะก็มีการจากบริเวณที่เป็นท่าเตียนตลาดท่าเตียนกับปากคลองตลาดเนี่ยมันก็กลายเป็นองค์การตลาดขึ้นมา
1: ตลาดองค์การตลาดแห่งนี้นะครับปัจจุบันก็จะเรียกว่าตลาดเก่านะครับแต่ก็ยังมีคนมาจับจ่ายสินค้าไม่น้อยเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยก็จะมีผักผลไม้เนี่ยมาส่งนะฮะก็จะเห็นรถเข็นลงมาแล้วก็เข็นกระจายไปตามร้านขายของต่างๆนะฮะผู้คนเองก็จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยผักผลไม้เนื้อสัตว์

0: จ้าของพวกนี้มันคืออะไรแล้วเอามาจากไหนบ้างครับ
1: อ๋อจากหลายพื้นที่นะครับเพราะตัวสมุนไพรเนี่ยมันมีปลูกกันเป็นเรียกว่าพื้นที่ไหนปลูกได้ดีมากแค่ไหนพื้นที่นั้นก็จะปลูกอย่างนั้นไปผมก็เกิดที่นี่เลยนะครับตอนนี้ก็อายุ60กว่าแล้วนะครับไปประมาณ60กว่าปีนะแต่ถ้ามาอยู่ที่นี่จริงๆคือรุ่นอกงกับรุ่นแม่แม่ก็ย้ายจากตรงท่าเตียนเนี่ยมาค้าขายที่นี่นะครับจากนั้นก็ค้าขายที่นี่มาโดยตลอดอันนี้จะเป็นเหมือนกับต้นตระกูลนะฮะอันนี้ผมไม่ทันอ่ะนะแต่ว่าก็มีเข้าเล่ากันนะกับแม่ก็เล่าต่อนะตั้งแต่เอากงมาจากเมืองจีนเข้ามาตอนนั้นก็คือเหมือนกับมารับจ้างอ่ะไม่มีอะไรเลยมารับจ้าง
0: แถวนี้ป่ะ
1: ถ้าเตียนจักรวรรดิสมัยก่อนนี่รถทุเรียนจากจันทบุรียังเข้ามาเลยที่บ้านก็ขายทุเรียนนะสมัยก่อนขายพวกผลไม้แล้วก็มาส่งทางรถซะมากกว่าทางเรือเนื่องจากการขนถ่ายทางเรือช้ามากลักษณะก็เป็นการค้าส่งซะส่วนมากของปากคลองไม่ค่อยมีค้าปลีกแม่ค้าเล็กๆจะมาซื้อที่ปากคลองช้าๆมืดเลยตีสามตีสี่มาละหมดซื้อเสร็จปั๊บเขาก็จะรีบไปขายละขนาดแบบนั้นที่จอกแจกจอแจแล้วก็คนเยอะๆเลยของปากคลองยุคนั้นเลยเฟื่องมากๆบอกว่าใครมาปากคลองต้องระวังโดนรถเข็นชน อย่างนั้นเลยเพราะว่ารถเข็นก็ผู้ใช้แรงงานของแม่ค้าโอ้โหจอกแจกจอแจเป็นยุคทองเลยตอนนั้น

0: พื้นที่บริเวณปากคลองตลาดนี่นะครับนอกจากตลาดองค์การตลาดหรือที่เรียกว่าตลาดเก่านะฮะก็ยังมีอีก3ตลาดด้วยกันมีตลาดยอดพิมานมีตลาดส่งเสริมเกษตรไทยแล้วก็ตลาดตีเพชรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่ตลาดยอดพิมานนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะขายดอกไม้กันเป็นส่วนใหญ่ครับ
1: ในช่วงหนึ่งเนี่ยนะคะก็มีสิ่งที่อาจจะทดแทนตลาดสดได้ก็คือตลาดที่เป็นดอกไม้เพราะว่าดอกไม้สำหรับการเอาไปจัดดอกไม้โดยเฉพาะงานศพเนี่ยมีวัดเต็มเลยนะคะต้องใช้ดอกไม้งานศพจำนวนมากนะพวกที่ทำร้านดอกไม้ต่างๆแล้วก็พอต่อมามันก็มีความนิยมนะในเรื่องของจากงานศพมันก็เป็นงานแต่งอะแล้วก็อาจจะ

0: เป็นวัฒนธรรมใหม่ๆที่เข้ามาด้วยพอตลาดดอกไม้มันติดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าตรงนี้เป็นศูนย์รวมของดอกไม้ทั่วประเทศได้เลย
1: หลายคนอาจจะสงสัยว่าปากคลองตลาดเป็นตลาดดอกไม้ตั้งแต่ตอนไหนเป็นไปได้ว่าในปี2493เมื่อศาสตราจารย์ระพีสักคริกได้เปิดอบรมการเพาะกล้วยไม้แก่บุคคลทั่วไปทำให้ความนิยมพอเลี้ยงกล้วยไม้แพร่หลายในกรุงเทพขยายตัวอย่างมากในช่วงทศวรรษ2530ซึ่งธุรกิจการท่องเที่ยวเฟื่องฟูปากคลองตลาดจึงกลายเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
2: คุณลุงขายมากี่ปีแล้วครับ
3: ผม40ปีนะ
2: เกิน40ปีแล้วกล้วยไม้นี่รับมาจากจังหวัดอะไรครับ
3: ไอ้นี่แถวบ้านแพ้ว
2: บ้านแพ้วสมุทรสาคร
3: นครปฐมก็มี
4: ปริมาณการใช้ดอกไม้ของคนไทยเนี่ยโชคดีที่เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมค่อนข้างแข็งแรงนะคะในทุกๆเดือนเนี่ยเราจะมี4วันที่เป็นวันสำคัญของคนที่นี่ก็คือวันพระเพราะฉะนั้นตลาดก่อนวันพระก็คือวันโกนกับหัววันโกนก็จะเป็นตลาดที่มีผู้คนเข้ามาจับจ่ายซื้อดอกไม้เยอะมากจะไม่ใช่แค่คนไทยยังมีคนพม่าคนกัมพูชาคนลาวซึ่งมีวัฒนธรรมคล้ายๆประเทศเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้วันสำคัญเนี่ยที่มีฤกษ์งามยามดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นวันที่กลุ่มนี้เขาเข้ามาจับจ่ายซื้อดอกไม้ไปใช้ในการไหว้พระกันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ถือเป็นตลาดหลักของการเวียนใช้ดอกไม้ในแต่ละสัปดาห์หรือในแต่ละเดือนปากคลองตลาดด้วยความที่เคยเป็น Center of the Flower Market ในเมืองไทยมีคนตั้งว่ามันคือเซ็นเตอร์เพราะมันมีแค่ตลาดใหญ่ตลาดเดียวที่มีความครบด้วยเส้นทางการคมนาคมและมีกลไกขนาดใหญ่อยู่ในตลาดใช่ค่ะปากคลองตลาดคือกลไกการกำหนดราคาแม้แต่ทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นแบบนี้เวลาที่เราคิดถึง Flower Market ที่ปากคลองตลาดภาพจำแต่ดั้งเดิมและเป็นมายาวนานเป็น 10-20 ปีเนี่ยก็คือ Flower Street ที่มีคนเดินมีแม่ค้าขายส่องริมฝั่งทางถนนนั่นคือภาพจำภาพเดียวของคนที่นี่และของคนทั่วโลกว่านี่คือ Flower Street

0: ทศกาลที่ทุกคนต้องนึกถึงดอกไม้ที่ปากคลองตลาดก็คือวันวาเลนไทน์ที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่นะครับวันวาเลนไทน์เนี่ยโดยเฉพาะน้องๆนิสิตนักศึกษานักเรียนนะครับแล้วก็คนหนุ่มสาวเนี่ยถ้าพูดถึงวันนี้หลายคนก็จะนึกถึงดอกไม้ที่ปากคลองตลาดครับ
1: การไปซื้อดอกกุหลาบในวันวาเลนไทน์เนี่ยนะคะมันเพิ่งจะปรากฏได้สัก 30-40 ปีที่ผ่านมานี่เองความเป็นแฟชั่นในวัฒนธรรมเรื่องของวาเลนไทน์ซึ่งไอ้วันแห่งความรักอะไรเงี้ยเมื่อก่อนหนุ่มสาววัยรุ่นน่ะก็พูดคำนี้ออกมาก็กระดากเนาะพอมันช่วงยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เริ่มมีการแบบพูดถึงสิ่งเหล่านี้มากขึ้นแล้วก็การที่จะไปซื้อดอกไม้แพงๆอะไรต่ออะไรเงี้ยก็เริ่มจากแถวๆโรงเรียนใกล้ๆแถวปากคลองตลาดก่อนนะแล้วก็ค่อยๆขยับขยายมาพอมันเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นตำนานไปแล้วมันก็เลยต้องแบบอ๋อไปดอกไม้ก็ต้องไปปากคลองตลาดในยุคในช่วงนั้นอะไรทำนองเนี้ยเมื่อก่อนเด็กๆตามท้องถิ่นถ้าเกิดว่าไม่มีดอกไม้มันก็ไปเอาอะไรสติ๊กเกอร์ไปแปะเสื้ออะไรกันแค่นั้นเองใครได้ดอกไม้ก็จะดูฟื้นฟ้าหน่อยมันจะดูแบบโอ้คนนี้แบบป๊อปมากอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปซึ่งมันเพิ่งมาเมื่อไม่นานนี่ไม่กี่สิบปีนี่เองนะคะ

จากที่ผมพาทุกคนมาเดินที่ย่านปากคลองตลาดในวันนี้นะครับก็คงจะเห็นว่าย่านปากคลองนี้มีความเป็นมาอย่างไรและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและทำไมถึงเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศในช่วงปี2500ลงมานะครับประเทศไทยมีการพัฒนาในหลายๆด้านกรุงเทพมหานครก็เช่นกันครับเมืองมีการขยายตัวผู้คนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยกันมากขึ้นนะครับจึงเกิดความแออัดมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งก็หมายรวมถึงย่านปากคลองตลาดนี้ด้วยในช่วงสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีหรือราวๆปี2525นะครับก็เกิดแนวความคิดที่จะอนุรักษ์เขตย่านเมืองประวัติศาสตร์โดยบรรจุแนวคิดลงไปในแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์โดยแนวคิดเดิมในการกำหนดโครงการก็คือการย้ายกิจการขายส่งจากบริเวณปากคลองตลาดออกไปในบริเวณที่เหมาะสมในแผนระยะยาวควรมีการวางข้อกำหนดในการใช้ที่ดินบริเวณนี้โดยปรับสภาพปากคลองตลาดเป็นตลาดขายปลีกบริการเฉพาะชุมชนมีการอนุรักษ์อาคารเก่าในบริเวณนี้ทั้งหมดและปรับปรุงบริเวณนี้ให้เป็นบริเวณที่พักอาศัยกับย่านพาณิชยกรรมเน้นให้มีพื้นที่เปิดโล่งบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาและจัดให้เป็นสวนสาธารณะของชุมชนเมืองอีกแห่งหนึ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ

0: ามว่ามีตลาดอยู่ชั้นในแล้วมันไม่ดียังไงการค้าการขายการเศรษฐกิจมันเสียไปไหมถ้ามีสวนสาธารณะมาเปิดมากขึ้นมันดีตรงไหนตอนนี้พื้นที่ในโลกเนี่ยเอาแค่นะเอาแค่วังสลาลมพื้นที่สีเขียวไม่เห็นหนาแน่นเท่าไหร่เลยคือมันต้องดูว่ามันไม่ใช่พื้นที่ที่จะมาเดินไม่ใช่พื้นที่ที่จะไปทำลักษณะแบบนั้นยังมีพื้นที่อีกหลายอย่างที่จะทำได้มันไม่ใช่ตรงนี้เปิดพื้นที่ตรงนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยคุณไล่คนออกไปหมดเลยทำเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วได้อะไรขึ้นมาเป็นพื้นที่สีเขียวควบคู่กับกิจกรรมของพื้นที่ในชุมชนเขาได้ไหมให้ชุมชนเขามีส่วนร่วมแค่นั้นเองมันก็ทำได้แต่ถ้าบอกว่าเป็นทำเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นต้นไม้อะไรอย่างเป็นสวนสาธารณะทั้งหมดเลยถามว่ามีอะไรที่ดีขึ้นไหมการค้าดีขึ้นประชาชนดีขึ้นคนมาวิ่งทุกวันเหรอผมว่าไม่ใช่ในมุมมองของบางที่เขามองในเรื่องของนักท่องเที่ยวมากกว่าซึ่งเม็ดเงินไม่ได้เข้ามาถึงพ่อค้าแม่ค้าในเรื่องของการค้าขายพวกผักผลไม้หรอกต้องเข้าใจคำว่าตลาดก่อนคนที่จะมาเที่ยวตลาดต้องรับรู้แล้วคุณจะมาตลาดไม่ได้มาดูริมน้ำมานั่งชิวๆมานั่งดิ้งมันคนละอย่าง
1: โครงการปรับปรุงย่านตลาดคลองตลาดในอดีตนะครับอาจจะส่งผลกระทบกับชุมชนและเศรษฐกิจจำนวนมหาศาลจึงถูกชะลอมาโดยตลอดซึ่งก็เหมือนกับโครงการอื่นๆในแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ที่มุ่งเน้นแต่การปรับภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมโดยละเลยความสำคัญของวิถีชีวิตผู้คนและชุมชนเก่าการจัดการย่านปากคลองตลาดรวมทั้งย่านอื่นๆในเขตเมืองประวัติศาสตร์ด้วยนะครับจึงเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งถึงปี2558การจัดการการจัดระเบียบพื้นที่ย่านปากคลองตลาดอย่างจริงจังก็เกิดขึ้นครับ
2: กรุงเทพมหานครยืนยันไม่ผ่อนผันระยะเวลาให้กับผู้ค้าย่านปากคลองตลาดกรุงเทพมหานครโดยทั้งหมดต้องย้ายออกจากพื้นที่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบนทางเท้าของพื้นที่ปากคลองตลาดต้องปลอดจากแผงค้าทั้งหมดทั้งนี้จะไม่ยืดระยะเวลาให้กับผู้ค้าอีกต่อไปเนื่องจากที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ผ่อนผันให้ผู้ขายจากกำหนดเดิมที่ต้องสิ้นสุดตั้งแต่วันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยกรุงเทพมหานครได้จัดหาสถานที่รองรับแห่งใหม่ให้กับผู้ค้าเป็นบริเวณซอยสวนผักตลิ่งชันซึ่งมีพื้นที่จอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกขณะที่ผู้ค้าอ้างว่าสถานที่ดังกล่าวไกลจากที่เดิมไม่สะดวกต่อการค้าขายค่ะ
3: เขาไม่ขายเลยนะที่เขาจับไอ้ที่ใหม่เนี่ยเขาไม่ขายเลยถนนมันเลยโล่ง

0: เมื่อก่อนแล้วป้าขายอยู่ฟุตบาทตรงหน้าเซเว่นป้ารถเมย์3.10เองป
1: ้
0: าขายถูกแต่ก็ไล่มาก็เข้ามาในตลาดเดี๋ยวนี้วันละ200-300ยังไม่ได
2: ้นี่มีการจัดระเบียบภาพ Flower Street มันหายไปแล้วถามว่าเอามันกลับมาได้ไหมไม่ได้
3: กว่าจะสร้างความเป็นปากคลองตลาดขึ้นมามันไม่ได้สร้างได้ไวภายในวันเดียวก็มันติดตลาดไปแล้วรู้จักกันระดับโลกด้วยซ้ำไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเราใช้วิธีการคิดนะแข็งๆของเราเนี่ยที่บอกว่าต้องจัดการต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้อย่างนั้นนะมันก็เป็นความคิดที่แบบไม่เข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริงนะคะเป็นการแก้ปัญหาซึ่งทำให้สิ่งเหล่านี้หายไป
4: พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ริมถนนเนี่ยส่วนมากขายปลีกไม่ได้ขายส่งนั้นถ้าริมถนนเนี่ยมีส่วนหนึ่งให้มาขายได้ผมก็ว่าเป็นส่วนที่ดี
3: ระบบแบบนี้เมื่อผู้ค้ากับคนที่เขาเอื้อกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเชนของคนทั้งในทันทีเลยเนี่ยนะคนเหล่านี้อาจจะเป็นกลไกที่พิเศษปัญหามันอยู่ที่ว่ามันไม่มีการจัดการพื้นที่ทำไมโลกนี้มันถึงมีคนที่ค้าขายริมถนนได้นะคะแล้วก็ค้าขายถูกกฎหมายด้วยแล้วทำไมโลกนี้สามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราก็สามารถเดินเที่ยวได้อย่างมีความสุข
2: พี่เชื่อว่าปากคลองตลาดก็จะรูปแบบก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆจนไม่สามารถใช้คำว่า flower market in Thailand ได้หรือ center of the flower market ได้พี่เชื่ออย่างนี้พี่เชื่อว่ามันจะเล็กลงจนกระทั่งมันจะเหลือแค่คำว่าตลาดเล็กๆหรือไม่มีตลาดเลย

0: เรามีทรัพยากรก็คือเรื่องของอาหารอร่อยอยู่แล้วเรามีทรัพยากรเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพมากมายอยู่แล้วเรามีสินค้าจำนวนมากอยู่แล้วเราสามารถที่จะจัดสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เอื้อกันได้ไหมอันนี้มันเป็นปัญหาซึ่งแบบมันไม่ใช่เฉพาะปากคลองตลาดหรือว่าท่าเตียนนะคะแต่มันเป็นปัญหาทั้งกรุงเทพแล้วก็ในเขตในประเทศไทยเราเลยว่าเราจะจัดการอย่างไรกับการค้าแผงลอยริมทาง
1: ช่องทางที่จะทำให้ Flower Market ยังสามารถคงความเป็น Flower Market ในมุมมองของพี่นะคะมันมีแค่หนึ่งช้อยคือภาครัฐต้องสนับสนุนกลไกการค้าแบบเก่าคืนมาบ้างอย่างเช่นเปิดให้ขายริมถนนบ้างในช่วงเวลากลางคืนถ้าจะให้ดีเนี่ยจะต้องเป็นสัปดาห์ละ5วันเป็นอย่างน้อยเพราะว่า3วันมันไม่พอที่เขาจะลงทุนเอาดอกไม้มาตั้งแล้วถ้าเกิดเขาขายไม่หมดก็อาจจะต้องทิ้ง

0: ลาดอาจเป็นคำที่เราใช้เรียกพื้นที่ที่เราใช้แลกเปลี่ยนสินค้าสิ่งของในชีวิตประจำวันหรือไม่ใช่สิ่งของในชีวิตประจำวันก็ได้แต่ละชุมชนจะมีการแลกเปลี่ยนสินค้ามากมายหลายชนิดมาตั้งแต่มนุษย์เกิดมีระบบการค้าขึ้นมาเป็นวงจรนับพันๆปีแล้วทุกวันนี้แม้จะมีตลาดออนไลน์ที่เกิดการส่งเสริมให้กับร้านค้าในปากคลองตลาดหลังถูกจัดระเบียบหรือการเร่งให้ปรับตัวจากสถานการณ์โรคระบาดก็อาจใช้ไม่ได้กับทุกร้านขึ้นอยู่กับว่าเป็นร้านแบบไหนเป็นสินค้าแบบไหนและมีลูกค้าแบบไหน
1: ถึงแม้เจเนอเรชันใหม่จะคิดว่าค้าขายในแบบออนไลน์ทำได้ดีกว่าเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่าเราขายที่บ้านก็ได้ไม่ต้องมาขายที่ตลาดไม่ต้องมีฟลาวเวอร์มาร์เก็ตก็ได้ทุกคนขายออนไลน์ได้จากที่บ้านทำไมต้องมี

Flower Market อ่ะการมี Flower Street มันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าโดยเฉพาะช่วงการฟื้นตัวเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จะทำให้หลายๆคนมีอาชีพอย่างน้อยก็เพิ่มอาชีพให้กับคนไม่ต่ำกว่า5-6,000คน

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy มวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้มันรู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

ล่องสะเปาคือการลอยประทีปและเครื่องสักการะทางน้ำของชาวล้านนาเป็นการทำบุญบริจาคทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและแก่ตนเองในภายภพหน้าชาวเชียงใหม่นิยมทำสะเปากันที่วัดหลังเทศกาลออกพรรษาโดยจะสร้างแพหรือเรือที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้และข้าวใหม่เพื่อส่งให้กับบรรพบุรุษซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกวัยในครอบครัวสามารถเข้าร่วมได้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชนชาวบ้านเชื่อว่าการล่องสะเปาลอยเคราะห์เป็นการปล่อยเคราะห์ทุกโศกโรคต่างๆไปตามแม่น้ำปิงและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่ใช้ดื่มกินตลอดทั้งปีชาวบ้านจะนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเครื่องสังเวยที่ใส่ไว้ในสตวงจะนำมาใส่ลงในสะเปาเพื่อลอยไปกับสะเปาเป็นการสะเดาะเคราะห์แก่ผู้กระทำ

0: การทำสเปานั้นมีความพิถีพิถันเน้นไปที่ความสวยงามโดยอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นจากการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาขึ้นโครงเป็นรูปเรือสำเภาผูกด้วยตอกเพื่อประกอบทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันแล้วต่อด้วยการสานตอกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำแผ่นรองเครื่องสักการะในสเปาสิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการจักสานรวมเข้ามาด้วยแล้วนำกระดาษมาปิดล้อมให้เป็นตัวลำเรือจากนั้นตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามนำไม้ไผ่เรียวมาปักตรงกลางเป็นเสากระโดงผูกเชือกที่ติดธงทิวไปยังเสากระโดงเพื่อความสวยงาม
1: อีกอย่างหนึ่งที่จะอยู่ในสะเปาก็คือสะตวงสตวงนี่ก็จะเป็นเครื่องปูจาเคาะนะครับเครื่องส่งเคาะหมายถึงว่าสิ่งที่มันบ่ดีที่ในรอบปีที่เราประสบพบเจอมาเนี่ยหรือว่าอยู่อาจจะมาพ้องพายกับตัวเฮานะครับมาพ้องกายกับตัวเฮาเนี่ยเฮาก็จะสละสลุงด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำขมิ้นส้มปล่อยเวลาเฮาสละสลุงเฮาก็จะเช็ดอย่างเนี้ยอย่างเสื้ออย่างผ้าอย่างตัวเช็ดตั้งแต่หัวลงมาถึงตัวแล้วก็เอาใส่ไปในสะตวงแล้วก็บางคนก็ตัดเล็บตัดผมลงไปเพื่อที่จะเป็นการส่งเคาะ
0: ความเชื่อของชาวบ้านมองว่าประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นเรื่องของการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับแล้วยัง